0: ีช่วยลดขยะขวดพลาสติกที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายเกือบ500ปีแต่วัดนี้ย่อยสลายแค่แป๊บเดียวแถมไม่ใช่กรรมวิธีแบบธรรมดาแต่ว่าย่อยสลายแล้วจากขวดพลาสติกกลับกลายเป็นจีวรพระแม่เป็นไงครับนี่ไม่ใช่มายากลนะครับเนี่ยคุณผู้ชม
1: พระอาจารย์ทิพากรอาริโยผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำจีวรจากขวดพลาสติกครับพระอาจารย์ครับที่เห็นอยู่มากมายข้างหลังผมนี้เนี่ยก็คือขวดพลาสติกที่จะนำไปทำจีวรใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องก็คือเรามาแพ็คให้เป็นก้อน
1: ครับ
2: 1จะได้เรื่องของน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน
1: ครับ
2: 2การขนส่งก็สะดวกเพราะได้จำนวนที่โรงงานเขากำหนดแล้วก็ส่งเข้าสู่โรงงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็สะอาดแล้วก็ได้ขนาดที่เหมาะสม
1: สังเกตนะครับว่าขวดพลาสติกที่อยู่หลังผมเนี่ยเป็นขวดที่ใสเท่านั้นนะครับไม่มีสีขุ่นไม่มีสีเขียวไม่มีสีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะอะไรครับท่านอาจารย์
2: ก็คือเป็นชนิดของพลาสติกชนิดหนึ่งที่จะใช้ในการทอเส้นใยซึ่งไม่ใช่พลาสติกขยางที่จะทำได้เพราะนั้นเขาเรียกว่าเพท PET
1: ครับ
2: polyethylene terephthalate เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นชนิดพลาสติกหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของเส้นใยในการทอผ้า
1: ก็คือต้องเป็นพลาสติกใสเท่านั้น
2: ใช่เพราะพลาสติกมีหลากหลายโยมนะมีทั้งถุงก๊อบแก๊
1: บ
2: ใช่ไหมมีทั้งพลาสติกขวดขุ่นซึ่งนั้นก็จะมีกระบวนการไปทำในเรื่องต่างๆแตกต่างกัน
0: จีวรที่ทำมาจากพลาสติกเหล่านี้ครับแทบจะไม่แตกต่างจากจีวรที่เราเห็นทั่วไปกันตามร้านสังฆภัณฑ์นะครับเพราะว่าเป็นการนำขยะขวดพลาสติกไปย่อยสลายผสมกับผ้าฝ้ายกลายเป็นจีวรที่มีเนื้อผ้าเบาสบายไม่แข็งแห้งเร็วไม่มีกลิ่นอับและก็ระบายความร้อนได้ดีครับซึ่งการทำผ้าไตรจีวร1ชุดจะใช้ขวดพลาสติกประมาณ60ขวดแล้วนี่ถ้าเกิดทำเป็นร้อยๆชุดล่ะครับจะสามารถช่วยลดขยะจากพวกขวดพลาสติกไปได้มากสักแค่ไหนเจ๋งสุดๆไปเลยครับวิธีนี
1: ้อาจารย์ครับจีวรที่ทำจากขวดพลาสติกที่ผมถืออยู่เนี่ยครับแตกต่างกับจีวรที่พระอาจารย์ใส่ยังไงครับ
2: คงจะต่างกันในแง่ของสัดส่วนของวัตถุดิบคือปกติแล้วเนี่ยผ้าทุกชนิดที่เราทำในสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะมีคอตตอนคือฝ้ายแล้วก็โพลีเอสเตอร์ก็คือตัวพลาสติกแต่ว่าสัดส่วนจะใส่มากน้อยหรือเทคโนโลยีในเรื่องของการจะทำให้ผ้านุ่มผ้าไม่มีกลิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการนวัตกรรมของการทำผ้า
1: ราคาต่างจากจีวรทั่วไปไหมครับ
2: ราคาต่างกันไม่ได้ต่างกันตรงราคาผ้าต่างกันตรงฝีมือการตัดเย็บเพราะผ้าเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงกว่าท้องตลาดนักแต่การที่จะตัดเย็บให้ขาดจริงแล้วกลับมาเย็บคืนให้สวยงามอย่างเงี้ยต้องใช้ช่างฝีมือจริงๆนะครับเพราะนั้นงานฝีมือจะเป็นงานที่มีมูลค่าที่มากกว่าราคาผ้า
1: ผืนละเท่าไหร่ครับ
2: มีราคาอย่างนี้ถ้าจะบวชพระนะก็คือว่าทั้งชุดเลยมีสบงก็คือผ้าที่นุ่งจีวรผ้าห่มอังสะคือข้างในนะครับแล้วก็สังฆาติคือผ้าพาดไหลชุดนี้ราคา 4,500 บาท
1: 4,500 บาทจากการนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลแล้วก็มาทำมาเป็นผ้าออกมาเป็นจีวร
2: ใช
1: ่ราคาไม่ได้ต่างจากจีวรทั่วไปเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราได้ช่วยลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ช่วยลดขยะของโลกด้วยครับนี
0: ่แต่ละวันจะมีชาวบ้านจิตอาสามาช่วยกันคัดแยกส่วนต่างๆของขวดพลาสติกครับซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แทบทั้งหมดแต่ที่นำไปทำเป็นจีวรก็จะเป็นส่วนของขวดซึ่งต้องเป็นขวดพลาสติกใสเท่านั้นนำไปใส่เครื่องบีบอัดรวมกันเพื่อส่งโรงงานแปรรูปเป็นผ้าจีวรต่อนั่นเองครับ

0: สติกมาทำจีวรก็ว่าน่าทึ่งแล้วครับแต่หลวงพ่อท่านบอกว่ามันยังไม่พอเพราะแทบจะทุกอย่างในวัดจากแดงยังเต็มไปด้วยของที่มาจากการรีไซเคิลขยะทั้งนั้นอย่างอันนี้ครับการนำฉลากสินค้าไปอัดใส่ขวดพลาสติกเพื่อทำเป็นอิฐก่อสร้างหรือไม้กวาดก็ยังทำมาจากพลาสติกถึงขนาดแผ่นมุงหลังคาในวัดถ้าที่อื่นก็จะเป็นกระเบื้องแต่ที่นี่ทำมาจากกระดาษอัดเป็นแผ่นกันแดดกันฝนได้ดีไม่แพ้กระเบื้องไปถึงเศษอาหารทางวัดก็ยังนำมาทำปุ๋ยแม่ผมว่าถ้าจะยกวัดนี้ให้เป็นวัดตัวอย่างการลดขยะก็น่าจะได้นะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากจะทำบุญด้วยการบริจาคขวดพลาสติกใสก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่นี้ครับช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับ
1: วันนี้ก็ขอกราบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำจีวรจากขวดพลาสติกแล้วก็การกำจัดขยะเนี่ยให้เกิดประโยชน์กราบนมัสการขอบคุณมากๆครับพระอาจารย์
2: จังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีเรื่องราวน่าทึ่งเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะครับผมรับรองว่าเราอาจจะได้กลับมาทึ่งที่จังหวัดนี้อีกแน่นอนครับและยังมีอีกหลายสถานที่ในเมืองไทยที่มีความน่าทึ่งรออยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
3: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับเห็นไหมเนี่ยเตรียมตัวกันไหมบทใครไปบทใครก็ไม่รู้พ่อ
4: แน่นเลยวันนี้ข่าวแน่น
3: ฝ่าฝนกันมา
5: โต๊ะเราน่าจะเล็กไปเราต้องขยายโต
3: ๊
5: ะ
3: ไม่เพราะว่าตอนหนูมาหนูเจอฝนไง
5: นุ้ยจะบอกเลยนะนุ้ยเจอฝนตั้งแต่นุ้ยเสร็จรอบวัน
3: อ
5: ะ
4: กลางวัน
5: กลางวันอะตอนประมาณเนี่ยเที่ยง
3: ใช่
5: ตกแบบตกแบบวิสัยทัศน์
3: มอง
5: แบบต้องปัดอย่างนี้เลยอ่ะ
3: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมากหนักมากตลาดเก้า
5: เนาะเพราะฉะนั้นมาดูกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างชาวกรุงเทพและปริมณฑลเนาะก็หลายพื้นที่เนี่ยนะคะก็ฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายที่บอกนี่หน้าตึกเลยอโศกอานิสาแล้วจ้ะ
3: เอาหรอ
5: ซาแล้ว
3: รถดุ้ยเพิ่งเลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้
5: ไม่ใช่จ้ะข้างหลังเออเนาะก็ฝนตกแดดออกสลับกันไปนะคะก็ตั้งแต่ย่านพัฒนาการนะแล้วก็มีถนนพระราม3สะพานภูมิพลเนาะตรงย่านพระราม9เพชรบุรีและนี่ก็คืออโศกนั่นเองนะคะและนอกจากนี้ยังจะมีนี่กล้องวงจรปิดนะคะนี่โอ้โหอันเมื่อสักครู่นี้ขับอยู่บนถนนอันนี้อยู่มุมสูงลงมาว่าฉันอยู่บนตึกดีใจจังเลยฉันไม่เปียก
4: นั่นน่ะสิ
3: แ
4: ล้วก็บอกฉันเดินอยู่ฉันเปียกเลย
5: เออนะวันนี้หนูก็เปียกนะไปดูปริมณฑลดีกว่าปริมณฑลก็หนักที่ปทุมธานี
3: บ้านหนูพอดี
5: บ้านฉัน
3: เออ
5: จริงๆหนักตลอดเลยนะ
3: จริง
5: ๆไม่รู้เพราะอะไร
4: วันนี้ขับผ่านเหมือนกัน
5: เอาหรอไปทำไมอ่ะ
4: ไปแถวๆปทุมมาไปรับลูกแล้วพอดีว่าไอ้เรียบคลองอ
5: ่ะ
4: น้ำอีกนิดนึงคือจะล้น
5: จะล้นออกมาแล้วใช่ไหมเออรวมถึงสมุทรปราการเองนะคะก็ฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะคะนี่สมุทรปราการมาดูกันน
3: ี่ครับ
5: เริ่มนองมาแล้ว
3: ไม่แต่บางนาน้ำท่วมนะ
5: รอฮะ
4: จุดประจำ
3: ใช่
4: จุดประจำ
5: เออบางน้ำเหมือน
3: เออเข้าใจไหมล่ะ
5: ใช่ไหมนนทบุรีล่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าก็ตกแต่อาจจะไม่หนักเท่าพื้นที่อื่นนะคะเรียกได้ว่าฝนตกก็คือกระจายทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่เขามีการเตือนๆกันไว้เรื่องฟ้าฝนนะคะยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางร่มต้องพกแต่วันนี้ด้วยความที่ตกหนักมากก็เลยรู้สึกว่าร่มยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะ
3: วันนี้2รอบเปียก2รอบ
5: เปียก2รอบเลยเหรอ
3: ไม่ได้ใช้ร่มด้วยนะใช้เสื้อกันฝน
4: ยังเปียก
3: กันฝนก็เปียกเพราะฝนมันเยอะมาก
5: นุ้ยเป็นห่วงใครรู้ไหมนุ้ยเป็นห่วงคุณพี่มอเตอร์ไซค
3: ์จริง
5: เพราะว่าเขาจะต้องมาหลบอยู่ใต้สะพานกัน
4: ถูกหรือบางทีจอดอยู่ในฟุตบาทอะไรเง
5: ี้
4: ย
5: ใช่
4: มันอันตราย
3: ระมัดระวังกันหน่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนคนก็มักจะถามว่าปีนี้น้ำจะท่วมไหมกรุงเทพน้ำจะท่วมหรือเปล่าพี่ก็เลยบอกให้เขาสบายใจ
5: ว่า
3: บอกวันนี้ถ้ารองนายกทรงศักดิ์ทองศรีบอกไม่เป็นไรเราเอาอยู
4: ่โอ้คำว่าเอาอยู่นี่น่ากลัว
3: จังเลยพอบอกเอาอยู่อ่ะดูทำไงเบิร์นหน้าดี
4: หลายคนบอกกลัวนะคำนี
3: ้กลัวคำนี้อ่ะเอาคือรับมือได้ใช้คำนี้แล้วกันเรารับมือได้แต่พอใช้คำว่าเอาอยู่เราก็กังวลใจถูกไหมล่ะ
4: ตอนหาดใหญ่ก็เอาอยู่ไง
3: เออนะคุณผู้ชมนะเอาส่วนอีกคนหนึ่งแม้ว่าฝนจะตกคนนี้ก็ไม่กลัวเหมือนกันนะมาตามนัดเลยวันนี้เขามีคอนเทนต์ใหม่ให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับลองดูก่อนว่าตั้มบ้าพลังวันนี้เป็นคอนเทนต์อะไรครับ
6: กดไลค์กดแชร์
7: ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอหัวใจด้วยนะครับขอหัวใจด้วยนะครับกลับแล้ว
3: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูสิเสื้อสีน้ำเงินนะขอโทษนะเสื้อสีน้ำเงินและเขายืมรถช่องวันด้วย
4: รถคุณตอนแรกบอกลงทุนคุณนะ
3: รถวันนิวอะ
5: แต่จะบอกว่าช่องเรานะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆนั้นแต่ว่ามีน้ำใจให้เขายืมก่อนเฉย
3: ก็คืออย่างนี้รถข่าวคนอื่นนะเขาเป็นรถเก๋งแต่รถของเรามันเป็นรถกระบะซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับคุณที่คนที่คุณตั้มเนี่ยต้องการที่จะ
5: เรียนแบบ
3: เรียนแบบ
5: เขาใช้เรียนแบบได้ป่ะ
4: cover
3: cover เพราะว่าวันนี้มาในลุคแบบว่า
5: ขอโทษนะ
4: ครับ
5: อันนี้เรียนแบบคุณชูวิทย์หรอ
3: ไม่ใช่
5: คิดดูนะค่าใครทำ CG นะ
4: นี่มุมนี้
3: เอาทีมงานของเราเผลอเอาภาพนี้มาประกบหรอหรือยังไง
5: บังเอิญเด้งมาอ๋อว่าทำไมถึงต้อง
3: เพื่อจะให้คุณผู้ชมได้เห็น คือคุณตั้มวันนี้อยู่ในเสื้อสีน้ำเงินโหนรถกระบะมาที่กองปราบฝ่าสายฝนมาแล้วนักข่าวก็ถามทำไมเลือกเสื้อสีน้ำเงินน่ะ
4: เ
3: ขาบอกว่ายังไงไหมอยากเป็นสวสีน้ำเงินอันนี้เราไม่เกี่ยวนะคุณตั้มพูดเองนะโหนรถกระบะมาเพราะว่าผมอยากจะเป็นคนดีช่วยเหลือประชาชนถ้าอยู่ในรถอาจจะมองผมไม่เห็นอยู่นอกรถเนี่ยเจอคนเดือดร้อนผมจะได้กระโดดลงไปช่วยเขาได้สัมบัติสำนวนน่าดูคุณผู้ชมครับเดาออกไหมล่ะว่าเขาถูกไหมล่ะภาพเมื่อสักครู่แล้วกันนะถูกกันจอมพลังอ่ะเขาก็เรียนแบบกันอยู่นะคุณผู้ชมนะทนายตั้มบอกว่าโอ้โหมาในลุคนี้ก็คนก็ไปเปรียบเทียบโดยเฉพาะหนวด
5: เที่ยวหร
4: อเออเอาจริงนะคล้ายคุณชูวิทย์เหมือนที
5: ่เห็นไหมนึกบอกแล้วถ้าใส่แว่นอ่ะถ้าใส่แว่นเหลี่ยมอ่ะ
4: ถ้าใส่เชิ้ตขาว
5: เออถ้าใส่เชิ้ตขาว
4: ใช่
3: เป็นไงรู้ไหมเพราะวันนี้หนวดไม่เหมือนกับวันอื่น
5: อ๋อ
3: วันนี้เขาเปียกหนวดไงปกติ
4: มันเข้มขึ้นใหญ่
5: หนวดวันอื่นมันใช้ไม่ได้แล้ว
3: มันเปียก
5: ฝน
3: ก็เลยมาลุควันนี้ก็เลยอาจจะดูไม่เหมือนเท่าไหร่
5: คุณชูวิทย
3: ์เอาอย่างนี้แล้วกันเขาก็ทำคอนเทนต์ของเขาไปแต่วันนี้ที่เขามากองปราบเพราะอะไรเขาบอกว่าผมเนี่ยในฐานะว่าผมเนี่ยต้องการมาแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.เสียงข้างมากข้อหาก็คือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ปมอะไรเรื่องของการหัวสว.เอ้าทำไมตั้มถึงมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เขาบอกผมตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากไอลอหรือกกต.เสียงข้างน้อยและให้ข้อมูลมีทั้งโพยมีทั้งหลักฐานต่างๆแล้วทำไมมันพอไม่มีหลักฐานไม่ส่งเรื่องให้ปปช.เข้าสู่กระบวนการต่างๆมั่งก็เลยเอ๊ะติดใจสงสัยการทำงานของกกต.และที่สำคัญที่ผมมายื่นเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมผมเป็นอยู่ในกลุ่
5: ม
3: อยู่ในกลุ่ม
5: กลุ่มอะไร
3: สวที่เขาสมัครตอนนั้นไงทนายตั้มอยู่ด้วย
4: เขาเคยสมัคร
3: เป็นสวสำรองลำดับที่4กลุ่ม17
5: แล้วเขาไปรู้อะไรมา
3: เขาก็บอกว่าเอาผมก็มีผลกระทบโดยตรงไงผมก็เลยมีสิทธิ์ที่จะมายื่นเรื่องร้องเรียนตรงนี้ได
5: ้
3: ลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
4: ติดตามกันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเราสลับอารมณ์มาดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันดีกว่ากับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026คุณผู้ชมครับซึ่งรอบนี้นะฮะทำให้เรารู้จักกับอีกหนึ่งดาวรุ่งของวงการกีฬาไทยของเราแม้ว่าจะอายุเพียงแค่16เท่านั้นแต่บอกเลยว่างานนี้ฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
4: ไปดูการแข่งขันกันหน่อยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองของทัพนักกีฬาไทยนะฮะในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะฮะกับน้องนอร์ตันทิติพัฒน์ครับนักเทเบิลเทนนิสวัย16ปีนะฮะที่สามารถพลิกล็อกเอาชนะหลินซื่อตงครับมือ8โลกของชาวจีนนะฮะแล้วก็เป็นอดีตมือ1ของโลกไปได้3ต่อ2เกมในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายนะฮะแม้ว่าทีมไทยเราจะพ่ายไป3ต่อ1คู่แต่ชัยชนะของน้องนอร์ตันก็เป็นอีก1ข้อยืนยันได้นะฮะที่สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของนักกีฬาไทยรุ่นใหม่บนเวทีระดับเอเชียนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับ
8: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
3: เอามาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคุณผู้ชมครับตอนนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นนะระหว่างเพจกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วล่าสุดอ่ะเหมือนกรมอุตุนิยมวิทยาเขาน้อยใจแล้วนะ
5: ทำไมอ่ะ
3: เหมือนว่าถูกด้อยค่าเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าต่างๆนานาคน
5: ไปเชื่อเขา
3: คนไม่เชื่อกรมอุตุ
5: แล้วไปเชื่อเพจ
3: ไปเชื่อเพจมากกว่าแล้วสุดท้ายอ่ะล่าสุดกรมอุตุมีการโพสต์

0: พสต์เหมือนน้อยใจแล้วลบไปแต่ชาวโซเชียลแคปทัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: กินเที่ยวอาราเดอร์เวิร์นะครับผมเมนูเซตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
3: นี่เลย
7: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
6: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
3: ตีฟา
8: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
9: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
10: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกูงานไลน์เดทว่ะชวนไปงานไลน์เดทให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นแมคคิวปิดอีกหรอปิดขนาดนี
11: ้สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
10: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
11: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
10: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
12: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
1: อใหม่อีซูซูวีครอส 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
2: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับตอนนี้ทุกคนสนใจแล้วพยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างถูกไหมที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนน้ำไม่ท่วมแล้วปีนี้เราจะเจอกับน้ำท่วมหรือเปล่าบางคนบอกเราจะเจอกับมหาอุทกภัยหรือเปล่าพอบอกมหาอุทกภัย
4: มันหวั่นใจเลย
3: เริ่มหวั่นใจไอ้คำนี้แหละคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นดราม่าที่สำคัญระหว่างเพจของกรมอุตุกับเพจของคนที่ติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศทั่วไปคนก็ดราม่ากันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้แต่ที่สำคัญไอ้ฝนหนักๆแบบนี้คนที่สมุทรสาครเขาก็บ่นเหมือนกันบอกว่ามันหนักสุดแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
5: โอ้ยสงสารรถอ่ะฟังหมดเลยน่าสงสารอ่ะรถตัวเองอยู่ไหนวันนี้
6: ใ
5: ช
3: ่คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรถหนุยหรือยศเป็นเจ้าของรถออกจากที่ทำงานมาแล้วเจอรถของตัวเองอยู่ในสภาพนี้เขาอ่อนเหมือนกันนะ
4: เขาอ่อน
7: ยืนเลยอย่างเงี้ย
3: เพราะอาทิตย์เนี้ยคือสมุทรสาครเนาะทุกคนก็ทำงานโรงงาน
4: ใช
3: ่แล้วบางคันเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนแล้วสภาพก็คือเดือนชนเดือนอะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมรถไปดูแลรถของเราเพราะว่าน้ำมันท่ว
4: ม
3: ถึงก็บอกไงตามเสียงก็คือสงสารมากเลยอะคุณผู้ชมเพราะทุกคนออกมาเจอฝนตกหนักแล้วก็เจอสภาพรถหลายสิบคันล้มระเนระนาดเพราะว่าน้ำมันท่วมหนักมากๆนะครับคือมันล้มไปไม่รู้ว่าเป็นทางไหนเป็นทางไหนแหละแต่ที่สำคัญจุดเนี้ยเขาบอกเป็นจุดพื้นที่ต่ำอยู่แถวๆถนนเจษฎาวิถีตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครช่วงค่ำเมื่อวานฝนตกหนักแต่หลายคนบอกว่านี่คือตกหนักแล้วน้ำท่วมในสภาพที่หลายคนบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนภาพก็คือมันเดือดร้อนหนักชาวบ้านพนักงานโรงงานกลุ่มไรเดอร์ต่างๆเขาจอดรถทิ้งไว้แล้วพอหันมาเจอบ้านไอ้รถของเขาเนี่ยหน้าบ้าน
4: อ
3: ่ะหรือตามถนนอย่างเงี้ยเข่าสุดเลยไม่รู้จะทำยังไงได้ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันมีฝนตกหนักมากๆเนี่ยน้ำมันท่วมก็จริง

0: แต่ครั้งนี้ต้องบอกเลยนะมันเหมือนว่าฝนตกหนักฝนตกหนักแล้วมาเจอน้ำทะเลหนุนอีกมันก็เลยหนักมากที่สุดในรอบ35ปี
1: โอ้35ปีเลย
0: ไม่เคยเจอน้ำท่วมที่หนักแบบนี้มาก่อนนะครับพอหลายคนเห็นภาพเหมือนที่เราเห็นนะเราก็เป็นห่วงรถนะเนาะรถเจ้าของรถไรเดอร์
1: แล้วพี่เขาจะกลับยังไง
0: คืออากลับก็ต้องเข็นกลับแหละแต่ค่าซ่อมรถอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาเงินที่ไหนซ่อมบางคนก็เดือนชนเดือนอ่
1: ะ
2: ครับ
0: แล้วปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
1: จริง
0: โบนัสก็อาจจะไม่มี
1: เงินเดือนก็ลด
0: น้อยลงอ่ะฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมรถของฉันล่ะบางคันก็ต้องผ่อนอีกคุณผู้ชมครับเอาหลังเกิดเรื่องทางเทศบาลนครสมุทรสาครเร่งระบายน้ำในพื้นที่ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงตอนนี้อาจต้องบอกนะมันเหตุการณ์เกิดเมื่อวานน้ำลดหมดแล้วนะครับแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครฝนตกอีกแล้วคร
1: ับ
0: ตกมาอีกแล้ว
2: หนักเลย
0: ขับรถระวังด้วยนะเพราะว่าเป็นเส้นที่รถสิบล้อเยอะมาก
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: มอเตอร์ไซค์หรือรถเล็กระวังด้วยนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้น่ะนอกจากระวังเรื่องของการขับรถแล้วก็ต้องมาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยว่าน้ำมันจะมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับคุณผู้ชม
2: ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เกิดประเด็นร้อนกันขึ้นมาหลังจากที่มีเพจดังโอ้โหคนตามหลายแสนคนเก
0: ือ
2: บล้านคุณผู้ชมที่ตอนนั้นเขามีการออกมาโพสต์นะฮะลักษณะประมาณว่าเหลืออีกเพียงแค่120ชั่วโมงนะจะเกิดมหาอุทกภัยจะถล่มภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลก็ไม่รอดแล้วก็มีการระบุช่วงเวลาบอก24ถึง27กันยายนฝนจะตกต่อเนื่องแบบตกทั้งวันทั้งคืนตกแช่เลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เตรียมข้าวของจำเป็นข้าวสารอาหารแห้งยาน้ำดงน้ำดื่มต่างๆเนี่ยเตรียมเอาไว้เลยยกของขึ้นสู่ที่สูง
0: ฟังประโยคแบบนี้เตือนมหาอุทกภัยแล้วก็ให้เตรียมหลายๆอย่างเนี่ยคนก็
2: เราก็ตกใจนะ
1: คือสิ่งที่เขาไม่ควรทำแบบนี้ถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการตื่นตระหนก
2: ถูกต้อง
1: และถ้าคนแห่กันไปเก็บกักน้ำตาลเก็บกักข้าวล่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ย
0: คืออาจเตือนได้แต่ข้อความเนี่ยมหาอุทกภัยอะไรอย่างเงี้ยคนก็เฮ้ยหวั่นไหวแล
2: ้วใช่ไหมแล้วบอกมีการให้ไปตุนของอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นแบบนั้นหลายฝ่ายก็บอกว่าอุ้ยอย่างงี้ฉันก็ตุนฟรีสิเสียหายสิใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต่อมาเพจนี้ก็ปลิวหายไปเลย
0: ครับ
2: ปลิวหายไปเลยแต่ว่าก็มีคนแคปเอาไว้ทันแต่พอหลังจากปลิวหายไปได้ไม่นานกลับมาอีกรอบนึงเมื่อกี้120ชั่วโมงใช่มั้ยตอนนี้เหลือ96ชั่วโมง
1: นับ
2: ถอยหล
1: ัง
2: ต่อ
0: ครับเขาก็นับถอยหลังเพราะเขาก็เชื่อมั่นในข้อมูลของเขา
2: จนกระทั่งหลายคนก็พอเห็นข่าวมันยังตกใจ
1: แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ
2: แต่ว่าล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแล้วไงออกมาโพสต์เลยบอกว่ายืนยันคือข้อความที่เราเห็นกันไปเนี่ยมันไปสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนที่เห็นทำให้หลายคนเองก็กลัวกันกับคำว่ามหาอุทกภัยนี่แหละซึ่งเขาบอกว่าฝนมันจะตกจริงแต่มันไม่ถึงขั้นตกทั้งวันทั้งคืน
1: ก็เหมือนวันนี้แหละวันนี้ก็คือ24ถูกไหม
2: ใช่24
1: ไอ้23เนี่ย23เนี่ย
2: คือมันก็ตกช่วงนึง
1: แล้วมันก็หยุด
0: เข้าใจ
2: แล้วก็อาจจะมาตกอีกหรือเปล่าไม่ได้ถึงขั้นแบบตกแช่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างที่เพจดังมีการออกมาบอกแบบนี้และทางอุตุเองก็พูดถึงเหมือนกันเตือนเหมือนกัน23ถึง27เนี่ยจะมีฝนตกหนักนะหลายพื้นที่เลยเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ทำให้หลายคนที่ดูข่าวและติดตามข่าวกันอยู่ก็งงและทีนี้ตกลงเราจะเชื่อข้อมูลไหนกันแน่
1: กำลังจะออกไปรวบของแล้วนะ
0: จะเชื่อข้อมูลจากเพจหรือว่าจะเชื่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาดี
2: แล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นไปเพิ่มเติมว่าอ้าวแล้วข้อมูลจากเพจดังกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามันคือข้อมูลชุดเดียวกันหรือเปล่าม
1: าจากแหล่งเดียวกัน
2: มาจากแหล่งเดียวกันไหมใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีคำถามต่อมาอีกเหมือนกันว่าแล้วทำไมคนถึงเชื่อข้อมูลในเพจดังมากกว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยเราถ้าเราเป็นคนทั่วไปเราน่าจะเชื่อจากกรมอุตุถูกไหม
1: อ้าวก็เพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการ
0: เป็นภาครัฐมีเครื่องมือมากมายในการวิเคราะห์คิดแล้วก็บอกอ่ะทั่วไม่ทั่วแม่นยำกว่าใช้กัน
1: ใช่
2: แต่ทีนี้มันมีหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยไปเชื่อเพจดังเพราะเราจำได้ไหมน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว
0: แต่อันนี้เขาแม่นจริง
1: เขา
0: บอกเลยว่ามัน
1: ก็คือเพจนี้หรอ
2: เพจนี้แหละเขาออกมาโพสต์เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนตกนะในพื้นที่หาดใหญ่นะแล้วมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมตอนนั้นเขามีการพยากรณ์เอาไว้แต่ก็คำว่า
0: เอาอยู่
2: รับมือได้นี่แหละทำให้หลายคนนะฮะก็สุดท้ายมันก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กันขึ้นมาเป็นมหาอุทกภัยหลายวันต่อเนื่อง 3-5 วันเนี่ยที่ฝนตกคุณผู้ชมแต่กรมอุตุนิยมวิทยาณตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการเตือนนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนตกนะทางภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสงขลา

0: มีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขณะเดียวกันเนี่ยคือมันก็เลยมีการตีความต่างๆนานาว่าแล้วกรมอุตุเนี่ยใช้การเตือนระดับความเสี่ยงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คือคนก็งงไงตกหนักถึงหนักมากมีการตกเป็นบางพื้นที่แล้วตกลงคือพื้นที่ไหนล่ะฝนตกอ
1: ่ะถ้าเทียบหัดใหญ่อย่างเงี้ยหัดใหญ่อย่างเงี้ยเพจเนี้ยเป็นคนออกมาเตือนนะว่าเกิดแน่นอนน้ำท่วมใหญ่เลยแต่พอเป็นเพจของกรมอุตุเขาก็เตือนกลางๆว่าจะมีฝนตกหนักแล้วพอมันเกิดมหาเนี่ยมันเกิดท่วมใหญ่ดีอันนี
0: ้ค
1: ำนี้ใช้คำว่ามหาอุทกภัยได้คำนี้ใช้ได้
2: เดือดร้อนจริง
1: คนเขาก็เลยบอกว่าเพจแม่น
2: อ
1: ่ะ
2: เอานุ้ยก็เข้าใจนะถ้าเกิดว่าเขาก็คือเหมือนกับว่าก็คือสร้างความน่าเชื่อถือมาดี
1: ใช่
2: ถูกไหมฮะคราวนี้หลายๆคนก็บอกว่าเออแล้วทำไมคนถึงไปเชื่อเพจมากกว่ากรมอุตุล่ะทางศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมอุตุนิยมเนี่ยแล้วก็ทางเพจพยากรณ์เนี่ยนะไม่ว่าจะเพจไหนเนี่ยจริงๆใช้ข้อมูลชุดเดียวกันค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: จากแบบจำลองสภาพอากาศและดาวเทียมระดับสากลคือเขาก็จะดูเหมือนกับ
1: ดูได้เหมือนกัน
2: ดูได้เหมือนกันดาวเทียมเนี่ยเขาก็จะเห็นเหมือนกันว่าอ๋อโอเคมันมาอย่างนี้นะมันมีร่องความกดอากาศนู่นนี่นั่นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่การแปลต่างหากการสื่อสารต่างหาก
0: การใช้คำ
2: ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้ทำไมคนถึงไปชอบที่จะไปดูการพยากรณ์จากเพจพยากรณ์เพราะ
0: ค
2: ือทางกรมอุตุเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานราชการเนาะการใช้คำเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ภาษาทางการแล้วเขาใช้ศัพท์ทางเทคนิคค่อนข้างเยอะคราวนี้เราไม่ได้เรียนมาเราก็ต้องมาแปลแล้วก็แปลอีกถูกไหมชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องชาวบ้านหรอกเราก็เข้าใจยากแล้วก็วิธีการแจ้งเตือนเนี่ยทางกรมอุตุนิยมเนี่ยเขาจะค่อยๆทยอยประกาศแจ้งเตือนทีละฉบับ
0: ครับ
2: แล้วก็จะแจ้งเตือนเป็นวงกว้างก่อนยังไม่ฟันธงถูกไหมแล้วก็ไม่มีเวลาเป๊ะเพราะว่ากว่าจะเป๊ะได้เนี่ยเราต้องไปดูดาวเทียมเพื่อที่จะให้เป๊ะ
0: คือเขาต้องสโคบข้อมูลลงมาให้มันเยอะที่สุดก่อนถึงจะสามารถระบุเวลาได้
2: เวลาที่มันจะเกิดอะเวลามันกระชั้นชิดไง
0: ใช
1: ่
2: ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกู
0: ทัน
2: อ
0: ะมันทัน
2: อ
0: ะ
2: เออในขณะที่เพจเป็นยังไง
1: ปั๊บปั๊บ
0: พูดเป๊ะเลย
2: แล้วเขาใช้คำว่าไงมหาอุทกภัย
0: โอ้เข้าใจง่ายเลยทีนี
2: ้เตือนภัยพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวนะระวังได้แล้ว
0: เจอฝนตกหนักแน่อ
2: ะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นคำที่เข้าใจง่ายแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าเจาะจงเวลาท่วมแน
1: ่
2: 96ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
0: ท่วมแน่อีก2วันเจอฝนตกหนัก
2: อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันไหมฮะเราลองมาทำความเข้าใจ
1: แสดงว่าเพจกรมอุตุเนี่ยเป็นทางการไม่ใช่นั้นภาษาไม่ได้ทางการแต่มันอาจจะทำให้คนเข้าใจยาก
2: ใช่แล้วนุ้ยก็เข้าใจนะว่าด้วยความที่เป็นหน่วยงานราชการถ้าจะมาคาดการอะไรอย่างเนี้ยอย่างเพจอย่างเงี้ยแล้วเกิดมันไม่เกิดขึ้นนะใคร
0: ม
2: ัน
0: ส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออีก
2: ถูกไหมงั้นเดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้ศัพท์ของกรมอุตุนิดหนึ่ง
1: ให้คุณผู้ชมได้ทายด้วย
2: มาทายกัน
1: ว่าไอ้คำคำนี้คุณเข้าใจไหม
0: เรามาเล่นเกมกัน
2: โอเคคำแรกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: อ่านี่ผมพอเข้าใจนะ
0: พื้นที่ไหนอ่ะ
2: พื้นที่ไหน
1: เอาก็ประมาณสัก 70% เราอยู่ใน 100% ก็เราก็คิดว่าเราตกแหละอ่ะ
2: ฮะ
1: เพราะว่าอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
0: ไม่สมมติว่าสมมติสโคปก่อนเอาเฉพาะกรุงเทพมหานครฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่
1: อ่ะพอครับคืออย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะผมเป็นคนที่ดูเพจของกรมอุตุทุกข่าว
2: ดีมาก
1: พอดูเสร็จสับปั๊บเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ท่านลงไปดูในแผนที่มันจะมีแผนที่แนบอยู่นะ
0: ครับ
1: พอลงไปในแผน
2: ต้องไปดู
1: มันจะระบุเลยว่าเป็นพื้นที่นี้พื้นที่นี้พื้นที่นี
2: ้คือในความรู้สึกของนุ้ยนะสมมติเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วบอกว่าฝนตกร้อยละ70ฉันโดนแน่
0: ฉัน
2: คือฉันอยู่อโศก
0: โดน
2: ฉันโดนแน
1: ่เออ
2: มันเพราะมัน70ไงเธอ
0: เออ
2: 30มันก็น่าจะไปไกลๆตรงไหนก็สักอย่าง
0: อาจจะอยู่อีกฝั่งนึง
2: แต่70มันเกินครึ่งฉันโดนแน
1: ่มันจะต้องไปดูคู่กับอะไรรู้ไหมกล
2: ุ
1: ่มเมฆฝน
0: ถูก
2: โอ้ยไม่เคยเรียนอ่านไม่รู้เรื่อง
0: ทางลมอีก
1: อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีปัจจัยหลายปัจจัย
2: ลมอะไรตอนนี้ยังเข้าไม่เข้าใจเอลนินโยลานินญาอยู่เลย
0: รู้จักแต่ลาซานญาใช่ไหม
1: อันนั้นของจีน
2: มาดูต่อไปฝนตกหนักบางแห่งแห่งไหน
0: แห่งไหนตำบลใด
2: แห่งไหน
0: ไหนพี่หนูอธิบายซิ
2: พี
1: ่คืออย่างนี้มันต้องไปดูอีกตัวหนึ่งประกอบเหมือนกัน
2: ดูตัวไหนเราจะไปดูที่ไหน
0: เอาจริงๆใน
1: ถ้าเข้าไปในกรมอุ
0: ตุเนี่ยเขาจะมีเรดาร์ฝนเลยนะ
1: ใช่
2: ไม่เราไม่ได้เรียนมาไม่รู้ไง
0: ลมกระโชกแรงเหรอพี่หนุ่ม
2: ลมกระโชกแรง
0: แรงขนาดไหน
2: ถ้าลมรู้ว่าลมกระโชกแรงแรง
0: อันนี้ถือว่าแรง
2: ลมกระโชกแรงคืออย่างนี้
0: คือหลังคาเปิดได้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่
0: หนักเลยลมมาแรงเลย
2: ลมกระโชกแรงคือแรง ล่องมรสุมพาดผ่าน

0: เหมือนล่องมรสุมชีวิตไหม
1: คืออันไม่คืออันนี้มันเป็นศัพท์ของการพยากรณ์ไงเข้าใจไหมการพยากรณ์อากาศซึ่งมันเป็นทางการ
0: อาจจะเจอฝนได้ในช่วงนี้เหรอ
2: คือล่องมรสุมพาดผ่านเนี่ยมันมีมรสุมที่ผ่านเข้ามาในประเทศเราอาจจะทำให้ฝนตกได้อะไรอย่าง
0: น
2: ี้ไหม
0: อาจจะแบบอิทธิพลเงี้ยเหรออ
1: ่ะเราดูเฉลยสิ
2: อ่ะเรามีเฉลยให้อ
0: ันไหนลองดูเฉลย
2: ซึ่งคุณผู้ชมก็บอกอะไรอ่ะ
1: ตัวเล็กจังเลย
2: อ่ะ
1: พอเป็นตัวเต็มได้ไหมอ่ะ
2: อ่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่คือคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมประมาณ70เหมือนกันเลยจ้ะเธอ
0: 8อันนี้เราเข้าใจเลยอันนี้พอเข้าใจได้ข้อ1
2: ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่คือมีฝนพร้อมฟ้าร้องในบางจุดแต่ไม่ตกทั่วบริเวณ
0: มีแค่ฟ้าร้องเนี่ยหรอฟ้าครึ้มอย่างเดียวแต่ว่าฝนอาจจะไม่ตกอย่างเง
2: ี้ยฟ้าร้องในบางจุดแต่ไม่ตกทั่วบริเวณอะไรอ่ะ
0: อาจจะ
2: แล้วร้องทั่วบริเวณป่ะ
0: อาจจะแบบว่าข้ามเขตไปปุ๊บไม่ตกเลยอย่างเงี้
2: ย
0: หรือเปล่า
2: ฝนตกหนักบางแห่งมีบางจุดที่อาจเจอฝนหนักอ๋อเอ๊ะ
0: ก็บางแห่งนั่นแหละก็บางแห่งนั่นแหละก็บางจุดกับบางแห่ง
2: จริงๆมันถามว่าตรงตัวไหมมันก็ค่อนข้างจะตรงตัวนะฝนตกหนักถึงหนักมากระดับปริมาณฝนที่สูง
0: ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
2: ข
0: ั้นไหนอ่ะ
2: อีกขั้นหนึ่งไงจากที่ตกหนักอยู่แล้วมันหนักขึ้นอีกนี่ไงลมกระโชกแรงขึ้นอย่างฉับพลันอ๋อเป็นช่วงช่วงมันไม่ใช่ลมกระโชกแรงตลอดนะ
0: แต่ว่าวางกิ่งไม้ป้ายโฆษณา
2: อะไรอย่างนั้นขึ้นลม
0: ไหนดูลง
2: ล่องมรสุมพาดผ่านคือมีแนว
0: มีฝน
2: เพื่อให้เกิดฝนพาดผ่านบริเวณนั้น
0: อ๋อ
2: ซึ่งก็ต้องมีไปดูประกอบอย่างที่พี่หนุ่มบอก
0: ดูทิศทาง
2: ว่าบริเวณไหน
1: ถูกอย่างนี้แหละคืออย่างนี้ต้องอธิบายคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เห็นใจกรมอุตุเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคือหน่วยงานราชการพอมันเป็นหน่วยงานรัฐทุกอย่างมันต้องเป็นทางการหมดพอมันเป็นทางการเนี่ยไอ้คำว่าภาษาทางการเนี่ยกับคำว่าภาษาชาวบ้านมันจะแตกต่างกันและที่สำคัญก็คือว่าใครทำเพจมาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นู่นนี่นั่นทำเพจอะไรต่างๆมากมายอ่ะถ้ามันมีข้อผิดพลาดอินฟลูเอนเซอร์ก็ขอโทษครับมันมีข้อผิดพลาดเกิดข
2: ึ้
1: น
0: แต่ทางการ
1: ถูกไหม
2: แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนนั้นคือใครด้วย
1: ถูกต้อง
2: ไม่ได้เอาบัตรประชาชนออกมานี
1: ่ถูกแต่กรมอุตุนิยมวิทยาถ้าผิดพลาดขึ้นมาใครต้องรับผิดชอบ
0: มันคือหน่วยงานเลยหน้าตาหน่วยงานกระทรวง
1: เข้าใจใช่ไหม
2: หัวหน้าไปหัวหน้าต่อแล้วก็หัวหน้าต่อ
1: มันอาจจะถูกเขาอาจจะต้องถูกสั่งย้ายก็ได้หรืออะไรก็ได้เพราะมันจะมีผลเพราะรู้ว่าหน่วยงานไหน
2: อ่ะคราวนี้นุ้ยนะสำหรับใจนุ้ยนะก็คือนุ้ยรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยข้อมูลที่ควรจะต้องเป็นชุดที่ให้ประชาชนเนี่ยรับรู้รับทราบเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงได้ไหม
1: แหม
0: มันก็ต้องเปิดใจด้วยเอาจริงๆอ่ะคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในอดีตผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดแบบนี
1: ้
0: ว่าพอกรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์อากาศออกมาแบบไหนคนจะเลือกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยทันทีเมื่อก่อนนะ
1: ไม่แต่ตอนนี้เขาแม่นยำ
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าแม่นยำมากขึ้นและเขาเคยชี้แจงเอาไว้ว่าเหตุผลทำไมถึงไม่ค่อยแม่น 100%
2: เพราะ
0: เราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรพออยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอากาศมันเปลี่ยนทุกวินาทีพอมันเปลี่ยนเอาละเมฆฝนมันเตรียมก่อตัวแล้วแต่พอด้วยความที่มันใกล้มันเหมือนแบบมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาแทรกอ่ะมันเลยทำให้จากที่ฝนจะตกที่เคยพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ตกแล้วก็ได้
1: คืออย่างนี้ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมประเด็นสำคัญคือการสื่อสารทางกรมอุตุใช้ภาษาทางการและเข้าใจยาก
0: เข้าใจยาก
1: มิฉะนั้นเนี่ยแหมแนะนำกรมอุตุนะครับอันนี้เราติเพื่อก่อนนะตามกลยุทธ์คืออะไรรู้ไหมในฐานะผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่ง
2: นี่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เพจนี้ปะ
1: ไม่ใช่อยากแนะนำกรมอุตุนิยมวิทยามีเพจสำรอง1เพจครับ
2: ใช่
1: เข้าใจใช่ไหมครับแล้ว
2: เพจลูกอ่ะ
1: เพจลูกซึ่งอย่าไปบอกว่านี่คือเพจของกรมอุตุนะห้ามบอกอันนี้คือกทม.
0: ครับ
1: นี่ใช้คำเห็นไหมเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดถ้าเป็นชาวบ้านฉันเข้าใจง่ายว่ามันแปรปรวนจริง
0: ๆเนี่ย
1: ยี่สามเห็นไหม
2: อะไรอย่างเงี้ยนี่
1: ถูกไหมเน้นสีหนักหนักมากถูกไหมอันนี้คือการสื่อสารที่มันเข้าใจง่าย
2: ๆใช่
1: ถูกไหมครับมิฉะนั้นเนี่ยกรมอุตุอาจจะมีเพจทางการของกรมอุตุที่ต้องใช้ภาษาราชการภาษาทางการเราไม่ว่าหรอกครับแล้วควรจะมีอีกหนึ่งเพจแต่อย่าบอกใครว่าฉันคือเจ้าของเพจ
2: เอาอย่างนี้ตั้งชื่อว่าลูกกรมอุตุเพจลูกกรมอุตุ
1: ไม่บอกไม่ได
2: ้เหมือนลูกไก่ทอง
0: อุตุเข้าใจง่าย
2: เ
0: พราะอุตุเข้าถึงง่ายแล้วก็ว่าไปดิ
1: เพราะว่ามันจะมีหลายหน่วยงาน
2: อันนี้
1: อย่างเงี้ย
2: อะไรอ
1: ่
2: ะ
1: สมมตินะสมมติอ้อยหน่วยงานอย่าอ่านนะหน่วยงานในกองทัพเนี่ยเขาก็จะมีเพจของกองทัพ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเพจหลายเพจ
2: ที่สร้างไมล์แมปของตัวเองเหรอ
0: ที่มีความเชื่อมโยงลงมาไง มีเพจนี้แล้วก็มีเพจชื่อภาษาอังกฤษด้วย
1: กูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะสื่อสารในภาษาที่เข้าใจง่าย
2: แต่ในความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าอาจจะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรคืออาจจะไม่ใช่แบบกรมอุตุนิยมวิทยาแท้ๆแต่ว่าต้องรู้ว่าข้อมูลนี้อ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ซึ่ง
2: สำหรับเพจลูกนะ
1: ความแม่นความไม่แม่นมันอยู่ที่ระยะเวลาในการสร้างตัวตนความน่าเชื่อถือ
2: ใช่
1: ดิฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันแม่นว่ะคนก็ตามเอง
2: คือนุ้ยเข้าใจนะว่าการที่เราจะไปเตือนก่อนแล้วเกิดความตื่นตระหนกทั้งประเทศหรือทั้งจังหวัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนรับผิดชอบเขารับผิดชอบไม่ไหวอันนี้เข้าใจ
0: แต่ผมมีอันนึงในเว็บไซต์ของกรมอุตุที่ผมชอบน
2: ะ
0: ผมมักจะดูเป็นประจำคือมันจะมีเรดาร์พยากรณ์อากาศฝน
1: ใช่
0: และเขาจะระบุเป็นช่วงเวลาเลยนี่เขาจะมีการอุ้ยหน้าจอแตก
2: แล้วไปเซิร์ชที่ไหนอ่ะ
0: ก็เข้าเพจกรมอุตุเลย
1: วิทยาเลย
0: แล้ว
1: มันจะมีให้กด
2: นี่ใช้ AI กัน
0: เดี๋ยวลองดูอันนี้
2: เปลี่ยนฟิล์มได้แล้วนะคะ
0: ขออนุญาตหน้าจอแตกมากเลยทีเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างนี
1: ้เออ
0: แล้วที่เราเห็นสีเขียวๆสีเหลืองๆเนี่ย
2: เขียวคืออะไร
0: มันมีการเปลี่ยนอันนี้คือกลุ่มฝน
1: กลุ่มฝนไง
2: แล้วเขาจะเขียวฉันนึกว่าโอเค
0: แล้วเขาจะนี่แล้วเขาจะบ่งบอกเลยว่ามัน
1: ไปพื้นที่ไหนอำเภอไหนที่ไหนบ้างไงหนู
0: นี่อย่าง
1: ที่หนูถามอ่ะ
0: นี่อย่างตรงนี้คือ
2: เอางี้นะ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยนี่คือกลุ่มฝนที่จะมายิ่งสีเข้มแสดงว่าฝนยิ่งตกหนัก
2: เขาได้บอกไหมว่าสีเขียวหมายถึงอะไร
0: สีเขียวเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวผมหาให้
2: เห็นไหม
0: เดี๋ยวอธิบายก่อน
2: ช่วยย่อยไม่มีเวลาไม่มีเวลา
0: ขายผัก
2: อยู่ไม่มีเวลา
0: สีเขียวคือมีกลุ่มฝนเล็กน้อย
2: ย่อยมาให้หน่อยได้ไหม
0: คือถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มอันนี้คือฝนตกหนักถ้าสีแดงสีเข้มๆเนี่ยหนักมาก
1: คือเป็นเพจย่อย
2: ไม่มีเวลาดูเก็บแผงปลาอยู่เนี่ย
1: เออเข้าใจมันต้องทำย่อยมาใหม่แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าเพจของอินฟูทั่วไปอ่ะเตือนรุ่นนี่นั่น
0: อ
1: ่ะทำให้เกิดความตื่นตระหนกผลกระทบมันจะตามมา
0: อ๋อนี
2: ่แต่นั้นจริงๆ
0: เขาบอกว่าสีฟ้าคือฝนน้อยกว่า5มิลลิเมตรปริมาณฝน
1: มันต้องเข้าไปดั้งอ่
0: านหนักสุดคือสีม่วงมากกว่า90อ่ะคือน้ำท่วมแน่นอน
1: ผมยกตัวอย่างมีการไปโพสต์ว่าเขาใหญ่เนี่ยฝนตกรุ่นนี่นั่นแน่นอน
2: ใช่
1: ผลปรากฏว่าไงรู้ไหม
2: เออ
1: ผู้ประกอบการที่เขาใหญ่เขาได้รับผลกระทบเพราะอะไรรู้ไหม
2: ไม่ไปไงนักท่องเที่ยวไม่ไปไง
1: นักท่องเที่ยวไม่ไปนักท่องเที่ยวแคนเซิลเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาใหญ่ทั้งหมด
0: จริง
1: คุณเข้าใจไหม
0: โอเคมันหลายจังหวัดมันพลาดผ่าน
1: มันตื่นตระหนกไงพอมันเกิดความตื่นตระหนกอ่ะเฮ้ยไม่ไปดีกว่าแคนเซิล
2: อันนี้จริงเลยเพราะว่าตัวเองเพิ่งคิดอยู่เลยว่าเออเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวไปเขาใหญ่ดีกว่าโอ้ยพอเห็นว่าหุ้ยเดี๋ยวฝนจะกระหน่ำเขาใหญ่อ้าวไม่ไป
1: ซึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดไงซึ่งผู้ประกอบการตัวนี้ได้รับผลกระทบและจากการที่เตือนแบบนี้
2: แล้วเพจดังรับผิดชอบอะไรล่ะ
1: ถูกไหมล่ะเอาผู้ประกอบการบ้างผู้ประกอบการยกตัวอย่างเฟซบุ๊กเขาว่ายังไงรู้ไหมคนที่อยู่ที่เขาใหญ่ว่ายังไงรู้ไหมฟังนะถ้าเขาใหญ่น้ำท่วมกรุงเทพก็จมบาดาลจนจำเมืองไม่ได้เท่านั้นแหละอย่าไปเชื่อเพจที่ทำนายเว่อร์พอผิดก็แค่ลบแล้วก็หนีเฉยๆ
2: ใช
1: ่เป็นแบบนี้มาแล้วหลายครั้งจนตัวเองตื่นตระหนกเขาใหญ่มันก็ท่วมทุกปีเฉพาะติดคลองน้ำที่ไหลลงจากอุทยานแค่นั้นแล้วมาแป๊บเดียว
2: มัน
1: ผ่านไปแล้วก็กลับมาเป็นปกติเนี่ยต้องตามเพจจากกรมอุตุนิยมวิทยาแค่นั้นจ้า
2: แต่ในใจนะใดๆนะเออนี่แหละเราถึงเห็นความสำคัญว่าทำไมต้องยังมีทีวี
1: เข้าใจปะล่ะ
0: เพราะว่าคือทางหลักไง
2: ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าต่อไปไม่มีเหมือนกับเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ
0: การคัดกรองข้อมูลอ
2: ่
0: ะ
2: แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
1: มิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับฟังจากหลายๆส่วนผู้ประกอบการเขาก็บอกเลยว่าโอ้ถ้าไปตื่นตระหนกแบบนี้เขาเสียหายนะ
2: เ
1: พราะว่าตอนนี้มีคนแคนเซิลไปจริงๆแล้วเขาใหญ่มันมีพื้นที่เยอะมากน้ำก็ไม่ท่วมด้วยนะครับตัวแทนชาวบ้านและผู้ประกอบการเขาใหญ่เรียกร้องให้ผู้ที่เสพข่าวคุณช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหรือว่ามันจะมีช่องทางที่เป็นทางการเอาไอ้ตรงนั้นมาแชร์ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยคนก็จะดูจากไอ้เพจหลายเพจที่เอาไปแชร์กันไปจริงหรือเท็จไม่รู้แต่สุดท้ายคนได้รับผลกระทบมันมี
2: คือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนทางกรมอุตุอย่างนี้ค่ะว่าเราก็ต้องรู้แหละว่าเราอ่ะคือคนน่ะจะชอบอ่านคำอะไรแบบไหนที่จะจูงใจให้เขาไปอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เรารู้กระแสของจริตของคนเพราะเราอาจจะต้องมีการปรับตัวในการที่มีการพาดหัวหรือติดแฮชแท็กหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยให้คนที่เขาจะติดตามเรื่องราวข่าวสารเนี่ยเข้าไปสู่กรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาเรียกว่าอะไร ที่น่าเชื่อถือ
0: คือความน่าเชื่อถือมันก็ต้องคู่กับการที่ว่าเข้าใจง่ายด้วย
2: ใช่
0: ถูกต้องไหมเพื่อให้ประชาชนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยฟังอยู่ปุ๊บโอ้ฉันเข้าใจเลยเดี๋ยวฝนจะตกนะอาจจะได้เตรียมตัวเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: ปรับคำพูด
0: ถูก
1: ลองปรับภาษาปรับคำพูด
2: ใช่แล้วก็พาดหัวเนี่ยสำคัญ
0: แต่ทีนี้เนี่ยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเอาจริงๆปัจจุบันเนี่ยหลายเพจเนี่ยเขาก็สามารถ

0: ถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้พอเข้าถึงข้อมูลเสร็จเนี่ยเขาก็นำมาวิเคราะห์มีการเผยแพร่ออกไปแต่การพยากรณ์ระยะไกลเนี่ยทางอธิบดีบอกเลยบอกว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงคือกรมอุตุเนี่ยแนวทางการทำงานนะฮะเขาจะนำข้อมูลเนี่ยมาจำลองก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์โดยมีนักพยากรณ์เนี่ยคอยติดตามข่าวสารการวิเคราะห์24ชั่วโมงก่อนจะมีการออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการในขณะที่23ถึง27เนี่ยท่านก็มีการอธิบายให้ดูเลยนะบอกว่าฝนน่ะมีแต่มันไม่ถึงขั้นจะใช้คำว่ามหาอุทกภัยแล้วไม่ได้ฝนตกตลอด24ชั่วโมงด้วยแต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีโอกาสแหละในการเจอฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ครับ
1: ที่เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุ depression ไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันหรือ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็จะเฝ้าติดตามซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะ
0: แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมแคปชั่นเลยลักษณะแบบน้อยใจบอกเนี่ยเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่สุดตามที่เพจดังเขาทำนายให้มันเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุงั้นหรือนี่มีการโพสต์เอาไว้แบบนี
2: ้
0: ในขณะที่หลายคนก็บอกว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ด้อยค่าอะไรหรอกติดตามทั้ง2เพจในแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจเลยแต่หลายคนก็ให้ข้อเสนอแนะอย่างที่เราพูดกัน
2: เราพูดแหละ
0: วิธีการสื่อสาร
3: ต้อง
0: เอาให้มันเข้าถึงง่ายๆมากยิ่งขึ้น
2: ต้องแบบว่านุ้ยว่าในองค์กรน่ะต้องมีน้องเจนซีอยู่แล้วแหละแล้วก็ต้องไปถามว่าเอ้ยโอเคไหมเข้าใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าอย่างน้อยนะคือโอเคแหละคนในสำนักกรมอุตุเองเนี่ยคือศัพท์เทคนิคเข้าใจกันอยู่แล้ว
2: ใช่
0: แต่ต้องลองเปลี่ยนไปใช้ศัพท์ที่มันแบบไปคุยกับพี่วินหน้ากรมไหมหรือว่าแม่ค้าหน้ากรมไหมว่าถ้าพูดแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าถ้าเกิดพี่วินเขาเข้าใจแม่ค้าเขาเข้าใจแสดงว่าศัพท์นี้เนี่ยอาจจะใช้ในการสื่อสารทำให้ประชาชนวงกว้างเขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ไม่เป็นไรเรื่องติเพื่อก่อนนะเพราะเราอยาก
0: ค่อยๆปรับตัวกันไป
3: เรื่องอากาศเรื่องพยากรณ์อากาศมันเป็นสิ่งสำคัญมันใกล้ตัวเรา
2: เพราะเราเชื่อกรมอุตุนะ
3: ใช่
0: เชื่อผมดูประจำเลย
2: แล้วยังไงก็เชื่อจมูกตัวเองด้วยถ้าน้ำมูกไหล
0: คันไหลปุ๊บคันตาปุ๊บมาแน่นอน
2: แน่นอน
3: ใช
0: ่แพ
3: ้ติเพื่อก่อนไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะค่อยๆแก้กันไปมีเวลานะครับเพราะว่าน้ำท่วมคงจะอยู่กับเราอีกนานฮะเอาไปต้องตื่นตระหนกอีกเดี๋ยวหาว่าพี่ใช้คำตื่นตระหนกอีกเอามาดูเรื่องนี้ดีกว่าคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วนะครับครบทีมเลยดีมทีมนะครับ
2: อุ้ยเห็นหายไป
3: ป้าวันนี้อ้าวป้าดาก็มาทายาทนะป้าโบไข่ก็มาที่ปรึกษาทานอสก็มาแหวนเต็มมือเหมือนเดิมเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเข้ามาทำอะไรกันนะครับ
4: ได้รับจะมีส่งไปที่ศาลส่งไปไอ
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: แม็กซ์โหวตโรดทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
2: โอ้โหไม่ของเลย
1: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
2: ไม่เป็นไร
1: เต้น
2: มือ
3: เ
2: ฮ้ไหม
3: เจ๊ต้องร้อน
2: ไหม
3: ทำไม
1: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
4: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
5: เมียว
4: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
5: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
6: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 16:30 ทางช่อง GMM 25
7: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาร้าตำนัว

0: ยนะคะ
1: อ
0: ่
1: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
2: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
3: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับวัดป่าอรุณยารามเอาทุกคนบอกประจบไปแล้วไม่ใช่หรอ
8: ท่านน่ะสิ
9: ท่านเจ้าอาวาส
7: ได้โฉนด
9: โฉนดแล้ว
7: ท่านเจ้าอาวาสจบแล้วโฉนดจบแล้วแต่
9: ไม่จบ
7: ป้าดาไม่จบป
9: ้
7: าดาวันนี้มีทั้งป้าดามีทั้งป้าโบไข่เจ้าของ
8: ทายา
7: ทแล้วก็มีที่ปรึกษาธานอสก็มาถูกไหมล่ะอันนี้ที่เรียกธานอสเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกนะเราก็ขออนุญาตเรียกด้วย
9: เป็นฉายาไปเลย
7: เป็นฉายาของเขาแต่ไปที่ไหนคุณผู้ชมครับไปแจ้งความน
9: ะ
7: ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
9: เรื่องใหม่หรอเรื่องอีกอันนึง
7: ก็ไปโอนได้ไงอ่ะที่ดินน่ะไปโอนจากที่ดินไปของวัดได้ยังไง
8: กระดุมเม็ดแรกใช่ไหม
7: ถูก
8: เม็ดแรก
7: นี่ก็ฟังเหตุผลเขานะคุณผู้ชมนะ
9: ไม่แต่คุณพี่ธานอสบอกจะไม่มาแล้วไม่ใช่หรอ
7: มาที่มาในชุดลายพรางนะจริงๆถ้าบอกไกลๆเป็นลายพรางนึกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่จริงไม่ใช่นะอันนี้คือแบบวันนี้เสื้อลายมาแบบเสื้อลายแต่อย่าง
9: น
7: ี
9: ้
7: เป็นสไตล์ของเขาแต่ฟังเหตุผลเขาหน่อยคุณผู้ชมป้าดาป้าโบไข่ทายาทเจ้าของที่ดินเนี่ยคุณผู้ชมครับมาพร้อมเลยดีเห็นไหมล่ะมาพร้อมกันเลยนะครับกับคุณวรเดชที่ปรึกษาฝั่งทายาทนะไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามเขามีเหตุผลของเขาป้าดาเนี่ยคุณผู้ชมครับเราเรียกป้าดาปืนกลละกันเพราะวันนี้ไม่เปิดโอกาสให้สื่อได้ถามเลยป้ามาเป็นชุดเลยคุณผู้ชมครับป้าบอกว่าก่อนหน้านี้ทำหนังสือถามสำนักพุทธขอนแก่นถึงเรื่องสถานะวัดก็ให้ข้อมูลว่าวัดมีมาตั้งแต่ปี2492สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติบอกวัดมีมาตั้งแต่2541ทีมทนายความบอกวัดมีมาตั้งแต่2525อ้าวและสรุปแล้ววัดเริ่มต้นปีไหนกันแน่2492 2541หรือ2525กันแน
8: ่
7: ทำไมข้อมูลแต่ละฝ่ายไม่ตรงกันเรื่องของการตั้งเจ้าอาวาสในปี2535เอ้าจะตั้งได้ยังไงเขาเคยแถลงข่าวไปแล้วว่าวัดยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องเลย
8: แล้ว
7: จะได้ดีถูกไหมล่ะแล้วทำไมมีเจ้าอาวาส3กันยาที่ผ่านมาเนี่ยทายาททำหนังสือคัดค้านไปยังที่ดินจังหวัดขอนแก่นแต่ปรากฏว่า16กันยาตามภาพเลยที่นุ้ยกับยศบอกไปอ่ะนี่ภาพนี
9: ้ใช่
7: มีการโอนโฉนดที่ดินไปของวัดแล้วทั้งที่ทายาทเขาก็ไม่ได้ยินยอมอะไร
8: สลักหลังเรียบร้อย
7: หากทายาทเป็นฝ่ายผิดก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแต่เหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงไม่กล้าลงมาตรวจสอบล่ะกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยหรือไงแถมยังไปกดดันดำเนินคดีกับฝั่งทายาทอีกวันนี้ทนไม่ได้แล้ววันนี้ก็เลยต้องออกมาเคลื่อนไหวแจ้งความเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องในการโอนที่ดินอ้าวเชิญป้าดาครับ
10: วันนี้ถึงมาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีเพื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้นคนในผืนแผ่นดินไทยนี่จะได้รู้ว่าไอ้การลวงโลกมือปิดฟ้าน่ะไอ้ม่วงน่ะคือใครที่อยากจะได้ที่ของนายเฮียงพื้นแผ่นดินแผ่นฟ้านี่คุณเอามือปิดไม่มิดหรอกค่ะทำไมคุณไม่ตรวจไม่ต้องมาเข้าข้างเราคุณไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงสังคมจะได้รับรู้ไม่ใช่ไปโหมกระหน่ำเอาสังคมไปให้ไอ้จ้างไอ้เพจอวตารมาลุมด่าทายาทเอาเป็นเอาตายแล้วก็อยากถ้าทำอะไรก็ทำตามใจแล้วถามว่าบ้านเมืองนี้มันอยู่กันป่าเถื่อนแบบอยู่เหนือกฎหมายกันอย่างนี้เหรอคะ
7: เห็นไหม
8: ใส่เต็มเลย
7: เอาป้าอย่าโกรธผมนะอันนี้ในโซเชียลเขาตั้งฉายาป้าว่าป้าดาปืนโกนเพราะว่าป้าก็คือพูดให้เหตุผลมาแบบ
8: ป๊าช่องไฟให้นักข่าวเลย
7: ไม่เว้นเลยคุณผู้ชมก็ต้องฟังเหตุผลของเขาเอาฟังเหตุผลของนายวรเดชที่ปรึกษาฝั่งทายาทบอกเอาก็ต้องแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่3 4คนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบส่วนที่เหลือเนี่ยเข้าข่ายสนับสนุนนะนี่ก็มีทำแผนที่มาเลยมีทำผังมีทำเอกสารมาหมดเลยครับคือทายาทเขาบอกว่าวัดยังมีปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมายในวันที่มีการโอนทายาทก็ไม่ได้ยินยอมหรือรับรู้อะไรเลยแล้วเอกสารหรือว่าผังเมื่อปี41ตั้งวัดมาเนี่ยมันมีสิ่งก่อสร้าง12รายการแต่พอลงไปตรวจสอบจริงๆไม่เจอนะสงสัยเหมือนกันเอาข้อมูลอะไรมาใส่ในการไปขอจัดตั้งวัดอ่ะฟังทนายก็เอาฟังที่ปรึกษาเขาบ้างครับ
11: มันรู้ๆอยู่ว่าไม่เป็นวัดเพราะผังก็ไม่ถูกต้องสิ่งก่อสร้างก็ไม่มีเป็นเจ้าพนักงานรู้อยู่ว่าไม่มีแต่พากันมาโอนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกซึ่งจะแจ้งในวันนี้เราจึงจะมีการรื้อคดีให้ศาลพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า ไอ้ที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะตัดสินได้เพราะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายที่จะมาสู้กันได้ในศาลมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
7: ฟังเหตุผลต่างๆนานาเขาก็มีเหตุผลของเขาทีเนี้ยลำดับต่อไปวันนี้ไปกองปราบใช่ไหมอ้าวแล้วกองปราบจะทำยังไงต่
8: อ
7: ตำรวจบอกว่ารับทราบและเรื่องของการแจ้งความเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำนำหลักฐานมาตรวจสอบก่อนจะรายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย
8: อ
7: ันเนี้ยคือฝั่งของป้าดาเขามีความเคลื่อนไหววัดว่ายังไงบ้าง
8: เออนั่นน่ะสิ
7: เซ็นกันเรียบร้อยไปแล้วถูกไหมล่ะ
9: นั่นน่ะสิแล้วทำไง
7: นักข่าวของเราไปวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นเลยนะ
9: แล้วจะไปเริ่มใหม่หรอ
7: ไม่เจอท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าท่านสุขภาพไม่ดีท่านไปฟอกไตก็เลยไม่อยู
8: ่ครับ
7: แต่ทนายกระดูกเหล็กทนายอนันชัยฟังที่เขาโพสต์นิดนึงแล้วกันประธานมูลนิธิกองทัพธรรมเนี่ยคุณผู้ชมเขาโพสต์ภาพป่าเขาละนาวภัยหรือเปล่าแต่ดูข้อความตัวขาวๆ
8: คร
7: ับ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าเรื่องป้าดาธานอสป้าบัวไข่แจ้งความกองปราบว่าโอนโฉนดที่ดินวัดไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เกี่ยวกับวัดป่าอดุลยารามแล้วนะครับเป็นเรื่องของรัฐมนตรีมหาดไทยเอ๊ะใครนะคุณอนุทินผู้ว่าขอนแก่นสำนักงานที่ดินขอนแก่นเรานั่งดูเฉยๆก็พอพร้อมกับฝากบอกฝั่งทายาทด้วยว่าการโอนที่ดินให้กับวัดป่าอดุลยารามเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนี
8: ่
7: ตามต่อครับนะคุณผู้ชมนะ
8: เหมือนจะจบ
9: ตอนนั้นน่ะถอนหายใจแล้วนะ
8: ครับพี่ก็จะจบ
7: ไม่ก็หลวงพ่อ
9: ให้แต่เข้ามา
8: เรื่องใหม่เรื่องใหม
7: ่หลวงพ่อบอกไม่แจ้งความก็คือโอโหสิ
9: ไม่เกี่ยวแล้ว
8: จบให้มันจบ
7: แล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่จบฝั่งนี้ก็เดินหน้าต่ออ
8: ่ะก็เดี๋ยวว่ากันไปตามข้อของกฎหมายแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปอันนี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทราหลังจากมีการไปพบโครงกระดูกปริศนาอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับซึ่งจากการให้ข้อมูลของคนในละแวกนั้นรวมถึงการตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าเป็นของครูเกษียณวัย70ปีที่หายตัวลึกลับไปนานกว่า10ปีด้วยกันคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเพราะว่าตำรวจกับกู้ภัยครับก็ต้องมีการไปตรวจสอบนะฮะภายในบ้านพักหลังนี้ครับอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะฮะหลังจากรับแจ้งจากพลเมืองดีครับว่ามีการไปเจอชิ้นส่วนของโครงกระดูกมนุษย์ปริศนาอยู่ที่ห้องนอนชั้น1แล้วก็มีเสื้อผ้าอีก3ชิ้นด้วยกันเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบนะฮะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานครับว่าโครงกระดูกนี้เป็นของคนชราอายุประมาณสัก 70-80 ปีก็ไปสอดคล้องกับคำบอกเล่าของคนในละแวกบ้านเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นนางสาวไพรินอายุ70ปีนะฮะเป็นอดีตข้าราชการครูเจ้าของบ้านครับที่อยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังแล้วก็หายตัวลึกลับไปเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนทีนี้จากข้อมูลคุณผู้ชมครับตำรวจก็มีการนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะฮะสุดท้ายได้รับคำตอบครับว่าเจ้าของโครงกระดูกก็คือนางสาวไพรินจริงๆนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตด้วยโรคชรา ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวบอกเลยบอกโอ้โหฟังแบบนี้เศร้าใจมาก
9: ๆ
8: เพราะว่าตามข้อมูลคือคุณครูรายนี้เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะฮะ
7: ครับ
8: เป็นที่รักของทุกๆคนแต่ต้องมาเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแบบนี้ครับ
0: ไอ้ที่บอกว่าหายไป10ปีเนี่ยเราไม่ได้ระแวงเราไม่สงส
3: ัยไม่ก็นึกว่าเขาไปอยู่กับลูกหลานเขาพอเขาไม่เอาใครลูกหลานที่นี่เขาไม่เอา
0: อ๋อเขาก็เลยเราก็คิดว่าเขาปิดบ้านเขาไปอยู่ลูกหลานเขาน
3: ึกว่าไปอยู่กับลูกหลาน
0: แต่เขาก็อยู่คนเดียว
3: อยู่คนเดียว
8: ในขณะที่ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมทำบุญนะฮะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูไพรินนะฮะเพราะเชื่อว่า10ปีที่ผ่านมาคุณครูน่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่หลังจากข่าวนี้มีการแชร์กันออกไปคุณผู้ชมครับก็มีเหล่าลูกศิษย์นะฮะที่เคยเรียนกับคุณครูท่านนี้ก็มาโพสต์อะไรต่างเยอะแยะมากมายเลยในโลกโซเชียลนะฮะบอกว่าหลังจากนี้คุณครูจะไม่เดียวดายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ยังคงจำคุณครูท่านนี้ได้เสมอ
9: นี่ไงของคุณครูสอนวิชาเคมีเหรอ
7: สอนวิทยาศาสตร
8: ์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้เนี่ยอะไรศิษย์เก่าก็มาโพสต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการประสานญาติด้วย
7: ใครที่มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วเขาหายเงียบไปอ่ะลองชะเง้อไปตะโกนถามเขาหน่อยอะไร
8: แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อย
7: สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารแสดงว่าเขายังอยู่นะ
9: แต่กลุ่มนี้สำคัญนะ
7: ใช
9: ่
7: ถูกไหมล่ะ
9: สวัสดีวันจันทร์มาถึงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันตายละหนูว่าตาผ้ามัวระหว่าง
7: ขับรถคืออะไร
9: หนูเห็นผ้ารุ่นนี้แบบโอ้ถ้าหนูอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำยังไงดี
7: หนูเอาแว่นพี่ต
9: าก็ยิ่งมัวใหญ่เลย
7: ตายละ
9: พี่อันนี้เอาไปดูคลิปกันก่อนอันเนี้ยขับรถอยู่บนถนนนะทางหลวงเนี่ยนะแต่ไฟอ่ะเหมือนอยู่ในผับไปชมภาพกันค่ะ
4: ไฟเผกตัวยันหน้าทางเข้าผู้ส่วนโลกโผล่ออกไปเริ่มเดินไปก่อน
9: ดีมันมัน

0: ี้ยหรอ
1: ใช่จ้ะแต่ว่าตอนนี้ซ่อมแล้ว
2: ซ่อมแล้วนะอ๋อซ่อมแล้วติดละไม่กระพริบแล้ว
0: นึกว่าเป็นกุศโลบายว่าเจอไฟแบบนี้จะได้ชะลอค่อยๆขับ
2: ไม่จะไปชนแบรีเออร์ข้าง
0: ทางตังไงต้องแสบตา
1: แบบปุ๊บนี้เนาะกระพริบตาทีก็มีแสงทีนะแต่ว่าก็ชื่นชมคุณเจ้าหน้าที
2: ่ที่ซ่อมแล้ว
1: นะจ๊ะ
2: ซ่อมไวนะอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับน้ำป่าไหลหลากมาเยอะมากนะภาคเหนือเนี่ยสงสารชาวแม่ฮ่องสอนมาก
0: คร
2: ับเราอ่านชาวแม่ฮ่องสอนหลายรอบมากและปรากฏว่าวันดีคืนดีน้ำป่ามาอีกแล้วเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังครับ
3: ข่าวแขก
4: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
5: เดินทางมาสู่ตึกพี่7กับภารกิจตามหาความรักหน่ายรู้ไหมแม่โสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พลง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
2: เฮ้ย
1: น่ารักก็รักเยอะ
2: รักครับ
1: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
2: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
3: ่เจ
4: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
5: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
2: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
6: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์100วันพันเหตุการณ์แท
7: ้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you
8: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
9: เออใครคนนี้ใคร
10: ไม่ใช่ห้ามสิ
9: ไม่ใช่ไม่ใช่ยูสุ
6: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
11: ล้อกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
12: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
13: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะต้องเตือนเรื่องของพยากรณ์อากาศแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เห็นใจมากๆนะครับแม่ฮ่องสอนรู้สึกจะ 3-4 รอบแล้วนะที่เจอน้ำท่วมแบบนี้
14: คือเราว่านุ้ยว่าพอไปปลายสิงหาเราเริ่มพูดถึงแม่ฮ่องสอนแล้ว
13: ถูกไหม
14: จนเนี่ยจะไปกันยา
13: แม่ฮ่องสอนไม่แล้วครั้งนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ชีวิตคนอย่างเดียวน
14: ะ
13: ชีวิตสัตว์ก็สำคัญ
14: โอ้จริง

0: เนี่ยคุณผู้ชมครับคือหมูเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของชาวบ้านนะครับทุกบ้านจะเลี้ยงหมูหมดนี่คือหัวใจสำคัญแล้วคุณผู้ชมน้ำอ่ะมันมาขนาดนี้ต้องรีบกันย้ายหมูออกจากคอกนะครับเพราะกระแสน้ำมันพัดมาจริงๆเนี่ยนี่คือหมู่บ้านสีวาเดินนะครับอยู่ที่แม่สามแลบอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนน้ำฝนมาตกมาแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมปรากฏว่าตกหนักมากแล้วมันมีการมีเศษกิ่งไม้มีเศษอะไรอย่างเงี้ยมันไปออยู่ตรงสะพานทิศทางน้ำมันก็เลยเปลี่ยนแทนที่มันจะไหลลงคลองได้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมมันเปลี่ยนไปเข้าบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับน้ำมันต้องหาทางไปนะและสุดท้ายอ่ะมันก็ไปบ้านของชาวบ้านคอกหมูต่างๆโอ้โหต้องวิ่งกันระเนระนาดในการที่จะไปช่วยเอาหมูออกมาให้ได้ข้าวของต่างๆก็เสียหายเหมือนกันนะครับที่สำคัญคืออาชาวบ้านเห็นแบบนี้แล้วทำยังไงเราต้องร่วมมือร่วมใจกันคุณผู้ชม
1: ครับ
0: นักเรียนครูชาวบ้านช่วยกันครับนี่ลงไปแล้วไปเอาพวกเศษกิ่งไม้เศษกิ่งไม้
2: เราใช้เป็นมือ
0: ใช่ไงคุณผู้ชมที่บอกต้องช่วย
2: อันตรายไหมล่ะ
0: แต่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้เศษกิ่งไม้เนี่ยมันไปขวางทางน้ำ
1: ครับ
0: เขาต้องเอาไอ้เศษกิ่งไม้เนี่ยออกเพื่อจะให้น้ำเนี่ยมันกลับลงไปสู่พื้นที่ลำห้วยของมันได้ตามปกติ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่ทำแบบนี้น้ำมันก็จะเข้าไปทั่วบ้านของชาวบ้านอีกเนี่ยท่วมเข้าไปหมดเลยคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะมันจะไปทำอะไรมันไปไหลกัดเซาะพวกนี่คุณผู้ชมดู
2: ตะล
0: ิ
2: งไงตะลิงอันนี้สภาเอาถนนไว
0: ้
2: คุณพระ
0: สะพานภายในหมู่บ้านเนี่ยพอมันถูกน้ำเซาะแรงๆแบบนี้มันก็พังลงมาได้น่าเห็นใจจริงๆอันนี้พอหลังน้ำลดนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเจ้าหน้าที่กู้ภัยพี่ๆกู้ชีพพี่ๆฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนไปสำรวจความเสียหายนะครับไปช่วยเหลือประชาชนนะเบื้องต้นอบต.แม่สามแลบประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนคือเมื่อสักครู่หนุ่ยบอกว่าใช้มือใช่ไหม
2: ครับ
0: ต้องใช้เครื่องจักรหนักครับก็ต้องมาประสานเครื่องจักรนะเร่งเปิดเส้นทางแล้วก็นำเศษไม้ที่มันกีดขวางทางน้ำออกนะครับหลังจากน้ำป่าเนี่ยมันทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบนี่พอน้ำลดอ่ะแต่เศษกิ่งไม้เศษตอไม้ยังอยู่ไงมันไม่สามารถเอามือออกได้แล้วอ่ะมันก็เลยต้องใช้เครื่องจักรนี
1: ่
0: เอารถไถเข้าไปช่วยนะครับ
1: ครับผมนะฮะนอกจากนี้ที่อุตรดิตถ์คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอฝนตกหนักเนี่ยหลายวัน
0: ครับ
1: ทำให้ชาวนาตอนนี้เดือดร้อนเลยนะฮะ
0: สงสารอ่ะ
1: 4ตำบลของอำเภอพี่ชัยคุณผู้ชมเพราะว่าเจอปัญหานาข้าวถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ตอนนี้เห็นบอกว่าเสียหายไปเนี่ยประมาณ 4,100 ไร่ด้วยกันนะ
0: ไม่แล้วชาวนาเนี่ยเขาลงทุนนะซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธ
2: ุ์แล้วกว่าจะหว่าน
0: มันแล้วกว่าจะหว่านลงแรงไปแล้วผลปรากฏน้ำบาปแป๊บเดียวท่วมตายหมดเลย
1: แล้วถ้ามันยืนต้นตายแบบนี้นี่คือทุนจมไปเลยนะเสียหายหนักเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลองมะแพบที่อำเภอพรหมพิรามพิษณุโลกได้ไหม4บานไปเลยจากเดิมที่เปิด2บานแต่ว่าน้ำมัน
2: ท่วมไม่ทันละ
1: มันไม่ทันแล้วจริงๆและขณะเดียวกันคุณผู้ชมสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่ามันพัดมากับน้ำคือดินโคลนไงพอมันไปเกาะต้นข้าวอ่ะมันก็เสียหายหนักสิทีนี้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำธรรมดาเลยนะน้ำใสๆเลยเนี่ย7วันยังพออยู่ได้หรือ14วันยังพออยู่ได
2: ้
1: แต่ถ้ามันเป็น
2: ข้าวยังอยู่ได
1: ้แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ดินโคลนไม่ได้รีบระบายน้ำด้วยแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามพิษณุโลกเองก็เหมือนกันบอกว่าแต่ถ้าเปิดไปนาข้าว
2: ชัดแล้วนาฉันล่ะ
1: ก็นี่ไง
2: เปิดต่อไปอีกจังหวัดนึง
1: ก็โอ้โหมันก็ต้องไหลเป็นทอดๆออกมา
0: บายแต่ว่าคนที่อยู่ท้ายน้ำเขาก็ไม่อยากให้น้ำไหลไปเขาไงเขาก็จะ
1: เดือดร้อนอีกเหมือนกัน
0: เข้าใจครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขกันหน่อยนะฮะไปกันต่อที่เพชรบูรณ์กันหน่อยเพราะว่าปภ.แจ้งเตือนตั้งแต่7โมงครึ่งเลยเพราะว่าระดับน้ำคุณผู้ชมครับที่สถานีวัดน้ำ S42 ที่อำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะฮะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วบางจุดนี้ก็คือมันล้นตลิ่งแล้วด้วยนะฮะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำ8ตำบลเนี่ยรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงต้องเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมรับมือกับน้ำเอาไว้เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่ารถยนต์นะฮะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยโดยที่หมู่ที่13ที่ตำบลท่าโรงครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ดีว่ายังไม่ท่วมบ้านนะฮะส่วนจุดกลับรถใต้สะพานคุณผู้ชมครับฝั่งตะวันตกจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมแล้วก็รถจมน้ำวันนี้เนี่ยทางหลวงนะฮะก็ปิดกั้นเลยติดตั้งป้ายเตือนเลยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากขึ้นมาอีกนะ
2: เอาล่ะไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะด้วยความที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการปล่อยมวลน้ำปล่อยปะทอดๆเป็นแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดใช่ไหมอันนี้ที่อุทัยเนี่ยเขารับน้ำจากแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มานะคะทำให้บ้านเรือนของเราน้ำท่วมแล้ว10หลังจ้ะแล้วก็ระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรนะคะบริเวณถนนดงฝิ่นเนิน9เนี่ยนะคะถูกน้ำท่วมไปแล้ว8

0: 10เซนถึง1เมตรกระแสน้ำเชี่ยวแรงนะคะรถเล็กเรียกว่าผ่านไม่ได้คือชาวบ้านก็ต้องใช้รถไถอะค่ะในการเข้าออกหมู่บ้านนะคะแล้วก็คือน้ำไหลลงมาเนี่ยเขาบอกว่าความเสียหายมากกว่า100ไร่นะคะชาวบ้านบอกว่าต้องเร่งเกี่ยวข้าวอันนี้ยังเกี่ยวทันแต่ถามว่าทันไหมก็ไม่ทันซะเชิงทีเดียวเพราะน้องข้าวเนี่ยยังโตไม่เต็มที
1: ่
0: ข้าวยังเป็นข้าวเขียวอยู
1: ่
0: ข
1: ้
0: าวยังไม่เหลืองทองแต่ต้องตัดใจรีบเก็บเกี่ยวเพราะว่าอย่างน้อยๆแม้ว่าจะขาดทุนก็ยังจะได้ทุนคืนมาบ้างก็ยังดีนะคะดีกว่าเสียไปหมดเลยนะคะและไปอีกจังหวัดนึงค่ะที่สิงห์บุรีนะคะมีการเร่งรับมือนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมเพิ่มการระบายน้ํา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำในชุมชนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเร่งปิดบริเวณที่เป็นจุดอ่อนนะคะของคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออก52จุดด้วยกันมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วนะคะคาดว่าจะเสร็จภายใน 4-5 วันก็ขอให้ทันแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยก็มีการเตรียมบิ๊กแบกนะคะแล้วก็ก่อสร้างสะพานเพื่อป้องกันน้ำกระทบพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนด้วยนั่นเองค่ะ
2: นะคุณผู้ชมนะไปที่อ่างทองกันบ้างนะครับอ่างทองเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้ลงไปช่วยหน่อยเพราะว่าเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยามันซุดฮะแล้วมันเป็นหลุมเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะมันเป็นหลุมขนาดใหญ
1: ่
2: ลึกเนี่ยประมาณ3เมตรได
0: ้อุ้ยเก้าอี้ลงไปอยู่ตรงไหน
2: คือเก้าอี้ม้าหินคุณเข้าใจใช่ไหมว่ามันหนักมากมากอ่ะขนาดเก้าอี้เนี่ยคุณผู้ชม
0: มันเคยอยู่ตรงนั้น
2: มันตกลงไปด้านล่างเลยอะฮะจุดเนี้ยเขาคือบริเวณรอยต่อเขื่อนเก่ากับเขื่อนใหม่มีโต๊ะม้าหินอย่างที่เห็นเนี่ยฮะตกลงไปดีไม่มีใครนั่งอยู่ตรงม้าหินนะ
0: ครับ
2: ผมชาวบ้านบอกว่าปกติช่วงเช้าและเย็นเนี่ยเขาจะมานั่งคุยบริเวณโต๊ะม้าหินนี่นะเมื่อวานยังปกติแต่พอเช้าดินมันซุดเป็นหลุมขนาดใหญ่
0: โชคดีไม่ได้ซุดตอนนั่งอยู
2: ่ก็ใช่ไงคุณผู้ชมครับแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับประเมินความปลอดภัยและความเสียหายชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันมันอาจจะเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันมีแรงน้ำกัดเซาะมาด้วยมันก็เลยเกิดหลุมขนาดใหญ่แบบนี
3: ้แต่ไปดูความเคลื่อนไหวทางอยุธยากันหน่อยละกันเพราะว่าล่าสุดก็มีการออกมาโพสต์ภาพความเดือดร้อนของอำเภอบางบานอยุธยาคุณผู้ชมเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำสุดท้ายแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ท่วมบ้านประชาชนคือเขาโพสต์เลยนะอำเภอบางบานในคืนเดียว
2: คืนเดียวมาถึงระดับ
0: ขึ้นมาอกเลย
3: ระดับอกแล้วคุณผู้ชมคือแสดงถึงความรวดเร็วนะฮะแล้วก็เพิ่มสูงแบบโหแบบไม่ทันตั้งตัวเลยคือตอนนี้เดือดร้อนมากจริงๆนะ
2: คำว่าไม่ทันตั้งตัวเนี่ยใช้ได้กับหลายพื้นที่ในตอนนี้นะ
3: ใช่นะ
0: มาดูภาคอีสานกันหน่อยไหม
2: ใช่
0: ตั้งตัวหรือเปล่า
3: ครับ
0: น่าเห็นใจเหมือนกันก็บอกว่าไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: จ้ะดูจากของก็รู้ว่าเฮ้ยน้ำมาตอนไหนน้ำมาไม่ทันตั้งตัวนี่เป็นความเสียหายนะคะของห้องเก็บอุปกรณ์แคมปิ้งค่ะที่พักนะคะ Next Story Cafe and Camp เขาใหญ่ค่ะคือเขาจะเตรียมไว้ให้ลูกค้าเนี่ยได้เช่าเนาะตอนที่เนี่ยเขาจะชอบท่องเที่ยวแบบกรีนไงช่วงหน้าฝนนะ
2: ใช่ใช
0: ่ใช่ถูกไหมแต่ว่ามันไม่ทันละน้ำท่วมซะก่อนเนี่ยแล้วก็ลูกค้าที่จะเข้ามาพักเนี่ยก็น่าจะพักไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าท่วมเข้าไปในเต็นท์เข้าไปในอุปกรณ์ที่เขามีการจัดเตรียมไว้นะคะจริงๆไม่ใช่แค่ห้องที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เสียหายนะเขามีกระโจมค่ะกระโจมเสียหายอยู่ประมาณ5ห้องเหมือนกันอันนี้คือในห้องเก็บของเนาะแต่เป็นห้องพักที่เป็นรูปแบบของกระโจมก็เสียหายเหมือนกันถูกน้ำและโคลนเนี่ยไหลเข้าภายในคืนหนึ่ง
2: ครับ
0: เนาะก็เสียหายอย่างหนักเลย
2: ไม่ทันได้เก็บอะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่นอกจากนี้ในพื้นที่ส่วนกลางเองก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเนี่ยดูสิต้องเอาที่นอนออกมาตากต้องโอ้โห
3: ครับ
0: แล้วดูมีสภาพดูโซฟาโซฟาเขาไม่ได้ย้อมสีนะแต่ว่าเป็น
3: โคลนนั่นเลย
0: น่าเห็นใจผู้ประกอบการเหมือนกันนะฮะก็อ่ะตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้
2: ส่งกำลังใจให้ละกันเพราะว่าน้ำป่ามันมากลางคืนเนาะจะทำยังไงได้คุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ละกันสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือต้องเตือนกันไว้นะจับตานะครับ25-26กันยาอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนว่ายังไงภาพรวมนะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าตอนนี้25-26เนี่ยมันยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอยู่เยอะนะครับว่าฝนจะตกคุณผู้ชมดูจังหวัดสีแดงนะภาคตะวันออกเนี่ยปราจีนบุรีนครนายกระยองชลบุรีจันทบุรีตราดภาคกลางก็จะอยู่แถวๆสระบุรีลพบุรีภาคใต้ก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพมหานคร

0: กับปริมณฑลก็ไม่รอดนะจ๊ะวิชานั้น25 26เนี่ยก็ต้องเอามาเตือนกันด้วยนะครับ
1: มาถึงตอนนี้ก่อนที่คนทั้งโลกเลยก็ว่าได้รวมถึงคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รอยัลของเราที่เป็นเด็กสาววัย16ปีค่ะเยาวชนไทยนะลุ้นแชมป์เวทีอเมริกา Got Talent นั่นเองค่ะ2026คือเธอเนี่ยโชว์พลังเสียงร็อกเนี่ยสุดประทับใจในรอบชิงชนะเลิศเนาะเราไปดูลีลาของเธอกันดีกว่าค่ะ

0: คืออันนี้เป็นเพลงที่คือเน่เนี่ยรอบหลังๆเนี่ยเธอใช้เพลงระดับเทพครั้งนี้เป็นเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army แล้วก็คือแบบด้วยความที่แบบร็อกอ่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นไปขนาดนั้นเลยว้าขนาดนั้นน่ะแต่ว่าพอเสียงกลับมาคีย์ที่แบบร้องได้กับเธอก็ตรงคีย
1: ์และแน่นด้วย
0: แล้วลายกีตาร์ของเธอที่หลายๆคนเนี่ยคือเรียกว่าเป็นนักดนตรีระดับโลกอ
1: ่
0: ะมากดไลค์ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ชื่นชมเธอเยอะมากมาพูดถึงในห้องส่งอุ๊ยในห้องส่ง
1: ครับ
0: ตอบไปมั้ย
2: เก่ามาก
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ในเวทีการประกวดแล้วกัน
0: โอเคในเวทีการประกวดกรรมการเมลบีคนนี้เป็นคนกดปุ่มทอยให้เธอฟาสต์พาสเข้ามาในรอบไฟนอลถูกไหมเขาบอกเลยว่าฉันยืนยันคำเดิมว่าฉันดีใจมากที่ตัดสินใจกดปุ่มให้เธอ
1: จริง
0: อันนี้เมลบีพูดและโซเชียลบอกว่าด้านโซเชียลก็คือโลกกำลังคลั่งใครเธอ
1: จะบอก
0: ฮาร์วีก็บอกว่าเน่เธอควรได้เป็นผู้ชนะและเธอควรได้รับเงินจากอเมริกา
1: เธอเหมาะกับรางวัลนี้และที่สำคัญเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทย8โมง
2: รอ
1: ลุ้นกันดูแล้วกันแต่ก็เชื่อว่าถ้าคนไทยโหวตได้โหวตกันหนำแน่นอนเสียดายเน
0: า
1: ะ
0: เพราะมีที่มีเวอร์ได้เราก็โหวตไม่แพ้ใคร
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าแฟนซีรีส์ GMM TV บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับ2ซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังทำให้หัวใจนี่กำลังว้าวุ่นเลยคุณผู้ชมครับกับเรื่อง You Maniac เดี๋ยวจะรักไซบ้าเป็นเรื่องราวนะครับของดีหนุ่มสายหวานเสน่ห์นะฮะที่ดันมาเจอกับบอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์ใครง่ายๆเลยเกมนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับว่าใครกันแน่จะตกหลุมรักกันก่อนนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ครับเมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์นะฮะกับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นกับความสัมพันธ์แบบไม่ตั้งใจแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกค่อยๆเปลี่ยนนะฮะและมีเรื่องราวของเจรักแรกของจันทร์กลับมาทำทุกอย่างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นติดตามกันได้กับ2เรื่อง2ความสัมพันธ์ที่สนุกไม่แพ้กันนะฮะทั้งยูมาแดกเดี๋ยวจะรักไซบ้าเงาใต้พระจันทร์มูนชาโดว์ซับรับชมได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะและที่พิเศษสุดๆเลยครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสมัครเลยครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกว่าโปรดีพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
2: วันนี้หมดเวลาข่าวไฮโค้งแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมในวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่มีแม้แต่พื้นบ้าน
2: ก็บ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างสุดโทรมเลยค่ะก็พื้นก็เป็นดิน

0: ลาฝนตกมันก็จะมีพวกแมงป่องตะขาบเข้ามา
1: น้องเนย
0: ค่ะ
1: 10,000 บาทนี่สำคัญกับหนูมากไห
0: มมากค่ะ
1: ยังไง
0: เอาไปทำพื้นบ้านได้เลยค่ะ
2: ทำพื้นบ้าน
3: กับเกมภาษาไทยที่เธอหลงใหล
4: เราจะทดสอบทักษะการเขียนคำภาษาไทยให้มันถูกต้องสะกดคำภาษาไทยจากด้านหลังย้อนกลับมาด้านหน้า
1: ตายแล้ว
4: คำว่าสติสัมปชัญญะครับ
0: สระอะยอหญิงยอหญิงมหานากาศชอช้างปอปลาโมม้ามหานากาศซอเสือสระอีตอเต่าซอเสือค่ะ
2: คือตอนนี้ไม่ค่อยมีสติแล้วฮะ
3: เธอจะคว้าค่าเทอมกลับไปได้หรือไม่มาเอาใจเชียร์เธอได้ไหนเก่งจริงชิงค่าเทอม
0: เป็นกำลังใจให้ในลำเดอร์

0: ต้อนรับทุกชมเข้าสู่รายการ
1: เก่งจริงชิงข้าวเธอ
0: ผมธงชัยประสงค์สันตินะครับ
2: ครับผมแชมป์สรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลนะครับ
0: ใครเรียนเก่งเรียนดีเรียนเด่นนะครับแต่ขาดทุนทรัพย
2: ์
0: ขาดเรื่องปัจจัยเรื่องเงินที่จะสนับสนุนเวทีนี้ต้อนรับอ้าแขนรับเลยสวมกอดเลยมาเลยขอให้เด็กเก่งจริง
2: ๆและแน่นอนว่าเราไม่ได้มากันเพียงแค่2คนนะฮะ
0: เดี๋ยวเราจะของเรานะคร
2: ับ ใช่มีคอมเมนเตอร์อีก3ท่านด้วยกันนะฮะประจำการอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะ
3: และนี่คือคอมเมนเตอร์ที่จะมานั่งมอบกำลังใจให้กับน้องเนยในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่สองดาราสาวสวยมากความสามารถดีกรีนางงามคุณหนุยสุจิราอรุณพิพัฒน์ท่านสุดท้ายประธานกรรมการบริษัทยืมไหม Official Partner Samsung Thailand B2B คุณสุทธิเกียรติกิติพัฒรากุล
0: สวัสดีครับมาครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ชอบชื่อภาษาไทยมากเลยยืมไหม
2: ยืมไหม
5: เ
0: ดี๋ยวนี้ก็มีแต่กู้ไหมนะไม่มียืมนะยังไงฮะบริษัทนี้ทำอะไรยังไงบ้างครับคุณมาครับ
4: สโลแกนของบริษัทนี้ครับคุ้มกว่าสมาร์ทกว่าคือเราหลักๆแล้วเราปล่อยเช่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์มือถือครับ
2: ซึ่งรวมถึงแท็บเล็ตที่อยู่ด้านหน้าของ3คอมเมนเตอร์ด้วยนะฮะ
5: โอ้ยเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยมันเข้ามือมากเลยจริงๆอะค่ะคือพอถือแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเป็นนางเอกเกาหลีทันทีเลยอะค่ะเพราะเป็นของ Samsung อะค่ะ
0: เด็กๆชอบวิชาอะไรคุณนุ้ยชอบวิชาอะไร
5: จริงๆไม่ได้ถนัดทุกวิชานะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ชอบเนี่ยคือชอบสังคมภาษาไทย
0: ภาษาไทย
5: คร
0: ับอาจารย์ภาษาไทยอาจารย์เด็กๆเป็นไงบ้างครับ
6: ใช้ได้นะฮะค
0: ือ
6: ที่ผมเข้าสถาปัตย์ได้เนี่ยเพราะว่ามาจากภาษาไทยสังคมเหมือนกันนะฮะฟังดูไม่ค่อยเกี่ยวกันนะฮะ
5: คะแนนเอ็นใช่ไหมอาจารย
6: ์คะแนนเอ็นคือพวกแบบไอ้พวกวิชาฟิสิกส์พวกเลขอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ไปได้พวกภาษาไทยสังคมฮะ
0: เข้าข่ายที่จะมาร่วมรายการของเรา
2: ใช่เพราะว่าเด็กเก่งของเราในวันนี้ครับนู่นมาจากบุรีรัมย์ฮะพี่ธงชัย
0: บุรีรัมย์
2: มาไกลเลยนะฮะแล้วน้องเนี่ยอายุเป็นแค่13ปีเป็นเด็กผู้หญิงชื่อว่าน้องเนยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอน้องกันเลยดีไหมฮะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเนยด้วยครับ
0: มาเลยครับลูกสวัสดีครับ
2: มาตรงนี้เลยน้องเนย
0: อย่างที่คิดไปเลย
2: ทำไมครับ
0: เด็กเรียนเก่งอย่าตัวอย่างเงี้ยตัวนี้ลูกที่โรงเรียนผมเด็กผมเห็นกันอย่างเงี้ยเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วไม่ค่อยพูดไม่อะไรเหมือนจะไม่ค่อยได้กินอะไรด้วย
2: เอาแนะนำ
0: ตัวหน่อยลูก
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชุติมาปุตรลำชื่อเล่นชื่อเนยอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนบ้านสวายซอประชาบูรณะค่ะ
0: นี่ไง
2: 13ปี
0: โอ้หนูมากับใครบ้างครับวันนี
7: ้มากับแม่แล้วก็น้องค
0: ่
7: ะ
0: สวัสดีคุณแม่ครับ
2: สวัสดีครับน้องเนยเห็นบอกว่าที่บ้านเนี่ยมันยังเป็นพื้นดินอยู่เหรอลูก

0: วลาฝนตกหลังคามันก็จะรั่วด้วยค่ะ
1: หลังคาก็จะรั่ว
0: ก็จะมีพวกแมงป่องตะขาบเข้ามา

พื้นที่เป็นดินหนูเคยเจอสัตว์มีพิษเข้ามาในบ้านก็จะเป็นพวกงูแมงป่องแล้วก็ตะขาบค่ะน้องหนูก็เคยถูกแมงป่องกัดค่ะหนูก็จะเอาผ้ามาลองค่ะเป็นผ้าของป้ายค่ะที่เขาติดโฆษณาหลังคาก็เป็นรูค่ะเวลาฝนตกนะฝนก็จะหยดลงมาใส่

0: ู่4คนค่ะรวมตัวหนูด้วยแล้วก็ปัจจุบันอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็แม่ค่ะ
1: คุณแม่คุณตาคุณยายแล้วคุณพ่อหนูล่ะคะ
0: คุณพ่อหนูเสียแล้วค่ะพ่อหนูถูกไฟช็อตแล้วก็สมองตายชีพขายของค่ะพวกขายหอยขายปูขายปลาไปหามาจากชลประทานค่ะแต่ช่วงนี้แรงหาไม่ค่อยได้เป็นแบบนี้อยู่ตอนช่วงที่มันแรงๆค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีรายได้เข้ามาคำว่าไม่มีของหนูก็คือไม่มีสักบาทเลยค่ะไปซื้อกับข้าวกินหนูก็ต้องกินข้าวเปล่า

รายได้เสริมของหนูเองนะคะก็คือมาจากการไปรำค่ะเป็นการรำงานอุทกบ้านที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะมันก็ได้ครั้งละ30บาท50บาทเป็นอย่างไรคะถ้าเกิดว่าเขาให้เยอะเราก็จะได้เยอะก็ต้องแบ่งกันกับเพื่อนอีกหลายๆคนหนูเอาเงินที่ได้จากส่วนนี้มาให้ยายค่ะแล้วก็เอาไว้ใช้เองด้วยนิดหน่อยที่เอาไปให้ยายเพราะว่ายายต้องใช้เลี้ยงหนูค่ะ

0: นี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของน้องเนยนะฮะ
1: โอ้เรานึกภาพออกเลยเนาะอาชีพก็คือไปจับปลา
0: จับปลาจับปลูจับหอยอะไรแบบนี
1: ้ในแต่ละจังหวัดก็จะมีชลประทานเนาะถ้าจับปลาได้เยอะๆวันนึงขายได้เท่าไหร่ลูก
2: วันละ 2-300 ค่ะ
1: 2-300
0: 2-300
1: แต่หน้าแรงนี่ไม่มีเลย
2: ค่ะ
1: โอ้เมื่อกี้เห็นกินข้าวกับน้ำปลาเนาะคลุกกันนั้นโอ้โหนั้นน่าเห็นใจอย่างมาก
0: ใช่แล้วเห็นบอกว่าถ้าช่วงที่จับปลาไม่ได้หนูต้องออกไปรำเหรอลูก
2: ค่ะ
0: อ๋อไปรำที่ไหนอะไรยังไงฮะ
2: ก็คือหมู่บ้านของหนูมันจะมีหมู่บ้านโอทอปค่ะ
0: เป็นหมู่บ้านโอทอป
2: ค่ะ
3: อ๋อ
0: รำให้นักท่องเที่ยวดู

0: ค่ะ
1: เด็กๆนะนักท่องเที่ยวเห็นก็คงจะเอ็นดูเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็ให้สตางค์ให้ทิปรวมแล้วมาแบ่งกันนะลูก
0: ค่ะ
1: เพื่อนๆไปรำกันเยอะไหมครับ
0: เยอะค่ะ
1: โอ้ได้คนละเท่าไหร่นะครับ
0: ก็คนละถ้าเกิดว่าเขาให้เยอะเราก็ได้เยอะ
1: ได้เยอะเมื่อกี้บอกได้20บาท20บาท30บาทผมว่ากำจนแบงค์เปียกอ่ะก็จะถึงบ้านแล้วไปยื่นให้
2: คุณยาย
1: คุณยายที่บ้านไปซื้อกับข้าวกินหนูภูมิใจไหมลูกตอนรำเนี่ยอายไหม
0: อายค่ะ
1: แต่ก็ต้องทำเนาะก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวทำไมถึงอยากเป็นครูลูก
0: จะได้สอนนักเรียนค่ะให้มีความรู
1: ้ได้สอนนักเรียนมีความรู
0: ้
1: สังเกตหลายครั้งในรายการนะคนที่มาออกรายการเราเนี่ยคนที่สู้ชีวิตและคนที่คิดเป็นเนี่ยหน้าและแววตาเขาจะมีอะไรบางอย่างให้เราเห็นว่าเขาสู
3: ้มีความมุ่งมั่นนะ
1: เออความมุ่งมั่นเขาไม่ถอยเลย
4: น้องเนยหนูเคยคิดไหมว่าเอ๊ะทำไมทุกวันนี้เราต้องลำบากมากกว่าคนอื่นเขาเคยน้อยใจตัวเองบ้างไหมฮะ
0: ไม่ค่ะ
4: ทำไมเราถึงไม่น้อยใจตัวเอง
0: ลำบากในวันนี้สบายในวันหน้า
4: ลำบากในวันนี้สบายในวันหน้านะฮะนี่คือความคิดของเด็กอายุ13ปี
1: ไม่จมจ่อมอยู่กับความลำบากเนาะ
2: ใช่
1: ถอยมาเพื่อให้เห็นความลำบากนั้นและเพื่อที่จะก้าวข้ามไป
4: ครับ
1: พูดทุกคนที่มองในรายการโอ้โหต้องยอมนะเด็กที่เผชิญกับความจริงทุกวันเนี่ยเนาะมันก็ทำให้เขาแข็งแรงเนาะกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงแน่นอนเลยนะครับผมคุณแม่ครับอะไรที่ทำให้คุณแม่ชื่นใจที่สุดกับน้องเนยครับ
0: เขาเป็นเด็กเรียนเก่งขยันซื่อสัตย์และไม่เคยขอตังค์พ่อกับแม่ใช้ตากับยายไม่เคยขอตังค์เลยค่ะ
4: เอาแล้วน้องเอาที่ไหนใช้อ่ะคุณแม่เอาจากที่รำได้เหรอฮะ
0: น้องก็จะจากที่รำแล้วก็คุณครูให้ทุนการศึกษาเขาก็จะเก็บ
1: ทำไม1คิดว่าแม่ไม่มีตังค์หรือไม่อยากขอแม่หรือยังไงทำไมไม่กล้าที่จะขอสตังค์แม่
0: กลัวมันแบบกลัวแม่ไม่มีอ่ะค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากจะขอเท่าไหร
1: ่แล้วเห็นเพื่อนเขาใส่เสื้อผ้าสวยๆลายการ์ตูนไม่คิดจะขอแม่สักตัวเลยเหรอฮะ
0: ตังค์เขาแล้วหนูก็ไม่อยากรบกวนด้วยหนูเก็บซื้อเองดีกว่า
1: หนูอยากกินขนมที่โรงเรียนบ้างไหมลูกขนมอะไรที่เราอยากกินที่โรงเรียนมีบ้างไห
0: ม
1: มีไหมเดี๋ยวทงซื้อให้เลย
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะโอ้
2: วันที่สมมติว่าวันนี้หิวอยากกินขนม
1: เ
2: ราไม่มีเงินทำยังไงอะคะ
0: เขาไม่กินค่ะ
1: ก็ไม่กินรู้เนาะอาจารย์เนาะรู้โดยธรรมชาติว่าครอบครัวเป็นยังไงถ้าหนูมีตังค์เยอะที่สุดหนูจะพาน้องไปกินอะไร
0: MK
1: ไปกิน MK
4: สุกี
1: ้ MK สุกี้มันต้องอร่อยมากเลยเนาะช่วงลวกเส้นให้น้องอะไรเงี้ยเนาะ
3: ทานได้ทั้งครอบครัวเนาะ
1: ครับได้ทั้งครอบครัวโอ้โห

0: และนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยนักสู้จากบุรีรัมย์ผู้มีความฝันอยากเป็นครูเพื่อส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวถึงแม้ความลำบากหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาไม่เคยทำให้สาวน้อยคนนี้ย่อท้อเพราะเธอเชื่อว่าความลำบากในวันนี้จะทำให้เธอสบายในวันหน้าและช่วงหน้ามาร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องเนยกับโจทย์แรกในวิชาภาษาไทยที่มีมูลค่า 10,000 บาทน้องเนยจะสามารถผ่านด่านแรกได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด
1: เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดมัวไปหมดแว่นโปรดที่ใส่ทุกวันทั้งฝุ่นคราบมันรอยนิ้วมือสิ่งสกปรกตามซอกเล็กอีกเครื่องประดับที่ไม่เคยทำความสะอาดทั้งคันทั้งเก่าหมดปัญหาการทำความสะอาดแบบเดิมๆด้วยคอมโปรเครื่องล้างแว่นและทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกเพียงเติมน้ำแล้วกดปุ่มใส่แว่นหรือของใช้ที่ต้องการทำความสะอาดก็พร้อมทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูงถึง 45,000 เฮิรตซ์ช่วยทำความสะอาดรอบทิศทางถึง360องศาเข้าถึงซอกเล็กตัวถังผลิตจากสเตนเลส304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมความจุ650มิลลิลิตรเลือกเวลาทำความสะอาดได้ถึง3ระดับ3นาที6นาที12นาทีสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-817-9925คอมโปรเครื่องล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกใช้กับของใช้ชิ้นเล็กๆได้อีกหลากหลายประเภทสะอาดง่ายในไม่กี่ขั้นตอนใช้งานสะดวกประหยัดเวลาให้ของใช้ชิ้นโปรดสะอาดได้อย่างทั่วถึงสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,570 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-817-9925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM25
3: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
4: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
3: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
4: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
3: ทีนี้ต้อนรับนะเมที
4: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
3: กดข้อที่1
5: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
6: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: เก่งจริงชิงค่าเทอม
8: เอาละครับยังอยู่กับสาวน้อยนักเรียนตัวน้อยน่ารักผอมๆนะครับจากบุรีรัมย์น้องเนยนะครับในหมวดของภาษาไทย
9: ใช่ครับ
8: ของภาษาไทย
9: น้องเนยบอกว่าชอบวิชาภาษาไทยแล้วก็อยากจะเป็นคุณครูนะครับ
10: ดีมาก
9: เพราะฉะนั้นบททดสอบของเราในวันนี
8: ้ครับ
9: ด่านแรก
8: ครับ
9: ถ้าทำได้รับไปเลย 10,000 บาทนะฮะ
0: เกมที่1เกมถอยคำย้อนกลับกติกาในเกมนี้พิธีกรจะอ่านโจทย์ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาไทยทีละคำจากนั้นน้องเนยจะต้องสะกดคำที่ถูกต้องจากหลังมาหน้าภายในเวลา5วินาทีหลังพิธีกรอ่านโจทย์จบเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้ง5ข้อรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
9: เป็นยังไงเป็นยังไงรู้สึกว่ามันยากมันง่ายยังไงกันบ้างครับ
10: มันเทคไทม์แต่มันไม่เหมือนก
11: ับใช
10: ่ไม่เหมือนกับตอนที่น้องเนย
8: ต้องนึกคำถูกก่อนเนาะ
11: ใช่ใช่
8: นึกคำถูกเห็นภาพนั้นน่ะ
11: แล้วค่อยมาย้อนอีกทีนึง
8: แล้วค่อยย้อนแค่ย้อนก็ยาก
11: ต้องส่องกระจกในสมองตัวเองอ่ะ
8: อย่างนั้นอย่าง
12: มันลี้ลับมากครับ
11: ลี้ลับลี้ลับ
8: มันมีไสยศาสตร์นะคุณแม่จะเริ่มแล้วนะ 10,000 บาทนะคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวคนสวยเชิญเลย
12: สู้ๆนะน้องเนย
9: เอาน้องเนยมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมถ้าน้องเนยพร้อมแล้วคำแรกนะครับน้องเนยครับคำว่าสติสัมปชัญญะครับ
12: สระอะยอหญิงยอหญิงมหานากาศชอช้างปอปามอมามหานากาศซอเสือสระอีต่อเต่าซอเสือค่ะ
11: เร็วมากเร็วมาก
9: ถูกต้องครับ
11: โอ้โห
9: คือต้องมีสติสัมปชัญญะเหมือนคำเลยนะ
11: คือตอนนี้ไม่ค่อยมีสติแล้วฮะ
8: ถ้าไม่มีสตินี่ก็
9: หลุดเลยนะ
8: โอ้โห
9: ข้อที่2นะครับน้องเนยครับข้อที่2คําว่าดึกดําบรรครับ
12: ไม้ธนาคารพอพานรอหันบ่ใบไม้สระอําดอเด็กกอไก่สระอึดอเด็กค่ะ
11: โอ้โห
9: ถูกต้องครับ
8: แต่ละคำนี่ยากๆหมดเลยนะ
9: ใช่คือบางคำถ้าเอาตั้งแต่ข้างหน้าไปข้างหลังผมตอบไม่ได้
8: อ่านดึกดำบรรพ์โอ้โหแล้วก็กลัวไปแล้วครึ่งนึงอ่ะ
9: ใช่
8: ม
9: ัน
8: จะมายังไงนะครับ
11: เขียนปกติเผลอๆอาจจะผิดนะฮะ
9: ใช่ครับอ่ะ
8: ต่อเลยต่อเลยยังไงมัน
9: คำที่3คำว่ามังสวิรัติครับ
12: สระอีต่อเต่ามหานากาศรอเรือสระอีวอแหวนสอเสืององูมหานากาศมอม้าค่ะ
9: ถูกต้องครับ
8: โอ้โหไปแล้วครับเอาข้อที่4ต่อเลย
9: ตอบแบบไวมากเลยนะ
8: น้องเ
9: นยนะ
8: เครื่องกำลังติด
13: ครึ่งทางแล้ว
9: ข้อที่4ครับน้องเนยข้อที่4คำว่าวิสามัญฆาตกรรมนะ
12: มอม้ารอหันกอไก่ต่อเต่าสระอาคอละคังยอหญิงมหานากาศมอม้าสระอาสอเสือสระอีวอแหวนค่ะ
9: ถูกต้องครับ
8: โอ้โหอันนี้ยากมากเลยยากมากนี่สามัญ
13: ยากมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้ด้วยนะคะ
9: ใช่แล้วน้องเขาพูดแบบไม่ได้หยุดคิดไม่ได้หยุดหายใจเลยนะ
14: โอ้โหอันนี้ผมนึกว่าฮิปฮอปครับ
13: นึกว่าแร็ป
14: ฮิปฮอปรัวเลยครับ
8: อ้าวข้อสุดท้าย
15: เอาล่ะครับตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ข้อเดียวเท่านั้นน้องเนยจะสามารถผ่านข้อนี้และพิชิตเงินค่าเทอม 10,000 บาทไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับ
8: ข้อสุดท้ายข้อนี้ถ้าถูก 10,000 บาทได้แน่นอน 10,000 บาทมีแบงค์พันกี่ใบลูก
12: 10ใบ
9: อยากได้ใบที่11มั้ยลูก
8: ข้อสุดท้ายแชมป
9: ์ข้อสุดท้ายนะครับน้องเนย
8: 10,000 บาท
9: ว่ามัชฌิมาปฏิปทาครับ
12: สระอาทรหารปอปาสระอีตปตักปอปาสระอามอม้าสระอีชกเชอชอช้างมหานากาศมอม้าค่ะ
9: มั่นใจไหมฮะ
12: ม
9: ั่
12: นใจ
9: ชัวนะถ้าตอบถูกนี่ได้ 10,000 นะถูกต้องครับ
16: ได้
9: พ้น
16: บ้านแล้ว
9: สุดยอด
8: คำนี้ฆ่ากันเลยนี่คำนี
9: ้โอ้โหน้องเนย
8: อ่านออกเสียงก็ยังจะไม่ถูกเลยอ่ะ
9: โอ้เป็นยังไงบ้างน้องเนยยากไหมฮะ
8: น้องเนย
12: ยากค่ะ
8: น้องเนยรู้ไหมเวลาน้องเนยพูดมาแต่ละตัวนี่นะข้างหลังก็จะขึ้นตึ้งตึ้งลุงทงนี่ใจเต้นมากเลยยาพิษนะแต่ก็ไม่ผิดสักตัวเลยไล่ขึ้นไปทีละตัวเลยตัวจากท้ายไปถึงตัวข้างหน้านะครับ
13: แต่ที่สำคัญก็คือว่าระหว่างที่น้องเนยตอบข้างหลังที่พิมพ์ยังพิมพ์ไม่ทันน้องเนยเลยอ่ะ
9: ใช่
12: มอม้ารอหันกอไก่ต่อเต่าสระอาคอละคังยอหญิงมหานากาศมอม้าสระอาสอเสือสระอีวอแหวนค่ะ
13: คิดดูความเร็วของที่น้องเนยตอบแต่ละคำแบบพุ่งอย่างนี้เลย
9: ครับ
13: เก่งจริงค่ะ
9: พี่มาครับยังไงบ้างฮะ
14: ผมว่าด้วยความ ที่ว่าฝึกจนแบบ

0: คล่องอะครับ
1: ใช่
0: จนแบบรู้วิธีการเรียงกับมีจังหวะจากโคนแล้วก็การเรียงไปแต่ละตัวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเนยน่าจะฝึกมาพอสมควรฮะ
2: อาจารย์แป๋งฮะ
3: น่าสนใจมากเลยนะครับ
4: ครับ
3: คือมันเป็นเรื่องของการวิธีจำเป็นภาพวิธีคิดเป็นภาพแล้วมันก็ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆคือดูแล้วอาจจะเอ๊ะจะทำไปทำไมแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันสามารถไปประยุกต์ใช้กับในการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นได้อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับ
2: ครับสุดยอดนะฮะสรุปก็คือได้ไปแล้ว 10,000 บาทนะครับ
4: เหลืออีก2เกม
2: ใช่ครับ
4: อีก2เกมแต่ว่าอันนี้ว่าสำหรับเรานะว่ายากแล้วนะ
3: ยาก
4: อันที่2ยากกว่านี้นะและอันที่3เกมที่3นี่ 30,000 บาทนี่โอ้โหยากสุดๆเลยสู้มั้ยคะ
5: สู้ค
4: ่ะไม่ถอยตอนนี้แบงค์ 1,010 ใบ
3: อยู่ในมืออ
4: ยู่ในมือหนูแล้วทำให้ได้ 50,000 บาทนะครับผม
2: ครับ
4: เดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะเอาใจช่วยนะครับน้องเลยนะครับเด็กนักเรียนที่ชอบภาษาไทยจากวีรัมพลนี้ให้ได้นะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
2: จริงครับเธอ
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
16: โทรออก
17: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
18: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
19: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
5: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
1: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
11: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
0: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
10: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: อยากพาน้ำเพชรหนีไปเออรู้แล้ว
7: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
13: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
8: ่ Say something
7: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
13: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: สู่เก่งจริงชิงค่าเทอมยังอยู่กับความสามารถของน้องเนยจากบุรีรัมย์นะครับ
1: คร
0: ับในเรื่องของภาษาไทยตอนนี้เพื่อนๆที่บุรีรัมย์ดูอยู่โรงเรียนไหนนะลูก
2: โรงเรียนบ้านสวายซอประชาบุรณะค
0: ่
2: ะ
0: ขอกำลังใจจากเพื่อนๆขอกำลังใจจากคุณครูที่สอนภาษาไทยแล้วหน่อยอ้าว
2: เป็นกำลังใจให้ในน้ำเด้อ
3: เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อ
0: เป็นกำลังใจให้น้ำเด้
3: อ
0: แปลว่าอะไรครับพี่มาร์คแปลว่าอะไร
4: แปลว่าขอกำลังใจให้ด้วย
3: นี
0: ่แสดงว่าเคยมีแฟนคนอีสาน
1: คร
0: ับเอ้าเกมนี้ยากไหมครับ
1: ยากไหมผมว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของน้องเนย
3: นี่
0: สติสัมปชัญญะถอยหลังเมื่อกี้ผมก็อยากจะบีบคอคุณคิดแล้วนะ
1: เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าน้องเนยเขาเป็นคนที่ชอบวรรณคดีไทยใช่ไหมลูก
5: อ
1: ๋
5: อ
1: ใช่ไหม
5: หรือเปล่า
2: ชอบนิดหน่อย
1: ชอบนิดหน่อยหรอ
0: ชอบนิดหน่อยชอบนิดหน่อยแต่เห็นบอกว่าเนี่ยคนเก่งจะชอบถ่อมตัวเดี๋ยวถามคอมเมนเตอร์เรา
1: ครับ
0: นิทานพื้นบ้านก็ดีวรรณคดีไทยก็ดีเท่าที่นึกได้มีเรื่องอะไรบ้างคะคุณมาร์ค
4: ครับปลาบู่ทองใช่ไหมฮะ
0: โอ้โหสงสารแต่แม่ปลาบู
3: ่แม่ปลาบู่กินอะไรเป็นอาหารคะ
4: หัวซากุระครับอันนั้นคนละเรื่องไหม
3: คนละเรื่อง
0: กินซากุระเป็นอาหาร
1: เอ้
0: าหนูน้อยคนนี้นะน้องเนยเรื่องวรรณคดีนี่มันผู้ใหญ่นะป.5 ป.6 ป.7 ไปแล้วอ่ะใช่ไหมมัธยมอ่ะยังถึงจะรู้เรื่องพวกนี
1: ้ใช่ๆก็คือมันซับซ้อนนะวรรณคดีไทยเนี่ยตัวละครก็เยอะถูกไหมครับ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเกมของเราในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับตัวละครในแต่ละวรรณคดีครับ
0: เราสองคนที่ถามนี่ก็ไม่ใช่ว่า จะจำได้หรือว่ารู้อะไรขนาดนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวมาทดสอบกันครับน้องเนย
6: เกมที่สองเกมเรื่องชื่อรือนามพิธีกรจะอ่านชื่อตัวละครในวรรณคดีหลังจากนั้นน้องเนยต้องตอบว่าตัวละครนี้มาจากวรรณคดีเรื่องใดภายในเวลา3วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้ง5ข้อรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
0: หนูไหวไหมลูกหนูกินข้าวไหมยังคะ
2: กินแล้วค่ะ
0: เอาซาลาเปาสัก2ลูกไหมได้ทำท่าสู้ๆนี่ลูกแข็งแรงหน่อยเร็วเพื่อนๆบุรีรัมย์ดูอยู่เอาละเห็นไหมแข็งแรงสุดแล้วเนี่ยเอาละครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1นะน้องเนยนะ
0: ค่ะสู้ๆสู้
1: ๆน้องเนยพร้อมแล้วนะครับ
0: ไม่เก่งจริงไม่มาจากบุรีรัมย์นะน้องเนยให้กำลังใจ
1: ข้อที่1นะครับอุศเรนครับ
2: อุศเรนมาจากเรื่องพระอภัยมณีค่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: อธิบายที่อุศเรนเป็นใครยังไงบ้างครับ
2: อุศเรนเป็นคู่มั่นของนางสุวรรณมาลีค่ะแล้วก็ได้ติดตามเป็นลบกับพระอภัยมณีด้วย
1: โอ้โห
0: อ่ะถูกไป1ข้อแล้วครับข้อที่2ครับต่อเลยครับคุณแชมป์ครับ
1: มังรายกยอชวาครับ
2: มาจากเรื่องราชาธิราชค่ะ
1: ถูกต้องครับตัวละครตัวนี้เกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเรื่องนี้ครับ
2: เป็นโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังของ
1: ถูกต้องฮะเอาต่อมานะฮะข้อที่3นะครับต้องเนยครับข้อที่3ตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าพันธุรัตน์ครับ
2: พันธุรัตน์มาจากเรื่องสังทองค่ะ
1: ถูกต้องครับเอาหลายคนงงนะพันธุรัตน์
0: เราคิดไปถึงยักษ์อ่ะอันนั้นเป็นอะไรยักษ์นั้นเป็นอะไร
1: อันนั้นเขาชื่อผีเสื้อสมุทร
0: ผีเสื้อสมุทรนะ
1: ในเรื่องพระอภัยมณี
0: นางพันธุรัตน
3: ์เขาไม่มีชื่อสวยๆหรอคะ
1: ไม่มีฮะอันนั้นคือผีเสื้อสมุทรเลยหลายคนจำผิดพันธุรัตน์เนี่ยนึกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเรื่องของพระอภัยมณี
0: ถือตะบองเน
1: า
0: ะไม่ใช่ผีเสื้อสมุทร
1: ใช่
0: นางผีเสื้อสมุทร
1: อ่ะ
0: นะครับ
1: ไหนฮะพันธุรัตน์คืออะไรยังไงครับ
2: พันธุรัตน์ก็เป็นแม่เลี้ยงของพระสังฆ์ค่ะที่เท้าผู้ชงนำพระสังฆ์มาให้กับนางยักษ์พันธุรัตน์เลี้ยง
1: ครับพันธุรัตน์ก็คือเป็นนางยักษ์ที่ปลอมเป็นคนแล้วก็เอาพระสังมาเป็นลูกถูกไหม
0: ข้อที่4ครับ
1: ครับ
5: 2ข้ออีก2ข
2: ้อ
1: ท้าวกุเรปันครับ
2: มาจากเรื่องอีเนาค่ะ
1: ถูกต้องครับมีความสัมพันธ์ยังไงเรื่องอีเหนาฮะ
2: เป็นบิดาของอีเหนาค
1: ่
2: ะ
1: เป็นพ่อของอีเหนาถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์ผู้ครองกรุงกุเรปันมีพระมเหสี5องค์ด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: เอ้าน้องเนยเดินทางมาถึงข้อสุดท้าย
0: ครับ
1: ถ้าน้องเนยตอบถูกรับค่าเทอมไป 10,000 บาทนะฮะ
0: ครับ
1: พร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับ
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
1: มีชื่อว่าหลวงนายฤทธิ์ครับ
2: มาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะ
1: ขุนช้างขุนแผนมั่นใจไหม
2: ม
1: ั่
2: นใจ
1: มั่นใจนะถ้ามั่นใจเนี่ยฟังคำตอบพร้อมๆกันนะครับขุนช้างขุนแผนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: หนึ่งหมื่นบาทเขาเป็นใครยังไงลูกเสียงในลิฟต์เนี่ย
2: ชื่อถ้าเกิดว่าชื่อตั้งแต่แรกของเขาชื่อว่าพายชุมพลค่ะเป็นลูกของขุนแผนกับนางแก้วกิริยา
1: อาจารย์แป๋งครับรู้สึกยังไงบ้างกับความสามารถของน้องเนยฮะ
5: มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าทึ่งนะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่ทางครอบครัวได้ปลูกฝังวิธีคิดได้ปลูกฝังความรู้ซึ่งผมว่ามันเป็นรากเหง้าที่ดีของประเทศไทยแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้น้องเนี่ยสามารถไปเป็นบุคลากรในเรื่องทางการศึกษาที่ดีของประเทศได้อย่างแน่นอนครับ
0: ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์แป๋งว่านะ
1: ครับ
0: สมปรารถนาความฝันเขาเลยเป็นคุณครู
5: ใช่
0: ได้เป็นคุณครูนะครับพี่มาร์ทนะครับ
4: เมื่อกี้ที่ได้ยินน้องเนยพูดอะฮะตอบคำถามออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่ค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยแล้วก็นำสิ่งที่เป็นวิชาเนี่ยนำมาอ่านให้กลายเป็นเรื่องเล่นแม้เวลาอยู่นอกห้องเรียนนะครับเขาต้องอ่านจนแบบจำตัวละครทั้งหมดได้เนี่ยมันไม่ใช่การท่องจำละมันเป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยตัวเขาเองแล้วก็เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเนี่ยมาเป็นเรื่องที่เขาชอบมันถึงจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ได้ครับ
0: ครับพี่นุ้ยครับ
3: คือขอบคุณน้องเนยวันนี้ที่ชอบภาษาไทยแล้วมาเป็นตัวกลางในการสื่อที่ทำให้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆคนอื่นที่อาจจะไม่เคยมองภาษาไทยแล้ววันนี้เอ้ยเห็นว่าอุ๊ยภาษาไทยของเราจริงๆมีความสนุกมีความน่าหลงใหลนะแล้วก็ดีใจแทนลูกศิษย์ในอนาคตของน้องเนยที่มีคุณครูที่แบบรู้ลึกหลงใหลในภาษาไทยจริงๆ
0: ค
3: ่ะ
0: นี่คือเกมที่2นะครับของเก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับตอนนี้น้องเนยจากบุรีรัมย์นะครับคนที่เก่งในเรื่องของภาษาไทยและก็วรรณคดีนะครับรับจากทางรายการไปแล้ว 20,000 บาทครับ
1: น้องเนยด่านหน้าเนี่ยพี่แชมป์บอกเลยนะมันจะยากกว่านี
5: ้
1: พร้อมไหม
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: พร้อมนะ
0: พร้อมเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
7: เก่งจริงชิงค่าเทอม

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
2: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
8: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
10: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
11: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
10: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
12: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะมึงแฟนกูป่ะล่ะ
13: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆเหรอวะ
14: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
15: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงด้วยนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่ะวะ
16: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย
17: ์คืนนี
16: ้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
18: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงเธอ

0: อกที่เพิ่มขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอหลังจากนั้นพิธีกรจะบอกความหมายของคำโดยความหมายอ้างอิงมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554หลังจากพิธีกรบอกความหมายจบต้องตอบภายใน5วินาทีว่าคือคำศัพท์คำว่าอะไรและหลังจากนั้นต้องสะกดคำดังกล่าวให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนนโจทย์นี้มีทั้งหมด10ข้อมูลค่ามากถึง 30,000 บาทหากตอบผิดข้อใดข้อหนึ่งเกมจะหยุดทันทีและไม่ได้ค่าเทอมในเกมนี
1: ้สู้ๆๆๆข้อที่1นะเริ่มนะครับ
2: ข้อที่1ครับขออักษรปริศนามาเลยครับ
1: มาแล้ว
3: อะไรอ่ะ
2: คำใบ้ของคำคำนี้ผลแห่งการทำความดีครับ
4: อานิสงค
2: ่
4: ะ
2: อานิสงสะกดให้ฟังหน่อยฮะ
4: ออ่างสระอานอหนูสระอิสอเสืององูสอเสือกะลันค่ะ
2: ดูคำตอบเลยฮะถูกต้องครับโอ้โหเอาล่ะข้อที่2นะครับ
1: ครับ
2: ขออักษรปริศนาข้อที่2เลยครับทำใบ้นะครับน้องเนยตั้งใจทำงานอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ
4: คมักคเม่นค่ะ
3: ฮะ
2: สะกดคำว่าคมักคเม่นครับ
4: ขอไข่สระอะมอม้าแมนกาดกอไก่สระเอขอไข่มอม้าไม่ทูนอหนูค่ะ
2: ดูคำตอบครับถูกต้องครับน้องเนยคำนี้นะฮะพูดผิดกันบ่อยนะบางคนบอกคำหมักมันไม่ใช่คำหมักนะฮะคำมักคำเม่นนะฮะ
1: คำมักคำเม่นอ
2: ัน
1: นี้คือการออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ใช่ถูกนะฮะ2ข้อแล้วครับ
1: 2ข้อแล้วแหมเสียวเสียวเพราะว่าถ้าผิดข้อเดียวนี่โอ้โห
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่านะอย่านะข้อที่3ครับ
2: คุ
1: ณแย้มครับ
2: ข้อที่3อักษรปริศนามาเลยครับ
1: หืมโอ้โห
2: นี่คำที่3นะครับความหมายก็คือหย่อนกำลังความสามารถเพราะว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ครับ
4: ทุพพลภาพ
2: ทุพพลภาพสะกดมาเลยครับ
4: ทอนาหารสระอูพอพานพอพานลอลิงพอสำเภาสระอาพอพานค่ะ
2: ดูคำตอบครับ
1: ถูกต้องครับเข้าสู่ข้อที่4ครับคุณแชมป
2: ์ข้อที่4อักษรปริศนามาเลยครับ
5: โอ้โห
3: ตายแล้ว
2: ความหมายของคำคำนี้ครับน้องเนยหลักการที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายครับ
4: อุดมการ
2: อุดมการสะกดมาเลยครับ
4: ออ่างสระอุดอเด็กมอม้ากอไก่สระอารอเรือนอนินกะลันค่ะ
2: มั่นใจไหมฮะ
4: ไม่ค่อยมั่นใจ
2: ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ดูคำตอบครับถูกต้องครับโอ้ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะฮะ
3: นี่คิดว่าเป็นอุดมคติ
1: อุดมคติ
3: ซึ่งที่เขาหลอกมาคิดเป็นคำนั้นก็ได้
2: ใช
3: ่
2: ครับ
3: แต่น้องเลือกคำที่ถูกอ่ะ
2: อ
1: ุดมการนะครับอุดม
2: การที่วางไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุเป้าหมายนะฮะ
1: ก็ใกล้อุดมคติก็เหมือนกันนะ
3: ใช่
2: สี่ข้อแล้วครับ
1: โอ้โห
3: ตายแล้ว
2: ข้อที่5ฮะข้อที่5อักษรปริศนาข้อที่5มาครับ
5: โอ้
3: ฮะ
5: อะไรเนี่ย
2: ความหมายของคำคำนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศครับ
4: กิตติมศักดิ
2: ์กิตติมศักดิ
1: ์
2: สะกดคำว่ากิตติมศักดิ์ครับ
4: กอไก่สระอีเต่าตอเต่าสระอีมอม้าสสาราไม่หันอากาศกอไก่ดอเด็กสระอีกะลันค่ะ
2: ดูคำตอบฮะ
1: ถูกต้องครับกิตติมศักดิ
2: ์กิ
1: ตติมศักดิ์ตัวที่แถมมาเยอะมากเลยอันเนี้ย
2: โอ้แถมมา7ตัว
5: เกินเพียบเลยอะ
3: นี่ยังคิดไม่ออกว่าเป็นกิตติมศักดิ์เลยอ่ะ
0: ผ่านไปแล้วครึ่งทางกับเกมสุดท้ายน้องเนยก็ยังสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่า โจทย์จะมีพยัญชนะและสระที่เป็นตัวหลอกอยู่ก็ตาม

0: แต่น้องเนยก็ยังสามารถผ่านมาถึงข้อที่5ได้เราไปให้กำลังใจน้องเนยกันต่อเลยครับ
1: ข้อต่อไปข้อที่6แล้วนะครับน้องเนยครับ
2: ครับ
1: เลยครึ่งทางมาแล้วนะฮะอักษรปริศนาข้อที่6มาครับ
2: อะไรอาจารย์แปลงพิงเบาะหลังทุกครั้งที่อักษรขึ้นมา
1: ความหมายของคำคำนี้มีอยู่ว่าอาการที่อยากฟัดเพราะอ้วนน่ารักครับ
3: มันเคี้ยวค่ะ
1: มันเคี้ยวนะครับสะกดคำว่ามันเคี้ยวครับ
3: มอม้าไม่เห็นอากาศนอนสระเอขอไข่สระอีไม่โทยอยักษ์วอแหวนค่ะ
1: ดูคำตอบครับถูกต้องครับ
4: นี่เอาจริงนึกว่าน้องตอบผิดพอพูดว่าหมั่นเคี้ยว
2: ใช่ครับแต่ผมเราก็อ่านอย่างนั้นนะ
4: มัน
2: เคี้ยวมันเคี้ยวจริงๆมันต้องคือ
1: มันเคี้ยวฮะ
2: มันเคี้ยวไม่ใช่หมั่นเคี้ยวใช่
1: ไหมแต่น้องเนยสะกดถูกถูกต้องนะฮะข้อนี
2: ้โอ้ย
4: ไปไปลูกไป
1: เอ้าเดินทางมาถึงข้อที่7กันแล้วนะครับอักษรปริศนาข้อที่7มาครับ
2: โอ้เอาละสิ
1: ความหมายของคำคำนี้ครับมีอยู่ว่าอุตรินอกลู่นอกทางครับ
2: เข้าใจคำว่าอุตรินะ
5: เอาละครับดูเหมือนว่าโจทย์ในข้อที่7น้องเนยจะมีปัญหาซะแล้วล่ะครับ
3: เล่นพี่เลนพี่เลนค่ะ
1: คำตอบของน้องเนยคือพี่เรนนะฮะสะกดคำว่าพี่เรนครับ
3: พอพานสระอิสระเอรอเรือนอนหนูททหารรอเรือกะลันค่ะ
1: ดูคำตอบพร้อมกันครับ
2: เสียว
1: ถูกต้องครับ
2: โอ้ยผมยังนึกไม่ออกว่าเป็นพี่เลนเลยนะเอาพูดจริงๆนะ
1: มันเป็นคำที่เด็กไม่ค่อยน่าจะได้เจอไหมน่าจะเป็นคำโบราณที่ผู้หลักผู้ใหญ่พูดกับเด็กๆใช่ไหมฮะ
4: แต่เห็นเมื่อสักครู่นี้น้องเนยมีคลังคำศัพท์เยอะเหมือนกันเนอะในใจคิดว่าถ้าไม่ใช่พี่เลนเป็นคำไหนไหม
3: มึน
1: มึน
4: มึน
1: อันนี้คืออาการนะไม่ใช่คำนะ
3: แบบดื้อมึนอะไรค่ะ
2: ไม่มีมอม้
1: ามันไม่มีมอม้าม
4: ีนะเนี่ยถ้ามอม้าตัวหลอกมาละกะ
1: ตอบมึนเลย
2: ยุ่งเลย
1: เอาละครับอักษรปริศนาข้อที่8มาเลยครับ
2: โอ้
1: คำคำนี้ความหมายมีอยู่ว่าเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีภาพพร้อมกับรายละเอียดครับ
3: แคตตาล็อกค่ะ
1: แคตตาล็อกสะกดมาเลยฮะ
3: สระแอคอควายไม้เตะคูตอเต่าสระอาลอลิงไม้เตะคูออ่างก็ไก่ค่ะ
1: ดูคำตอบพร้อมกันครับถูกต้องครับอีก2ข้อนะอีก2ข้อนะ
2: 30,000 30,000กดดันกันเข้าไปลุงทองให้แรงใจให้แรงใจ
1: เอ้าข้อที่9นะครับอักษรปริศนาข้อที่9มาครับ
2: โอ้โ
1: หมีคอระฆังด้วยนะฮะ
2: มีคอระฆัง
1: เอ้าความหมายของคำคำนี้ครับผู้ชี้แจงทางบุญกุศลและเป่าประกาศให้ประชาชนมาทำบุญครับ
3: ดูเลยมัคคณายกค่ะ
1: มัคคณายกสะกดเลยครับ
3: มอม้าไม่เห็นอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่ค่ะ
1: มั่นใจไหม
3: มั่นใจ
1: มั่นใจไปดูคำตอบเลยฮะถูกต้องคร
2: ับเดี๋ยว
4: ไม่ได้เรียกมัคทายกหรอ
2: มัคทานะ
1: ใช่ใช่เลยปกติเราพูดว่าไงฮะ
4: มัคทายก
1: เหมือนกันเลย
2: แล้วมันผิดใช่ไหม
1: มัคทายกผิดครับต้องมัคนายกแล้วดูสิเรามีตัวหลอกด้วยนะ
2: เยอะ
1: ตัวหลอกเราเขียนมัคทายกได้ด้วยนะ
6: ก็ได
1: ้โอ้โห
2: นี่คือคำที่ถูกนี่คือคำที่ถูก
1: ครับ
2: มัคนายก
1: อืม

0: คนที่ป่าประกาศญาติพี่น้องทั้งหลายแล้วครับญาติโยมขณะนี้พระป่ามาจากช่องวันแล้ว
1: ครับ
2: เหมือนเลยคุณมัคคนายก
0: เสียงหรือว่าหน้าผากเหมือนเนี่ย
1: น้องเนยเคยเจอคำนี้มาก่อนไหมลูก
3: เคยค่ะเคยเขียนตามคำบอก
0: โอ้โห
2: โอ้โหโชคดี
0: แล้วเข้าใจความหมายไหมลูก
3: เข้าใจครับถ้าบ้านหนูเขาเรียกว่าผู้นำสวด
0: ผู้นำสวดที่บุรีรัมย์เรียกผู้นำสวด
1: เอ้าเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับอักษรปริศนาข้อที่10มาเลยครับนี่
0: อ้าวดูให้ดีข้อสุดท้ายข้อที่10ผิดไม่ได
1: ้ความหมายของคำนี้นะครับผ้ายางปิดแผลครับ
3: พาดหรือเปล่า
1: เหมือนว่าจะลังเลอยู
3: ่ปลาสเตอร์ค่ะ
1: อะไรนะฮะ
3: ปลาสเตอร์ค่ะ
1: ปลาสเตอร์ปลาสเตอร์นะ
4: เอาล่ะครับในข้อสุดท้ายนี้มีความลังเลระหว่างคำว่าพลาสเตอร์กับปลาสเตอร์แล้วล่ะครับเหลืออีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นถ้าน้องเนยตอบถูกก็จะได้รับเงินค่าเทอม 30,000 บาทแต่ถ้าน้องเนยตอบผิดทุนการศึกษาในข้อนี้จะเป็น0ทันทีมาร่วมเชียร์และเอาใจช่วยน้องเนยให้พิชิตข้อนี้ให้ได้กันเลยครับ
3: ปลาสเตอร์ค่ะ
1: ปลาสเตอร์ปลาสเตอร์นะสะกดมาเลยครับน้องเนย
3: ปอปลาลอลิงสระอาสอเสือสระเอตอเต่าออ่างรอเรือกะลันค่ะ
1: มั่นใจไหมข้อสุดท้ายแล้ว
3: ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาสเตอร์หรือพลาสเตอร
1: ์อ๋อลังเลระหว่างปลาสเตอร์กับพลาสเตอร์จะเป็นพอพานหรือว่าปอปลาใช่ไหมฮะหลายคนกำลังลังเลเหมือนกันว่าจะปลาสเตอร์หรือว่าพลาสเตอร์นะฮะไปดูคำตอบเลยฮะ

0: จบสูงๆเพราะว่าหนูจะได้มีงานดีๆทำแล้วก็เลี้ยงครอบครัวให้ไม่ลำบากเหมือนกับที่เป็นอยู่ตอนนี
1: ้คำตอบคือถูกต้องครับ
2: นะ
3: เชิญคร
2: ับ
3: เชิญครับเชิญน้องเนย
1: คำสุดท้ายนี่
3: ค่อยเดินลูก
1: คือเป็นหลุมทางเลยนะจะปลาสเตอร์หรือว่าพลาสเตอร์เนี่ย
3: สับสน
4: ตอนแรกนะจะบอกว่าพลาสเตอร์ยาด้วยซ้ำไป
1: จะมีคำว่ายาให้ด้วย
4: ใช่อุ้ย
3: เรามักจะเรียกอย่างนั้นนะ
1: ใช่เพราะว่าพลาสเตอร์เนี่ยเห็นบอกว่ามันจะเป็นชื่อยี่ห
3: ้
1: อนะฮะเราก็เลยใช้ผิดกันพลาสเตอร์
3: คำที่ช่วยผมยังงงคำว่ายางเลยนะ
1: ผ้ายางปิดแผลครับ
3: ผ้ายางเนี่ยเราก็มันก็ได้งงอีกอันนึงนะสเต็ปนึงเลยอ่ะแล้วก็ยังมีพอพาน
1: ใช่
3: หรือจะปอ
1: ปลา
3: อ้าวในที่สุดก็เลือกว่าเป็น
1: พลาสเตอร์
4: โอ้ยเก่งอ่ะ
3: แหม
1: สุดยอด
3: เสียงที่ลูก
0: พลาสเตอร์
3: บุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์ภาษาอีสานมาจากไหนภาษาอีสาน
0: พลาสเตอร์
3: ติดแผลอีแม่ขอพลาสเตอร์ติดแผลแน
0: ่
3: พ
0: ูดดิอีแม่ขอพลาสเตอร์ปิดแผลแน
3: ่รับไปเลยครับ
1: 50,000 บาทครับ
3: เก่งจริงที่ข้าทำ
4: ด้วยความที่เขารักไงแล้วเขาก็แบบว่าทำการบ้านสนใจหมั่นเพียรทบทวน
5: ตรงนี้มันคือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นครูอาจารย์ในอนาคต
6: อยากให้น้องเนยเนี่ยไม่ลืมความฝันของตัวเองที่จะก้าวขึ้นไปจนจบการศึกษาแล้วก็ได้สิ่งที่ตัวเองฝันนะครับ

0: ูงเพราะว่าหนูจะได้มีงานดีๆทำแล้วก็เลี้ยงครอบครัวให้ไม่ลำบากเหมือนกับที่เป็นอยู่ตอนนี
1: ้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับพฤหัสบดีที่24กันยายนกับเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบมิติวัน31รวมถึงแอปพลิเคชันที่แอป 1D นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ YouTube Facebook ที่ 1 News ได้เลยครับ
1: เป็นเช้าพฤหัสที่หลายพื้นที่มีฝนแล้วก็มาตามนัดนะครับตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาพัทยาเนี่ยช่วงดึกฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลยปรากฏว่าพัทยาปกติฝนตกก็จะมีน้ำท่วมอยู่แล้วน้ำมันจะขังรอระบายลงทะเลเมื่อคืนก็เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่ต้องลงไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านครับฝนตกหนักจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงทำให้ในพื้นที่พัทยาหลายจุดโดยเฉพาะถนนสายหลักน้ำท่วมสูงเป็นเมตรนะครับแล้วก็หลายคนนะครับก็คือต้องใช้วิธีการเข็นจูงมอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำนะครับเสียหลักก็ล้มลงก็มีข้าวของขยะถูกน้ำซัดมาลอยตามน้ำนะครับทีนี้ทั้งชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวงานนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับรถเล็กเนี่ยใช้ทางไม่ได้ส่วนรถใหญ่รถยนต์เวลาขับก็ต้องค่อยๆขับค่อยๆขี่เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเกิดคลื่นน้ำทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเบื้องต้นนะครับมีทั้งพัทยาสาย3พัทยาสาย2ซอยบัวขาวเหล่านี้แล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟ2ฝั่งน้ำท่วมสูงเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาลงไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านนะครับนอกจากพัทยาแล้วเนี่ยใกล้ๆกับตรง Walking Street พัทยาแหล่งท่องเที่ยวน้ำก็ท่วมเหมือนกันแล้วก็มีภาพที่พนักงานร้านอาหารเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้นะครับถนนด้านหน้าร้านน้ำท่วมเป็นแบบนี้เลยกลายเป็นคลองเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงไปเดินเนี่ยลุยน้ำเนี่ยน้ำสูงประมาณหัวเข่าหลายคนก็นี่แหละก็คือก็มาเที่ยวเนาะก็ลุยน้ำเที่ยวกันต่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีน้ำท่วมก็ตามพนักงานในร้านบอกว่าตรงเนี้ยท่วมทุกปีเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วก็ถือว่าหนักที่สุดด้วยครับ
2: สวนน้ำน่าเล่นมากครับมาเล่นด้วยกัน
3: พี่อันนี้มันคลองหน้าบ้านหนูพี่ไม่รู้อะไรมันไม่ใช่สวนน้ำคลองหน้าบ้านหนูนี่ขอบคุณค่ะ
2: ขอเรือดำน้ำเลยจ้าท่วมทุกปีไหมคะ
3: ท่วมทุกปีค่ะแต่ปีนี้หนักมากมันท่วมมา3รอบแล้ว
1: คลองหน้าบ้านประชดแหละนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือซอยบงกตอยู่ระหว่างพัทยากลางกับพัทยาใต้นะครับภาพได้ประมาณตีสองเมื่อคืนนี้เองฝนก็ยังคงตกลงมาแล้วก็บริเวณหน้าร้านอาหารกับสถานบันเทิงเนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งพนักงานเดินลุยน้ำรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านก็น้ำท่วมสูงประมาณเกือบครึ่งล้อด้วยกันครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เอารถมา

0: จอดฝนอาจจะยังไม่ตกเพราะว่ามันตกอยู่ไม่นานประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ตกหนักก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมทีนี้ตัวของนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศนะครับพอมันมีน้ำท่วมก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ประสานงานกันแล้วก็เฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดหลักมีทั้งหมด9จุดก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับอย่างที่บอกว่าฝนจะตกหนักนะครับจุดเสี่ยงในพื้นที่พัทยาชาวบ้านรู้ดีถนนเลียบทางรถไฟนะครับฝนตกน้ำท่วมเป็นประจำบริเวณแยกเขาตาโลหลังวัดธรรมสามัคคีถนนสุขุมวิท3จุดก็คือก่อนทางลอดพัทยากลางพัทยาใต้หน้าสถานีตำรวจทางหลวงแล้วก็ก่อนแยกชัยพฤกษ์นะครับส่วนพัทยาสาย3ก็แถวแยกมุมอร่อยถนนเพชรกุลหน้าฮอลลีวูดพัทยาซอยพระเนตรช้าง4ซอยบัวขาวเหล่านี้นะครับแต่3จุดนะต้องจับตานะคุณผู้ชมเผื่อว่าใครมีโปรแกรมจะไปเที่ยวพัทยาศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะนะครับ3จุดพื้นที่ขับรถไปแล้วฝนตกเนี่ยแยกเขาตาโลพัทยาใต้แยกมุมอร่อยนะครับถ้าน้ำสูงไม่ปลอดภัยก็จะต้องมีการปิดเส้นทางนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ไปพัทยาหรือชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมสูงเนี่ย1337ก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้นะครับส่วนที่สระแก้วเอาข้ามไปดูสระแก้วกันหน่อยที่อรัญญประเทศนะครับฝนตกเมื่อคืนประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับก็ปรากฏว่าสัญญาณแจ้งเตือนระดับน้ำมันดังชาวบ้านเองก็ตกใจนะครับเพราะว่าฝนตกหนักกลัวน้ำจะท่วมสูงจนแบบเข้าบ้านได้ชาวบ้านก็เลยติดตามสถานการณ์แล้วก็รอฟังประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในระหว่างนั้นมีการขนย้ายทรัพย์สินข้าวของขึ้นไปไว้บนที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับจากอรัญญประเทศอันนี้เป็นสัญญาณเนี่ยได้ยินไห
1: ม
0: นี่สัญญาณดังแบบนี้นะครับก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนในพื้นที่นะครับจนกระทั่งประมาณ3ทุ่ม44เนี่ยปภ.ประกาศแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดคาสต์ในพื้นที่อรัญญประเทศเพราะว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำคลองพรมโหดเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจจะล้นตลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่อรัญญประเทศเนี่ยชุมชนเทศบาลเมืองอรัญตำบลท่าข้ามตำบลบ้านใหม่หนองไซตำบลฟากห้วยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าเก็บของขึ้นสู่ที่ศูนย์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเคลื่อนย้ายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบ้านไหนมีผู้เปราะบางในพื้นที่นะครอบครัวเนี่ยก็ให้ช่วยอาจจะต้องถ้าย้ายออกจากบ้านก็อาจจะต้องไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยนะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าจุดวัดระดับน้ำที่หน้าวัดเกาะที่อรัญญประเทศน้ำสูงประมาณ6เมตร20เซนถือว่าเป็นจุดวิกฤตนะครับแล้วก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงวัน2วันนี้หลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักละนะครับอย่างทหารจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่19ร่วมกับปภ.ไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองเกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทเพราะตรงนี้มีน้ำท่วมสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือช่วยขนย้ายเข้าของขึ้นเรือพาไปยังที่ที่ปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆจะได้ไม่เสียหายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ยังคงจัดเจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในพื้นที่ปราจีนบุรีสถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วงนี่ภาพมุมสูงเทศบาลชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีเพราะว่าน้ำจากแควหนุมานกับแควพระปรงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นล้นเข้ามาท่วมชุมชนนะครับระดับน้ำสูงประมาณ50เซนชาวบ้านนะครับมีเรือใช้เรือไม่มีเรือใช้เท้าเดินลุยออกมาทหารในพื้นที่ก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินข้าวของนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการชลประทานปราจีนบุรีบอกว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีฝนตกต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ามีความกดอากาศต่ำมันเข้ามาปกคลุมแล้วก็ทำให้ฝนเพิ่มในพื้นที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาปัจจุบันน้ำสูงมีน้ำอยู่ประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็จากความจุเนี่ย295ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นภาพสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนช่วงดึกที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเดี๋ยวจะมาตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ
1: มากันที่มหกรรมกีฬาแห่งเอเชียกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาทีมชาติไทยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับมากันที่อีกหนึ่งเหรียญทองครับจากการแข่งขันประเภททีมครับกับอีเวนติ้งทีมของนักกีฬาขี่ม้าชายนะครับและประเภทบุคคลคว้าอีกหนึ่งเหรียญเงินครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: มากันที่ประเภททีมกันก่อนนะครับทีมขี่ม้าทัพนักกีฬาไทยประกอบด้วยคุณกรทวัฒน์สำราญครับพันตรีสุภาพขาวงามวรปัตรสิทธิจูครับแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิกานนท์ครับทั้งหมดเนี่ยทำคะแนนรวมไปได้ 109.9 คะแนนครับคว้าเหรียญทองประเภท Eventing Team ถือเป็นการคว้าเหรียญทองประเภททีมมาครองได้สำเร็จในรอบ28ปีนะคุณผู้ชมครับและก็ถือเป็นเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันด้วยขณะที่ประเภทบุคคลครับวรปัตรสิทธิจูเองก็ลงแข่งขันครับคว้าเหรียญเงินครับหลังทำคะแนนเสียไป 30.10 คะแนนครับจากการแข่งขันครบทั้ง3รายการก็คือศิลปะการบังคับม้าการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือเครื่องกีดขวางแล้วก็แบบ cross country กันด้วยส่วนทางด้านของนักกีฬายกน้ำหนักกันบ้างดีกว่านะครับคุณออยสุรสจนาคำเบ้าครับนักกีฬายกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงครับทำผลงานในท่า snatch 95กิโลกรัมและ clean and jerk 119กิโลกรัมรวม214กิโลกรัมครับสามารถคว้าเหรียญทองแดงโดยเหรียญทองนะครับในรุ่นนี้เป็นของนักกีฬาเกาหลีเหนือและเหรียญเงินเป็นของจีนนะครับมาดูกันที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับสรุปเหรียญครับมากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับอันดับ1ยังคงเป็นจีนครับอยู่ที่48เหรียญทองครับอันดับ2ญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองอันดับ5ไทยแลนด์นี่แหละครับ5เหรียญทองอันดับ6ฮ่องกงอยู่ที่3เหรียญทองครับ
3: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: อ้าวหลายคนก็ลุ้นการแสดงโชว์รอบสุดท้ายของน้องเนเน่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้มีการเริ่มต้นประกาศว่าใครจะได้เป็นแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับตามเวลาท้องถิ่นที่โน่นตรงกับบ้านเราก็8โมงพอดีเอาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะมาดูเมื่อวานนี้มีหลายคนบันทึกเอาไว้คลิปที่ได้ดูน้องแสดงสดในออดิโทเรียมแล้วก็ฟีดแบคดีมากๆนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
7: ูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
8: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
9: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่ Apache
13: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอร์รี
12: ่ I love Apache
14: Montfleurรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
15: Montfleur Omiral
16: ลูกใหม่ปะเนี่ย
17: เหมือนเดิม
18: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
19: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
20: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
19: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
21: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
19: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMM Z เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
22: ข
2: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
19: นิทานดังจากอาจารย์

0: เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัฒน์วชิรสรัญพัฒน
1: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
0: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันลูกทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
2: ถึงไม่ใช่
0: ไทยพงศธร
3: รู้ไหม
0: มนแคนแก่นคูน
3: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
0: สิริพรอำไพพง
2: เป็นสิ่งของ
0: ไหมไทยใจตะวัน
3: ใจบ่มักดี
0: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
11: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
12: เจ็ดโมง17นาทีนะครับก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ทราบผลว่าใครเนี่ยจะได้เป็นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับซีซั่นล่าสุดที่น้องเนเน่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีการให้แต่ละคนที่ผ่านเข้ารอบ10คนนะ10โชว์เนี่ยได้แสดงไปผ่านไป6โชว์โชว์ที่7เป็นโชว์ของน้องเนเน่นะครับก็เป็นวินาทีที่หลายคนเฝ้ารออยู่แล้วนะครับแล้วก็การแสดงของน้องเนเน่เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าปล่อยของชนิดที่ว่าคือไม่ทำให้คนดูผิดหวังเลยนะคนที่อยู่ในออดิโทเรียมที่จัดการแสดงเนี่ยก็สะกดได้คนดูในฮอทั้งหมดแล้วก็คนที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับก็รู้สึกทึ่งในความสามารถนะครับน้องเลือกเอาเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes มาถ่ายทอดอารมณ์นะครับคือต้องบอกว่าทั้งเพลงแล้วก็ทั้งวงเนี่ยนะครับเพลงเนี้ย Seven Nation Army เนี่ยเป็นเพลงที่ตั้งแต่มีการปล่อยซิงเกิลออกมาเมื่อปี2003เนี่ยก็เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับทั้งในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปแล้วเพลงเนี้ย Seven Nation Army เนี่ยทำไปทำมากลายเป็นเพลงเชียร์ที่ไปปรากฏอยู่ตามสนามฟุตบอลของทีมสโมสรแล้วก็เป็นการแข่งขันในลีกใหญ่ๆทั่วโลกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็มีการนำท่อนที่เพลงเนี้ยก็คือเป็นท่อนริฟของเพลงเนี้ยไปใช้นะครับเสียงเชียร์ก็กลายเป็นว่าคนที่ดูบอลคนเชียร์บอลเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นเคยกับท่อนริฟแล้วก็เพลงนี้นะครับส่วนวง The White Stripes เองก็เป็นวงร็อกของอเมริกันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้รับรางวัลแกรมมี่จากเพลง Seven Nation Army หลังจากปล่อยซิงเกิลไปเพียงแค่ปีเดียวเอาเป็นว่าน้องเข้าใจเลือกเพลงเพราะว่าพอเอาไปแข่ง America Got Talent เนี่ยคนอเมริกันรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นเพลงร็อกในระดับตำนานนะครับแล้วก็เห็นแม่ลีลาของน้องเมื่อกี้เนี่ยการลีดกีตาร์หรือแม้กระทั่งการแผดเสียงเนี่ยก็ทำให้น้องเนี่ยเอาชนะใจคนดูและเอาชนะใจกรรมการได้แบบเต็มร้อยเลยครับเราอาจจะเปิดเพลงท่อนที่น้องร้องให้ฟังไม่ได้มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าจากลีลาท่าทางแล้วก็เชื่อว่าคนไทยที่ตามเชียร์เนี่ยไปหาดูแม้กระทั่งดูตอนไลฟ์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไปดูตามคลิปที่มีการตัดมาก็จะเห็นว่าความสามารถเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องเนี่ยคือถ้าบอกว่า10เต็ม10เนี่ยไม่หักเลยเพราะอะไรหลังจากจบการแสดงฟังคอมเมนต์ของกรรมการแต่ละคนนะครับ ือเสียงเชียร์ก่อนลุกขึ้นมายืนปรบมือเสียงเชียร์ดังกึกก้องสนั่นหวั่นไหวแล้วหลังจากนั้นนะครับกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยก็เริ่มให้คอมเมนต์นะครับอย่างโฮวี่แมนเดลเนี่ยอยู่ข้างๆกับคุณพ่อด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปกอดเนี่ยคุณพ่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่านี่เป็นพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไวรัลมากๆนะครับแล้วก็พูดกับเนเน่นะครับว่าเนี่ยอเมริกาเนี่ยให้เงินไปเถอะก็คือคนที่ชนะรางวัลจะได้ประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนเมลบีเป็นกรรมการท่านหนึ่งนะครับคนนี้เป็นคนที่กดปุ่มโกลเด้นบาร์เซอร์ให้กับเนเน่บอกดีใจมากที่เป็นคนกดปุ่มนี้แล้วก็สิ่งที่น้องเนเน่นำมาแสดงในการแข่งขันเนี่ยโดดเด่นจริงๆแล้วด้วยอายุเพียง16ปีถือว่าเป็นคนที่พรสวรรค์เต็มเปรียบนะครับอีกกรรมการอีกท่านหนึ่งโซเฟียนะครับก็ชื่นชมน้องเนี่ยโซเฟียบอกว่าทำได้ดีมากๆนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าชาวร็อกทั้งหลายหลงรักเนเน่จนถอนตัวไม่ขึ้นกรรมการอีกคนหนึ่งที่มาทำหน้าที่แทนไซมอนโคเวลเพราะว่าผ่าตัดอยู่ก็คือ KSI บอกสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดจริงๆแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาฟังแล้วก็ได้ดูการแสดงสดของน้องนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของน้องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพิธีกรบนเวทีนะครับก็ถามน้องเนเน่เหมือนกันว่าฝันเป็นจริงแล้วหรือยังนะครับน้องก็บอกว่าฝันเนี่ยเป็นจริงแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนได้จับกีตาร์ครั้งแรกก็คิดมาตลอดว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์แล้วก็ดีใจที่ได้เข้ารอบชิง AGT ก็ตอนนี้Dreams Come True แล้วก็คือฝันเนี่ยเป็นจริงแล้วนะครับแล้วปรากฏว่านอกจากฟีดแบ็กกรรมการดีฟีดแบ็กคนดูในออดิโทเรียมดีฟีดแบ็กในโลกโซเชียลก็ดีเหมือนกันนะครับคนไปตามดูไปตามไลฟ์อย่างของ America's Got Talent ใน YouTube เฉพาะคลิปที่ตัดของเนเน่มาเนี่ยเช็คล่าสุดเมื่อกี้นะครับคนเข้าไปดูแล้ว7ล้าน2แสนวิวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมียอด TikTok อะไรต่างๆอีกนะครับมันจะมีโอนี่ล่าสุดนะครับขยับไปเป็น8ล้านแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเว็บคล้ายๆกับว่าเปิดให้เข้าไปทำนายผลนะครับแล้วเข้าไปเชียร์เนี่ยของน้องเนเน่เนี่ยล่าสุดเช็คเมื่อเช้าเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเขาหยิบตัวเต็งมาแค่2คน2ทีมก็ปรากฏว่าน้องเนเน่เนี่ย90กว่านะครับทีนี้กลับไปบนเวทีกับการใส่ชุดของน้องชุดสีแดงแบบนี้นะครับคือเป็นความตั้งใจเพราะว่า mood and tone นะครับต้องการที่จะเป็น rock strong แล้วก็ recommender นะครับคือเริ่มต้นจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ที่อยากจะเห็นน้องเนเน่เนี่ยในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังร็อกนะครับแล้วก็การใช้ชุดโทนสีแดงเอาจริงถ้าเทียบกับคือต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยในการสร้าง image ก็คือเป็น walk strong นะครับแต่ว่าคนที่เป็นต้นฉบับเจ้าของเพลงอย่าง Seven Nation Army นะครับของวง The White Stripe เนี่ยเขาก็เป็นวงที่ใส่สีแดงเหมือนกันนะนะครับเรามีภาพไหมของวงต้นฉบับเนี่ยเขาก็จะใช้โทนของเขานะครับในการเปิดแสดงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับของเนี่ยวงเนี้ยสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงก็สื่อเป็นพลังแล้วก็เนเน่ก็คือใส่สีแดงสอดคล้องกับเจ้าของเพลงและต้นฉบับเขาด้วยนะครับซึ่งในทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าคนไทยบอกว่าเราน้องเนเน่ชนะใจคนไทยไปเรียบร้อยแต่ทีนี้จะชนะการโหวตได้หรือไม่นะครับ8โมงเช้าตามเวลาบ้านเรานี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็อาจจะหลังจากนั้นนิดหน่อยนะครับคือการเปิดโหวตของรายการนี้นะครับแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะเปิดโหวตเนี่ยประมาณ3ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือว่าช่องทางแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าคนไทยที่ประเทศไทยโหวตไม่ได้นะครับแต่ว่าคนไทยที่อเมริกาคนอเมริกันเนี่ยโหวตได้นะครับก็คือจะเป็นการเปิดโหวต3ช่องทางก็คือแอปAmerica's Got Talent นะครับนี่คือช่องทางที่1แล้วก็ช่องทางที่2นี่ก็คือ TikTok @AGT ของทางรายการนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือ nbc.com แล้วก็ /AGTvote นะครับให้เปิดโหวตได้เนี่ยสำหรับคนที่อเมริกาจนถึงประมาณ7โมงที่ผ่านมาคือตอนนี้ปิดโหวตแล้วปิดโหวตแล้วเพื่อที่จะรวบรวมผลคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตามเวลาบ้านเราก็คือ8โมงเนี่ยเข้าใจว่าคืออาจจะยังไม่ได้มีการประกาศทันทีของดีต้องเก็บไว้ท้ายๆหน่อยแต่ว่าจะยังเป็นอีกวันนึงที่รายการเนี่ยเขาก็จะมีการออกอากาศสดที่โน่นนะครับก็จะมีการโชว์พิเศษใดๆแล้วก็ตามข่าวบอกว่าน้องเนเน่ก็อาจจะได้ขึ้นโชว์ พิเศษด้วยนะครับแต่จะกับวงไหนลิงคินพาร์คตามที่เป็นข่าวหรือไม่หรือวงอื่นเหล่านี้อาจจะต้องมาดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็

0: ของน้องเนเน่ที่ไล่ตามมาจนเรียกว่าอีกนิดเดียวฝันก็จะกลายเป็นจริงกับการได้เป็นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ใจคนไทยทั้งประเทศเรา2คนก็ส่งไปอยู่ที่น้องเนเน่แล้วนะครับเดี๋ยว 8:00 นเรามาลุ้นกันอีกทีนึง
1: ครับผมอยากรู้จริงๆเลยคือท่านนายกอยู่นิวยอร์กไม่รู้ร่วมโหวตด้วยเปล่าเนาะไม่แล้วล่ะแหมคุณผู้ชมพูดถึงเครื่องแต่งกายจำประเด็นที่ทางด้านของเวทีอย่างมิสยูนิเวิร์สแคนเบเดียเขานำภาพสตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็คือสตรีไทยห่มสบายแบบไทยเอาไปขึ้นเวทีแล้วบอกว่าเนี่ยวัฒนธรรมการห่มสบายแบบขแมปรากฏว่าล่าสุดครับทางทีมผู้จัดงานครับของทาง M ก็คือ MU ก็คือ Miss Universe Cambodia ออกหนังสือออกแถลงการยอมรับความผิดพลาดมาแล้วครับนี่แหละครับกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026ออกแถลงการออกมานะครับหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาพประกอบที่ทางด้านของเวทีนี้นำมาขึ้นเวทีครับยอมรับว่าเป็นการนำภาพบางส่วนมาใช้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจครับและเป็นผลจากการที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่เพียงพอแต่กองประกวดยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างข้อถกเถียงหรือกระทบความรู้สึกของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดประสงค์การนำเสนอครั้งนี้ต้องการสื่อถึงความหลากหลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงความงดงามและสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมก็คือสบายครับกองประกวดระบุว่าสบายนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติขแมครับเอาก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็พร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไปไว้เป็นบทเรียนพร้อมปรับปรุงขั้นตอนตรวจสอบแหล่งที่มาก็คือยอมรับเลยว่าไม่ได้ตรวจสอบนะครับของข้อมูลภาพและเนื้อหาที่รัดกุมชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นในอนาคตมีลงท้ายด้วยว่า with deepest respect and gratitude ก็คือด้วยความเคารพและขอบคุณอย่างที่สุดนะฮะขณะที่ทางด้านของคุณซาบีนาไทเศษครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็มีภาพออกมาครับเป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นเดินทางไปร่วมงานครับไทยคัลเจอรัลไนท์อินมอสโก2026ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับด้วยชุดนี้ฮะชุดไทยซีวาลัยสีชมพูและมีการห่มสบายด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่าการปรากฏในครั้งนี้นั้นถือเป็นหนึ่งในการปรากฏตัวของรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับและมีการแสดงของไทยไปประกอบเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทยรัสเซียด้วยนะครับซึ่งแหล่งข่าวทางกระทรวงระบุว่าเป็นการสร้างการรับรู้และคุณค่าให้กับชุดไทยในเวทีโลกครับและถือเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้ประกอบการขยายตลาดต่างประเทศพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวลงทุนและสร้างรายได้สู่ประชาชนในระยะยาวกันด้วยนะครับสวยจริงเลยฮะ
0: ข่าวดีสำหรับ Like You ที่กดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มๆ Like Can ไม่ทันวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับส่วนจะดียังไงเป็นอะไรไปติดตามกันครับ
2: Razer Music ส่งตรงแบบสเต็มกับ5หนุ่ม Like Can ที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาว Like You อีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อ Like Can Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่า Like You ถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆ Like Can มาในคอนเซ็ปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซลเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่า Like You ทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะ
1: มาต่อกันที่ภารกิจตามหาความรักแท้กับชาวออฟฟิศกันนะครับกับรู้ใหม่แคสโซตัลออฟฟิศ2026เดินทางเป็นครั้งที่7ของปีกันแล้วครับคราวนี้นะครับจะพาทุกคนไปตะลุยหาความรักแท้กันที่ย่านแจ้งวัฒนะครับณโถงชั้น1อาคาร9อาคารโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับชาวออฟฟิศทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาสาวโสดพร้อมกับร่วมสุขในกิจกรรมมากมายที่ขนไปฝากในงานครับและเช่นเคยครับนำทัพโดยพี่เกือกิตติพร้อมกูรูตัวแม่สายฮาอย่างกูรูก๊อตจิทัชกรครับแล้วงานนี้นอกจากความสนุกบนเวทีกันแล้วนะครับภายในงานครับบอกเลยว่าความสนุกเพียบนะครับทั้งลัคกี้พาสปอร์ตร่วมสนุกให้ครบทุกจุดทุกบูธนะครับเพื่อรับของรางวัลพิเศษภายในงานป๊อปปูล่าโหวตครับร่วมโหวตให้กำลังใจกับเหล่าบรรดาพนักงานตัวจี๊ดเพื่อเฟ้นหาขวัญใจชาวออฟฟิศพร้อมกับสนุกกับกิจกรรมต่างๆอีกมากมายและยังมีโปรโมชั่นพิเศษกับผู้ร่วมงานกันด้วยแวะไปช็อปกันได้เลยนะครับย้ำนะว่าวันนี้แล้วนะจ๊ะรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ

0: 2026ครั้งที่7ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปที่นี่ครับโถงชั้น1อาคาร9อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าตึก NT แจ้งวัฒนะแล้วไปเจอกันครับ
1: เอาเรื่องของน้ำนะครับก็คือว่าเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับอีกช่วงหนึ่งที่จะกลับมาตกหนักขณะเดียวกันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็เพิ่มการระบายเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับนี้เนี่ยจะทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนที่อยุธยาที่เป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำน้ำมันจะเอ่อเข้าท่วมและปรากฏชาวบ้านก็เดือดร้อนจริงๆขณะเดียวกันเรื่องข่าวสรุปมหาอุทกภัยจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรภาครัฐประสานเสียงว่าไม่เกิดแต่ก็ไม่ประมาทเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
3: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
15: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
9: ได้สิ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
20: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559ซีเลีย
20: โทรออก
21: เดินทางมาสู่ตึกพี่7กับภารกิจตามหาความรักในรู้ไหมแม่สอดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณ อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
22: ของคุณป้าครับ
23: ป้าเหรอ
24: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
26: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
27: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
26: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
28: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน All My Fourth

0: เสิร์ต
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: 7โมง37นาทีมาติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยากันหน่อยนะครับฝนก็จะตกเติมในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำก็ได้รับผลกระทบนะครับล่าสุดกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับตอนนี้เปิดห้องปฏิบัติการวอร์รูมแล้วเพื่อที่จะติดตามทั้งสถานการณ์ฝนแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยกระทบในพื้นที่2ฝั่งริมน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฝนที่จะตกในช่วงนี้ย้ำว่าตั้งแต่24วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็เลยกำชับสำนักงานปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์ประเมินถ้าหากว่ามีความเสี่ยงที่ต้องแจ้งเตือนก็ให้รีบส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์เตือนชาวบ้านให้อพยพได้ทันนะครับต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนภัยมานะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยในพื้นที่เขื่อนริมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหลายจังหวัดก็คือ11จังหวัดหลังจากที่ปล่อยน้ำค่อนข้างเยอะเนี่ยต้องเฝ้าจับตาสถานการณ์น้ำนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้ระดับน้ำนอกชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นเป็นเมตรถึงเมตรครึ่งได้นะครับที่ชัยนาทฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่หลายจุดก็ปรากฏเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วครับ
4: เดี๋ยวถ้าฝนวันนี้ต้องบอกว่าหนักมากนะครับในตัวเมืองชัยนาทเนี่ยก็ทำให้เกิดภาพที่เห็นนะครับคือน้ำท่วมพื้นที่เลยนะครับตรงนี้นะฮะดูรถมอเตอร์ไซค์ดิครับเนาะฝนตกลงมาหนักจริงๆครับซ้ำอยู่ที่เดียวเลยนะครับแล้วก็ฟ้าก็แรงมากบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ยังระบายคงที่เมื่อเวลา 15:00 นนะครับอยู่ที่ 1,750 นะครับนี่นะฮะรถต้องใจเย็นๆนะครับท่าน
3: ฝนมาก็น้ำนองแบบนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่อ่างทองโดยเฉพาะหมู่9ตำบลบางจักที่อำเภอวิเศษชัยชาญเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้แม่น้ำน้อยก็เริ่มที่จะล้นเข้าท่วมในพื้นที่แล้วชาวบ้านก็ต้องยกข้าวยกของนะครับนำรถไปจอดในที่ที่ปลอดภัยนายอำเภอกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่แจ้งเตือนชาวบ้านให้เตรียมความพร้อมเรื่องน้ำไว้ด้วยครับ
5: ปีนี้แค่มาช้ากว่าปกติ
6: ก็มาช้า
5: ปกติเมื่อปีแล้วปีนี้เราท่วมแล้วเนาะ
6: มันช้าจะขึ้นไว
7: น่าจะขึ้นอีก60เซนเดี๋ยวยกของไว้เลยเตรียมยกของไว้เลย
3: 60เซนก็ถ้ายกไว้สูงกว่านั้นได้ก็ดีนะครับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังทำให้ชาวบ้านผวาด้วยเพราะว่าเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาซุดเป็นหลุมตรงพื้นที่หมู่6ตำบลโพสะที่อำเภอเมืองอ่างทองนะครับหลุมใหญ่ด้วยลึกเกือบ3เมตรนะครับคือโต๊ะม้าหินที่ตั้งอยู่เนี่ยตกลงไปในหลุมแต่ไม่มีคนบาดเจ็บนะครับทีเนี้ยชาวบ้านก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบแล้วเพื่อประเมินความปลอดภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
8: เมื่อวานเนี่ยยังดินยังปกติดีอยู่เลยยังเดินเล่นกันอยู่ได้เลยเมื่อวานน้ำยังไม่ขึ้นขนาดนี้ข้างหน้าก็ยังไม่ซุดขนาดนี้เลยพี่ต้นกำปูยังไม่เอีย
9: ง
8: เล
9: ย
8: มันเมื่อคืนนี่แหละน้ำน่าจะมา
3: ตอนนี้ก็ปิดกั้นพื้นที่ไว้ก่อนก็ต้องเตือนชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามาตรวจสอบนะครับทีนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เนี่ยประเมินเรื่องรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะว่าหลายคนก็ไปดูข่าวทางออนไลน์ว่ามันจะมีน้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยแน่ๆอะไรเงี้ยชาวบ้านก็กังวลว่าจะมาจริงหรอนะครับหน่วยงานภาครัฐก็ต้องประสานเสียงออกมาบอกมันไม่มีหรอกเพราะว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการได้อย่างกรมชลเองก็เร่งบริหารด้วยการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือพร่องน้ำในเขื่อนเพื่อรองรับน้ำฝนส่วนเรื่องการระบายน้ำออกมานะครับก็พยายามที่จะให้มันเข้าคลองสาขาเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมนะครับสำหรับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยยังไม่พบสัญญาณว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่แบบปี54อ่ะถ้าฟังแบบนี้คือไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันจะทยอยคลี่คลายเมื่อปริมาณฝนลดน้อยลงก็คือต้องให้พ้นวันอาทิตย์ไปก่อนนะครับเอาแต่ยังไงซะไม่ประมาทก็ให้11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมรองรับสถานการณ์ครับ
10: ถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันขั้นน้ำได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่น้ำเข้าไปตอนนี้ต้องไปเตรียมการแล้วว่าต่อไปเราต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้

0: ให้เร็วอย่างไรเพื่อให้ผลกระทบให้เขาไม่เกิดเวลานานมากเกินไปนะครับ
1: ก็คือถ้าเทียบกับปี54ตอนที่มันเกิดมหาอุทกภัยต่อเนื่องกันหลายจังหวัดเพราะว่าพายุเข้าหลายลูกแต่ว่ามาตอนนี้นะครับฝนที่ตกตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องพายุนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านเข้ามาตรงร่องฝนพอดีแล้วก็เลยทำให้ฝนตกนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีพายุจอนอยู่ๆโผล่ขึ้นมาได้นะครับสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้4โมงเย็นนะครับหลายสถานียังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจุดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่อยุธยานะครับสถานี436บ้านหลวงโดดที่อำเภอบางบานนะครับน้ำเริ่มล้นตลิ่งแล้วนะครับแล้วก็467สะพานหัวเวียงที่อำเภอเสนาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันน้ำล้นตลิ่ง1เมตร17เซนติเมตรครับ
2: และที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องเพราะว่าได้มีการปล่อยน้ำที่พี่โจบอกเอาไว้คือ1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแน่นอนครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อยุธยาน้ำท่วมนะครับมาดูกันที่แรกก่อนเลยนะครับชุมชนที่หมู่7ครับที่วัดตะกูที่บางบานนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับมวลน้ำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้อยู่ติดกับทางคลองบางหลวงนะครับซึ่งก็เป็นคำลำคลองสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยด้วยความที่ว่าเข้ามาอย่างรวดเร็วชาวบ้านบางส่วนเห็นตรงกันเลยบอกว่าขนของไม่ทันคือส่งข้อความมาบอกเนี่ยมันไม่ทันแล้วจริงๆนะครับพี่รัตนาสิทธิกูลครับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลสองต่างประเทศก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำมาเร็วมากถึงขั้นที่ว่าต้องรีบขนต้นกล้าที่ปลูกเอาไว้ขึ้นสู่ที่สูงแต่ขนาดช่วยกันขนแล้วนะมันเร็วขนาดที่ว่าขนไม่ทันบางส่วนก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายกันไปครับซึ่งก่อนหน้านี้ระดับน้ำในคลองระดับที่ค่อนข้างต่ำจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยคุยกันเลยว่าเอ๊ะหรือว่าปีนี้ที่มีคนบอกว่าน้ำมันจะแล้งน้ำมันจะแล้งมันกันยาแล้วนะยังไม่มาอีกสักทีนึกว่าจะมาไม่มาซะแล้วไม่ทันตัวไม่ทันตั้งตัวระวังจริงๆครับ
3: มันไม่ทันหรอกพี่ยังไงมันก็ไม่ทันเพราะมันขึ้นเร็วเกินปีนี้สิงหากลางๆเนี่ยมันจะเริ่มมาแล้วแต่อันนี้มันกันยาจะปลายแล้วนะพี่มันควรจะไม่ท่วมแล้วอะเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาไม่ปล่อยเข้าทุ่งบ้างเราก็อยากถามทำไมไม่ปล่อยเข้าทุ่งบ้างจะได้บรรเทาเบาบางเราไปบ้างจริงอยู่พี่มันท่วมทุกปีจริงแต่เราก็ไม่อยากให้มันท่วมทุกปีหรอกความเสียหายกับเงินเยียวยามันไม่คุ้มกันหรอกมันก็เป็นคำถามที่ถามกันทุกปีแต่ก็ไม่มีใครตอบสักปี
2: อีกจุดหนึ่งที่กระทบเช่นกันครับที่โรงเรียนครับโรงเรียนวัดตะกูเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่น้ำเนี่ยเข้าท่วมโรงเรียนนะครับจนทำให้คุณครูต้องบอกนักเรียนว่าต้องกลับบ้านก่อนเวลาแล้วแหละเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งหากว่าสถานการณ์น้ำยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติทางโรงเรียนบอกว่าถ้าหากว่าน้ำมันมากขึ้นจนกระทั่งผู้ปกครองไม่สามารถที่จะพายเรือมาส่งเด็กได้น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวเนี่ยก็จะทำการหยุดการเรียนการสอนนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกแค่1สัปดาห์โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครู4คนนักเรียน14คนก็จะปิดเทอมอยู่แล้วครับอีกสัปดาห์เดียวจริงๆตอนนี้เห็นบอกว่าพยายามที่จะเร่งทำการเรียนการสอนและสอบเก็บคะแนนก่อนจะรีบปิดเทอมกันครับ
4: กรมชลประทานเขาก็แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วค่ะว่าจะยกก็เลยได้ประสานกับทหารที่สระบุรีค่ะให้มาช่วยยกของ
5: แต่ยกเรียบร้อยแล้ว
4: ยกไปค่อนข้างจะ 90% แล้วค่ะเราก็จะชินเนาะเราก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องเก็บอะไรยังไงบ้าง
5: เอาไหน
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นภาพของชาวบ้านในพื้นที่นะครับแต่ว่าบางส่วนปรากฏว่ามาที่สภาเพราะว่าอะไรมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาแล้วก็เอาปี๊บเนี่ยมาให้กับส.ส.ในพื้นที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมครับ
6: สวัสดีครับผมปุ้ยแสงหน้าครับรัฐบาลเว้ยกรมชลเว้ยพวกมึงรู้อย่างว่าอยุธยาน้ำท่วมแล้วพวกมึงพูดมาตลอดว่าปีนี้ไม่มีน้ำน้อยน้ำจะไม่ท่วมอยุธยาแล้วตอนนี้เป็นยังไงขอโทษนะครับขอโทษในฐานะที่ผมเป็นคนบ้านนอกขออภัยพวกคุณรู้ยังครับว่าตอนนี้พี่น้องยาบ้านผมเดือดร้อนแสนสาหัสจากการระบายน้ำจากการบริหารน้ำที่ดักดานนะครับท่วมทุกปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้น
1: นี่ก็เป็นมุมของชาวบ้านแหละนะครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับพยายามที่จะเรียกร้องให้แก้ปัญหามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ปี๊บที่เอามาก็คือเห็นว่าจะเอามาให้กับส.ส.ในพื้นที่ที่เคยบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เรียกร้องก็คือว่าตัวแทนคนหนึ่งชื่อว่านี่แหละตัวแทนก็บอกว่าอยากจะฝากไปยังนายกนะครับให้ช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนหน่อยครับ
6: น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทและใกล้เคียงท่วมหนักหนาสาหัสทีไรมันจะมีโครงการที่ใช้งบประมาณมากมายมหาศาลตามหลังมาทุกที

0: นายกยังไม่ทำตามคำพูดที่ตัวเองพูดเลย
1: แล้วก็ในพื้นที่ชาวบ้านนะครับในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านแพนที่อำเภอเสนาเนี่ยก็บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าตอนแรกก็คิดว่าน้ำจะไม่ท่วมแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันก็คือท่วมแล้วนะครับชาวบ้านก็บางทีมันมาเร็วทำให้เก็บย้ายข้าวของเนี่ยไม่ทันทำได้แค่บางส่วนครับ
2: เรารู้ใช่ไหมว่าท่วมทุกปีก็รู้เราก็ยอมรับทำใจแต่ปีนี้พวดพลาดเกินไปดีใจไหมว่าปีนี้จะไม่ท่วมทีแรกคิดไหมว่าปีนี้จะไม่ท่วม
3: เฮ้ยท่วมทีแรกเป็นพื้นโปนทีแรกแต่ว่ามันคงไม่เยอะถึงขนาดนี
2: ้อ๋อคิดว่าจะไม่เยอะ
3: ไม่เยอะไง
2: อ๋อแต่พอท่วมเราก็ไม่ได้ว่าแต่ครั้งนี้มันพวดพลาด
3: พวดพลาด
2: เนี่ยเดือดร้อนกันหมดไม่มีครับเนี่ยเดือดร้อนไม่มีหลังไหนนู่น
1: ก็คือชาวบ้านในพื้นที่คุณผู้ชมดูสภาพบ้านก็คือสร้างไว้รองรับน้ำมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรือสำหรับเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเข้าออกเพียงแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ชาวบ้านเขาอยากได้ก็คือว่าข้อมูลที่ชัดเจนจากภาครัฐนะครับน้ำมาทุกปีจนจะบอกว่าก็ต้องอยู่กับน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้เข้าใจเพราะว่าพื้นที่น้ำหลากเนี่ยในพื้นที่เสนาหรือบางบานเหล่านี้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่อยากได้ก็คือความชัดเจนเพื่อจะได้เตรียมรับมือได้ทันนะครับข้าวของหรือแม้กระทั่งการเพาะปลูกหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือพอมันมาพลาดรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนครับ
4: ขณะเดียวกันที่ฝ่ายฝั่งรัฐบาลนะครับทางด้านคุณภรดรนะครับในฐานะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ออกมาโพสต์ประเด็นที่ว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองครับในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทางด้านของเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วปัญหาน้ำท่วมการแก้อย่างยั่งยืนเนี่ยทุกคนรู้กันดีว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ภายใน3เดือน5เดือนหรือ2หรือ3ปีครับแต่มันต้องพูดถึงระยะเวลาจริงคือใช้เวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนต่างรู้กันดีว่าการแก้ปัญหาก็คือการสร้างเส้นทางในการระบายน้ำขนาดใหญ่ส่งตรงลงไปสู่อ่าวไทยกันเลยนะครับโดยการก่อสร้างเส้นทางน้ำต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นที่บางบานบางไทรเริ่มตั้งแต่เมื่อปี63ครับจนถึงทุกวันนี้คุณพระดอนบอกว่า6ปีแล้วยังไม่เสร็จครับแต่ยังน้อยโครงการนี้ณวันนี้ฮะรัฐบาลอนุทินคุณพระดอนบอกว่าเราเริ่มต้นแล้วครับและสัญญาว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลา2ปีนี้ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จครับแต่อย่างน้อยเจ้าตัวบอกว่าก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนได้บ้างแหละครับส่วนโครงการอื่นเช่นชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้คุณพระดอนบอกว่าถูกพูดถึงกันมาหลายรัฐบาลแล้วครับแต่ครับไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันให้สำเร็จได้รัฐบาลนายกอนุทินเร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าไปแล้วครับเริ่มต้นในปีงบประมาณปี70นี้รัฐบาลนี้เริ่มต้นนับ1แล้วนะครับในขณะที่มีการพูดพาดพิงไปถึง6สสพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าอยุธยานี่เขาบอกกันว่าน้ำเงินทั้งจังหวัดครับก็ยืนยันแบบนี้ว่าสสเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับนำโดยสสประดิษฐ์สังขจายสสจากพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่บ้านเกิดเลยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานได้มีการเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันทำใหบางพื้นที่เนี่ยระดับน้ำก็เลยเพิ่มขึ้นมากกว่า1เมตรภายในช่วงเวลา 2-3 วันนี้ซึ่งที่มันเป็นดราม่า ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีคนแชร์ส่วนของตัวสสว่าบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องดูกันวันต่อวันที่ผ่านมาก็ได้มีการช่วยเหลือในการผลักดันมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งเรื่องของเงินเยียวยามาตรการช่วยเหลือแต่ละเดือนกันด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการตั้งกระทู้ถามแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้ในสภาอีกครั้งนึงครับด้านท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีกันบ้างครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลเอาอยู่ครับยืนยันสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยแม้ในช่วงวันนี้ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็ตามครับ
5: ผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับความจริงเนี่ยของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำผมมีความมั่นใจว่าไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าน่าจะเป็นเฟคนิวส์นะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: ท่านรองนายกบอกว่ารัฐบาลเอาอยู่ครับ
1: ทีนี้ก็ข้อมูลมันต้องมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นเรื่องนี้มันถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงชาวบ้านเขาจะได้

0: เตรียมรับมือได้ทันนะครับแต่ว่าต้องมาเคลียร์คำว่ามหาอุทกภัยว่าน้ำท่วมใหญ่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงๆเราก็ย้ำมา2 วันแล้วนะครับว่าในข้อมูลของภาครัฐเนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ยังไม่มีปัจจัยที่มันบ่งชี้ว่ามันจะรุนแรงสาหัสถึงขั้นว่าจะเป็นมหาอุทกภัยนะครับข้อมูลของกรมอุตุนี่แหละเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดเพราะว่ามีหน้าที่ดูแลเรื่องของอากาศคาดการพยากรณ์เรื่องของฝนเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นกรมอุตุก็ต้องเป็นข้อมูลหลักนะครับเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะถ้าเรามุมมองในมุมว่าเป็นข้อมูลจากภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนะครับท่านบอกว่าเนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยฝนตกหนักแล้วภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่รับฝนต่อเนื่องหลายวันฉ่ำเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในชลบุรีพัทยาระยองที่เราให้เห็นภาพตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าพัทยาแถวนั้นเนี่ยฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมละเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดน้ำท่วมประมาณสักเนี่ยฝนถ้าตกนะ60 มิลลิเมตรเนี่ยน้ำก็ท่วมได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ด้วยเป็นที่ลุ่มต่ำแค่ไหนการระบายน้ำทำได้ดีแค่ไหนถ้าเป็นพื้นที่ใกล้กับเขาใหญ่หรือว่าทางน้ำไหลผ่านเหล่านี้นะครับต้องระวังเรื่องของน้ำป่าหลากแล้วก็ระวังเพราะว่าดินอุ้มน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลณตอนนี้รองอธิบดีกรมอุตุบอกว่ายังไม่มีปัจจัยที่บ่งชี้ว่าจะเกิดมหาอุทกภัยขึ้นครับ
1: ที่จะดีพื้นที่นั้นมีฝนตกหนักไหมมีนะครับกรมเองก็ได้ประกาศพื้นที่เสี่ยง
2: กรุงเทพมหานครภาคกลางนะครับกับภาคตะวันออกเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยคือเต็มที่คือถ้ามีฝนเพิ่มเข้ามาสัก60 มิล70 มิลนะฮะตรงนี้น้ำท่วมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงนะครับมาดูวันนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าวันนี้ภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยฝนตกไม่ได้กระจายมากมีบางจุดเท่านั้นเองจะเห็นว่าศักยภาพวันนี้ค่อนข้างดีขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งถามว่าถ้าฝนเพิ่มมาระดับที่เป็น100 กว่ามิลลิเมตรเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของน้ำท่วม
0: ท่านรองอธิบดีท่านอธิบายบอกว่าคำว่ามหาอุทกภัยก็ต้องนึกภาพย้อนกลับไปเมื่อปี54ที่ว่าน้ำมันนองมาไหลมาเรื่อยๆจังหวัดต่อจังหวัดใช่ไหมครับกรุงเทพก็ท่วมแต่ทีเนี้ยคือไม่ได้หมายความว่าช่วงที่ฝนตกแบบนี้ตกหนักในช่วงจนถึงวันอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะไม่เกิดน้ำท่วมคำว่าน้ำท่วมในที่นี้ก็คือท่วมแล้วก็ไปน้ำป่าหลากแล้วก็ไปเหมือนเนี้ยน้ำฝนที่ตกในตัวเมืองกลางพัทยาเหล่านี้ท่วมสักพักหนึ่งมันก็ลงแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ำท่วมนะครับแต่ว่ามันไม่เรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยน้ำอาจจะใช้คำว่าน้ำขังรอการระบายมันก็จะเกิดภาพแบบนี้ในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าก็เฝ้าระวังแหละไม่ใช่ว่าโอ้ยคนทักแล้วไม่ฟังเลยก็ฟังนะครับทีนี้ในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยนะครับบอกว่าให้ดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบจำลองมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับคือบางทีอากาศมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับมันพยากรณ์ได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงมันไม่ 100% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือแล้วก็จะมีหลายๆเพจเนี่ยมันกับช่วยพยายามช่วยในการจะบอกข่าวข้อมูลเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเหล่านี้นะครับแต่ทางกรมอุตุบอกว่าถ้าแม่นยำที่สุดไม่มีเทคโนโลยีที่ไหนสู้ของกรมอุตุได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ยึดประกาศเตือนภัยจากกรมและหน่วยงานราชการเพราะเขาทำงานประสานกันนะครับแล้วกรณีที่ว่ามีผู้ดูแลเพจตามออนไลน์ตามโซเชียลที่เป็นเพจเกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยเอาจริงๆบางทีข้อมูลเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งนะครับมันเป็นข้อมูลที่ทำให้คนที่ได้อ่านก็เกิดความตื่นตระหนกว่าเฮ้ยมันจะมาอุทกภัยมหาอุทกภัยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรมอุตุบอกว่าพร้อมเปิดให้ผู้ดูแลเพจด้านสภาพอากาศเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมก็มาคุยกันเลยนะจะได้ลดความสับสนจากข้อมูลที่มันแตกต่างกันครับ
3: การวิเคราะห์จากนักพยากรณ์อากาศนอกเหนือจากแบบจำลองพยากรณ์อากาศที่เราเองก็ใช้ในหลายๆตัวประชาชนเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงแบบจำลองต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มาเผยแพร่ข้อมูลในภาพเพจของตัวเองระบบการเตือนภัยของเราเนี่ยอยากจะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวนะคะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออะไรคะเพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะฟังจากแหล่งเดียวแล้วเขาจะไม่เกิดความสับสน
0: ทีนี้ก็คือถ้ากรมอุตุจะพูดแล้วเสียงดังพูดแล้วมีน้ำหนัก

0: พูดแล้วคนเชื่อไม่ต้องไปหาข้อมูลจากที่อื่นมาเปรียบเทียบหรือว่าไปดูข้อมูลของเพจด้านอากาศแล้วบอกเฮ้ยน่าเชื่อถือกว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นกับกรมอุตุอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญคือไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อถือเชื่อถือนะครับไม่อย่างนั้นไม่ออกข่าวไม่เอาเสียงของท่านรองหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาบอกแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ต้องมาถอดบทเรียนแล้วก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของคนคือมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นต้นทุนที่ค่อยๆสร้างนะครับอย่างที่เพจของกรมอุตุเนี่ยล่าสุดที่มีการโพสต์ข้อมูลแล้วมีแคปชั่นบอกว่าเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่สุดตามที่เพจที่ลมฟ้าอากาศทำนายเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันงั้นหรือสุดท้ายโพสต์นี้ก็หายไปคือเอาจริงก็เป็นความรู้สึกของแอดมินแหละนะครับคงอยากจะมองว่าเฮ้ยทำไมคนไม่เชื่อนะครับทีเนี้ยคนไม่เชื่อก็ต้องเนี่ยคำถามมีแล้วว่าทำไมคนไม่เชื่อเพจกรมอุตุคำตอบล่ะคำตอบหลังจากนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการของกรมอุตุแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความแม่นยำที่กรมอุตุเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาได้นะครับคือถ้าไปดูกรมอุตุของประเทศอื่นนะที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยประเทศอื่นแม่นยำนะครับจนกระทั่งชาวบ้านเองเขาก็เชื่อนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาช่วงไหนฝนมาแค่ไหนฝนมา10นาทีฝนจะหยุดแล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายสมมติฝนมาต่อฝนจะมาอีกกี่นาทีซึ่งทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมตัวเตรียมร่มเตรียมการเดินทางอะไรได้เหล่านี้เป็นต้นทุนที่เขาสร้างมาด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำผมเชื่อว่ากรมอุตุบ้านเราก็ทำได้เช่นกันนะครับ
1: สภาพอากาศกันคร่าวๆก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันนี้ทั้ง6ภาคเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่6ออกมาครับว่าแต่วันนี้ถึงอาทิตย์นี้ครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักในทุกภาคโปรดระวังครับภาคเหนือ 30% น้อยกว่าเพื่อนนะครับภาคอีสาน 60% ของพื้นที่ครับภาคกลาง 80% ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนเยอะ 80% ของพื้นที่ครับภาคใต้ 70% ของพื้นที่รวมถึงกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเจอฝน 80% ของพื้นที่เท่าที่ดูก็คือฝนมีโอกาสตกได้ตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวระวังเรื่องฝนกันด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
2: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
3: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
2: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ 50-70 ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะย้ำนะคะ02-206-5526ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอย

0: ้คำแนะนำอยู่ค่ะ
1: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2ต่อ
0: 2ต่อเลยค่ะ
1: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆอ่ะ
0: สำหรับพี่ๆอายุที่ 50-70 ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
1: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
0: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
1: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย 50-70 ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ02-206-5526ค่ะ
1: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ซื้อเพิ่มมันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
0: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทำไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันนี้ค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
1: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือหุ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
0: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
1: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อ่ะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่ 50-70 ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ02-206-5526ค่ะ
1: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
0: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอาไว้เก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
1: ร
0: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูก

0: ีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะคะไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะคะเน้นอีกครั้งนึง
0: ค่ะ
1: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งนึงนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อยซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะ
1: คะ
0: และอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022065526ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ022065526มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่ให้ตัดสินใจว่าพี่ให้ซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: รับมือฝนหนัก 23-27 กันยายนสนทช.สั่งเร่งพร่องน้ำหลายพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มการระบายแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเฝ้าระวังกรมอุตุเตือนภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองแต่ยังไม่พบปัจจัยเกิดมหาอุทกภัยด้านเจเศรษฐ์ มท.3 สั่งเฝ้าระวัง4จังหวัดเตรียมตั้งกองอำนวยการปภ.รับสถานการณ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ่อเด้ง5เสือสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเข้าศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1หลังมท.4 นำฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนใหญ่ย่านดินแดงรวบนักพนันเจ้ามือรวม53คนยึดเงินสดและชิปเกือบ1ล้านบาทหากพบปล่อยปละละเลยเตรียมพิจารณาความผิดทางวินัยมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาร่อนแถลงปมดราม่าแอบอ้างใช้ภาพสตรีไทยยอมรับตรวจสอบแหล่งที่มาไม่เพียงพอยันไม่มีเจตนาทำให้เข้าใจผิดพร้อมปรับขั้นตอนการตรวจสอบให้รัดกุมขึ้นแต่แถลงการไม่มีคำขอโทษถึงไทยพร้อมระบุจุดประสงค์เพื่อสื่อถึงสบายในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของเขมรอว.เคาะแนวทางย้ายอุเทนถวายเดินหน้าสร้างวิทยาเขตใหม่โซนมีนบุรีลาดกระบังระหว่างรอเตรียมหาพื้นที่เรียนภาคปฏิบัติชั่วคราวพร้อมเยียวยานักศึกษาอาจารย์ช่วยค่าย้ายหอและลดค่าเทอมยืนยันไม่ลดคุณภาพการศึกษาพร้อมตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายการันตีที่ดินเดิมไม่ถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์สุดสลดทารกวัย6เดือนเสียชีวิตหลังแม่ฝากพี่เลี้ยงดูแลระหว่างไปทำงานพี่เลี้ยงอ้างพบเด็กนอนคว่ำมีผ้าขนหนูพันรอบคอและลำตัวก่อนหมดสติขณะที่แพทย์พบแผลหลังใบหูริมฝีปากและรอยฟกช้ำที่เบ้าตาล่าสุดส่งร่างชันสูตรอย่างละเอียดที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ
3: ์สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพา

0: ทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับเงินทองของจริงแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของเงินมันก็คือตัวเลขถูกต้องไหมครับถ้าเราตัวเลขยิ่งสูงเท่าไหร่มันก็ดีสำหรับเราถูกต้องไหมฮะวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของตัวเลขว่าตัวเลขอะไรบ้างในมุมของคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องติดตามนะฮะในมุมของเศรษฐกิจครับวันนี้คนที่จะมาอธิบายเรื่องนี้คืออาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะครับดร.อุดมศักดิ์รักวงวานหรือดร.เอ็มครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะอาจารย์เอ็มที่ให้เกียรติรายการนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะถ้าอย่างนี้ถ้าเรามองเศรษฐกิจโลกในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งดอกเบี้ยเงินเฟ้อนะฮะหนี้ของประเทศนะฮะหนี้สาธารณะอะไรก็แล้วแต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆด้วยถ้าชาวบ้านอย่างพวกเราประชาชนที่อาจจะไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขอะไรบ้างฮะที่เราจะต้องติดตาม
1: คนเราต้องถามก่อนนะว่าเราแคร์เรื่องอะไรบ้างชาวบ้านเนี่ยหนึ่งคือปากท้อง
0: แน่นอน
1: ของแพงขึ้นไหมเราจะมีเงินจ่ายค่าของหรือเปล่าสองคือรายได
0: ้
1: ผมว่าเราไม่ต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจแบบเป็น10ตัวหรอกในฐานะคนปกติเนาะตัวแรกที่ผมคิดว่าเราต้องดูเนี่ยคือเงินเฟ้อบางคนไม่รู้ฮะว่าคนนึงเริ่มทำงานจนถึงเกษียณเนี่ย40ปีเนี่ยเงินมันเฟ้อประมาณ5เท่าแปลว่าเราเคยเก็บเงินได้ล้านนึงมันเหลือ 200,000
0: โอ้
1: มันหายไปขนาดนั้นเลยหรือวันเนี้ยตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินได้50ล้านในอีกเวลาเราเกษียณปุ๊บมันจะเหลือแค่10ล้านก็คือความสามารถในการจับจ่ายเนี่ยมันเหลือน้อยลงมากๆอันนี้คืออันที่1ที่ผมคิดว่าทุกคนต้องพยายามจับตาดูว่าเงินเฟ้อมันเป็นยังไงบ้างผมว่ามี2เลขอีกเลขเดียวที่คนจะต้องดูเนี่ยคือดอกเบี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยฮะบางคนบอกเฮ้ยมันง่ายจังเลยไม่เห็นมีอะไรเลยดอกเบี้ยแต่จริงดอกเบี้ยสำคัญมากยกตัวอย่างถ้าดอกเบี้ยแพงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราผ่อนบ้านก็จะต้องผ่อนมากขึ้นขึ้นแค่ 0.25% เนี่ยแต่หนี้บ้านเรา5ล้านเนี่ยคือต่อเดือนเนี่ยมันก็เยอะละพอดอกเบี้ยแพงปุ๊บธุรกิจก็ไม่อยากขยายถูกไหมธุรกิจทั่วไปเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเขาก็ต้องกู้เงินแบงก์มาขยายธุรกิจ
0: ถ้าดอกเบี้ยแพงก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
1: เขาก็ไม่อยากขยายธุรกิจเพราะงานก็จะไม่เกิดเห็นไหมว่าจะเห็นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเลยว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นมันเกิดอะไรแต่ถ้าดอกเบี้ยลงโอเคเราก็อาจจะฝากเงินได้เงินน้อยลงหน่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินในกระเป๋าเราสบายขึ้นเศรษฐกิจก็ขยายตัวมากขึ้นที่ต้องถามว่าดอกเบี้ยลงก็ดีสิดอกเบี้ยขึ้นก็แย่สิเราต้องอ่านไปถึงว่าแบงก์ชาติกำลังกังวลอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนมันไม่ดีกับธุรกิจคำถาม
0: ม
1: ันเขากังวลอะไรเขากังวลว่าเงินมันเฟ้อกังวลว่าของมันจะแพงเลยพยายามขึ้นดอกเบี้ยหน่อยให้เราเหลือเงินในกระเป๋าน้อยลงเพื่อให้เราจับจ่ายใช้สอยน้อยลงธุรกิจขยายตัวน้อยลงทุกคนพยายามขยายธุรกิจน้อยลงเพื่อให้เศรษฐกิจมันชะลอเงินมันไม่เฟ้อของไม่แพงขึ้นในระยะยาวทำนองเดียวกันช่วงนี้เป็นช่วงลดดอกเบี้ยแบงค์ชาติกลัวอะไรแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีเงินจะกินเพราะฉะนั้นถ้าลดดอกเบี้ยเยอะๆมันก็จะทำใหเราเหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าดีนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาธนาคารกลางเนี่ยตัวแบงก์ชาติเนี่ยเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เห็นในเศรษฐกิจของเราแล้วเราก็มองข้ามช็อตว่าการลดดอกเบี้ยเหมือนดีแต่ถ้าลดแรงๆลดนานๆเศรษฐกิจมีปัญหาหรือเปล่าธุรกิจมีปัญหาหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้น2ตัวที่เราควรจะติดตามในฐานะประชาชนคนธรรมดาก็คือเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยถูกต้องไหมครับและถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้2ตัวนี้เราดูไปแล้วในยุคปัจจุบันเลยนะฮะอาจารย์เอ็มจะแนะนำคุณผู้ชมอย่างไรว่าเออเราควรจะปรับวิธีการเก็บเงินอย่างไรปรับพอเศรษฐกิจอย่างไรนะครับกับ2ตัวเลขนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เงินทองของจริง
3: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ่ ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
8: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
9: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เงินทองของจริง
0: กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับเงินทองของจริงอยู่กับอาจารย์เอ็มนะพูดคุยกันต่อเลยนะครับช่วงนี้ดอกเบี้ยลด
1: ครับ
0: เรารู้ตัวเลขแล้วทั้งเงินเฟ้อทั้งดอกเบี้ยเนี่ยเราควรจะปรับพอร์ตหรือว่าปรับวิธีการมองเงินของเรายังไงเตรียมเงินของเรายังไงครับ
1: ผมว่าเวลาเราลงทุนนะครับเราชอบมองว่าลงทุนได้ผลตอบแทนเยอะเท่ากับเราเก่งใช่ไหมเพราะนั้นทุกปีเราจะพยายามจะอ่านเศรษฐกิจอ่านทุกอย่างเพื่อที่จะลงทุนให้มันชนะความจริงคือนั่นไม่ใช่ทางออกสำหรับคนทั่วไปชาวบ้านคือผมว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเราอะกำลังลงทุนเพื่ออะไรเพราะเงินน่ะมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือแล้วสุดท้ายเราต้องการอะไรกันแน่เช่นสมมุติบอกว่าเฮ้ยเราเก็บเงินได้เดือนละ 20,000 เราอยากเกษียณมีเงินสัก50ล้านทำได้ไหมคือได้นะถ้าลงทุนได้ 5% จนถึงวันที่เราเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถามว่านั่นคือเป้าหมายที่เราโอเคไหมถ้าเราโอเคปุ๊บอะครับเราจะตั้งเป้า 5% ก่อนไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราจะต้องเทไปลงตรงนี้แต่เศรษฐกิจเนี่ย 5% ต้องไปไหนแล้วสิ่งที่สำคัญกว่า 5% คือพอร์ตเราอะมันจะต้องดึงกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหุ้นอเมริกาต้องมีทองเพื่อให้เวลาหุ้นอเมริกามันลงหนักๆเรามีทองในการรับเราในฐานะคนทั่วไปอะครับที่เป็นประชาชนอะผมว่ามันเดาเศรษฐกิจค่อนข้างยากวิธีการคือหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอว่าของเรา 4% นะของเรา 5% นะวางแผนการลงทุนวางแผนการเกษียณของตัวเองเสร็จปุ๊บพยายามกระจายฮะกระจายยังไงเวลาเลือกพอร์ตในยุคนี้โดยเฉพาะยุคที่ความไม่แน่นอนมันแน่นอนเนาะกระจายก็คือลงในอะไรที่มันพยายามขัดแย้งกันยกตัวอย่างเช่นถ้าลงตรงกันข้ามกันเช่นถ้าลงหุ้นอเมริกาแล้วอาจจะมาลงหุ้นปันผลบ้านเราบ้างไหมถ้าเกิดลงหุ้นอเมริกาแล้วลงหุ้นโลกแล้วอาจจะลงทองคำบ้างไหมสำคัญสุดคือพยายามถือแอสเซทหลายๆแอสเซทให้ดึงกันได้
0: โอเคบาลานซ์ถูกต้องไหมถ้าตัวนี้ลงตัวนี้อาจจะขึ้น
1: ใช่
0: ก็บาลานซ์โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะต้องศึกษาเยอะเหมือนกันนะ
1: แน่นอนนะครับเรากำลังจะเปลี่ยนเงินจาก 4-5 ล้านอ่ะถ้าเราไม่ลงทุนเลยอ่ะลงทุน 5% เป็น20ล้านอ่ะกำลังเปลี่ยนเงิน4เท่าอ่ะ
0: คราวนี้ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของดิจิทัลยุคของทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับคราวนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เป็นเครสเป็นเทรนด์ที่เขาคุยกันเยอะก็คือเรื่องของคริปโตคราวนี้ไอ้คริปโตตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อยากจะรู้แล้วผมเชื่อคุณผู้ชมบางท่านก็อยากจะรู้ไอ้คริปโตดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยไอ้ AI อะไรพวกนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน EP หน้ากลับมาติดตามนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าติดตามรายการเงินทองของจริงเนี่ยต้องติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่อง GMM 25เวลา 10:30 น.ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มก่อนนะครับขอบคุณนะครับแล้วลากันไปก่อนเงินทองของจริงเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เสียใจมากไหมเจ้าค่ะที่ลูกตายคราวนี้คุณพี่คงจะรู้แล้วสินะเจ้าค่ะว่าการสูญเสียลูกมันเจ็บปวดและทรมานแค่ไหนเข้ามาสิเจ้าค่ะเข้ามาฆ่าน้องเลยให้มันสมแค้นที่น้องเป็นคนทำให้คุณพี่ต้องฆ่าลูก

0: นี่คือเวลาที่น้องรอคอย
1: ไม่ชงไม่เงือก

ชมแม่เอื้อมความแค้นที่แม่ชมกับแม่เอื้อมมีต่อกันสาเหตุมันก็เป็นเพราะฉันไฟนี้ฉันเป็นคนจุดให้มันดับที่ฉันเถอะแม่เอื้อมกับแม่ชมอย่าได้อาฆาตพยาบาทกันอีกเลยนะ

ปลีดอกกันเถอะนะฉันขอ

กันเสียทีขอให้หมดเวรหมดกรรมเพียงเท่านี้

0: ฉันขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะไม่นึกเลยว่าจะเกิดเรื่องราวเช่นนี้ขึ้น
1: ฉันก็หวังเพียงว่าเรื่องราวเลวร้ายจะไม่เกิดขึ้นแล้วเจ้าค่ะอยากให้เรือนนี้มีแต่ความสุขและความร่มเย็นอย่างที่คุณพระปรารถนาพระสุขพระเทพเดี๋ยวเราจะไปลอยอังคารกันดวงวิญญาณทุกดวงจะได้สงบร่มเย็นเหมือนดั่งสายน้ำเมืองสายหยุดพร้อมหรือยังลูก
2: สักครู่นะจ๊ะ

0: ดีแล้วหรือคุณพระคุณพระพักผ่อนเถิด
1: ผมไม่เป็นไรแล้วคุณหลวงยังไงผมก็ต้องไปลอยอังคารให้ลูกให้เมียผมวิญญาณพวกเขาจะได้สงบสุข

ฉันขอโหสิกรรมด้วยเนี่ยบาปกรรมใดที่เคยก่อร่วมกันขอให้หมดสิ้นกันเพียงชาตินี้

ชื่นชมลูกอันนี้พ่อบุญน้อยมีโอกาสเลี้ยงลูกป้าสามีจริงขอให้ลูกกลับมาเป็นลูกพ่ออีกนะให้พากันเหมือนชาตินี้

0: แล้วนี่พอเทไปไหนพวกเองเห็นพอเทมั้ย
1: อยู่ที่ห้องพระเจ้าค่ะ
0: ก็ไปทำอะไร
2: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

่นอนเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ

0: ชมมีทั้งออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองหลังจากนั้นแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จเร็วกว่าหาเบอร์จ้างช่างซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องล้างน้ำออกเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีเลยนี่
1: คือย้ำนะคะเนี่ย
0: อุ้ยเย็นแล้ว
1: แล้วเย็นและหอมด้วย
0: ใช่
1: ครั้งหนึ่งตกครั้งละ49บาท95สตางค์เหรอพ่อ
0: 49บาท95สตางค์เท่านั้นและที่สำคัญอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็น10ปีแล้วนะฮะร
1: ี
0: วิวทุกคนรีวิวให้5ดาวหมดเลยบอกว่าดีงามใช้งานง่ายคุ้มมากขวดใหญ่ล้างปุ๊บแอร์เย็นปั๊บกลิ่นเหม็นอับหายไปแล้วโอ้ยหลายคนชื่นชอบมากๆเลยมะเหมียววันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้า
1: อันนี้โปรที่เราเคยขายอันนี้โปรขายดีของเราคือได้แบบ3แถม1
0: ถูก
1: เนาะเป็น4ขวดแบบนี้999บาท
0: ใช่ๆ
1: โปรวันนี้ได้เท่าไหร่จ๊ะพ่อ
0: ได้ไป3แถมทดลองใช้ฟรีอีก1และเดี๋ยวแถมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะให้ไปด้วยอีก1ใบ999บาทส่งฟรีมีแค่100เซตจ้าฉะนั้นใครดูอยู่จัดได้เลยแล้วก็เน้นนะฮะเรื่องของขวดทดลองใช้ฟรีขวดเนี้ยขวดขนาดปกติเนี่ยที่ล้างได้5เครื่องเนี่ยคุณเอาไปและใช้ให้หมดเลยถ้ามีปัญหาใดๆแอร์ไม่เย็นขึ้นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวไม่หายโทรกลับมาเดี๋ยวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจ้า
1: ทำเองได้ง่ายๆค่ะส่งให้ฟรีด้วย
0: และเซตนี้นะจะเป็นการล้างแอร์ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเหลือล้างแอร์แค่49บาท95สตางค์ใครเคยล้างแอร์ 1,800 600นะฮะเปลี่ยนมาเหลือแค่49บาทคุ้มสุดๆเซตล้างได้20เครื่อง
1: แล้วครั้งนึงกว่าจะนับช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
0: ถูกต้อง
1: มันแบบหลายตอนมากวันนี้แค่โทรแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอ่ะให้ลองใช้
0: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินไว้เมื่อวานมันค้างอยู
1: ่ได
0: ้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได้
1: หนูอยากลอง
0: ได้เลย
1: หนูอยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
0: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาเดี๋ยวฉันจ
1: ับ
0: แอร์ยกฟิลเตอร์ขึ
1: ้
0: นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดมั่วซั่วนะแต่ถ้าเป็น BCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
1: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ่อ
0: เสร็จแล้ว
1: จริงปะเนี่ย
0: จริง
1: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
0: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติและก็ย้ำนะ
1: โอ้ยเย็นแล้ว
0: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49บาท95สตางค
1: ์
0: เย็นเลย
1: โอ้ฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86เซตแล้วนะ
0: ใช่
1: รีบโทรไปด้วย028179925
0: เออ
1: แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออก
0: สิ่งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะฮะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์เนาะเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
1: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้028179925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
0: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ028179925
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
1: หูใจมาก
0: 028179925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
1: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
0: เออช่างแม็กช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดน
1: ี
0: ้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีๆกัน
1: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟแอร์กี่วันนี้โทรได้เลย028179925อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนัก
0: ถ
1: นอมเขานิดนึง

0: นี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลยอัน
1: นี้ก็ล้างปกติเนาะปัดๆเหมือนพัดลมเนาะ
0: ฉีด
2: เลยนะคะ
0: ใช่ใครใช้ฟอกกี้เป
1: ็
0: นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดๆแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผม
1: เก่งมากลูก
0: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหมกลิ่นเป็นไงลูกชอบไหม
2: เย็นมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: เห็นไหมล่ะ
2: หอมด้วย
1: ทั้งละไม่ถึง50บาท
0: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคุณทำเองได้เลยเออขอบใจนะลูกนะ
1: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
0: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
1: ใช่
0: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งและถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่น
1: อ
0: นฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
1: กระเป๋าใหญ่มากนะ
0: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย028179925ฮะ028179925และแอดมี QR code มีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
1: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ๊ย29แล้วโทรได้เลย028179925เทสให้ขนาดนี
0: ้
1: ปลอดภัยมั่นใจได้
0: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
1: ะ
0: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: านไม่ออกนี่มันขวดใหญ่มาก
1: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
0: ใช่
1: เราชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
0: ใช่
1: BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมี่ยวยังไม่แต่งงานเลยตอนนี้ลูกมะเหมี่ยว10ขวบแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: 10ปีแล้วอ่ะ
0: ถ้าของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อคือซื้อใช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
1: โทรได้เลยค่ะ028179925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวเคยไปเจอพ่อหนูเคยเจอ2ขวด2ขวดก็900กว่าบาทแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
0: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หายมันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาน้ำยาล้างแอร์ BCC ไปทดลองใช้กันถือสายรอสักครู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
1: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัดครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย028179925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
0: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
1: โทรมาค่ะ028179925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

ุณพ่อครับลูกอยากจะขอบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทุกคนครับ

0: ลูกของพึ่งผ้าเหลืองสงบจิตสงบใจขอรับคุณพ่อ
1: พ่อเชื่อว่าพระธรรมคำสอนจะช่วยเยียวยาพ่อเทพได้ดีแล้วลูกพ่อปลื้มใจเหลือเกิน
2: คุณเทพบวชในครั้งนี้ถือเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่คุณหญิงชมนาถและคุณหนูชุนชมต้องได้รับแน่นอนจ้ะ

0: ักไหมจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะคุณสายหยุด
1: พี่วังจ๊ะพอดีใบตองใกล้จะหมดนะจ๊ะขอเพิ่มได้ไหมจ๊ะ
0: ได้เจ้าค่ะ

0: ใบตองได้แล้วจ้า
1: ขอบใจจ้ะคุณสุขเข้ามาในครัวทำไมเจ้าคะ
0: ฉันอยากมาช่วยแม่สายหยุดทำขนมใส่บาตรให้พระนะจ๊ะคราวหน้ามีงานใหญ่แต่ฉันคงไม่ให้แม่สายหยุดทำขนมเลี้ยงแขกแล้วนะจ๊ะ
1: ทำไมล่ะจ๊ะสายหยุดทำไม่อร่อยหรอจ๊ะ
0: อร่อยสิจ๊ะแต่งานที่ฉันว่าก็คืองานแต่งของเราแม่สายหยุดก็ต้องเป็นเจ้าสาวสิฉันขอคุณพ่อแล้วนะเดี๋ยวฉันช่วยกลัดให้นะจ๊ะ
2: ระวังกันหน่อยนะจ๊ะของจะไปทำบุญประเดี๋ยวร่วงไปเสียหายจะไม่ได้ทำบุญนะ
3: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่เดือนแม่เดือนบอกให้คนอื่นระวังแต่แม่เดือนไม่เคยระวังเลยนะจ๊ะไม่ขับรถชนก็เดินชนฉันนี่ตกลงจะฆ่าผัวได้เลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ฉันระวังแล้วมึงเองนั่นแหละที่ไม่ระวังตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่า
3: เป็นจ้ะฉันเจ็บจ้ะเจ็บตรงนี้จ้ะตรงขาด้วยแล้วก็ตรงนี้จ้ะตรงนี้ด้วยจ้ะแม่เดือนเป่าเพี้ยงหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะแม่เดือนจ๋าเป่าเพี้ยงหน่อยจ้ะ
2: ได้จ้ะ
3: โอ๊ยโอ๊ยแม่เดือน
4: ของเมืองที่ผ่านมายังไม่ได้ขอขมาคุณอาหมอเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมีโอกาสแล้วขอขมาเสียสิ

0: ฉันขอโทษคุณอาหมอนะจ๊ะให้อภัยฉันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงจ้ะคือฉันรักแม่เดือนจริงๆนะจ๊ะขอฉันแต่งงานกับแม่เดือนนะ
1: ไอ้เมือง
2: หลวง
0: ขอบใจจ้ะคุณพ่อขอบใจจ้ะ
1: แม่เดือน
2: เอาหน้าคุณหลวงยังไงเราก็ต้องเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
0: ขอบใจจ้ะคุณพ่อทั้งสอง
3: เร็วสิจ้าเมือง
0: มาแล้วจ้ะเมียจ้า
4: วันนี้อากาศดี
3: ถือนี่ด้วย
0: ถือฉันหน่อยสิจ้า
3: ไม่เอาถือเร็ว
0: ๆมาเดือนจ้ะ
3: ดีมาก
0: พี่สุกจ้ะดูแม่เดือนสิจ๊ะ
5: เอาหน้าฝึกฝึกไว
0: ้พี่สุก
6: แม่ที่เมืองก็ทำเป็นบทไม่ได
7: ้ทำบุญใหญ่อย่างนี้ทุกคนดูมีความสุขนะเจ้าคะ
2: เรือนนี้ควรจะมีความสุขตั้งนานแล้วแต่มันเป็นเพราะฉันเอง
7: คุณพระอย่าโทษตัวเองสิเจ้าคะ
2: ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความอยากได้อยากมีความรุ่มหลงความเสน่หาทั้งหลายมันก็เหมือนกับไฟที่เผาให้เรือนเราร้อนรุ่มอานุภาพของไฟนั้นฉันรู้แล้วว่ามันร้ายแรงอย่างไรต่อไปฉันจะดูแลทุกคนให้มีความสุขจะไม่ทำให้ผิดพลาดอย่างนั้นอีก
0: ถ้าใช้งานฉันหนักขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้แต่งเลยแล้วกันจ้ะ
8: เฮ้ย
0: ดีไหมจ้ะ
8: นี่ไอ้เมืองเรื่องนี้มันเรื่องของผู้ใหญ่นะ
0: แต่งเลยแล้วกันจ้ะ
8: ไม่ฉันหนักแล้วเดี๋ยวข้า
0: ไปเองไหม
2: ต่อไปเรียนของเราคงจะได้พบความสงบสุขที่แท้จริงแล้ว

0: Hilux ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
1: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: หอม
6: อะไร
5: ผัวอยาก
6: ขั้ว
7: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
9: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
8: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
9: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
8: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
9: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
8: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
9: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
8: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: น้ำปลาร้า
12: แม่บุญล้ำ
13: อร่อย
14: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
15: พ่อเขาจะมา
16: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่รังแคหรอ
17: ไม่มี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
19: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
1: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
19: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
19: ้ได้สิ ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
10: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
10: โทรออก
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
20: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
21: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
22: อ
21: ่
22: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
23: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ชิมซะหมดเลย
24: ของคุณป้าครับ
21: ป้าเหรอ
25: ก็เริ่มมีผมขาวไง
0: ผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
23: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
17: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
23: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
17: ยินดีต้อนรับแต่ไม่ที
23: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
17: กดข้อที่1
24: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
25: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: คยคิดไหมว่าวันวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
1: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
2: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ถ้าแห้งแล้วเองใส่กระจาดเล็กไว้เลยทำไมมันปล่อยลูกร้องอย่างนี้วะโอ้ยนี่แม่มันไปไหนเนี่ยใครเห็นแม่มันไหมโอ้ยร้องทำไมหนูเอ้ยจะร้องทำไมจะร้องทำไมจะร้องทำไมฮะจะร้องทำไมอย่าร้องนะอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเอ้ยตายละเออลูกอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องใครเห็นแม่มั่งยี่เฟืองยี่เฟืองมันไปไหนของมัน

0: ำยำล่ำสันเมื่อไรนะพี่มั่นจะยอมตกลงตรงใจเป็นผัวข้าเสียที
1: นี่ป้าแย้มป้าแย้มถักข้าทำไม
2: งานการไม่ทำลูกเต้าไม่เลี้ยง

0: ู้ชายอาบน้ำอีกพี่มันพี่มันจ๋าดูสิป้าแยมอะทำข้าเจ็บไปหมดเลยอะข้าเจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยอะ
1: ไปไกลๆเลยเพื่อน
2: เมื่อไหร่เองจะเลิกยุ่งกับข้าสักทีเนี่ยข้ายังไม่สบายอยู่นุ้ย
0: ก็ข้าจะทำให้พี่สบายไงจ๋า
1: ไปไกล
3: เองอะมานี่เลยเอาลูกเองไปนี่นี่เองล้านจนได้ลูกไม่มีพ่อมาคนหนึ่งเองยังไม่เข็ดอีกหรือฮะแหมอีร้อยผัวโอ้ยอีเฟืองนี่มันหนักข้อขึ้นทุกวันถึงขนาดไปแอบดูผู้ชายอาบน้ำ
1: ว้าย
3: มันรู้อย่างอายหรือเปล่าโอ้ยถ้ามันรู้อย่างอายมันจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีเฟืองร้อยผัวหรือ
0: ใช่นี่โชคชะตาคนเรานี่มันก็แปลกเนาะคนอย่างอีเฟืองดันมีเด็กมาเกิดเป็นลูกส่วนคนที่อยากมีลูกใจจะขาดอย่างคุณว่าเนี่ยทำไมเด็กๆไม่ได้เกิดเป็นลูกท่านสักทีวะ
3: น
0: ั่
3: นสิ
4: เฮ้ย
3: อีแย้มอีเขียด
0: ทำไม
3: นี่ของไหว้ของคุณว่ากับคุณหลวงเสร็จหรือยังวะทำไมถึงไม่ชักช้านะ
0: อันนี้อยู่นั่นใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: น
0: ังเจิมคราวนี้เนี่ยคุณว่าท่านจะไปขอลูกที่ไหนหรือ
3: ที่ไหน
1: ไปไหนวะ
3: ไปไหนเรื่องของนายบ่าวอย่าเสือก
0: อุ้ย
3: สารแน่จริงๆเอ้านี
0: ่อุ้ยจัดปากให้
5: ขอให้ข้าลูกดกมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเหมือนต้นมะม่วงต้นนี้ด้วยเถิดถ้าข้ามีลูกสมปรารถนาเมื่อไรข้าจะถวายทั้งของข้าวของหวาน
6: หลวงพ่อที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไปไหว้ไปขอกันมาจนหมดละมาขอกับต้นมะม่วงเนี่ยมันจะได้ผลหรือแม่วาด
7: กระผมกับแม่วาดได้ยินมาว่าถ้ามาขอลูกจากต้นไม้ที่มีลูกดกจะได้ลูกขอรับคุณแม
6: ่คราวก่อนก็ต้นกล้วยต้นวาสนายังเคยมาขอกับมะม่วงนี่มะม่วงต้นเนี้ยอีล้วนมันปลูกมากับมือทั้งรดน้ำพรวนดินสารพัดถ้าอยากจะมาไหว้เนี่ยมาไหว้อีล้วนไม่ดีกว่าหรือแม่วาด นี่มันก็สี่สาหาปีแล้วนะพ่อเดชลูกเลิกก็ไม่มีสักทีเห็นทีแม่จะแก่ตายก่อนที่จะได้อุ้มหลานแล้วกระมัง
7: แม่วาดแม่วาดเป็นอะไรหรือแม่วาด
1: แม่วาดเดิ
7: มแม่วาด
0: คุณหลวงเจ้าค่ะหรือคุณวาดท่านจ๋า
7: แม่วาดจะท้องอย่างนั้นหรือแม่วาดจะท้องแม่วาด
1: ใช่
7: แม่วาดจะท้อง
0: อีล้วนมะม่วงเองนี่มันได้ผลจริงๆเลยนี่โอ้ย
3: อะเองก็รีบไปพวกนั้นน่ะอย่าช้านะเดี๋ยวตั้งสำรับไม่ทันแล้วก็จะหลังลาย
2: เออนี่ให้มาทุกคนมาดิ
3: ตายแล้วไอ้ผัวมหาจะเปลือนเองโดนซิทำของข้าชิบหายหมดแล้วไม่
2: เดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งด่าผัวที่ฉันเมียจ๋าวันนี้ผัวมีข่าวใหญ่มาบอก
3: เรื่องอะไร
2: คุณวาดท้องแล้ว
3: จริงเหรอ
2: ไม่รู้ทำ
3: ไม
2: โ
3: วยวายขนาดน
2: ั้นเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนแต่เดี๋ยวพวกเองก็รู้เพราะตอนนี้นะอีชมกับผัวไปตามหมอมาตรวจอยู่นี
8: ่ทำที่ที่ขอจากต้นมะม่วงมันได้ผลจริงหรือ
9: จะได้ผลได้อย่างไรอ่ะพี่มั่นก็วันคุณวาดเอาแต่ตระเวนขอลูกกับพระกับเจ้าถ้าอยากจะได้ลูกก็ต้องขยันทำอย่างอื่นสิจ๊ะ
7: เป็นยังไงบ้างหมอแม่ว่าท้องใช่ไหม
10: ไม่ใช่นะขอรับคุณหลวง
7: วาดไม่ท้องได้อย่างไรหมอช่วงนี้ไม่วาดทั้งอาเจียนทั้งเวียนหัว
4: เป็นเพราะนอนน้อยนะขอรับคุณหลวงอย่างไรให้คุณวาดนอนพักผ่อนมากๆแล้วก็จะหายเองนะขอรับ
7: มันจะเป็นไปได้อย่างไรหมอก็ช่วงนี้ไม่วาด
6: ท้องทีเถอะพ่อเดชคนมันไม่ได้ท้องจะไปคาดคั้นหมอมันก็เท่านั้นอยู่ด้วยกันมา 4-5 ปีไม่ท้องมาสักทีนึงถ้าจะโทษก็ต้องโทษเมียพ่อเดชนั่นล่ะน่าเบื
7: ่อกรรมไปส่งหมอไป
10: ขอรับคุณหลวงตามจะมาถึงจ้าหมอ
7: ไอ้พวกนี้มีอะไรลองไปทำเลยไปลงไปเลย

0: อย่ากังวลเลยนะเจ้าค่ะคุณวาดประเดี๋ยวเราก็ลองหาวิธีอื่นดูอีกนะเจ้าค่ะเสียงเด็กร้องที่ไหนนั่นเจ้าค่ะร้องใหญ่นะเจ้าค่ะโอ้ยคุณว่าเจ้าค่ะสงสัยจะโดนมดกัดนะเจ้าค่ะโอ้ยร้องนะลูกนะแล้วแม่มันไปไหนทำไมทิ้งลูกไว้อย่างนี
1: ้โอ้ยไม่ร้องนะลูกนะอย่าร้องนะลูกนะ
2: โอ้ยกำไรเอ็งจะร้องทำไมล่ะลูกแม่กำลังจะหาพ่อใหม่ให้ลูกแท
1: ้ๆนี่ลูกเองเหรออีเฟือง
2: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมไม่ดูแลลูกให้ดีๆทำไมมาวางไว้อยู่แบบนี้ถ้าเกิดเด็กพลัดตกแค่คอหักตายไปจะว่าอย่างไร
2: ก็บ่าวทำงานอยู่นะเจ้าค่ะ
1: น้ำหน้าอย่างเองน่ะเรื่องจะทำงาน
0: หน่อย
1: ใครๆเขาก็รู้ว่าเอ็งอ่ะวันๆเอาแต่มั่วผุดชายเอ็งโชคดีเท่าไหร่แล้วที่มีลูกคราวหลังเอ็งดูแลลูกให้ดีๆถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะเฉดหัวเอ็งออกจากเรือน

0: โอ้ย
1: คุณหลวงขอรับนี่เปล่าให้อีแย้มต้มยาให้คุณหลวงจะได้มีกำลังวังชาจะได้มีลูกไงขอรับ
2: ยานี้ข้าเคยกินแล้ว
1: กินแล้วก็กินอีกได้นะขอรับคุณหลวงขอรับถ้าเกิดกับคุณวาดไม่ได้ผลนะกับคุณสารพีอาจจะได้ผลก็ได้นะขอรับเราผมได้ยินมาว่าคุณหญิงจะไปขอคุณสารพีให้คุณหลวงนะขอรับ
2: ข้าก็กลุ้มเรื่องนี้แหละ
1: จะกลุ้มทำไมขอรับนี่จะเป็นไอ้กล่ำนะโอ้โหยบ่าวนะเคยเห็นคุณสารพีมาแล้วขอรับทั้งสาวทั้งสวยทั้งอวบทั้งเต่งทั้งตึงโอ้โหยจริงๆนะขอรับ
3: คุณแม่จะหาเมียใหม่ให้คุณพี่หรือเจ้าคะ
4: ใช่แม่สารพีลูกสาวเศรษฐีแสนปีนี้ก็อายุจะ16แล้วฉันจะไปขอมาให้เป็นเมียของพ่อเด็ก
3: ฉันไม่ยอมเจ้าค่ะ
4: ทำไมเรือนอื่นเขาก็มีเมียกันเป็นสิบเป็นร้อยทำไมพ่อเด็กจะมีบ้างไม่ได้
3: แต่ตอนที่คุณพี่มาขออีฉันคุณพี่สัญญากับพ่อของอีฉันว่าจะมีฉันเป็นเมียเพียงคนเดียวนี่เจ้าค่ะ
4: หล่อนไม่ต้องเอาพ่อหล่อนมาขู่ฉันพ่อหล่อนตายไปตั้งนานแล้ว
5: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับแยมและช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโตวันนี้ยังเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อแม่ที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่ายังไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับสวัสดีครับ
6: จริงไหมคะพ่อแม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
7: สับสนมึนงงคิดไม่ออกหาของไม่เจอเด็กชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
6: เป็นทุกอย่าง
7: ต้องแงะขึ้นมาพอเจอเดินเข้าครัวเอ๊ะหยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการ วิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับ แล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
6: ่
7: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับ ผักใบเขียว แต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
6: วิตามิน B หายกินไม่
7: ผลไม้หลากสีตับเครื่องใน
6: โอ้โห
7: มีวิตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
6: ทำไงอะ
7: หรือว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
6: ก็ประมาณ
7: กินไหวมั้ย
6: กินไม่ไหว
7: ต่อตัวนะ
6: ต่อตัวค่ะ
7: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
6: ทานข้าวขาว
7: เพราะนั้นเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
6: ใส่ไปด้วย
7: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
6: น
7: ี่
6: ไงเขา75ปีแล้ว
7: ปีนี้อยู่คนไทยมาปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะนั
6: ้
7: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี้รายการนี้
6: ต้องจัดโปรโมชั่น
7: พิเศษแน่นอนครับ
6: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
7: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ่
6: เท่าไหร่คะ
7: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมหายไม่1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้ในอีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
6: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
7: 1,000 อัพ
6: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาดาวลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
7: จ่ายไม่ถึงพันเราได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
6: ต้องรีบค่ะ
7: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเด
6: ิ
7: มนะคร
6: ับ
7: เพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพลียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชาน
6: ะคร ับ
7: เอาวิตามินบีรวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำนำข้าวที่ผมแต่งไปเป็นตำราเลย
6: อ
7: ันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำนำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1

0: ่วนแล้วก็เติมวิตามิน B8 ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้วแล้ววิตามิน B8 ตัวนะครับสูตรนี้เราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกมาด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได
1: ้ภาษาไทยนะคะ
0: แล้วก็มีตัว Encapsulate ด้วยนะครับมี PSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
1: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
0: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิคุ้มกันต่างๆพวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำนำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำนำข้าวเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
0: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
0: เราใส่ในซอฟต์เจลทันง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ๆถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ028179925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999 บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
0: แต่จำนวนจำกัดนะชุดนี้นะครับจ่ายไม่ 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดให้มี200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้028179925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
0: คนนี้แหละครับท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกให้มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
0: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
0: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดเอาคุณป๋อ
0: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ
1: ้
0: น
1: ห้ามแล้วแต่
0: พอมาม่า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
0: กิจกรรมแอดเวนเจอร์มาม่าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณป๋อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
0: ท
1: ุ
0: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทําให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สําคัญคือเห็นมั้ยมาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยเพราะนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
0: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เทมก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดชาหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆเราต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบ่งวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนี่ครับรีบโทรเบอร์028179925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ย
1: คุณหลวงขอรับนี่เปล่าให้อีแย้มต้มยาให้คุณหลวงจะได้มีกำลังวังชาจะได้มีลูกไงขอรับ
2: ยานี้ข้าเคยกินแล้ว
1: กินแล้วก็กินอีกได้นะขอรับคุณหลวงขอรับถ้าเกิดกับคุณวาดไม่ได้ผลนะกับคุณสารพีอาจจะได้ผลก็ได้นะขอรับเราผมได้ยินมาว่าคุณหญิงจะไปขอคุณสารพีให้คุณหลวงนะขอรับ
2: ข้าก็กลุ้มเรื่องนี้แหละ
1: จะกลุ้มทำไมขอรับนี่จะเป็นไอ้กล่ำนะโอ้โหยบ่าวนะเคยเห็นคุณสารพีมาแล้วขอรับทั้งสาวทั้งสวยทั้งอวบทั้งเต่งทั้งตึงโอ้โหยจริงๆนะขอรับ
3: คุณแม่จะหาเมียใหม่ให้คุณพี่หรือเจ้าคะ
4: ใช่แม่สารพีลูกสาวเศรษฐีแสนปีนี้ก็อายุจะ16ละฉันจะไปขอมาให้เป็นเมียของพ่อเด็ก
3: ฉันไม่ยอมเจ้าค่ะ
4: ทำไมเรือนอื่นเขาก็มีเมียกันเป็นสิบเป็นร้อยทำไมพ่อเดชจะมีบ้างไม่ได้
3: แต่ตอนที่คุณพี่มาขออีฉันคุณพี่สัญญากับพ่อของอีฉันว่าจะมีฉันเป็นเมียเพียงคนเดียวนี่เจ้าค่ะ
4: หล่อนไม่ต้องเอาพ่อหล่อนมาขู่ฉันพ่อหล่อนตายไปตั้งนานแล้วครั้งนั้นที่พ่อเดชสัญญากับพ่อหล่อนไว้ข้าพลอเห็นว่าหล่อนเนี่ยมีเชื้อสายขุนน้ำขุนนางเหมาะที่จะมาเป็นแม่ของลูกพ่อเดชใครจะไปรู้ว่าหล่อนเป็นตัวกาลกินีมีลูกไม่ได
3: ้คุณแม่เจ้าคะนี่ฉันก็อยากจะมีลูกเหมือนกันนะเจ้าคะทุกวันนี้ก็ทุกข์ใจไม่ต่างจากคุณแม่ยาตำราไหนที่ว่าดีนี่ฉันก็ลองมาหมดแล้วแล้วคุณแม่จะให้ฉันทำอย่างไรแล้วเจ้าคะ
4: ก็ให้พ่อเดชมีเมียใหม่ไง
3: คนที่จะมีลูกให้คุณพี่ได้ต้องเป็นอีฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะ
4: หล่อนจะยอมหรือไม่ยอมมันก็เรื่องของหล่อนฉันไม่ได้มาขอแต่จะมาบอกให้รู้ไว้เท่านั้น

0: ฆ่าสมเพชตัวเองจริงๆเลยเจิมเอ้ยวันๆเอาแต่ตะเวนขอลูก
1: ที่ผ่านมาคุณวาดขอลูกกับพระพระท่านอาจจะไม่อยากยุ่งทางโลกครั้งนี้ขอจากเจ้าจีนเขาว่าศักดิ์สิทธิ์นักเจ้าค่ะคุณวาดต้องได้ลูกเป็นแน่เจ้าค่ะ
2: สินแสเปิดร้านยังก็ไม่รู้
3: ของเรา
4: ถอยใครมาก่อนได้ตรวจก่อนนะ
5: สินแสฉันต้องขอบใจสินแสมากๆเลยนะจ๊ะสินแสเนี่ยเป็นหมอเยาวดาจริงๆเลยอ่ะเมียฉันอ่ะกินยาของสินแสไปตอนนี้อีทองแล้ว
6: ขอบใจมากเลยนะจ๊ะสินแสขอบใจมากๆเลยจ้ะ
5: พี่จ้า
7: ขอบใจขอบใจขอบใจ
5: จริงหรือไม่วาด
0: จริงเจ้าค่ะคุณพี่สินแสตั้งเป็นหมอเทวดาอยู่แถวสามเพ็งเขาลือกันว่ารักษาได้ทุกโรคเลยเจ้าค่ะ
1: จริงนะเจ้าค่ะบ่าวได้ยินมากับหูเห็นมากับตาเลยเจ้าค่ะพอได้กินยาของสินแสตั้งเข้าไปมีลูกเลยเจ้าค่ะ
8: เฮ้ยเฮ้ยนี่ข้าไปแถวนั้นออกจะบ่อยไม่เห็นเคยได้ยินเลย
1: ก็เองอะมัวแต่ไปซ่องสิวะ
0: คุณพี่เจ้าคะอีฉันว่าสินแสตั้งคนนี้น่าจะช่วยให้เรามีลูกได้นะเจ้าคะ

0: างถึงแส
1: ธาตุในร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายอ่อนแอมีลูกยาก
2: นี่หมายความว่าที่ผ่านมาไม่มีลูกเพราะฉันอย่างนั้นหรือ
1: เดี๋ยวว่าจะจัดยาบำรุงให้คุณหลวงกับคุณวาดไปกินก็แล้วกัน
3: ถ้ากินยาแล้วจะมีลูกใช่ไหมสินแส
1: ยานี่จะเข้าไปปรับธาตุในร่างกายให้สมดุลทำให้ร่างกายแข็งแรงส่วนเรื่องมีลูกสุดท้ายมันก็อยู่ที่บุญวาสนาถ้าไม่มีก็ต้องทำใจนะ

0: คุณหลวงคุณวาดกลับเรือนก่อนเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวทางนี้เนี่ยเดี๋ยวบ่าวจัดการเองเจ้าค่ะสินแสนี่ก็กระไรจะช่วยให้คุณหลวงกับคุณวาดมีลูกหรือไม่ก็ไม่บอกให้ชัด
1: นี่ยาบำรุงอย่างเดียวน่ะมันช่วยไม่ได้มันต้องทำอย่างอื่นด้วยแล้วถ้าทางคุณหลวงกับคุณวาดท่านก็เป็นผู้ดีเรียบร้อยคงจะไม่ขยันเรื่องอย่างว่ากระมัง
0: นี่เองจะพูดจาอะไรให้มันระวังปากไว้ซะด้วยจะว่าไปช่วงนี้คุณหลวงท่านก็งานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับคุณวาดจริง
1: ๆนั่นอะไรถ้าอย่างนั้นยาบำรุงขนาดเดียวมันช่วยไม่ได้มันต้องมีอย่างอื่นด้วย
2: ขอบใจนะ
1: พอใหญ่นี่ยาบำรุงของสินแสพอนี้ขนาดพิเศษอ้วจัดให้เขาเรียกว่ากิ่งเหมยในกองไฟ
0: กิ่งเหมยในกองไฟ
1: ใช่มีฤทธิ์ปลุกกำหนัดอย่างแรงกินเข้าไปเพียงครึ่งชั่วยามเท่านั้นก็จะทำให้รู้สึกรุ่มร้อนเหมือนอยู่ท่ามกลางกองไฟต้องรอให้น้ำฝนชำยาลงมาดับไฟ
0: ข้ารู้ละไม่ต้องพูดเยอะ
1: หรือต้มรวมกันกับยาบำรุงของสินแสนี่แหละเติมน้ำ4ถ้วยเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆให้งวดจนเหลือถ้วยเดียวคราวนี้ไม่ท้องก็ให้มันรู้ไป
0: จิ้มมือในกองไฟ

0: ้าขาเดี๋ยวพอคุณวาดกินข้าวเสร็จแล้วคุณวาดกินยาต่อเลยนะเจ้าค่ะบ่าวให้ในครัวเคี่ยวให้อยู่เจ้าค่ะคุณวาดกับคุณหลวงจะได้
1: ทีนี้มันยังห่วงมันอยู่เลยนะจ๊ะ
0: โถคุณวาดของบ่าวไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะคุณหญิงท่านไม่อยู่คุณวาดของบ่าวจะได้มีเวลาอยู่กับคุณหลวงนานๆไงเจ้าค่ะจะได้มีลูกสักทีไงเจ้าค่ะ

0: ทำอะไรกันหรือกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดทั้งเรือนเลยอ่ะ
1: ก็ยาบำรุงคุณวาดกับคุณหลวงนะสิยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งหอมเขาว่าเป็นยาหมอเทวดาเชียวนะ
0: หมอเทวดาเลยหรือกินแล้วจะเป็นยังไงเป็นเทวดาเลยหรือ
1: กินนี่ถามซอกแซกข้าจะไปรู้หรือ
2: หอมเนาะ
0: ไหนข้าดูสิ
3: เอ้าพวกเองถอยออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมานี่ออกไปถอยห่างหม้อยาของคุณว่ากับคุณหลวงนะเดี๋ยวเถอะถ้ายาหม้อนี้หกขึ้นมาแล้วก็พวกเองจะโดนเคี่ยนจนหลังขาดข้าจะบอกให้พวกเองรู้เอาไว้ยาหม้อนี้แพงยิ่งกว่าทองเสียอีกพี่แย้มเคี่ยวดีๆเสร็จแล้วข้าจะได้ยกไปให้คุณว่ากับคุณหลวง
4: ยังอีกแค่ดม

0: ะคุณวาดคุณวาดรีบกินนะเจ้าคะส่วนยาถ้วยนี้บ่าวจะเอาให้คุณหลวงที่สุดแล้วบ่าวจะบอกคุณหลวงรีบมาหาคุณวาดที่นี่เจ้าคะ
1: เดี๋ยวนะเจิม

หลวงเจ้าค่ะยาสินแสตั้งเจ้าค่ะคุณว่าเธอสั่งว่าถ้าคุณหลวงกินยาเสร็จแล้วให้รีบไปหาที่เรือนนะเจ้าค่ะ

0: ของอยู่ด้านนี้เจ้าค่ะคุณพระ
1: คุณพระมีอะไรขอรับมาหากระผมถึงที่เรือน
2: ก็เรื่องด่วนนะสิคุณหลวงท่านเจ้าพระยาเรียกให้ไปหาที่เรือนท่าน
1: เรื่องอะไรขอรับ
2: เห็นจะเป็นราชการรับกระมังผมจึงมารับคุณหลวงจะได้ไปใช้ด้วยกัน
1: ขอรับถ้าอย่างนั้นรีบไปเถิดขอรับ
0: เชิญเจ้าค่ะ
1: เจิม
0: เจ้าค่ะ
1: เอ็งเอายาไปเก็บก่อนไป
0: เจ้าค่ะไอ้กรรม
3: อะไร
0: เฮ้ยไม่ได้ยินหรือไงคุณหลวงสั่งให้เอายาไปเก็บในห้องทำงานของคุณหลวงไปเราห้ามใครยุ่งกับยานี้เด็ดขาดเข้าใจไหม
3: เออ
0: เอ็งด้วยยามันแพง
3: เออข้ารู้นะทำเป็นสั่งถูกหอมอะไรเช่นนี้

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้

0: นิดเดียว
1: เราจะบีบเต็มแฟรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ่ะชิมอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมด

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
9: โทรออก
11: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
12: เทวดา
13: ลูกค้าลูกค้าเทวดามาแล้วลูกค้าลูกค้าเทวดามาแล้วลูกค้าลูกค้าลูกเด็กตันเด็กไหมลูกค่ะลูกค่ะเทวดามาแล้ว
11: อย่าลืม
12: ลูกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
17: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ของคุณป้าครับ
19: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
22: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
14: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกูงานไลน์เดทว่ะชวนกันไปงานไลน์เดทให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นแมคคิวปิดอีกหรอปิดข้างใน
23: สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
14: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
23: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
14: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
24: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
25: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
26: อร่อย
27: ฟินเวอร
28: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
29: หากที่ฉันรักเธอมันผิด
30: องค์พระมีอะไรขอรับมาหากระผมถึงที่เรือน
31: ก็เรื่องด่วนนะสิคุณหลวงท่านเจ้าพระยาเรียกให้ไปหาที่เรือนท่าน
30: เรื่องอะไรขอรับ
31: เห็นจะเป็นราชการรับกระมังผมจึงมารับคุณหลวงจะได้ไปใช้ด้วยกัน
30: ขอรับถ้าอย่างนั้นรีบไปเถิดขอรับ
32: เชิญเจ้าค่ะ
30: เจิม
32: เจ้าค่ะ
30: เอ็งเอายาไปเก็บก่อนไป
32: เจ้าค่ะไอ้กรรม
31: อะไร
32: เฮ้ยไม่ได้ยินหรือไงคุณหลวงสั่งให้เอายาไปเก็บในห้องทำงานของคุณหลวงไปเราห้ามใครยุ่งกับยานี้เด็ดขาดเข้าใจไหม
31: เออ
32: เองด้วยยามันแพง
31: เออข้ารู้นะโอ้ทำเป็นสั่งถูกหอมอะไรเช่นนี้อุ้ย

0: นว่าเจ้าคะ
1: มีอะไรหรือเจอม
0: บ่าวจะมาบอกคุณว่าว่าอย่าเพิ่งกินยาคุณหลวงยังไม่ได้กินยาเจ้าค่ะท่านตู้เรียกไปราชการด่วนเจ้าค่ะ
1: เราข้ากินเข้าไปแล้วข้าจะเป็นอย่างไรหรือเจอม
0: ไอ้เฮงมันบอกกับบ่าวว่ายานี่เป็นยาปลุกกำหนัดอย่างแรงไม่เกินครึ่งชั่วยามยาจะออกฤทธิ์คุณว่าจะมีอาการร้อนรุ่มไปทั้งตัวจะต้องร่วมหลับนอนเท่านั้นยาถึงจะคลายฤทธิ์เจ้าค่ะบ่าวขอโทษเจ้าค่ะ
1: ขอโทษลูกข้าจะทำอย่างไรดีหรือเจ้า
0: คุณว่าเจ้าค่ะคุณว่าคุณว่าอยู่ในห้องนี้นะเจ้าค่ะควรจะออกไปไหนเด็ดขาดนะเจ้าค่ะตาจะออกฤทธิ์สึกสงช่วยยามเจ้าค่ะ

0: พี่กลั่นจ๋าม
1: ีอะไรหรืออีเฟื้อง
0: ไม่มีอะไรหรอกจ้าพอดีว่าฉันเหงาไงฉันก็เลยอยากจะหาเพื่อนคุย
1: คุยอย่างเดียวหรือ
0: หรือว่าถ้าพี่อยากจะทำมากกว่าคุยก็ได้นะแต่ว่าบนเรือนเนี้ยมันคงจะไม่งามพี่ไปรอฉันที่ป่ากล้วยนะเดี๋ยวฉันตามไป
1: จ้ะจ้ะจ้ะอีเฟื้องแต่เอ็งอย่าให้ใครรู้นะถ้าอีแย้มมีข้ารู้แล้วก็ข้าตายแน่เลย
0: จ้ะพี
1: ่รีบไปนะ
0: จ้ะ

0: นะ
1: ตื่นเถอะจ้ะพี่มั่นข้าเห็นว่าพี่ไม่สบายก็เลยต้มยาหม้อมาให้กินแล้วพี่จะได้รู้สึกดีขึ้น
0: ขอบใจเองมากนะที่อุตส่าห์มีน้ำใจกับข้า

0: ้สึกอะไรจริงๆเหรอ
1: ไม่ได้ใจกู
2: ยุ่งกู
3: นี่ข้ามให้ถึงที่ขนาดนี้พี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าข้าอยากได้พี่เป็นผัว
2: ข้ามอยากได้เองเป็นเมียใครๆก็รู้ว่าคนอย่างเองเนี่ยมีผัวกี่สิบกี่ร้อยคนแล้วข้าไม่ชอบไป
3: ปากดีนะคอยดูนะประเดี๋ยวพี่จะต้องวิ่งพร่านเรียกหาอีเฟืองคนนี้

0: จ้าคะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เจิม
0: เจ้าคะ
1: ข้าไม่ไหวแล้วเจิมข้ารอจะทนไม่ไหวแล้ว
0: เจ้าคะเจ้าคะบ่าวพักให้อยู่เจ้าคะไม่ดีขึ้นหรือเจ้าคะ
1: ไม่ดีเลยเจิม

0: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
4: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
13: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
14: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
16: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าพลัสแมกนีเซียม

0: ซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
3: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
3: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
8: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
9: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
8: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
10: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะเป็นท้ายชนะเงินแฟนกูปะล่ะ
11: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
12: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
13: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนะนุ้ย
14: กูขอจูบมึงได้ปะวะ
15: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์
16: คืนนี้
15: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: กินเที่ยวอาราเดอร์เวิร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
18: นี่เลย
19: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
17: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
18: ตีป่า
17: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
20: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
21: หากที่ฉันรักเธอมันแพง
22: นะเจ้าคะเดี๋ยวบ่าวจะเอาน้ำมาลูบเนื้อลูบตัวให้นะเจ้าคะคุณบ้านนะครับเดี๋ยวนะเจ้าคะ

คุณว่าคุณว่าเจ้าคะกำไรด้วยนะมานะลูกพี่น้องจ๋าหายไปไหนอะ

0: จ้าคะผ้าที่คุณหญิงเลือกมาเนี่ยงามงามนะเจ้าคะ
1: แหมมันก็ต้องงามสิก็ฉันเลือกเองกับมือนี่นะพรุ่งนี้จะพาพ่อเด็กไปหาสารพีมันก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือไปสักหน่อย
0: งามจริงๆเจ้าค่ะ
1: เห็นไหมดูสิกระทบแสงไฟแล้วก็สวยจริงๆ
0: เจ้าค่ะหญิงเดินระวังนะเจ้าค่ะงามจริง

ล้วนเดี๋ยวเอาผ้านี่ไปเก็บให้ดีๆนะเรียกมาสวยๆนะเลย

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับอันวาโซไทยพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูอาชีพการเลี้ยงปูนาแต่มีรายได้หลักล้านบาทและพาไปดูนะครับอันซีนจุดชมวิวของจังหวัดราชบุรีที่เขาบอกว่าทะลุ

0: อันนี้มาแบบงงๆนะมาถึงเสร็จปั๊บใช้งานเลยให้ไปลงเก็บปู
1: เ
0: ขาจะต้องเอาปูขึ้นเพราะว่าอย่างมันจะร้อนถูกไหม
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: บ่อเนี่ยเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะอ่ะโหยดูจากขนาดบ่อแล้วน่าจะมีปูให้พี่หนุ่มจับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยและนี่ก็คือบ่อปูของฟาริดาฟาร์มปูนาฟาร์มเลี้ยงปูนาที่มีรายได้ต่อเดือนถึงหลักล้านบาทโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้นล่ะเนี่ย
0: คือกว่าเราจะเอาขึ้นมาได้ไม่น่าไหลให้ผมมาเร็ว
3: ๆใช่เพราะว่าเช้ามาเราต้องกู้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแดดร้อนมั่งอะไรมั่ง
1: เขาไม่ถูกกระแด
3: ดอย่าง
0: น
3: ี
0: ้อ๋อ
3: แต่ที่คุณหนุ่มมา10 โมง
0: อ๋อถ้าเรามาช้านี่มันลอยตาย
1: มันร้อนไงคะ
0: แล้วเราจะต้องเอาขึ้นยังไงครับเนี่ย
3: ก็ลงไปถอนหลักเลยค่ะ
0: ไอ้บ่อนี้ลึก
3: มาก
0: บ่อนี้ลึกเราจะต้องอยู่แค่นี้แล้วเราก็จะดึงเขาขึ้นมาเหรอคะถอนหลักเหรอฮะ
3: ไม่ต้องเอาเชือกออก
1: หลักเก็บไว้ค่ะ
3: หลักเก็บไว้ไว้ทำอะไรอื่นอีกจะมาอีก
0: อันนี้เป็นการเลี้ยงปูแบบธรรมชาติ
1: ใช่ไหม
0: เราเอาลูกปูขนาดเท่าไหร่มาลงไว้หรือเป็น
3: เปล่าย
0: ังไงอะ
3: ลูกปูที่เราอนุบาลได้ประมาณ2 เดือนเราจะมาเทเลยเป็นพัน
1: แต่ต้องอนุบาลให้ได้สักประมาณเดือนถึง2 เดือน
3: ใช่
0: อ๋ออนุบาลเป็นตัวเล็กๆแล้วเดือนถึง2 เดือนแล้วก็มาปล่อยได้บอกแบบนี้
1: เพราะถ้าเกิดพึ่งคลอดแล้วใส่เลยเป็นอาหารปลาหมด
3: นี่เห็นไหม
0: โอ้โหได้ดูโอ้เยอะมากอ่ะ
2: โอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยปูเยอะมากจริง
0: ๆและอันนี้เอาไปทำอาหารได้เลยไหมฮะ
3: ไม่ได้
0: อ้าวทำไมอ่ะ
3: เราจะต้องไปไอ้พวกน้ำสะอาดก่อนเพราะว่าการที่เราเลี้ยงปูในบ่อดินเนี่ยเราต้องพูดตามหลักตามจริงเลยคือ1มันจะมีปิงมีพยาธิมีปรสิต
0: มีกินและขึ้น
3: ต่อมีกินและขึ้นต
0: ่อปิงมีทั้งพยาธิมีปรสิตอยู่ในนี
3: ้ตัวใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นดิปิงเล
0: ็
3: กๆ
0: อ๋อมันอยู่ในปูโอเค
3: ทีนี้เราขึ้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่บ่อน้ำใส
0: ไปบ่อน้ำใสที่บ้าน
3: ใช่อีก1 เดือนแล้วถึงจะจำหน่ายให้ลูกค้าได้หรือทำอาหารได
0: ้อ๋อพูดง่ายๆก็คือว่าเอาเขาไปชุบตัวก่อนโอเคอ
3: ุ้ยยกไหวไหม
0: ไหวสบายครับโอ้โหนี่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวรีบรีบเอาปูไปก่อนนะโอเค
3: แล้วที่ปะ
0: อุ้ยแต่อันนี้หนักมากอ่ะเราต้องยกไปอย่างนี้เลยเหรอฮะ
2: อ้าวฮึบครับพี่หนุ่มเพื่อให้พวกเราได้รู้เคล็ดลับรายได้หลักล้านจากการเลี้ยงปูนาพี่หนุ่มต้องสู้นะครับพี่สู้ตายอนุวัต
0: เก็บไปเลยครับ
2: ได้ปูจากบ่อมาเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเอาปูไปไว้ที่ฟาริดาฟาร์มปูนากันแล้วนะครับไปเลย
0: ตอนต่อไปทำยังไงต่อครับ
3: แล้วก็จะคัด
0: ครับ
3: การคัดปูคุณหนุ่มยกขึ้นมาอย่างนี้ดูขาให้ครบทั้ง8 ขา
0: ดูขาให้ครบ8 ขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 ขา
3: 9 ขาไม่ครบมันจะต้องมี10 ขาใส่กระมังด้วย
0: อ๋อปูมี10 ขา
3: ใช
0: ่ทั้งรวมกล้ามด้วย10 ขา
3: อันนี้เราก็จะแยกใส่อันนู้น
0: ถ้าไม่ครบ
3: เราจะแยกใส่อันนู้น
0: เอาไปทำอะไรต่อ
3: เพื่อเดี๋ยวไปปรับสภาพน้ำเสร็จปุ๊บก็จะมีคนมาซื้อเป็นปูกิโล
0: อันนี้ไปแปรรูปต่อแล้วถ้าที่ครบเหรอฮะ
3: ถ้าครบอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราปรับสภาพน้ำเขาเสร็จปุ๊บใน1 เดือนเราก็จำหน่ายเป็นพ่อแม่พัน
0: ธุ์อ๋อมันแยกแบบนี
3: ้แยกแบบนี
0: ้เราขายเป็นพ่อแม่พันธุ์นี้เราขายคู่เท่าไหร่ครับ
3: คู่ละ100
0: คู่ละ100 บาท
3: นี่ท้องเลยนะนี่ท้องมาจากบ่อเลยนะ
0: ครับ
3: เห็นไหม
0: น
3: ี่ซึ่งอย่างเงี้ยเวลาลูกค้ามาขอเราซื้อเนี่ยเราจะขายอย่างเงี้ยตัวละ200
0: โอ้มีลูกแล้วตัวละ200ตอนนี้เราคัดแล้วทำยังไงต่อครับแม
3: ่ยกมาเทเลยคุณหนุ่ม
0: โอเคเอาไปทำอะไรชุบตัวเหรอครับ
3: ชุบตัว
0: 1 เดือน
3: อันเนี้ยบ่ออย่างเงี้ย2 วันถ่ายน้ำเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงจะให้คุณหนุ่มเป็นคนล้างบ่อให้นะวันเนี้ยงานเยอะ
0: เอาดิยังใช้ไม่หมด
3: อันนี้ใช้เต็มที่
0: อันนี้ใช้ไม่พอเหรอฮะ
3: เดี๋ยวล้างบ่อจะล้างบ่อ
0: จับปูแล้วก็ล้างบ่อ
3: มาแล้ววันนี้ใช้ให้คุ้ม
0: โอเคยินดียินดีเพื่อกว่าเราจะได้ปูหลักล้านเนี่ย
3: ใช่
0: เอาแล้วปูมาเลี้ยงอย่างนี้เราให้อาหารอะไรเขากิน
3: อ่ะอันนี้นะให้ทั้งอาหารปลาดุก
0: ครับ
3: กล้วย
0: มะม่วง
3: นี่อะไร
0: ขนุน
3: เรากินเนื้อแล้วเศษไอ้ปู
0: อ๋อมันกินเศษพวกเศษอาหารเศษข้าวเศษอะไรอย่าง
3: น
0: ี้
3: ใช่เนี่ยให้ได้เลยว่าเดี๋ยวเราล้างบ่อแล้วก็ในบ่อนี้จะมีปูประมาณ1,000 กว่าตัวอาหารของปูเนี่ยไม่ได้หลักหมื่นหลักร้อย
0: หลักอ๋อต้นทุนมันน้อย
3: ผลผลิตของเขาได้หลักล้าน
0: โอ้โหอาหารหลักร้อยได้เงินหลักล้าน
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าแม่
3: ไปจับปู
0: แพ็คเป็นพ่อแม่พันธ
3: ุ์ใช่
0: ขาย เป็นตัวเล็กเนาะถูกไหมไซส์2เซน
4: ต
0: ั
4: ว
0: 10บาทตัว10บาทยังไม่ใช่แบบแพ็คแบบไซส์พ่อแม่พันเนาะวันนี้ใช้งานยังคุ้มคุ้ม
3: นี่นะคะกล่องที่เราจะส่งเอาคุณหนุ่มเอาขึ้นมาเรียง
0: โอเค
3: บอกว่าลำเนี้ยมันไม่พอใส่เดี๋ยวให้เขาเจาะใหม่คุณหนุ่มลงไปจับปูเลย
5: จับปูเลย
0: จับเยอะวะอ้าวลงไปแพ็คเพิ่มโอเคลงไปแพ็คเพ
2: ิ่
0: ม
2: จานพี่หนุ่มจริงๆต้องลงไปฝ่าดงปูนาคือว่าระวังเท้าดีๆนะพี่หนุ่มอย่าพุ่งเป็นอาหารปูไปซะก่อนละครับเป็นห่วง
3: ใช่
0: ถูกไหมสอง
3: กล่องเลย
0: สองเซน
3: มา
0: แล้วก็
3: สู้ๆหนุ่มสู้
0: ๆได้ครับแล้วแม็กถูกไหมเดี๋ยวนะอ่ะ1ตัว2ตัวแบบนี้
3: ใช้ได้เยี่ยม
0: โอเคได้ครับ
3: พกไหม
0: อุ้ย
3: อุ้ยไม่ได้นะนี่เลือดออก
0: มันหนีบเห็นมั้ยมาดิ
3: น
0: ี
3: ่
0: 1 2 3โอเคครบโอ้ได้ตังค์แล้ววันนี
2: ้โอ้โหพี่ดุ้มพี่หนุ่มสุดยอดและที่นี่เขาก็ยังมีร้านอาหารจากเมนูปูนาด้วย
0: ป
2: ู
0: อบว
2: ุ้
0: นเส้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: ท
0: ุ
1: กคนจะค
0: ุ้
1: นชินกับก
0: ุ้
1: งใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่เป็นปูที
0: ่
1: เห็นเนี่ยคือมันปูนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช้มันปู
1: ใช่ที่เราน้ำซอสเนี่ยคือเราปรุงแล้วนะคะแล้วก็มันปูเนี่ยก็ปรุงอีก
0: ครับ
1: เพราะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเข้มข้น
2: ยั่วน้ำลายที่สดปูนาอบวุ้นเส้นเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเป็นเมนูแปลกที่ไม่เคยเห็นกันบ่อยๆนะครับเนี่ยโอ้โหมียำด้วยเฮ้ยแต่เอ๊ะไงมาโผล่ในครัวได้เอ๊ะหนีงานมาใช่ไหมพี่หนุ่มบอกมาซะดี
0: ๆไม่อยากจะบอกเลยใช้งานเยอะมากใช้จนแบบแทบไม่มีเวลาที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเลยนะแต่ว่าตอนนี้จังหวะที่แม่ไปส่งปูขออนุญาตกินก่อนมันเนี่ยดูแต่ละอย่างเนี่ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกอร่อยปูอบวุ้นเส
2: ้
0: น
2: ยั่วกันเข้าไปพี่หนุ่มเฮ้ยกลืนน้ำลายขึ้นแรงไปหน่อยขออภัยครับคุณผู้ชมรสชาติปูนาอร่อยหอมไปเลยไหมครับพี
0: ่มีความเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นปูนาตอนแรกก็เอ๊ะปูนาจะมีเนื้อหรือเปล่าวะปูนามีเนื้อแล้วปูนาอร่อยด้วยมันกรอบมันกรุบกรุบสุดยอดต่องปูนาครับ
2: ต่องปูนาแบ่งมาทางนี้บ้างพี่หนุ่ม
0: อร่อยต่างจากปูทะเลไม่มีอย่างนี้ปูนามีมันหอมอร่อยครับอีกสักชิ้น
2: หลายชิ้นไปแล้วนะ
0: ไอ้ทีมเอาอร่อยไหม
6: อร่อยครับกรอบกรอบ
0: ก็เห็นปะลองมาชิมกินข้าวก็ได้กินอะไรก็ได
1: ้เอาน้ำเป็นกระปิ้งที่ทำจาก
3: อ้าวคุณนุ่มไปส่งปูกลับมาทำไมไม่ล้างบ
0: ่อ
3: มันนั่งกินข้าว
0: มันก็มีเหนื่อยบ้างอะแม่
3: บ่อยังไม่ได้ล้างเลยนี
0: ่มันก็มีเหนื่อยอ้าวไหนบอกว่าจะให้ผมแบบใช้แบบจะให้สูตรน้ำพริก
3: อ๋อเดี๋ยวสิล้างบ่อก่อนได้ครบองค์ประกอบไงว่าในการทำปูมันต้องแพ็คหนึ่งยื่นแล้วค่อยมาเอาสูตรน้ำพริกสูตรเด็ด
0: อ๋อเหรอฮะ
3: ล้างบ่อก่อนเลยอิ่มยัง
0: ต้องทำงานก่อนเนาะ
3: อิ่มหรือยัง
0: อิ่มแล้ว
3: อิ่มแล้วลูก
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบ

0: เนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
6: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
7: เฮ้ย
6: น่ารักก็รักเยอะ
7: ๆรักครับ
6: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
7: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
8: ่เจ
9: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
10: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
6: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
11: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: เพลง
1: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
12: โทรออก
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
17: ปู1ตัวเนี้ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างแบบนี้คู่ละ100พ่อแม่พันนี่ตัวผู้โอ้ย
18: โอ้ย
17: โอ้ย
19: กินข้าวอิ่มแล้วเกี๊ยมล้างบ
17: ่อ
19: กระป๋อง
17: มีอุปกรณ์ด้วยอ่ะ
19: กระป๋องนี่ไว้เก็บปูตายอย่างเงี้ยมันตายอย่างเงี้ยเราเก็บ
17: เก็บปูตายไปทำอะไรครับเนี่ย
19: เอาไว้ไปทำน้ำพริกไม่ได้ทิ้ง
17: อ๋อไม่ได้ทิ้งเอาไปทำน้ำพริกอย่างนี้เนี่ยถ้าเราขายเป็นพ่อแม่พันเนี่ยครับอ่ะตัวเล็กๆแบบนี้
19: อันนี้คู่ละ60ค่ะ
17: ไซส์แบบนี
19: ้
17: คู่ละ60
19: คู่ละ60บาทคู่ตัวนึงเมียตัวนึง
17: ตัวใหญ่ๆแล้วครับอ่ะอย่างนี้เป็น60เหมือนกันไหมคร
19: ับ เอ้ย100นึงแล้วจ้ะเนี่ย100นึง
17: อันนี้100นึง
19: อ
17: ันนี้ใหญ่หน่อยก็100นึงโอเค
19: เด
17: ี๋
19: ยวเปิดกระเบื้องก่อนนะ
17: ต้องเปิดกระเบื้องก่อน
19: ใช
17: ่โอ้เพียบ
4: โอ้ยเจ้าปูอยู่กันเยอะจริงๆเลย
17: อย่าใจเย็นนะคะ
19: ถอนๆนั่นแหละ
17: ทุกคนใจเย็นแม่มันมีโอกาสจะหนีบเราไหม
19: โอ้โหประจำสิ
17: อ้าวงั้นโอ้
4: ยแม่พูดแบบนี้พี่หนุ่มผมอ่ะจะรอดจากปูหนีบไหมครับเนี่ย
19: แต่โดยมากลูกค้าจะชอบใหญ่ทุกคนแหละแต่เราก็จะบอกว่าไม่ให
17: ้แบบนี้คู่ละร้อยพ่อแม่พันนี่ตัวผู้
19: ตรงเนี้ยมันเป็นรูระบายน้ำ
17: ครับ
19: ถ้าเราไม่เอามือขวานออกอย่างเงี้ยน้ำก
17: ็แล้วมันไม่ดีบเราหรอแม
19: ่อ้าวก็แม่ชินแล้วคุณหนุ่มกล้ามา
17: ทำไงอะครับ
19: ก็ที่โกยอย่างเงี้ย
17: โกยให้มันดีบเราหรอ
19: ลองดูกล้าไหม
17: ใช่สบาย
19: นี่แหละยืนให้มันได้จังหวะอย่างนี้อ่ะลองดู
17: โอเคได้ครับ
19: จะหัดเลี้ยงปูเราต้องทำให้เป็น
4: พี่หนุ่มพี่หนุ่มระวังนิ้วนะครับ
17: อันนี้หรออ
19: ่ะล้วงเลยนั่นแหละน้ำมันจะได้ไหลเร็วเห็นไหมเดี๋ยวความชำนาญก็เกิดเดี๋ยวเราต้องรอให้น้ำมันลดลงมาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ลักษณะเนี้ย
17: โอ้นี่เยอะมากเลยเนี่ยพอเอาน้ำออกแล้วเนี่ย
19: บอกเลยว่ามันจะอยู่ใต้กระเบื้องไงทีนี้เปิดน้ำได้แล้วค่ะมาคุณนุ่มมาเกี่ยมฉีดน้ำเลย
17: ได้ครับ
19: กินข้าวอิ่มแล้วทำงานที่คุ้ม
17: ไม่ใช่เพื่อน
4: แม่สงสัยพี่หนุ่มเราจะเนื้อหอมปูก็เลยชอบเข้าหาแต่จะว่าไปก็ดูช่ำชองเชี่ยวชาญสวมบทเป็นคนลิปูนาก็เข้าท่าอยู่นะครับ
19: แล้วเดี๋ยวได้ไปทำน้ำพริก
17: โอ้กว่าจะได้ทำน้ำพริก
19: ก็ใช้คู
17: ่หมดวันพอดี
19: ใครเยอะไปหมดเลย
17: เออ
19: ระวังนะมันจะมี
17: นิ้วก็หายไปสะอาดสะอาดแล้ว
19: เสร็จแล้วเรียบร้อย
17: แต่ตอนนี้เราอยากรู้แล้วฮะปูหนึ่งตัวเนี้ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับ
19: นี่คือปูที่พิการนะคะ
17: คร
19: เราไม่ได้เอาปูเป็นมาทำอาหา
17: ร
19: ปูพิการคือปูที่ขาไม่ครบเนี่ยกล้ามเนี่ยหนึ่งอย่างแล้วนะอ
17: ัน
19: นี้หนึ่งในร้านเราใช้เป็นปูอบเส้นส่วนตัวนี่ตัวนะคะต
17: ั
19: วฉีกอย่างนี้เลยค่ะ โอ้อันนี้คือมันนะเราจะค่อยแค่ตะแคงอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาหักแบบนี้ปุ๊บลากลงมาเราก็จะเอาฝาเนี้ยไปล้าง
17: อ๋อไปล้างทำความสะอาด
19: ก็จะออกมาเป็นรูปนี
17: ้อ๋อแบบนี้
19: นี่อันนี้เป็นกระดองเรียบร้อยแล้วนะคะ
17: หนึ่งตัวของปูนี่ใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
19: ใช้ได้หมดเลย

0: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
11: 2553
10: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
11: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
12: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
13: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
14: เอา
15: เอาอะไรครับ
16: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
11: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
2: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมไปออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
0: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี
1: ่ก้องพบ
2: ติดตามโชคโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
3: พรุ่งนี้
2: เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
4: อยากเล่นไอซ์สเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอซ์สเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
5: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
6: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
7: เออใครคนนี้ใคร
8: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ห้ามยูสุ
4: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
9: ล้อกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
11: ดีขึ้นไหม
10: แต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
13: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
15: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: อิทาปิงคลาบุมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาเพิศัก
18: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
19: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
14: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
20: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
21: ่กับครูทิม
15: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
21: มือมันดี
22: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
20: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
15: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
4: เอาเฮ้ยทำไมมาอยู่ในป่าอย่างนี้ล่ะเนี่ยไม่ใช่อยู่บนยอดเขาเนี่ยเราหลงมาที่ไหนเนี่ยมาแบบอะไรทะลุมิติทะลุมิติมาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้หลักสูตรนะครับการทำอะไรนะคุณยายน้ำพริกตาแดงทำจากปูถูกไหมฮะอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนคุณยาย
5: เทลงไปในหม้อเทลงไปแล้วก็ขยำ
6: ต้องบอกว่าพริกตาแดงปูสูตรนี้ตกทอดกันมากว่า100ปีเลยละครับเริ่มจากขยำมะขามเปียกตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายส่วนเคล็ดลับเด็ดของน้ำพริกปูก็ต้องพิถีพิถันเลือกกันตั้งแต่ชนิดของพริกเลยละครับไม่ใช่แค่พริกทั่วไปแต่ต้องเป็นพริกแห้งกลางแดงนำมาคั่วให้หอมก็จะได้สีที่สวยงามน่ากินนั่นเองคั่วพริกจนหอมแล้วก็นำมาตำในครกกันต่อแต่พิเศษสำหรับพี่หนุ่มต้องตำในครกไม้โบราณของคุณยายแบบนี้เลยโอ้โหเข้าท่าพี่หนุ่มหลังจากเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดแล้วก็นำลงกระทะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับพี่หนุ่ม
4: มันเปรี้ยวหวาน
7: เค็มเปล่า
4: เค็มอยู่นะมีตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วก็ผมว่าอร่อยกินกับข้าวกินกับอะไรเงี้ยอร่อย
6: ว้าและนี่ก็คือน้ำพริกปูสูตรคุณยายฝีมือพี่หนุ่มของเราม
4: ีเคล็ดลับไหมครับว่าทำยังไงในการเลี้ยงปูนาถือว่าประสบความสำเร็จ
8: ต้องรู้จักต่อยอดค่ะ
4: แล้
8: วก็มีความอดทนเพราะว่าถ้าเรายังเลี้ยงอยู่ในกรอบแบบเดิมไม่มีการต่อยอดให้มันเข้าถึงคนรับประทานได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นี
4: ้ประสบความสำเร็จแล้วใช่ว่าจะหยุดนะครับต้องพัฒนาต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอบคุณนะครับ
8: ขอบคุณค่ะ
4: คุณยายขอบคุณนะครับคุณยายเรามาจังหวัดราชบุรีทั้งทีนะครับผมจะพาทุกคนทะลุมิตินะฮะไปดูอันซีนของจังหวัดราชบุรีไปแล้วนะครับเอาเฮ้ยไหนบอกจะไปอะไรมิติทำไมมาอยู่ในป่าอย่างนี้ล่ะเนี่ยไม่ใช่อยู่บนยอดเขาเนี่ยเราหลงมาที่ไหนเนี่ย
9: สวัสดีครับพี่อนุวัฒน์ตามมาที่พี่ครับ
4: สวัสดีครับก็เขาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาแบบอะไรทะลุมิติมาอะไรอย่างเงี้ย
9: อ๋อครับ
4: มันมีไม่มีเหรอฮะทะลุมิติ
9: ทะลุมิติต้องด้านบนนู้นเลยครับ
4: อ๋อต้องเดินต่อไปอีก
9: ครับผม
4: เขาเรียกว่าอะไรข้างบน
9: ถ้ำเขาทะลุ
10: มิติ
9: ครับ
4: ถ้ำเขาทะลุมิติ
9: ครับ
4: อ๋อเป็นอันซีนของราชบุรีอยู่ที่อำเภอเลยนะ
9: อำเภอจอมบึงครับ
4: ถามก่อนเพราะว่าเราแวะมาเราไม่รู
9: ้
4: เดินไกลไหม
9: อีก300เมตรครับ
4: 300เมตรพาไปหน่อยได้ไหมพี่
9: ครับผม
4: โอเคเอาพาไปหน่อยครับ
6: ว้าวเก่งจริงๆเลยนะพี่หนุ่มว่าแต่ถ้ำเขาทะลุมิติที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแห่งนี้จะหน้าตาเป็นยังไงกันเนี่ยไม่เคยไปเหมือนกัน

0: โอ้เห็นมิติแล้วเอ้ยมันเห็นมิติแล้วมันใกล้แค่นี้เองดีแค่แบบเออแอดเวนเจอร์ไว้บ้าง
1: แค่ทางขึ้นก็ไม่ธรรมดาซะแล้วต้องไต่เชือกไปเลยเหรอเนี่ยโอ้ยไต่เชือกเนี่ยนะ

0: าทะลุมิติ
1: และนี่ก็คือหน้าตาถ้ำเขาทะลุมิติที่เขาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของราชบุรีเป็นจุดชมวิวที่มองไปเห็นท้องฟ้าและวิวนาอย่างสวยงาม
0: เอ๊ะพระอาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงทำไมที่นี่เขาถึงเรียกว่าเขาทะลุมิตินะ
2: มันน่าจะเป็นรูปร่างลักษณะของเขาเพราะว่ามันเกิดการยุบตัวของหินก็เลยเกิดเป็นช่องปากช่องของถ้ำแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันมาตั้งแต่โบราณ
0: ครับ
2: เพราะว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่เดินทัพตั้งแต่สมัยสงครามเก้าทัพพม่าจะออกมาจากเมืองทวายผ่านตะนาวสีแล้วก็เข้าประตูเมืองประเทศไทยทางด้านนี
0: ้ครับ
2: แต่ก่อนก็เป็นป่ารกทึบพื้นที่ทำมาหากินชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรก็ดีหรือว่าของป่าแล้วก็อาศัยปัจจุบันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปบ้าง
0: แล้วเวลานักท่องเที่ยวมานี่ควรจะต้องมาประมาณสักกี่โมงครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าช่วงเย็นๆจะดีช่วงพระอาทิตย์ตกจะมากันเยอะเพราะว่าเราจะมองไปผ่านช่องเขาทะลุไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่ที่เทือกเขาตะนาวสีหรือว่า
0: พระอาทิตย์ตกก็จะมาจากเทือกเขาตะนาวสีตรงนู้น
2: น่าใช่
0: มันก็จะเห็นวิวสวยๆด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตพระอาจารย์ขอบพระคุณครับ
2: พระเจริญพร
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายวิวด้วยครับพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะฮะ
1: ถ้าพี่หนุ่มไม่พามานะก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเมืองราชบุรีแห่งนี้มีจุดชมวิวลับๆและสวยงามแบบนี้ด้วยโอ้โหขอสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยคนนะพี่หนุ่มเอ้า
0: เป็นยังไงครับสวยไหมครับบรรยากาศเขาทะลุมิติที่จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้อนุวัฒน์โชติไทยนะครับพาทุกคนมาสัมผัสนะครับความสวยๆงามๆของจังหวัดราชบุรีเป็นอันซีนะครับแล้วก็พามาดูชีวิตนะครับที่ประสบความสำเร็จของอาชีพการเลี้ยงปูนานะครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้โอ้โหใช้ความพยายามนะครับล้มลุกคลุกคลานตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ประสบความสำเร็จแต่ว่าเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จของพวกเขาคือการพัฒนาและต่อยอดสินค้าของเขาตลอดเวลานะครับวันนี้เราจะปิดท้ายไปด้วยบรรยากาศนะครับสวยๆของเขาทะลุมิติจังหวัดราชบุรี
3: มูดองมีกลิ่นโคนไหม
0: นั่นไงนั่นไงนั่นไง
3: ระวังนะกล้องหล่นนะเดี๋ยวสิ
0: เคล็ดลับคนสมัยโบราณโอเค
3: ขอให้ดัง
0: ขายดิบอาหรอต้องขอให้ดังเหรอฮะขายดิบขายบ้านโอเคออกอากาศได้ไหมเนี่ย

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนนะครับอยู่กับคุณโจอรชุนและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับวันนี้ชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะครับทั้งเรื่องฟ้าฝนและเรื่องที่น่ายินดีมากๆอย่างน้องเนเน่นะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันสำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
3: อย่างเรื่องของน้องเนเน่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีความสุขร่วมกัน
1: ครับ
3: สร้างความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงและสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์บนเวทีรายการนี้นะครับกับ AGT 2026ซึ่งองจริงก็เป็นไปตามคาดนะครับที่หลายคนเชื่อว่าน้องเนเน่มีวันนี้ได้อย่างแน่นอนครับมือให้จริงๆ
1: คนลุก
3: แล้วคนไทยอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในการดูไลฟ
1: ์ฮะ
3: คืออ๋อทั้งสั่งแล้วคือผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยดูทางไลฟ์เพราะว่ามันดูทางอื่นไม่ได้
1: ใช่ฮะ
3: ทางอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าพอถึงช่วงเหลือ2คนสุดท้ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดบอกว่ามีการร้องเรียนไปทาง YouTube ว่ามีการละเมิดกฎของ YouTube
1: แต่ก่อนหน้านี้ปล่อยให้ดูมานานมาก
3: ดูยาวมากแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะฝรั่งที่เขาไลฟ์อยู่เหมือนกันก็โดนตัดสัญญาณเขาก็ซิกนอลเขาก็หายกลายเป็นว่าของช่องเราวันนิวก็พยายามหาเฮ้ยมันมีทางไหนที่ยังถ่ายทอดอยู
1: ่
3: ที่ยังดูได้ก็ปรากฏว่าโอเคยังมีแบบคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่เขาทำรีวิวแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยเขาก็เปิดไลฟ์อยู่แล้วเขาก็เปิดในมือถือ มือถือของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนอเมริกาย ังดูได้ก็ดูทางนั้นต่อว่าอ้าล่ะโมเมนต์นี้นะครับคือน้องเนเน่ก็คือคว้าที่1มาได้แล้วก็เสียงฮอลเนี่ยในฮอลเนี่ยในออดิโทเรียมเนี่ยคนไปเชียร์น้องเนเน่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือมันยิ่งไปกว่าเงินรางวัลเงินรางวัลก็คือมันตอบแทนค่าเหนื่อยแหละ1ล้านเหรียญก็30กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่ามันคือความภาคภูมิใจมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วน้องเนเน่ก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อนะครับแล้วก่อนหน้านี้เอาจริงกระแสของเนเน่รอยัลเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวในเพลงซอมบี้ของ The Cranberry แล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้คนทั่วโลกแล้วก็คือเป็นเพลงที่ยอดวิวทะลุ1ล้านวิวในช่วงเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วหลังจากนั้นชื่อของเนเน่รอยัลจากไทยแลนด์จากภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยก็ดังมาอย่างต่อเนื่องผ่านจากเพลง Zombie มาเข้าสู่ Rob Judge's Callbacks ก็มาพร้อมกับเพลง Hysteria ของ Muse นะครับแล้วก็เข้าสู่รอบ Quarter Final ก็เลือกเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden จนกระทั่งเพลงที่ทำให้น้องเนเน่ชนะรางวัลที่1คว้าแชมป์ก็คือ Seven Nation Army ของ The White Stripes นะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังแล้วก็เป็นตำนานอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่โอเคน้องได้ที่1แต่ว่าก่อนที่เส้นทางก่อนที่น้องจะได้ที่1เมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือเมื่อเช้า

0: มีการโพสต์มีอะไรนะครับแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า I wish I could join with them นะครับหวังว่าอยากจะได้มีร่วมได้ร่วมแสดงกับเขาจังเลยอันนี้คือสิ่งที่น้องคาดหวังอยู่แล้วนะครับแล้วจนกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยน้องเนเน่ก็ยังโพสต์ภาพตัวเองถือกีตาร์ถ่ายร่วมกับ Linkin Park นะครับแล้วก็มีข้อความนี้บอกว่า Dreams can come true if our hearts fight นะครับฝันมันเป็นจริงได้อะถ้าใจเราสู้ซะอย่างเพราะฉะนั้นน้องเนเน่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เด็กผู้หญิงคนนึงแต่ต้องบอกว่าน้องฝึกฝนตัวเอง
1: นะ
0: มาโดยตลอดไม่ใช่โชคช่วยนะนะครับโชคชะตาทำให้น้องได้รู้จักผู้จัดการที่เป็นฝรั่งแล้วก็ฝึกฝนน้องจนกระทั่งการออกเสียงเพราะว่าน้องจะร้องเพลงสากลการออกเสียงแอคเซนต์ทุกอย่างชัดถ้อยชัดคำแม้กระทั่งไปพูดไปตอบคำถามบนเวทีน้องไม่มีประมาทเลยเพราะว่าเหมือนกับฝึกตัวเองมาจนมีวันนี้ได้อะชื่นชมจริง
1: ชื่นชมนะพยายามมาก
0: ครับ
1: แล้วก็สู้มากนะครับทีนี้บรรยากาศของเพื่อนๆหน่อยไหม
0: ครับ
1: เพื่อนๆที่โรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์จังหวัดภูเก็ตนะครับทุกคนก็คือนี่ฮะร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทั้งเพื่อนทั้งครูทั้งอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับส่งกำลังใจให้กับเนเน่ตลอดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนั่นโรงเรียนปรากฏว่าทางโรงเรียนก็เกาะติดตั้งแต่เมื่อวานนี้พอถึงรอบไฟนอลและประกาศผลว่าน้องคว้าแชมป์ก็เฮกันลั่นโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมไม่พอครับเพจของกระทรวงการต่างประเทศของเราได้โพสต์ร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับน้องเนเน่นะครับนี่คือคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการใหญ่อย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับและที่มันน่าปลื้มใจ
0: ครับ
1: คือกรรมการนะฮะคือกรรมการในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทุกคนคือชมเนเน่มาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
0: ครับ
1: แล้วนี่คือล่าสุดครับเมลบีครับหนึ่งในกรรมการก็โพสต์ข้อความบอกว่านี่เป็นซีซั่นที่สุดยอดมากทำได้ยอดเยี่ยมมากเนเน่รอยัลผู้ได้รับโกลเด้นบัสเซอร์ของฉันเพราะว่าเมลบีเนี่ยเขากดให้นะฮะถ
0: ้
1: าจำกันได้ก่อนหน้านี
0: ้
1: ชื่นชมคณะกรรมการทุกคนมากและทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะครับขณะเดียวกันครับคนไทยในอเมริกานี่ก็สุดยอดนะ เป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนที่ไปส่งเสียงเชียร์ใกล้ๆนะครับหลังจากน้องเนเน่ได้แชมป์ก็ฉลองชัยกันแบบนี้ครับ
0: คือความรู้สึกเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในอเมริกาคือคนที่มีสิทธิ์โหวตนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็คือคะแนนโหวตด้วยกรรมการก็ส่วนหนึ่งแต่เขาจะเปิดโหวตแล้วก็เฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกากับปาเตอร์โกเท่านั้นที่โหวตได้คนไทยอ่ะแล้วที่ LA เนี่ยคนไทยเยอะมากมีการเขียนป้ายขึ้นป้ายตามร้านค้าร้านอาหารไทยอย่าลืมเชียร์น้องเนเน่อย่าลืมโหวตนะ
1: ครับ
0: และเนี่ยครับนอกจากโหวตแล้วเนี่ยก็ยังมาเชียร์ถึงที่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปตั้งหลายคนตั้งใจไปจากประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือคุณกัณพัฒน์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะเห็นว่าไปเชียร์น้องด้วยนะครับทีนี้คนที่ร่วมแสดงความยินดีอีกคนหนึ่งนายกอนุทินคนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินสายทัวร์ต่างประเทศนะครับล่าสุดนี้ก็คือนอกจากไปอยู่ที่สหรัฐแล้วหลังจากสหรัฐต้องไปอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับนายกเนี่ยร่วมแสดงความยินดีนะครับว่าคือชื่นชมถ้าจำได้น้องเนเน่เคยไปทำเนียบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมไปร้องเพลงแล้วนั่นอ่ะเออเคยไปทำเนียบรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ไปเจอนายกแล้วก็นายกก็บอกว่ารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันของน้องเนเน่นะครับนายกบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยบนเวทีโลกยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการเปิดพื้นที่และโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าน้องเนเน่กลับวันไหนแต่ที่ชัดเจนแน่นอนและเชื่อมั่นได้คือสนามบินแตก
1: ครับ
0: คนจะไปรอรับน้องในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้ววันนี้น้องไปไกลคือน้องเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกก็ว่าได้
1: ใช่ครับ
0: จริงนะครับคือน้องเนี่ยวันนี้ความฝันของน้องผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามความฝันของตัวเองมาโดยตลอดในที่สุดแล้วเนี่ยดอกผลแห่งความพยายามมันก็ออกมาแล้วมันก็งอกเงยแล้วมันคือความหอมหวานที่น่าชื่นชมยินดีด้วยกับที่น้องเนเน่เพื่อนก็เรียกน้องแพรว
1: น้องแพรว
0: น้องแพรวใช่ไหมครับแต่ว่ายินดีด้วยจริงๆนะ
1: นั่นนี่จะเป็นก้าวแรกในการเป็นนักร้องอาชีพ
0: ครับ
1: อย่างเป็นทางการและอย่างเต็มตัวนะครับและอายุ16เองอนาคตอีกไกลมาก
0: ไม่รู้ต้องชื่นชมยังไงอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันเต็มล้นไปหมดเลยอ
1: ่ะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของน้องเนเน่นะครับแล้วก็รอเวลคัมแบ
0: ็
1: กกับประเทศไทยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่พูดถึงประเทศไทยโอ้โหฝนกระหน่ำเหลือเกิน
0: โอ้โหช่วงนี้ทุกที่เลยนะ
1: ทุกที่แล้ว

0: เมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากและตกนานหลายชั่วโมงนะครับจุดหนึ่งที่หนักหน่อยคือที่พัทยาชลบุรีนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขนาดนี้ครับ
1: ล้มมาใส่ล้มครับมาใส่ล้ม
0: คุณผู้ชมครับฝนตกหนักจริงๆนะฮะเมื่อคืนนี้ทุกท่านอยู่ที่ไหนกันบ้างส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับนี่คือกลางดึกของเมื่อคืนครับฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงที่พัทยาชลบุรีทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะถนนสายหลักบางจุดเนี่ยน้ำสูงเกือบเมตรเลยนะครับที่เห็นเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปต่อไม่ได้นะฮะนี่บางคนก็คือจูงมอเตอร์ไซค์ฝ่ากลางน้ำบางคนทิ้งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจมไปแล้วบางคนเสียหลักล้มนะครับส่วนขยะสิ่งของก็ลอยเต็มไปหมดเนี่ยเห็นไหมฮะนั่นคือขยะนะฮะสิ่งของลอยเกลื่อนเลยครับคุณผู้ชมชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็เดินลุยน้ำเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปไม่ได้แล้วนี่ฮะส่วนรถบางคันพอไปไหวนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเวลาขับสวนกันเพราะว่าน้ำมันกระเพื่อมแล้วมันอาจจะซัดเข้ากับบ้านเรือนร้านค้าริมทางได้นะครับนอกจากย่านพัทยากลางแล้วครับไปดูใกล้ๆกับ Walking Street พัทยาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพัทยาก็ท่วมเหมือนกันนะฮะภาพที่พนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้ได้ถนนด้านหน้าร้านค้าถูกน้ำท่วมนี่เอ้าเต้น
2: โอ้โหนี่อะไรทำคอนเทนต์หรอ
0: ปกติก็คงต้องเต้นบนพื้นถนนเพราะว่าเป็น Walking Street แต่ตอนนี้มันกลายเป็นน้ำไปหมดแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวหลายคนนี่ใส่เสื้อกันฝนกางร่มเดินลุยน้ำนะครับมีบางช่วงของ Walking Street เนี่ยถึงระดับหัวเข่าเลยนะครับคุณผู้ชมพนักงานในร้านเนี่ยบอกเลยบอกว่าท่วมทุกปีครั้งนี้ครั้งที่3แล้วหนักที่สุดเลยสะท้อนปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวฝนตกช่วงเวลาหนึ่งแต่ท่วมหนักขนาดนี้มันกระทบกันหมดครับ
3: สวนน้ำน่าเล่นมากครับมาเล่นด้วยกัน
4: พี่อันนี้มันคลองหน้าบ้านหนูพี่ไม่รู้อะไรมันไม่ใช่สวนน้ำคลองหน้าบ้านหนูนี่ขอบคุณค่ะ
3: ขอเรือดำน้ำเลยจ้า
5: เย็นมา
3: ทุกปีไหมคะ
4: ท่วมทุกปีค่ะแต่ปีนี้หนักมากมันท่วมมา3รอบแล้ว
2: ท่วมทุกปีแต่ว่าไม่ได้อยากให้เกิดนะ
0: ครับ
2: อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือซอยบงกตนะครับอยู่ระหว่างพัทยากลางกับพัทยาใต้ภาพนี้ตอนตีสองนะครับของเมื่อคืนฝนตกเป็นระยะน้ำก็ท่วมแล้วก็ร้านอาหารผับบาร์คือเที่ยวก็ต้องเที่ยวเนาะมาแล้วก็ต้องเที่ยวแต่ว่าพอเที่ยวเสร็จก็ต้องลุยน้ำกลับที่พักกลับบ้านกันไปรถยนต์ที่จอดอยู่ก็ถูกน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งไปดูกระบะขับฝ่าน้ำแล้วเกิดอะไรเกิดคลื่นซัดมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทางล้มระเนระนาดครับ
6: โอ้ยถ่ายไปนี่กูจะไปลงขับรถอุบัติโอ้ย
2: เนี่ยแหละขับรถยังไงให้คนด่า
0: ใช่ไหมฮะ
2: คือก็เข้าใจในมุมคนขับกลัวว่าขับช้ารถจะดับ
0: อ่า
2: แต่ถ้าขับเร็วมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าคลื่นน้ำมันก็ซัดไปข้างๆนะครับก็เดือดร้อนกันไปนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ช่วงเช้าเอาไปดูสภาพช่วงเช้ากันหน่อยกู้ภัยก็ไปช่วยเพราะว่ามีคนจีนที่จมหายไปกับน้ำนะครับเดินกันมา3คนปรากฏว่า2คนเนี่ยตกท่อระบายน้ำคนนึงได้รับความช่วยเหลืออีกคนนึงก็ถูกกระแสน้ำซัดไปแล้วก็เนี่ยปรากฏคือเขาไม่รู้จริง
0: นี่
2: ตรงไหนคลองตรงไหน
4: น้ำเนี่ย
2: ตกไปแล้ว
0: โอ้
2: ปรากฏน้ำมันก็ซัดไปต่อนะครับก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่าต้องช่วยกันตามหากันต่อนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ยังอยู่ระหว่างการตามตัวอยู่เลยนะถึงแม้ว่าระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วก็ตามครับ
0: ครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขณะที่นายกเมืองพัทยาครับคุณปรเมศงามพิเชษก็สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงในช่วงวันที่23กันยายนถึง27กันยายนนี้หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งหมด9จุดด้วยกันนะครับแต่ว่า3จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือแยกเขาตาโลพัทยาใต้และแยกมุมอร่อยถ้าระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะปิดเส้นทางและเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับที่พัทยาหรือที่ไหนนะครับโทร1337 ขอความช่วยเหลือหรือประสานขอถุงทรายกระสอบทรายเพิ่มเติมได้นะครับส่วนใครสูญหายไปติดน้ำอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมขอความช่วยเหลือไปได้ครับ
2: ก็คือเป็นช่วงที่หลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักก็จริงแต่ว่าภาคตะวันออกคืออันนี้ชลบุรี
0: ครับ
2: และอีกจุดนึงก็คือที่ระยองนะครับต้องเตือนว่าช่วงนี้ภาคตะวันออกเนี่ยรับฝนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ระยองไปดูสภาพก็ยังคงมีร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
5: คนอีกที่ยังอ่ะเป็นแบบว่าไม่ทะเลอ่ะ
2: นี่ก็คือถนนหน้าอบต.หนองละลอกนะครับฝนตกทั้งคืนต่อเนื่องถึงเช้าภาพนี้ประมาณ 6:00 น. 7:00 น.ที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมนะครับอีกจุดนึงก็คือสุขุมวิทขาเข้าเมืองระยองโค้งปลวกเกตนะครับจุดนี้น้ำอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าก็กังวลถ้าวันนี้ฝนตกน้ำอาจจะท่วมสูงได้อีกจุดนึงถนนในซอยสุพรรณปลวกแดงเหมือนกันจุดนี้น้ำท่วมประมาณ40เซนรถใหญ่ยังพอไหวแต่รถเล็กอย่าฝ่าไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะจมแล้วก็จะดับได้แล้วก็บริเวณสะพานป้าสวัยตำบลมาบยางพรที่ปลวกแดงเช้านี้นี่ตรงจุดนี้น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นสีน้ำค่อนข้างขุ่นด้วยนะครับจากระยองไปสระแก้วฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเริ่มโอดเอ่อล้นแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับสัญญาณแจ้งเตือนภัยเนี่ยดังขึ้นมาครับอ้าวสัญญาณเตือนและท่าไม่ดีแล้วนะครับจนกระทั่งประมาณเกือบ4ทุ่มเนี่ยรปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์บอกว่าฝนตกในพื้นที่แล้วก็คลองพรมโหดน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศตำบลท่าข้ามตำบลบ้านใหม่หนองไทรกับตำบลฟากห้วยอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
0: ครับไปดูภาพล่าสุดเช้าวันนี้หน่อยครับในพื้นที่บ้านพระเพลิงอำเภอเขาชะกันฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนี่บ้านหลังนี้ฮะและไม่ใช่แค่บ้านนะฮะเขามีบ่อกบฮะที่เห็นเนี่ยนั่นคือช่วยกบฮะย้ายกบออกจากบ่อเพราะว่าน้ำเนี่ยกำลังจะท่วมบ่อกบแล้วจะไม่ไหวแล้วฮะเดี๋ยวเสียหายกันหมดกบลูกหนีทันมั้ยเนี่ยนี่ฮะ
2: อ
0: ้าวนี่อีกจุดนึงนะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองพรมโหดชายแดนไทยกัมพูชาก็พบว่าเช้านี้ครับเริ่มมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำที่เอ่อล้นจากคลองทะลักเข้าท่วมบ้านอ้าวสวนก็โดนเหมือนกันพอน้ำเนี่ยมันระบายไม่ทันนะครับเห็นว่าตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนก็โดนแล้วเจ้าของบ้านพยายามเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตั้งแต่เมื่อคืนแต่บางอย่างมันก็ไม่ทันไงฮะคุณผู้ชมนะบางอย่างเนี่ยเคลื่อนย้ายไม่ทันพวกชิ้นใหญ่ๆอะไรแบบนี้ส่วนในพื้นที่สระแก้วครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกโปรยปรายอย่างต่อเนื่องแทบจะทั่วทุกพื้นที่นะครับทั้งตัวเมืองทั้งชายแดนทั้งด่านกองกำลังบูรพาก็มีฝนตกลงมาไม่หยุดนะครับส่วนปริมาณน้ำในคลองน้ำใสที่ติดกับชายแดนอรัญญประเทศพบว่าเช้านี้ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นมวลน้ำมาจากอำเภอคลองหาดมุ่งหน้าไปที่คลองบ้านหนองเอียนก็จะเห็นว่าน้ำนี่ไหลค่อนข้างเชี่ยวเลยนะครับ
2: เพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือว่าสระแก้วเนี่ยจะมีฝนประมาณ 80% ฝนตกหนักหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับสลับมาให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับเกาะติดกีฬามากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับเราคว้าเหรียญรางวัลได้แทบทุกวันเลยนะฮะล่าสุดทีมขี่ม้าไทยสร้างผลงานสุดยอดคว้าเหรียญทองมาได้ครับ
7: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
0: เหรียญทองมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับทีมขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบไปด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปรัตน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรวม 109.90 คะแนนครับคว้าเหรียญทองประเภทอีเวนติ้งทีมถือเป็นการคว้าเหรียญทองประเภททีมมาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในรอบ28ปีคุณผู้ชมและเป็นเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับเห็นแล้วก็ขนลุกนะฮะทีมขี่ม้าเราไม่ค่อยจะได้เหรียญแบบนี้บ่อยๆสุดยอดมากๆไม่พอครับประเภทบุคคลวรปรัตน์สิทธิจูก็คว้าเหรียญเงินอีกครับจากการแข่งขันครบทั้ง3รายการในประเภทบุคคลนะครับศิลปะการบังคับม้า กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและ cross country นะครับนี่วรปัตรนะครับสุดยอดเลยนะครับเอาไม่พอครับออยสุรจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงทำผลงานครับท่า snatch ยกไปที่95กิโลกรัมท่า clean and jerk 119กิโลกรัมรวม214กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีเหนือและเหรียญเงินเป็นของจีนมาสรุปตารางเหรียญกันหน่อยนะครับจนถึงวันนี้ตอน10โมงที่ผ่านมาของเรายังติดท็อป10อยู่นะครับ
2: ครับ
0: อันดับ1เป็นจีน

0: ีนครับ58เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้ครับ8เหรียญทองเท่ากับคาซัคสถานนะครับแต่ว่าเหรียญเงินเกาหลีใต้มากกว่าตามมาด้วยอิหร่านที่6เหรียญทองและไทยเราครับอยู่อันดับ6นะครับ5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงครับ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GMM 25ครับ
2: มีเรื่องของเด็กวัย6เดือนที่เสียชีวิตปริศนานะครับทีนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุเพราะว่าคุณแม่เนี่ยฝากพี่เลี้ยงไว้ดูแลเอาเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวกลับมาตามต่อช่วงหน้าครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
7: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
8: ่ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skinWear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
11: ่เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
12: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
11: สบาย
12: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
11: สบาย
12: ถ้าต้องลุยป่า
11: สบาย
12: ลุยคุ้มเทพหมดเลยอ่ะ
13: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
11: ลูกใหม่ปะเนี่ย
14: เหมือนเดิม
15: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
17: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
0: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดมัวไปหมดแว่นโปรดที่ใส่ทุกวันทั้งฝุ่นคราบมันรอยนิ้วมือสิ่งสกปรกตามซอกเล็กอีก

0: ับที่ไม่เคยทำความสะอาดทั้งคันทั้งเก่าหมดปัญหาการทำความสะอาดแบบเดิมๆด้วยคอมโปรเครื่องล้างแว่นและทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกเพียงเติมน้ำแล้วกดปุ่มใส่แว่นหรือของใช้ที่ต้องการทำความสะอาดก็พร้อมทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูงถึง 45,000 เฮิรตซ์ช่วยทำความสะอาดรอบทิศทางถึง360องศาเข้าถึงซอกเล็กตัวถังผลิตจากสเตนเลส304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมความจุ650มิลลิลิตรเลือกเวลาทำความสะอาดได้ถึง3ระดับ3นาที6นาที12นาทีสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-817-9925คอมโปรเครื่องล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกใช้กับของใช้ชิ้นเล็กๆได้อีกหลากหลายประเภทสะอาดง่ายในไม่กี่ขั้นตอนใช้งานสะดวกประหยัดเวลาให้ของใช้ชิ้นโปรดสะอาดได้อย่างทั่วถึงสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,570 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-817-9925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
2: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
3: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
4: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
5: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
6: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
9: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
10: ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
11: ์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
12: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
11: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
12: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับไปดูการเสียชีวิตอย่างปริศนาของหนูน้อยวัย6เดือนกันหน่อยนะครับแม่เนี่ยฝากไว้กับพี่เลี้ยงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีร่องรอยตามตัวไปหมดนะครับแล้วพี่เลี้ยงก็โทรมาบอกว่าน้องไม่หายใจแล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานในห้องพักการเคหะแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับหลังพี่เลี้ยงโทรศัพท์มาแจ้งแม่น้องทามว่าน้องทามอายุ6เดือนเนี่ยไม่หายใจตอนที่เข้าไปดูพบว่าพี่เลี้ยงกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะครับพี่เลี้ยงให้การว่าก่อนเกิดเหตุน้องทามเนี่ยนอนหลับอยู่ในห้องส่วนตัวเองนอนอยู่กับน้องอีกคนส่วนแฟนหนุ่มออกไปซื้อกับข้าวกลับมาปรากฏน้องนอนคว่ำแล้วมีผ้าขนหนูพันรอบคอรอบตัวก็รีบดึงออกแล้วโทรแจ้ง1669เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทีนี้พ่อแม่เด็กติดใจฮะบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอทำไมแผลน้องมันเต็มตัวแบบนั้นครับ
14: บอกว่าเขาตื่นมา4โมงแฟนเขาจะลงไปซื้อข้าวแล้วคราวนี้ไปดูน้องมันนอนท่าเดิมก็เลยไปจับมันท่าพันคอแต่ว่าเอาน้องหายมา
15: ลอยเต็มปาก
5: ผมไปเคาะเรียกห้องแกผมเคาะเบามากแกก็ตื่นประจําเลย
15: แต่เขาหลับลึก
5: ใช่ครับเขาบอกเขาทํา
15: เราไปเรียกเนี่ยก็
5: บ่ายโมงครับผม
15: ตื่นไว
5: ใช่ครับบ่ายมากเลย
15: เราก็ยังไม่เชื่อว่าเขาหลับ
5: ใช่ใช่ครับ
16: ที่มันเป็นปริศนาเพราะว่าคุณหมอเนี่ยพบรอยบาดแผลบริเวณหลังใบหูริมฝีปากและรอยฟกช้ำที่เบ้าตาของเด็ก6เดือนนะครับตอนนี้ส่งร่างน้องไปชันสูตรที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปว่าตกลงน้องเสียชีวิตจากอะไรกันแน่ครับ
17: แล้วก็เรื่องของบ่อนย่านดินแดงหลังจากที่บุกจับได้งานนี้แน่นอนตามคาดนะครับ
16: ค
17: นที่รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจล่าสุดมีคำสั่งย้ายสี่นายตำรวจแล้วนะครับกับปฏิบัติการก่อนหน้านี้ที่ทางเจ้าหน้าที่บุกไปจับแล้วก็สามารถจับกุมตัวทั้งคนที่กระทำความผิดที่เล่นการพนันเอาไปดูภาพกันเลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะไปบุกทลายตอนนั้นเนี่ยนี่ภาพนี้ก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ทำให้จับนักพนันได้45จับคนที่ร่วมกระทำความผิดอื่นๆได้อีก8รวม53คนแล้วเจอเงินสดเนี่ย 350,000 บาทนะครับมีชิปเงินสดรวมเกือบ1ล้านบาททั้งหมดอยู่ในพื้นที่สน.ดินแดงนะครับเพราะฉะนั้นโดนข้อหาเรื่องของการร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและที่สำคัญคือบ่อนแห่งนี้ถูกจับมาก่อนหน้านี้ 2-3 ปีก่อนนะครับก็ไม่เข็ดหลาบกลับมาเปิดเล่นอีกนะครับแล้วก็คือชาวบ้านเขาร้องเรียนเขาชี้มาบอกว่าบ่อนแห่งนี้มันเสียงดังรบกวนตำรวจช่วยมาจับหน่อยสุดท้ายตำรวจไม่ได้มาเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปกครองสิเขาเป็นคนนำกำลังมาจับนะครับทีนี้ตำรวจไปไหนไม่รู้รู้แต่วันนี้เนี่ยตำรวจในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามคำสั่งย้าย4นายตำรวจก็คือย้ายผู้กำกับการสน.ดินแดงนะครับนายใหญ่สุดในพื้นที่รับผิดชอบก่อนแล้วก็มีรองผู้กำกับการสืบสวนสน.ดินแดงมีสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ดินแดงแล้วก็มีสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงด้วยนะครับถามว่าทั้ง4ย้ายไปไหนย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1ให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยชาวบ้านรู้ใครรู้แต่ตำรวจไม่รู้ไงหรือตอนที่ก่อนเข้าไปจับอาจจะยังไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องรู้แล้วล่ะ
16: นะ
17: ว่ามีบ่อนในพื้นที่นะครับ
16: ครับเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากเด้งไปแล้วแล้วจะยังไงต่อนะชาวบ้านฝากขามากันเยอะนะครับเอาสลับมาที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH กันบ้างนะครับที่เข้าฉายแล้ววันนี้นะครับหลายคนที่ได้ไปชมนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดที่สุดแห่งปีติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
18: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Picture International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่เที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทั้งบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
17: แฟนรายการ The Golden Song วันนี้คริสพีรวัตรพิธีกรจากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะจะมาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุด Butterflies ผีเสื้อ
16: นะ
17: จะมาปล่อยในรายการหรือเปล่า
16: ครับ
17: เอาล่ะแต่ช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อครับ
16: ครับ
19: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเรากับช็อปคุ้มค้างทุบไม่ยั้งปังทุบแต่ที่ปังกว่าวันนี้คือเรื่องของสินค้าที่อยู่ในรายการที่บอกเลยมันเป็นอะไรที่ทุกบ้านต้องมีจริงๆเพราะถ้าเกิดเรากินอย่างมีความสุขเราสามารถควบคุมแป้งควบคุมน้ำตาลลดแป้งลดน้ำตาลในชีวิตได้โอ้โหกินแบบไม่รู้สึกผิดอันเนี้ยดีที่สุดแล้วและวันนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยได้จริงไหมคะพี่แม็กกี้ค่ะ
20: จริงครับทางนี้เลยครับสวัสดีครับนี่เลี้ยงครับ
19: อะไรมันลดแป้งลดน้ำตาลให้หนูได
20: ้ข้าวไงคนเราต้องกินข้าวคนไทยกินอะไรก็ไม่เหมือนกินข้าวกินวันหนึ่ง3มื้อ
19: แต่ข้าวมันมีแป้งและน้ำตาลเยอะอ่ะ
20: ถูกต้องต ้องหุงกับหม้อหุงข้าวใบนี้จ้ะลี่เล้ง
19: ลดน้ำตาได้หรอ
20: หม้อหุงข้าวลดน้ำตาเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังสมาร์ทโฮมแบรนด์นี้ครับคุณผู้ชมแล้วบอกให้ว่ามารายการนี้มีโปปังให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะสบายใจ
19: ว่าตัวนี้มันลดแป้งได้ลดน้ำตาลได
20: ้ถูกต้อง
19: ที่สำคัญลี่ชอบตรงนี้เมื่อกี้พี่แม็กกี้แอบเอาป้ายมา

0: นี่
1: บอกว่าที่บอกว่าลดแป้งลดน้ำตาลนี่อาจจะแบบเอ๊ะมันมีด้วยเหรอข้าวที่ไม่มีน้ำตาลนี่ทุกคนอันนี้เป็นการทดสอบนะมีการรายงานมาจากศูนย์ที่น่าเชื่อถือได้เลยว่าโททอลน้ำตาลคือปริมาณน้ำตาลทั้งหมดไม่พบนะคะกล้องแคบมาได้เลยไม่พบโททอลน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเลยพี่มี่แต่ว่าข้าวที่มันไม่มีน้ำตาลหน้าตามันเป็นไงมันจะหอมอร่อยเหมือนปกติไหมอ่ะ
0: เหมือนเดิม
1: จริงเปล่า
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับมาทางนี
1: ้
0: น
1: ี
0: ่นี่เล้งนะครับคุณผู้ชมครับมาดูพร้อมกันเลยครับหม้อใบนี้เราหุงข้าวหุงข้าวแบบเดิมเลยนะคุณใช้ข้าวสารข
1: ้
0: าวหอมข้าวขาตาแห้งอะไรก็คือเหมือนเดิมเลย
1: หอมมาก
0: หอมข้าวยังหอมเหมือนเดิมแล้วก
1: ็นุ่ม
0: นุ่มเรียงเม็ดดูดีป่ะคุณผู้ชมข้าวเหมือนเดิมทุกอย่างใครชอบกินแฉะใครชอบกินแข็งก็แล้วแต่การใส่น้ำการหุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะนะครับข้าวล้วนสวยแต่ข้าวหม้อนี้ไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องเอาให้ได้อย่างที่บอกไปถ้าเรากินข้าวอย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวผิดไม่มีน้ำตาลต้องจัดหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลตัวนี้น้ำตาลเป็นศูนย์นะจ๊ะจากปกติแต่ก่อนพี่เมกี้เห็นบอกว่าขายกันเกือบ 3,000 ก็โซเอาไปแล้วแต่วันนี้ดูราคาจ้ะจากเกือบ 3,000 ขอซูมเข้ามาเหลือ 1,600 บาทเอ้ย 1,390 เหล
0: ือ
1: 1,390 ลดเลยทันที 1,600 เพราะฉะนั้นใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้ย้ำว่ามีแค่ร้อยเซตในรายการหมดแล้วหมดเลยพ
0: ี่
1: เมกี้ถ้าเราแลกกับสุขภาพที่ดีแลกกับการมีความสุขในการกินไม่ต้องกลัวมีน้ำตาลในแป้งจากข้าวหรืออะไรอย่างนี
0: ้
1: แฮปปี้มากนะ 1,390 และยังรับประกัน3ปีเต็ม
0: ส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางรีบโทรครับ02817-9925ครับคุณผู้ชมวันนี้ลดไปเลย 1,600 เหลือ 1,390 บาท
1: คุ้มมาก
0: และคือครั้งนี้หมดแล้วไม่รู้ว่าครั้งหน้ากลับมานะครับจะขึ้นราคาหรือเปล่าเพราะล็อตนี้ยังให้ราคาเดิมโทรให้ทัน02817-9925หรือสแกน QR Code ริมจอได้เลยจ้าร
1: ีบโทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง100เซตแล้วรีชัวข้าวมันอยู่คู่คนไทยอยู่แล้วแต่หม้อหุงข้าวก็ต้องอยู่คู่บ้านเราเหมือนกันนะพี่แม็กก
0: ี้แน่นอนนี่คือหม้อหุงข้าวรูปทรงใหม่คุณผู้ชมดูดิดูเป็นแบบดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับ ดูเป็นหม้อข้าวที่สวยสีทองดำนะครับและหน้าจอครับหน้าจอของเราครับเป็นภาษาไทยคืออ่านง่ายพ่อแม่เนี่ยนะครับตัวหนังสือก็ใหญ่นะคุณผู้ชมครับตั้งเวลาหุงข้าวด่วนได้หุงข้าวล่วงหน้าได้นะครับอยากจะทำเมนูอื่นๆก็ทำได้นะครับหน้าจอก็เป็นดิจิตอลแบบนี้ครับสวยทันสมัยดูเก๋ตั้งในครัวตั้งในร้านนะครับหม้อหุงข้าวใบนี้ไม่ใช่แค่หุงข้าวอย่างเดียวนะจ๊ะ
1: อ้าวหรอเอารสน้ำตาลก็เพอร์เฟกต์แล้วนะ
0: ถูกต้องนะครับสามารถทำอาหารอุ่นอาหารทำกับข้าวได้ด้วยเหมือนวันนี้นี่คุณผู้ชมดูครับนะครับเมนูของเรา
1: น่ากิน
0: นี่อาเธอเดี๋ยวฉันตักข้าวให้เธอเดี๋ยวฉันตักข้าวให้เธอ
1: ชั้นแบบนี้หมายความว่าหุงอุ่นตุ๋มต้มนึ่งได้หมดเลย
0: จบครับคุณผู้ชมครับ
1: ต
0: ้
1: มน
0: ึ่
1: ง
0: ต้มน
1: ึ่
0: ง
1: หุ้ยดีจัง
0: ครบในหม้อใบเดียวคุณผู้ชม
1: อย่างแรกขออนุญาตนะขอทานข้าวร้องพี่แม็กกี้ค
0: ุ
1: ยคุยเอาทั้งไข่เอาหมูสามชั้นด้วยเพราะว่าถ้าข้าวไม่มีน้ำตาลหนูกินหมูสามชั้นได้แบบ
0: ไม่ต้องรู้มันสบายใจ
1: ใช่ขอลองข้าวก่อนเลยทุกคนว่าข้าวมันแบบรสชาติมันเป็นยังไง
0: อ่ะคุณผู้ชมบอกเลยเป็นไง
1: นุ่ม
0: นุ่มไหม
1: นุ่มหอมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่แข็งกระด้างเลย อร่อยมากความหวานยังมีแบบว่าตามรสชาติปกติของข้าว
0: ถูกต้องครับ
1: ตรงๆนะถ้าไม่บอกว่าไม่มีน้ำตาลลี่ก็ไม่รู
0: ้
1: มันเหมือนทุกอย่างเลยแต่ที่สำคัญนี่ค่ะอันนี้ตุ๋นอยู่ในนี้ใช่ไหม
0: ใช่คุณผู้ชม
1: ทุกคนอยากให้ดูกล้องแคบเข้ามาดูเนื้อของเขาที่ตุ๋นผ่านหม้อตัวนี้นะมันนุ่มมันแบบพร้อมจะละลายในปากแบบนี้เลยเด้งเด้งเด้งแบบนี้เลยนี่ดูนะเด้งเด้งเด้งแบบนี้
0: คือเวลาทำนะครับอย่างทำพะโล้เนี่ยใส่เครื่องทุกอย่างไปแล้วปิดฝากดปุ่มที่เป็นภาษาไทยหน้าจอเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมถึงเวลาคุณได้กินเลยนะครับ
1: มันแบบมันเหมือนตุ๋นละลายในปากเลยตอนนี้
0: ถูกต้องหม้อใบเดียวหุงข้าวแล้วเป็นข้าวที่แบบไม่มีน้ำตาลกินแล้วสบายใจพ่อแม่กินแล้วสบายใจทำกับข้าวก็ได้เบเกอรี่ทำขนมทำเบเกอรี่ได้จบครบครับวันนี้ฮะปกติใบหนึ่งเนี่ย 3,000 วันนี้ลดไป 1,600 บาทในรายการนี้ครับเท่ากับว่าหม้อหุงข้าวใบนี้ใบใหญ่ใบสวยครับขนาด 1.8 ลิตรเนี่ยเหลือ 1,390 บาทแล้วส่งฟรีให้แบบเก็บเงินปลายทางนะฮะ02817-9925รับประกันให้3ปีด้วย
1: นี่แหละชอบตรงนี้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยไม่ต้องไปนั่งเปิดเมนูใดๆก็คือสามารถอุ้ยดูนะ
0: ยังไง
1: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า66เซน
0: ต้องรีบต้องรีบ
1: อุ้ยน้อยกว่า65เซนแล้วเด้งๆแบบนี้อร่อยอร่อยแบบ

0: นี้ไม่ต้องรู้สึกผิดนะจ๊ะมันลดน้ำตาลยังไงนะพี่แม็กกี้
1: หลายคนถามว่าวิธีการหุงยังไงคุณผู้ชมครับหม้อใบนี้เขาจะให้หม้อไป2ใบชั้นแรกกับชั้นที่2นะครับคุณผู้ชมเอาข้าวสารนะครับซาวข้าวแล้วก็ล้างใส่หม้อชั้นแรกแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับเวลาหุงเนี่ยน้ำมันจะตกลงไปด้านล่างนะครับมันจึงแยกน้ำต้มข้าวเหมือนคนโบราณที่เขาหุงข้าวแบบ
0: หุ
1: ง
0: เช็ด
1: น้ำที่เขาเทน้ำข้าวทิ้งแต่เนี่ยข้าวมันอยู่ด้านล่างก็เลยแยกข้าวแยกน้ำทำให้ข้าวของเราเนี่ยไม่มีน้ำตาลครับย้ำนะครับเขามีการผ่านการทดสอบมากันแบบจริงจังแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าหม้อใบนี้นะครับหุงออกมาแล้วไม่พบน้ำตาลซื้อให้พ่อซื้อให้แม่ซื้อติดบ้านติดครัวเอาไว้ผมมองว่าทุกคนต้องกินข้าวทุกมื้อและกินข้าวที่ไม่มีน้ำตาลหลายคนรู้ครับว่าน้ำตาลมันไม่ดีต่อสุขภาพ
0: ใช่อันนี้ย้ำว่าเป็นการทดสอบของจริงจากทางสมาร์ทโฮมนะว่าปริมาณน้ำตาลทั้งหมดคือไม่พบจริงๆนะคะไม่มีน้ำตาลและที่สำคัญเลยคือรีจะบอกว่าถ้าไม่บอกก็ไม่รู
1: ้
0: เพราะการกินข้าวที่มีความสุขอ่ะมันคือมันต้องหอมนุ่มอร่อยกับข้าวที่เรากินเราไม่ต้องรู้สึกผิดอ่ะเพราะว่าน้ำตาลมันน้อยมันก็ดีต่อสุขภาพเราไง
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับหุงข้าวได
0: ้
1: ตุ๋นต้มได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูครับเมนูนึ่งนะครับเรามีหม้อให้สองใบไงมันคล้ายๆซึ้งนึ่งอ่ะคุณผู้ชมไอหม้อชั้นบนมันจะเป็นรูๆอ่
0: ะ
1: มันเหมือนซึ้งนึ่งแบบนี้คุณผู้ชม
0: มาเลยมาเลย
1: นะครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมก็จะได้กินอาหารนึ่งด้วยนะครับจบครบในหม้อใบเดียวต้มตุ๋นนึ่งนะครับอบได้หุงข้าวและเป็นข้าวที่ไม่มีน้ำตาลด้วยนะครับย้ำต้องรีบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยในรายการนี้ครั้งหน้ากลับมาอาจจะ 1,800 หรือ 2,000 กว่าวันนี้แค่ 1,390 บาทโทรเดี๋ยวนี้0287-9925เธอ
0: คุ้มมากอร่อยมากกินอะไรก็ไม่รู้สึกผิดเอาจริงนะหมู3ชั้นอย่างเงี้ยปกติลี่ไม่กล้ากินนะพี่พี่เพราะลี่รู้สึกว่าลี่ก็มีแป้งมีแบบน้ำตาลจากข้าวอยู่แล้วแต่อันนี้ในเมื่อมันลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วน้ำตาลเป็นศูนย์น่ะจากข้าวอ่ะ
1: เรา
0: จะกินกับข้าวได้มากขึ้นอ้าวเราบาลานซ์แคลอรี่อ่ะสำหรับใครที่กินเรื่องของการ
1: ดู
0: สุขภาพเราบาลานซ์แคลอรี่อยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถกินอย่างมีความสุขได้ก็ถ้ามันลดน้ำตาลได้สุขภาพเราก็น่าจะดีขึ้นไหมพี่เม
1: ฆดีสิน้ำตาลเนาะมันก็ไม่โอเคเนาะกับสุขภาพเราถ้าเรารับไปเยอะๆคุณผู้ชมครับข้าวหม้อวันนี้ครับหม้อหุงข้าวของสมาร์ทโฮมวันนี้ทำกับข้าวได้หุงข้าวได้ในหม้อใบเดียวจากปกติ 3,000 ครับวันนี้ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางแค่โทรมา02-817-9925บอกว่าเอาหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลลดแรงมากลดไปพันหกอ่ะพูดกันแบบสาชาวบ้านก็คือลดไปเกือบ 2,000 อ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับไปเจอที่อื่น 2,500 3,000 นะครับวันนี้เจอกันตรงนี้ 1,390 บาทและตัวหม้อรับประกัน3ปีโทร02-817-9925บอกว่าเอาหม้อใบนี้บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของถึงหน้าบ้านรับหม้อแล้วค่อยจ่ายเงิน 1,390 บาท
0: ถ้าจำชื่อไม่ได้บอกสมาร์ทโฮมสมาร์ทโฮมอะไรคะหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลน้ำตาลศูนย์ไม่มีน้ำตาลเลยในข้าวไม่มีน้ำตาลแต่ได้ความหอมนุ่มอร่อยแบบนี
1: ้
0: และตอนนี้ขอบอกเลยว่าโอ้โหกลิ่นข้าวมันหอมฟุ้ง
1: หอมมาก
0: พี่แม็กกี
1: ้30วินาทีสุดท้าย
0: เหลือน้อยกว่า19เซนต์แล้ว
1: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าใครๆก็มีแล้วครับบางคนมี2ใบเลยครับในบ้านของตัวเอง
0: ดีไซน์มันสวย
1: ถูกต้องร้านค้าร้านอาหารซื้อไว้ติดได้ครับเราจะใส่กล่องไปให้สวยแบบนี้เลยนะครับจะมอบไปให้เป็นของขวัญใครก็ได้นะครับเหลือ17เครื่องครับ
0: พี่จะบอกว่าเด็กหอเอาไปใช้นอกจากหุงข้าวด้วยต้มแบบว่าบะหมี่กึ่งก็ได้
1: ใช่ใช
0: ่อะไรก็ได้นึ่งอะไรก็ได้พี่ทำนี
1: ่028179925 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรเนาะนี่เลยเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะ028179925ย้ำว่าสั่งตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกินต่อเลยพี่เมื่อกี้อร่อย
1: ดีมากเลยเจอ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มาจิกคลีนเพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ด้วยนะคะมาที่แขกรับเชิญของเรากันเลย
3: ครับ
2: เพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกเขาเป็นคนที่มีความสามารถล้นเหลือมาก
3: รอบด้าน
2: รอบด้านสุดๆอ่ะเป็นหนึ่งในพิธีกรเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะออสตาร์นี่พอพูดแบบนี้ปั๊บพิธีกรก็ได้
3: ครับ
2: แสดงก็ได้
3: ใช่
2: ร้องเพลงก็ได้นั่นก็คือหนุ่มคริสพีรวัตรแล้วล่าสุดนี้มีเพลงใหม่นะจ๊ะ

0: ชื่อเพลงว่า Butterfly ค่ะอันนี้ร่วมงานกับใครเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่ปั๊บโปเตโต้นี่และนี่เป็นศิลปินไอดอลในดวงใจของเขาตั้งแต่เด็กเลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยเชิญคริสมาพูดคุยกันหน่อยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วต้อนรับคริสพีรวัตรค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ก่อนจะไปเรื่องเพลง
2: ครับผม
0: ขอไปที่รายการกันก่อน
2: ได้เลยครับ
0: The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
2: ครับผม
0: คริสเป็นพิธีกรรายการนี้มา
2: 6ปีแล้วครับเข้าปีที่6นานมาก
4: เร็วนะ
2: ใช่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับ
4: โตมากับพี่คริสเลยอะครับ
0: หนู6ขวบซึ่งคริสเป็นมา6ปีเอาจริงๆก็คือไปๆมาๆกลายเป็นนานเหมือนกัน
2: นานครับ
0: เออคริสก็เลยบอกว่าอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่หล่อหลอมคริสที่เป็นเหมือนกับแบบครอบครัวในทุกวันนี้เลย
2: ที่ผมให้เป็นโรงเรียนกวดวิชาก่อนเลยอันดับแรกใช่ครับเพราะว่าจริงๆแบบว่าทั้งพี่เกลือเองทั้งพี่กันเองทั้งแม่เมาทุกๆคนคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็พยายามแบบช่วยกวดขันคิดตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะวันแรกทำอะไรไม่เป็นเลยก็แบบว่าอ่านสคริปต์ผิด
1: ไม่เราถ่อมตัวหรือเปล่า
2: เปิดรายการก็เทคตลอดมันเป็นรายการอัดครับถ้าเป็นรายการสดเนี่ยพังนะครับถ้าเกิดว่าเทปแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือก็อยู่กันมานานมากๆแล้วก็ทุกๆคนก็ช่วยสอนอย่างพี่เกลือเนี่ยคิดจะอยู่กับเขาแบบตลอดทั้งวันเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ย
1: พี่เกลือสอนอะไรครับพี่เกลือเป็นไง
2: พี่เกลือก็จะสอนเยอะมากครับอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยพี่ว่าอันนี้แบบดูอ่านไปเอาใหม่ให้มันรู้สึกว่ามันพูดกว่านี้เติมอีโมชันเข้าไปหน่อยหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเทปนี้ดูเงียบๆนะง่วงเปล่าวะอะไรเงี้ย
0: คอยกระตุ้นเรา
2: เขาจะแบบคอยบอกตลอดอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่แล้วมีแม่เมาส์อีกแม่เมาส์ว่าอ
2: ย่างแม่เมาส์นี่เขาบอกว่าเป็นสารานุกรมของรายการก็คือว่าพูดผิดพูดถูกรอเรือรอลิงแบบว่าหรือว่าตัวเอ็กเซนต์ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แม่เมาส์คอยเช็คเหรอฮะ
2: เขาเช็คตลอดครับเขาไม่ได้เช็คแค่ผู้เข้าแข่งขันอย่างเดียวนะครับเขาเช็คผมด้วยใช่เขาเช็คผมด้วย
0: เก่ง
2: มากครับโขดมือสั่นเลยวันแรกที่เข้าไปคือแบบว่าขอโทษครับอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยครับใช่เพราะอย่างยกตัวอย่างก็มันจะมีปุ่ม Golden Voice
0: ซึ่งผมก็นี่ชัดมากนะ
2: ผมพยายามอันนี้ผมพยายามปกติก็จะแบบปุ่ม Golden Voice แม่เมาส์ก็คือเทคเลยแล้วก็มานี่เราก็กลัวแล้วนะถ้ากวาดแค่นี้เราก็กลัวแล้วอะไรเงี้ยครับบอกว่าต้อง voice ลูก voice อะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็รอเรือเมื่อก่อนผมจะแบบมีปัญหาแบบชอเสือชอช้างอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยชัดครับก็ผ่านมา6ปีครับไม่ชัดเหมือนเดิม
1: เฮ้ย
2: ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้ว
1: เลยตอนนี้
0: ชัดเป็นแบบ Golden Voice เงี้ยชัดเลย
2: แล้วก็พี่กันเป็นคนสอนผมร้องเพลงเยอะมากเหมือนกันครับแบบพวกคอรัสประสานเสียงลายประสานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือแบบว่าผมโชคดีมากที่ได้อยู่ในครอบครัวนี้เพราะว่าก็ทำให้ผมเป็นผมวันนี้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เออมีความเป็นครอบครัวจริงๆเพราะว่าเห็นบอกวันไหนที่ไม่ได้มีถ่ายเนี่ยก็ต้องเข้าไปในกรุ๊ปไลน
2: ์อ๋อโอ้โหลั่นกันสุดๆเลยครับ
1: เป็นไง
0: มีอะไร
1: ได้มั้ย
2: คือจริงๆกรุ๊ปก็ค่อนข้างX เจน X ขึ้นไปกันหมดแล้วด้วยนะอันนี้ผมแบบว่าขออนุญาตครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเมากันเหมือนวัยรุ่นมากๆใช่คืออย่างทุกเช้าเนี่ยแม่เมาจะมาแล้วว่า
0: สวัสดีไหมสวัสดีวัน
2: ใช่ใช่ครับแล้วโดยปกติอย่างกรุ๊ปครอบครัวของผมเองคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็จะไปแคปรูปดอกไม้ในโซเชียลมาแล้วก็สวัสดีวันจงวันจันทร์แต่ว่าของแม่เมาเขาจะยูนิคหน่อย
1: ยังไง
2: คือเขาจะปลูกต้นไม้ไปครบตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย
0: ทุกสีเลยเหรอ
2: คือแม่เมาเนี่ยเขาปลูกต้นไม้เยอะครับเขาก็จะมาแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรเขาจะถ่ายให้ดูแล้ววันนี้เขาได้รดน้ำต้นไม้ต้นอะไรไปเขาก็จะถ่ายมาให้ดูด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: น่ารัก
2: ใช่ๆครับแล้วก็แบบมีแบบข่าวเมาส์ข่าวนู่นข่าวนี้ข่าวนั่นเขาก็จะคุยกันในกรุ๊ปครับ
0: อ๋อก็คือเข้าไปอ่ะมันไม่เหงาเลย
2: ไม่เหงาเลยครับไม่เหงาเลยครับผมจะไม่ค่อยพิมพ์อะไรผมจะแอบอ่านอย่างเดียวแอบอ่านส่วนใหญ่อะ
0: เนาะเราเข้าไปซึมซับเอาบรรยากาศนะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงรายการเนาะก็คืออาทิตย์เนี้ยเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลแล้ว
2: ครับผม
0: คือตอนแรกเอาจริงนะพี่ก็ลุ้นมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ผิงเนาะที่เป็นหัวหน้าทีมร้องไห้กับทุกเพลงเอ่ยอะไรเอ่ย
2: ตกรอบไปแล้วฮะที่ผิง
0: อันนี้คือเล่าให้ฟังหรือว่าตอกย้ำหรือยังไง
2: ตอกย้ำน้องผมว่าจริงๆคือผมว่ามันเฉือนกันด้วยคะแนนแบบ 0.1 0.2 เงี้ยมัน
1: สูสีนะ
2: มันสูสีมากครับ
0: จริงเนาะ
2: คือผมว่าซีซั่นเนี้ยมันสนุกมากมันไม่เหมือนกับซีซั่นก่อนๆเพราะว่าซีซั่นก่อนๆเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงที่เข้ามาสมัครแต่ว่าอันนี้เราเอาตัวตึงของรายการตั้งแต่เริ่มซีซั่นแรกมาเลยจนมาถึงแบบซีซั่นปัจจุบันเอามาแข่งกันเองอีกรอบน
0: ึ
2: งมันเลยทำให้แบบโหบรรยากาศมันมากเลยครับ
0: มันคือ All Star เนาะจากตอนแรกเนี่ยมันเป็น6ทีมตอนนี้ก็คือเหลือ4ทีมแล้ว
2: ใช่ครับใช่
0: แล้วก็พอเป็นเซมิไฟนอลเดี๋ยวกำลังจะตัดทีมละ1คนอีก
2: ใช่ครับ
0: เท่ากับว่าเหลือทีมละ1คน
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ยเหลือ4
2: ใช่ครับ
1: ว้าว
2: ผมว่ามันเดือดมากๆแล้วก็ผมว่าพอผ่านซีซั่นนี้ไปอ่ะทุกคนจะไม่ได้เจอกับซีซั่นที่เป็นออลสตาร์แบบนี้แล้วอ่ะเพราะว่าหลังจากนี้มันก็จะเป็นเข้าสู่รูปแบบเดิม
1: ปกติเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ผมเลยคิดว่าซีซั่นนี้น่าติดตามมากไม่ควรพลาดเลยครับ
0: เออคือมันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นะคะ18:00 น.ทางหน้าจอช่องวัน31มาที่ผลงานเพลง
2: ครับ
0: ผลงานเพลงล่าสุดของคริสก็คือ Butterflies เห็นบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของคนแอบรัก
2: จริงๆแบบว่าไม่ต้องแอบก็ได้ครับ
0: รักเปิดเผยได้
2: รักเปิดเผยได้เลยเพราะว่าถ้าได้ดูใน MV ก็คือพระเอก2คนใน MV ของผมเขาก็รักกันเปิดเผยมากแต่ผมแค่เล่าความรู้สึกตอนเริ่มตกหลุมรักดีกว่าที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเวลาเราตกหลุมรักใครหรือว่ารักแรกหรือว่าแบบเริ่มหวั่นไหวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีภาวะผีเสื้อบินในท้อง
1: อ๋อเลยชื่อ
2: แล้วก็เลยเป็นที่มาของ Butterfly ใช่ๆ
0: คุณยังเป็นอยู่ไหมคุณอ๊อฟผีเสื้อบินใน
3: Butterfly in the Storm มาร์คอ่ะ
0: เ
3: ป
0: ็
3: นหรือเปล่าร
1: ุ่นนี้ไม่น่าเป็นแล้วฮะ
0: กับเบนไม่เป็นหรอ
1: ไม่เป็นแล้วรุ่นนี
2: ้ผมก็ไปถามพี่ปั๊บด้วยคำถามเดียวกันเหมือนก
1: ันเป็นไงฮะ
2: เขาบอกว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูกเขามากกว่าทำให้เขารู้สึกหมุนท้อง
0: ลูกอยู่ในท้องไม่ใช่คือมันเป็นอารมณ์นั้นจริงๆคือถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยู่ในอารมณ์แอบรักอ่ะเราจะพอเก็ทเน
2: า
0: ะ
2: เราจะตื่นตัวไปหมดแบบมวนท้องทำตัวไม่ถูกแบบตื่นเต้นอะดรีนาลีนหลั่งอะไรเงี้ย
0: เชื่อไหมพี่มานั่งวิเคราะห์กับทีมงานก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยว่าอาการไอ้ผีเสื้อบินในท้องมันเกิดจากอะไรมันน่าจะเกิดจากหัวใจเราที่มันเต้นแรงมากๆไหมเนาะใช่ป่ะเวลาเรานึกถึงหน้าคนนั้นจนมันแบบผุผับไปหมด
2: ซามันซูซ่า
0: เออมันเต็มในช่วงหน้าท้องช่วงหน้าอกไปหมดเลยเฮ้ยอธิบายดีเหมือนแอบรักอยู
3: ่เออมันเป็นมันมีอาการอยู่นะเรา
2: เปิดเพลงฟังแล้ว
0: ถูกต้องแล้วที่สำคัญน้องเนี่ยอาจจะบัตเตอร์ฟลายในท้องจริงๆเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับไอดอลตั้งแต่เด็กเลย
2: โอ้ใช่ครับอันนี้คือเป็นความภาคภูมิใจของผมกับครอบครัวมากเลยนะขนาดนั้นเลยถึงขนาดนั้นเลยครับใช่เพราะว่าที่บ้านก็ชอบกันหมดพี่ชายผมก็ชอบมากเลยครับแล้วก็จริงๆคือผมเริ่มเล่นดนตรีเริ่มแบบตีกลองเริ่มอะไรแบบนี้ก็เพราะว่าผมดูเอาจากวงโปเตโต้นี่แหละครับ
0: พี่ป๊าบ
2: ใช่แล้วแบบผมคลั่งมากนะถึงขั้นว่าแบบผมมีแทททูที่ตรงท้ายทอยอะไรเงี้ยครับเป็นโลโก้โปเตโต้ด้วย
1: เฮ้ย
0: ป้า
2: ใช่ใช่
0: หรอ
1: นี่ตัวจริงตัวจริง
2: ตัวจริงครับตัวจริงตัวจริงมากๆครับใช่ครับ
0: คือชอบฟังเพลงทุกเพลงของเขาตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ครับคือเวลาเจอพี่ปั๊บบอกพี่ปั๊บตลอดว่าอย่าเข้าใกล
0: ้เฮ้ย
2: เพราะว่าพี่ปั๊บสว่างเกินผมแสบตาผมบอกเขาอย่างนี้ตลอดเลยแบบว่าพี่ปั๊บผมแสบตาครับคือเข้าใจไหมเวลาเราชอบใครมากๆครับแสงในตัวแต่ละคนมันจะไม่เท่ากัน
1: อ
2: ่ะยิ่งคนที่เราชอบมากๆเขาจะรู้สึกสว่างมากกว่าคนอื่นเลยผ
1: มเรารู้สึกเขามีออร่าน
2: ี่ใช่ใช่ใช่แบบพี่ปั๊บสว่างครับแสบตา
0: โอ้ที่บอกว่ามีด้านหลังอันนี้เราสามารถดูได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้ครับผมต้องทำยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: ขอดูหน่อย
1: อ๋อนี่อ่ะพี่เดียช่วยหน่อยพี่เดียช่วย
0: ขออนุญาตนะคะตื่นเต้นผีเสื้อบินในท้องเลยค่ะอุ้ยจริงด้วย
1: อ๋อ
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อุ้ยชัดเจนหูยสุดยอดแฟนตัวจริง
1: แฟนตัวจริงของโปเตโต
2: ้ใช่ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แล้วทำไมเพลงนี้ต้องเป็นพี่ปั๊บโปเตโต้ฮะ
2: คือจริงๆผมอยากร่วมงานในแง่ของเพลงอ่ะกับพี่ปั๊บมานานมากๆแล้วครับเคยแบบว่าตอนมีคอนเสิร์ตแรกของคริสกับพี่สิงห
1: ์
2: อ
1: ่
2: ะก็เชิญพี่ปั๊บมาเป็นเกสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆได้บังเอิญเจอผ่านงานต่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เคยได้แบบฟีดเพลงจริงๆกันเลยสักครั้งอะไรเงี้ยครับ
0: แต่ก็เคยได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยกันอยู่บนคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้และเห็นบอกว่าตอนที่ร้องเพลงกับพี่ปั๊บตอนนั้นอ่ะพี่ปั๊บมีมาสอนเราด้วยใช่ไหม
2: คือผมก็แบบรู้สึกว้าวเขาเหมือนกันเหมือนแบบว่าเขาน่าจะเจอเรื่องราวในการเป็นศิลปินในวงการบันเทิงมาเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะเขาเจอแววตาเรานะช่วงเวลานึงอ่ะเขาก็แบบเป็นห่วงผมก็เฮ้ยเขารู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเราอ่ะแบบเขามาเตือนอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเวลาออกไปทำงานสร้างรอยยิ้มให้กับคนมากมายอะไรเงี้ยก็อย่าลืมหามุมสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองด้วยนะอะไรเงี้
0: ย
2: แล้วเหมือนตอนนั้นเขาก็ถามผมมั้งว่าชอบเพลงอะไรของเขาอะไรเงี้ยครับผมบอกว่าตอนนั้นผมชอบเพลงรอยมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยยิ่งตรงเลยนะเหมือนเขาจะดูดวงให้ผมฮะ ผมกลัวพี่ปั๊บเปิดไพ่ยิปซีมากจังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็บอกว่าเนี่ยชอบเพลงรอยเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่พี่คิดเลยว่าเราน่าจะกำลังเป็นอยู่คือแบบว่าออกไปสร้างความสุขแล้วกลับมากอดหมอนข้างร้องไห้คนเดียวอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าก็จริงด้วยอะไรเงี้ยครับคือเขาแค่อยากจะบอกว่าอย่ามัวแต่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนจนลืมที่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับ
0: ดีมากเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: เนาะมันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบยิ่งรู้สึกว่าหูนี่คือไอดอลที่เรา
2: สุดเลยคร
0: ับ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นคริสก็ทำแบบนั้นมาตลอดเติมความสุขให้ตัวเองเรื่อยๆ
2: ใช่ครับคือยิ่งเจอพี่ปั๊บอะครับผมรู้สึกว่าผมยิ่งรักเขามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคือภาพชาวล็อก ที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยผมรู้สึกโอ้โหชาวล็อกต้องมันต้องเดือดต้องแบบผงผางต้องแบบห้าวหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่พอเจอตัวจริงคือพี่ป้าเขาเป็นคนซอฟมากเลยครับซอฟมากๆอะไรเงี้ยมันดูขัดเวลากับที่เขาอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยครับมันเลยยิ่งทำให้เราแบบประทับใจ
4: ครับ
0: เนาะมีความอบอุ่น
2: มากๆครับมากๆ
0: เพราะฉะนั้นเพลงนี้ล่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปฟังเต็มๆที่ไหน
2: ครับผมก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งของ Riser Music เลยครับ Butterfly ครับผม
0: นี่นะคะเข้าไปดู MV คือสดใสมากจริงๆเข้าไปดูมาแล้ว
4: ครับ
0: สดใสน่ารักแล้วก็เพลงคือฟังได้เพลินสำหรับยิ่งโดยเฉพาะถ้าใครนะมีความรักอยู่จะยิ่งอิน
2: ครับผมใช่ครับแล้วก็ MV นี้กำกับโดยณนนท์กลพัฒน์นะครับ
4: ว้าว
2: ใช่ครับณนนท์เป็นคนกำกับเพลงนี้เลยครับ
0: ว้าวเก่งนะเนี่ย
4: มีแต่คนมีความสามารถ
0: จริงนะคะอ่ะแล้วอีกงานหนึ่งคริสเองก็กำลังจะมีงานให้แฟนๆได้ไปเจอตัวคริสกันด้วย
2: ครับผม
0: งานอะไรคะ
2: เป็นงานเปิดอัลบั้มแรกของคริสครับชื่อว่า Chris Silhouette Listening and Birthday Party ครับใช่ครับซึ่งสามารถซื้อบัตรกันได้ในวันที่27กันยายนนี้ครับ
0: ครับผมงานเกิดวันเกิดขึ้นวันที
2: ่20ตุลาคมครับพอด
0: ี
2: คิดเกิดวันที่18ตุลาคมก็เลยแบบจัดรวมกับเปิดอัลบั้มแล้วก็จัดงานวันเกิดไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรีบซื้อบัตรนะ27กันยานะคะเปิดขายบัตรแล้วก็คือในงานเนี่ยจริงๆแล้วเห็นบอกว่าคริสจะร้องเพลงของตัวเองทุกเพลง
2: ใช่ครับรวมถึงเพลงนี้ด้วย Butterfly
4: เพลงใหม่ด้วย
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไปนี่คือคุ้มแน่นอน
2: คุ้มแน่นอนครับ
0: นี่มีอะไรแบบเป็นเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นหรืออะไรแบบแง้มๆให้ฟังได้มั้ย
4: มี
0: ปั๊บพี่ปั๊บไปมั้ย
2: พี่ปั๊บอยู่ญี่ปุ่นครับใช่บอกว่าตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าเด
0: ี๋
2: ยวแบบ
0: ว่า
2: เดี๋ยวแบบคาดหวังผมเองยังคาดหวังเลยครับใช่ครับ
0: เผื่อเขาจะกลับมาเนาะ
2: ครับแต่ไม่น่าจะทันครับแต่ว่าได้เจอกับหลายๆคนที่อาจจะแบบได้มีส่วนร่วมใน MV กับหรือว่าอัลบั้มนี้ด้วยแน่ๆครับเดี๋ยวไปรอเจอกันได้เลยครับ
0: นี่นะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันด้วยรวมถึง The Golden Song ด้วยนะคะเวทีเพลงเพราะนะวันอาทิตย์นี้ 18:00 นทางหน้าจอช่องวัน31วันนี้ขอบคุณคริสพีรวัตรมากๆนะคะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณครับขอบคุณครับ
0: หมดเวลาแล้วเน
4: า
0: ะ
4: หมดเวลาแล้วครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้ยลาเร็วมากไหวทันไหมครับ
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะกลับมาเจอกันฝนตกไหมฮะ
3: ตกสิ
4: ตกสิครับผม
2: แต่ก็คือตกแต่มันก็ไม่หนัก
3: ใช
2: ่ไม่หนักแบบว่าตามที่เป็นข่าว
3: ตอนแรกอ่ะเขาจะมีข่าวว่าเหมือนเป็นมหาอุทกภัยอะไรอย่างนี้เลย
4: ครับ
2: แต่แม้กระทั่งเราไปนำเสนอข่าวเขาหยงเขาใหญ่ชาวที่เขาใหญ่บอกเฮ้ยยอดจองลดควบเลยนะ
4: ถูกต้อง
2: แต่ถามว่าตกหนักไหมมันมีการระบายน้ำจากภาคเหนือแต่คือเอาง่ายวันนี้ชาวอยุธยาเน
3: ี่
2: ยเขาบอกเขาเดือดร้อน
4: ชาวอยุธยา
2: เป็นอะไรกันมึงไม่บอกเขาเลยมาบอกเขาก่อนระบายน้ำสองชั่วโมง คือเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์เลือกมาตั้งเยอะแล้วทำไมแบบว่าเพิ่งมาบอกเขาก่อนระบายน้ำสองชั่วโมง
3: ต้องบอกล่วงหน้าสักนิดนึงเนาะ
2: แล้วคิดดูว่าถ้าสมมติบ้านอ่ะมันมีคนเข้าคนแก
3: ่
2: บ้านมันมีผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรเง
3: ี้
2: ยเขาบอกมันจะไปบอกเขาก่อนสองชั่วโมงใครจะเก็บของทันท่านผู้ชมฮะวันนี้มันกลายเป็นมหากาพย์นะฮะดราม่าที่ยังเถียงกันไม่จบหลังจากเพจ Facebook นะฮะลมฟ้าทีลมฟ้าอากาศนะครับซึ่งมักจะโพสต์การวิเคราะห์สภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเขาออกมาโพสต์เตือนภัยสภาพอากาศครั้งใหญ่ระบุถึงภาวะมหาอุทกภัย
3: ค่ะ
2: โดยโพสต์เรื่องระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมง
4: ครับ
2: นับจากเนี้ยมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันรวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4: ครับ
2: เสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนเนี่ยจะถล่มลงมาอย่างบ้าคลั่งนะฮะทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนวันที่24ถึง27กันยายนซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วนะฮะไม่ต่างจากไฟรามทุ่ง
4: ครับผม
2: เนี่ยเรื่องพวกที่คนชอบแชร์แล้ว
3: ใช่ไ
2: ม่ต้องเป็นใครหรอกเป็นกูเห็นกูก็แชร์
3: ใช่ก็จริงก็จริง
4: ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน
2: มันก็คืออาจจริงๆเป็นแชร์กับแชร์
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องไหม
4: ฮะ
2: ก็เลยทำให้รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็

0: มายืนยันเลยว่าวันที่23ถึง27กันยายนเนี้ยประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากบางแห่งจริง
1: อ
0: ิทธิพลของร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแม้ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสถานการณ์จริงคืออะไรคะวันนี้เรามาเข้าใจสถานการณ์จริงก่อนสถานการณ์จริงก็ต้องเฝ้าระวังคือฝนเนี่ยจะตกหนักและฝนเนี่ยจะสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
2: คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการพูดถึงเคสนี้ด้วยนะคะที่เพจเตือนภัยพิบัติเนี่ยเขาออกมาเผยแพร่ข้อมูลนะคะว่าอาจจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้เนี่ยก็มีการระบุบอกว่าในประเทศไทยนะคะก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบนี่คือกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่จะติดตามแล้วก็มีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแล้วก็สภาพประกาศนะคะจากการประเมินเนี่ยสถานการณ์ช่วงมาดูช่วงวันที่24ถึง26กันยานะคะฝนเนี่ยก็จะตกหนักในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงอันนี้ยอมรับเป็นข้อมูลจริงแต่ไม่ถึงขั้นระดับที่เป็นข่าวนะคะที่บอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยยืนยันค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมมาตรการรับมือเอาไว้แล้วที่เป็นข่าวเนี่ยทางคุณทรงศรีเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเฟกนิวทำให้คนตื่นตระหนกมากกว่านะคะมีข้อมูลอยู่ว่าช่วงนี้ฝนจะตกหนักบางพื้นที่แต่ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นมหาอุทกภัยเขาปิดท้ายว่ารัฐบาลเอาอยู่ไอ้คำนี้แหละ
0: เอาอยู่
2: แ
0: ล้
1: วเอาอยู่ฮะเอาอยู
0: ่เอาอยู
2: ่ถ้าไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลเอาอยู่เนี่ยอาจจะเชื่อแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะว่ารัฐบาลเอาอยู่ห่าวยังไงอะ
1: นะฮะสำหรับพื้นที่กรุงเทพคุณผู้ชมครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้นะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนนั่นเองครับ
0: คุณผู้ชมฮะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรคือมหาอุทกภัย มหาอุทกภัยนั้นน่ะไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงเดียวนะฮะแต่เกิดจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานก็คือจะเป็นเรนบอม
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องไหมครับ
2: แต่ตอนที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ
0: ่ถูกรวมถึงฝนเนี่ยหลังๆเนี่ยเอาต้องยอมรับเรนบอมมันเกิดขึ้นกรุงเทพเรนบอมก็เกิดคร
1: ับ
0: เพราะมันน้ำท่วมแป๊บแป๊บมันน้ำท่ว
1: ม
0: แต่ทุกวันนี้อันนี้ก็เราก็ต้องพูดแบบไม่ได้อวยกท
2: ม.
0: นะ
2: เขาจัดการ
0: มันท่วมเร็วแต่มันลงเร็ว
2: ต้องยอมรับนะ
0: อันนี้ก็ต้อง
2: ระบาย
0: ดูแถวอโศกอย่างเงี้ยบทแม่งท่วมเหมือนแม่น้ำเลย
1: แป๊บเดียว
0: แต่ไม่กี่ชั่วโมง
2: แป๊บเดียว
0: แต่เมื่อก่อนเราทำงานอโศกมาเป็น10ปีเมื่อก่อนท่วมทีครึ่งวันนะ
1: ถูกต้อง
2: ตอนกลางคืน
0: อ่
2: ะ
0: ใช่ไหม
2: การนะเสร็จห้าทุ่ม
0: ถูกป่ะ
2: ตีห้าถึงจะระบาย
0: เมื่อก่อนท่วมทีครึ่งวันนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้โอเคชั่วโมงสองชั่วโมงมันลงอันนี้คือโอเคละมันคือเห็นว่าโอเคภาษีที่เราจ่ายไป
2: นะ
0: มันก็คุ้มค่าหน่อย
1: ครับผม
0: แต่สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้มันไอ้เรื่องการระบายน้ำมันส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งมันความน่ากลัวคือเรนบอม
2: ใช
0: ่ฝนตกหนักรุนแรงบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องเนี่ยสถานการณ์สภาพอากาศในปัจจุบันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุเนี่ยเขาระบุว่าสภาพอากาศในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ใช่สภาวะที่จะก่อให้เกิดมหาอุทกภัย
2: ค่ะ
0: ฉันก็เชื
1: ่
0: อว่ามันยังไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยหรอกตอนนี้เพราะอะไรมันไม่มีพายุเข้าเหตุฝนตกในขนาดนี้มันเป็นเพียงอิทธิพลของร่องมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นเองแต่มันแน่นอนได
1: ้
0: ทุกวันนี้คือทำไมฝนมันถึงตกหนัก
2: อ
0: ุณหภูมิมันร้อนอุณหภูมิในทะเลมันร้อน
2: ใช
0: ่อะเราลองเล่นกันเหมือนเราต้มน้ำต้มน้ำมันยังมีไอ้น้ำถูกต้องไหม
1: ครับผม
0: คราวนี้เวลาอุณหภูมิมันร้อนเวลามันไปสะสมอยู่บนเมฆอ
1: ่
0: ะมันก็เยอะขึ้นคราวนี้เยอะขึ้นปุ๊บมันก็ถึงเวลาตกลงมาทีก็เหมือนห่าใหญ่เลย
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
2: ใช่ค่ะ
1: และที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักตามฤดูกาลนะครับเป็นสภาวะฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามปกติของช่วงปลายฝนต้นหนาวนั่นเองคุณผู้ชมครับฤดูฝนปกติตามช่วงเดือนในช่วงเดือนกันยายนโดยทั่วไปเนี่ยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับคิดเป็น 60-80% เน้นย้ำว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับเป็นการเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับ
0: แต่ตอนนี้ที่อยุธยาหนักแล้วหลายๆจังหวัดตอนนี้ต้องยอมรับ
1: ใช่ครับ
0: อยุธยาบางบานเนี่ยก่อนที่เข้ารายการมันพยายามนั่งไล่ข่าวดูเนี่ยไปกันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: ต้องไหมฮะจังหวัดหลายๆจังหวัดก็คือเขื่อนไม่ว่าจะเป็นชายชนก็มีการระบายน้ำก็คือตอนนี้เขามีการระบายน้ำจากภาคเหนือลงมาม ันทำให้ระดับน้ำมันสู
2: งข
0: ึ
2: ้น
0: มันเป็นต้องการพร่องน้ำออกมากขึ้น
2: อยุธยาเป็นพื้นที่รับน้ำตลอด
1: ถูกต้องครับ
0: แต่เขาจะเขาแค่น้อยอกน้อยใจกันเขาว่าทำไมไม่บอกเขาก่
1: อ
0: นเนื่องจากปัญหามันอยู่แค่นั้นว่าทำไมไม่บอกเขาก่อนบอกเขาก่อน2ชั่วโมงแล้วเขาจะเก็บข้าวเก็บของอะไรทัน
1: มันไม่ทันแล้วฮะ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดี

0: มอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะครับเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็กระแสตื่นตระหนกเรื่องปรากฏการณ์เรนบอม
1: บ
0: ์ในสังคมออนไลน์โดยชี้แจงว่าสภาพอากาศช่วงนี้มันเกิดความหย่อมอากาศกดความหย่อม

0: าวเทียมเนี่ยเป็นเพียงเดี๋ยวขอภาพถ่ายดาวเทียมที่ไม่คิดอธิบายสีแดงหรือสีส้มในภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงอุณหภูมิยอดเมฆติดลบไม่ใช่ปริมาณฝนสะสมจริงโดยฝนเนี่ยจะตกหนักเกิน100มิลลิเมตรเนี่ยนะครับต่อชั่วโมงเนี่ยจะเสี่ยงเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดท่วมซ้ำซากเท่านั้นอย
1: ่
0: างเช่นอยุธยา
1: ถูกต้อง
0: แอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยใช้โมเดลความละเอียดต่ำแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เรดาร์สถานีตรวจวัดแล้วก็ข้อมูลจาก WMO นะคะโดยการพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยไม่เกิน3วันจะมีความแม่นยำสูงที่สุดหากเกิน 5-7 วันความถูกต้องมันจะต่ำกว่า 50% เหตุผลที่เตือนล่วงหน้าสั้นเพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการคาดการณ์ที่คลาดเคลื่อนเหมือนในอดีตค่ะ
2: คือนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการพูดถึงประเด็นเรื่องการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะกับเพจโซเชียลเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยความที่อย่างกรมอุตุเองเนี่ยในรูปแบบการสื่อสารจะต้องเป็นภาษาราชการมันจะกึ่งๆทางการจำเป็นต้องใช้ภาษาที่มันเป็นทางการนิดนึงมีลายเซ็นรับรองแล้วก็มีผลทางกฎหมายมันมีความรับผิดชอบแตกต่างจากเพจโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะเน้นเรื่องของการโพสต์ทีมันต้องมีกระแสให้คนแชร์อะไรประมาณนี้นะคะกรมอุตุเนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าเขาก็เข้าใจแล้วก็กำลังพัฒนานำเสนอข้อมูลที่มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความถี่ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วยจริงแต่พอเป็นภาษากึ่งราชการมันต้องอ่านซ้ำหลายๆรอบเนาะการที่จะตีความและเข้าใจมันยากนิดนึงอ่ะ
0: ก็บางทีฉันก็ถึงบอกว่าหมอมันก็เก่งมันก็จะทำข้อมูลมาด้วยว่าอะไรพระ
2: ใช่
0: แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะวันนี้คนเชื่อเพจมากกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาทางวันนิวส์เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนี
2: ้ค่ะ
0: จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่หาดใหญ
2: ่
0: ในเดือนพฤศจิกายน2568จำได้ไหมฮะเมื่อปลายปีที่แล้วได้สร้างบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัตินะฮะโดยมีประเด็นสำคัญที่ชาวเน็ตแล้วก็สังคมตั้งคำถามว่าทำไมประชาชนถึงเชื่อคำเตือนจากเพจพยากรณ์อากาศมากกว่าคำยืนยันจากภาครัฐอ้าวครั้งที่แล้วที่หาดใหญ่ยังผัดข้าวอยู่เลยสักพักเธอก็จำไม
2: ่
0: ได
2: ้เอาอยู่
0: ตอนที่รายการแฉร่วมกับมาดามฟินไปทำลงเขาบอกว่าอะไรไหมไอ้พวกอีรุตพวกทีมงานใช่ไหมพี่มดรถลอยมาศพยังอยู่บนรถเลย
1: โอ้โห
0: จำกันไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็มาเร็วที่หาดใหญ่ฮะ
2: ใช่อันนั้นน่ะ
0: เขาบอกว่าศพยังอยู่บนรถเลย
1: ก็ข้ามค
0: ืนอยู่บนรถเลยเห็นชัดๆเลยกำลังเตรียมข้าวกันอยู่
1: อ
0: ่ะตอนนั้นอ่
1: ะ
0: เพจดังเนี่ยเขาโพสต์เตือนภัยด้วยภาษาที่เร่งด่วนและตรงไปตรงมาเช่นการแจ้งเตือนให้รีบขึ้นที่สูงเพราะมวลน้ำมหาศาลกำลังจะมาทะลักเข้าสู่กลางเมืองหาดใหญ่ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง
1: ครับ
0: ขณะที่ท่าทีของภาครัฐฝ่ายบริหารในพื้นที่อ่ะตอนนั้นเป็นนายกเทศมนตรีนายกแป้นจำได้ไหมครับนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เนี่ยออกมาสื่อสารในทางว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้ยังสามารถรับมือได้ก็คือคำว่า
2: เอาอยู่
1: อีกแล้ว
0: ในที่สุดก่อนที่น้ำเนี่ยมันจะทะลักท่วมรุนแรงข้ามคืนจนภายหลังเนี่ยต้องออกมายอมรับว่าประเมินสถานการณ์พลาด
1: ครับ
0: แล้วก็กล่าวในที่สุดแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทำได้คือขอโทษประชาชนเหตุการณ์เนี้ยแหละค่ะที่ทำให้คนเนี่ยเชื่อเพจมากกว่าเพราะประชาชนเนี่ยไม่ได้ตัดสินความน่าเชื่อถือจากตำแหน่งแต่ตัดสินจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะมีการประกาศเตือนตามหลักวิชาการล่วงหน้าแล้วนะครับแต่การที่ภาครัฐเลือกสื่อสารเพื่อสร้างความสบายใจเนี่ยสวนทางกับความรุนแรงที่เกิดของภัยพิบัติทำให้เมื่อน้ำท่วมจริงเนี่ยความเชื่อมั่นมันจึงพังทลายลง
1: ครับ
0: นะฮะอย่างที่บอกครับแต่การที่เพจดังออกมาแอคชั่นน่ะ
2: ม
0: ันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เขาใหญ่นะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เพจดังบางเพจเนี่ยที่มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่แบบเกินจริง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าตอนนี้เขาใหญ่มันใกล้กรุงเทพขับรถจริงๆไม่ถึง2ชั่วโมง
1: ชั่วโมงนิดๆฮะ
0: ชั่วโมงนิด
1: ๆครับผม
0: ถูกต้องมาแล้วคนบอกไปเขาใหญ่เนี่ยมันเหมือนไปเติมป่าม
2: ันเติมออกซิเจน
0: ไปเติมออกซิเจนไปเติมอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: มันใกล้กรุงเทพแต่อากาศด
0: ีแล้วขับรถจริงๆชั่วโมงกว่าๆถึงแล้ว
2: ค่ะ
0: ตอนแรกที่พักเต็มสุขเสาร์อาทิตย
1: ์ครับ
0: คนแคนเซิลหมดเลย
2: เรียบร้อย
1: ผู้ประกอบการร้องเลย
0: ชักนักประชาชนนักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจผิดหวาดกลัวแล้วก็พากันยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวส่งผลต่อ ่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่อย่างรุนแรงค่ะ
2: คือมีผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะเขาก็มีการเตือนสตินะบอกว่าเวลาเราได้รับข้อมูลอะไรเราต้องวิเคราะห์นิดนึงนะคะเขาบอกว่าฟังนะถ้าเขาใหญ่น้ำท่วมเนี่ยกรุงเทพจมอยู่ใต้บาดาลแล้วแหละเพราะว่าอะไรกรุงเทพเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเนาะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเท่ากับว่าเมืองอ่ะอยู่ไม่ได้แน่นอนอย่าไปเชื่อเพจที่ทำนายเว่อร์พอผิดก็แค่ลบหนีเฉย

0: มันหลายครั้งแล้วจนตัวเองเนี่ยต้องตื่นตระหนกนะคะเขาใหญ่เนี่ยน้ำท่วมทุกปีเฉพาะติดคลองน้ำที่มันไหลลงจากอุทยานแค่นั้นแล้วก็แป๊บเดียวมันก็ไหลผ่านกลับมาปกตินะคะพอจบตามเพจกรมอุตุนิยมอะไรแค่นั้นน่ะเขาบอกว่าง่ายๆติดตามเพจข่าวสารจากกรมอุตุนิยมจบเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่านะคะมีคนแชร์ต่อเรื่อยๆบอกว่าช่วงเนี้ยงดมาเขาใหญ่ก่อนนะน้ำท่วมอยากบอกว่าไม่ท่วมค่ะมาได้มาเที่ยวเธอไปอุดหนุนผู้ประกอบการกันทุกคนอีกรายก็บอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะร้องแล้วนะคะแค่น้ำขึ้นน้ำไม่ได้ท่วมค่ะ
1: น้ำขึ้นตามน้ำตก
2: บ้านน้อง
1: บ้านพี่ฉันอะพี่ใหญ่อะติดกับ
0: น้ำตก
1: ถามว่าน้ำมันขึ้นไหมมันขึ้นสูง
2: ก็ขึ้นปกติ
1: แต่ถามว่ามันท่วมไหมมันไม่ได้ท่วม
2: โอเคเพราะช่วงนี้หน้าฝนไง
1: ออ
2: นะครับด้านตัวแทนชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับที่เขาใหญ่นะครับจึงออกมาเรียกร้องให้ผู้เสพข่าวเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการหรือว่าช่องทางที่เป็นทางการก่อนจะแชร์ต่อนะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือว่าข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับซึ่งสร้างความเสียหายนะครับผมต่อปากท้องของคนในพื้นที่เป็นวงกว้างนั่นเองครับ
1: อีกคนนึงที่เราจะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนั่นจะคือรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทริปนะฮะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาบอกอย่างนี้อันนี้น่าติดตาม
2: ครับ
1: เขาบอกว่าช่วง24-26กันยายนเนี้ยมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมชุมชนหลายพื้นที่อาจจะเจอสถานการณ์รุนแรงฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรในช่วง3วันมีโอกาสเกิดจริงๆเนี่ยประมาณอยู่ 5%
2: อ่า 5%
1: 5%
2: ครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นระดับฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องรุนแรงมากนะฮะแต่ย้ำนะคะว่ามันไม่ใช่มหาอุทกภัยแบบปี2554
2: ครับ
1: มันจะไม่เกิดขึ้นแบบปี2554สำหรับรุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ท่าจีนรองศาสตราจารย์เสรีประเมินว่าน้ำเหนือเนี่ยจะไหลลงมามีปริมาณน้อยกว่าปี2554
2: ครับ
1: ประมาณ 40%
2: โอ้โอเค
1: ปี54เขื่อนมันล
0: ้
1: น
0: ใช
2: ่ปีปล่อยน้ำลงมาใช่ไหม
1: เข
2: ื่อ
1: นมันล้น
2: น้ำมันเยอะเกิน
1: แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนมันแล้งถูกต้องไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยมันแล้ง
2: อ่
1: ะไล่มาตั้งแต่สงกรานต์ปกติสงกรานต์เราจะได้เล่นกลางฝนกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: ปีนี้ฝนก็ไม่มีถูกต้องไหมมันแล้งมันเพิ่งมีฝนเพราะฉะนั้นไอ้ตอนปี54อ่ะมันล้นเขื่อนมันล้น
2: น้ำเยอะ
1: เขาก็ต้องปล่อยออกมา
2: ครับ
1: แต่ปีนี้มันแล้ง
2: โอเค
1: มันเพิ่งกลับมามีฝน
2: ครับผม
1: ถูกต้องไหมคะ
2: ฮะ
1: เขาก็บอกอย่างนี้ว่าไอปริมาณน้ำอ่ะปี54เนี่ยน้อยกว่าปี54เนี่ย 40%
2: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในลักษณะเดียวกัน
2: ครับ
1: แต่สิ่งที่ต้องระวังอ่ะถามว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่โดยตรงไหมโดยความรุนแรงเนี่ยมันจะต่างกันในแต่ละพื้นที
2: ่โอเค
1: มันขึ้นอยู่กับอย่างแรกท่อมึงตันหรือเปล่
0: า
1: ระบบการระบายน้ำดีเปล่าการบริหารจัดการน้ำของแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไง
0: ใช
1: ่นะ
2: ครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกันแต่อย่าตื่นตระหนก
0: อย่าตื่นตระหนก
2: ใช่ครับ
0: เราฟังแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้แค่นั้นเองนะคะ
1: ท่านผู้ชมฮะการเมืองสักนิดจิตแจ่มใส
0: ค่ะ
2: ยังไงครับคุณมดฮะ
1: ต้องไปหาซื้อคาซิโอรุ่นอนุทินมาใส
2: ่พันกว่าบาทนะ
0: นะต้องมีสลักชื่อคุณอนุทิน
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: ตกมันเรือนละพันกว่าบาท
0: ใช
2: ่
1: ไม่ต้องไปหาเรื่องเขาเกิน 3,000
0: ใช่
1: เพราะว่าเป็นนายกให้ของขวัญคนเกิน 3,000 ไม่ได
2: ้
1: มันผิด
2: อันนี้มันลด 60% ไง
1: นะแต่ก็เนี้ยพรรคกล้าทำฝ่ายคอยมานานร้องเพลงรอมานานรอคอยมาก็นาน
2: ครับผม
1: ในวันนี้ความรอคอยเขาบอกว่าถ้าสมมติฉันได้ข่าวแว่วๆมาเนี่ย
0: ยังไง
1: ก็น่าจะรอคอยถึงพฤศจิกา
2: พฤศจิเลยอ
0: ่ะไม่กี่เดือนเอง
2: ไม่กี่เดือน
1: ก็เดือนนี่อีกสิบอีกไม่ถึง10วันก็ตุลาแล้ว
2: ตุลาพฤศจิกา
0: เดือนเดียวเดือนกว่า
1: ๆเนี่ยอาจจะมาตอนราหูย้ายหรือเปล่าใช่ไหม22พฤศจิการาหูย้ายธรรมนัสอาจจะย้ายมาเป็นรัฐบาลก็ได
2: ้โอ้อันนี้กระทบครม.
1: ต้องไหมฮะกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองทางการกระแสการจับตาว่าพรรคกล้าทำเนี่ยอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านที่ยกมือทุกอย่างให้รัฐบาลหมดเลยอ่ะ
2: ครับผม
0: ส่วนมติ
1: เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เธอเคยเจอไหมล่ะ
0: ส่วน
1: ที่งบงบผ่านหมดค่ะ
2: ครับผม
1: เขาถามว่าอย่างเงี้ยเธอเดี๋ยวเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกกับคุณชัยชนกกันเอาไหมงงใครจะอภิปรายอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เอาถ้าสมมุติไปโจมตีพรรคภูมิใจเขาไม่เอาแต่เขาจะไปโจมตีเพื่อไทยเนี่ยเขาเอาเขาว่าอย่างนั้น
0: ดูเป็นคนๆไป
1: นะฮะป รากฏว่าเอาง่ายๆไอติมประกาศตอนกลางคืนเลยว่าเอาละมีการขับพรรคกล้าทำเนี่ยออกจากวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายค้านก็คือไอติม
2: ครับ
1: ถูกต้องไหมครับถามว่าเอาทำกลุ่มพรรคกล้าทำออกเอาใครเข้าทีมกังฟู
2: มาแทน
1: ทีมกังฟูเข้าจนกลายเป็นประเด็นคำถามว่าจะส่งผลรัฐบาลเนี่ยมีความเข้มแข็งณตอนนี้รัฐบาลมีอยู่292
2: โอ้โห
1: ตอนนี
2: ้ครับ
1: ถามว่าเข้มแข็งหรือยังถือว่าเข้มแข็ง
2: ก็ได้อยู
0: ่
1: เพราะมันเกินมา42
0: ใช
2: ่ครับ
1: ถูกต้องไหมต่อให้ใครไปฉีต่อให้ใครป่วยข
0: อให
1: ้ก็ไหวอ่ะถูกต้องไหมแต่ถ้าธรรมนัสมาอีก
0: โอ้โหแข็งแรงมาก
1: พรรคกล้าทำอีกจะเป็นรัฐบาล350
2: โอ้ยังไงก็ผ่านฮะ
1: จะเป็นรัฐบาล300ถูกต้องค่ะอีด้าพูดถูกเลยค่ะ
0: อะไรก็ได้อ่ะ
1: ทำอะไรก็ได้ไม่ผิดหรอกค่ะทุกอย่างจะถูกหมดถูกต้องไหมล่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อภิปรายไม่วางใจได้แต่พูดจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะยังไงเขาก็ผ่าน
2: ยังไงก็ยกมือผ
0: ่
2: าน
0: ถ้าเกิดมาอยู่ครบเทอมได้เลยนะเธออ
1: ๋อครบอยู่แล้ว
2: ครบอยู่แล้ว
1: ได้เอาอะไรมาไม่ครบ
0: วิเคราะห์หน่อยวิเคราะห
1: ์โอ้ยครบอยู่แล้วเอาอะไรมาไม่ครบ
0: วิเคราะห์หน่อยว่าเอออยู่ครบเทอมได้เลย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ค่อยวิเคราะห
0: ์
1: จะวิเคราะห์แบบถึงลูกถึงคนให
2: ้ข้อมูลแน่นด้วย
1: นะฮะ
0: แต่วันนั้นเธอต้องใส่นาฬิกาคาซิโอมาก่อน
1: เดี๋ยวฉันต้องไปขอยืมใครมาใส่ดีอ่ะเราไปดูก่อนตอนนี้มีใครเป็นเจ้าของบ้างคนไหนที่ฉันรู้จักบ้างฉันจะไปขอยืมเขามาใส่นะอ๋อมีเต้ยรัฐมนตรีช่วยเต้ยมท.2
2: ครับผม
1: เดี๋ยวทอขอคุณเต้ยขอ
2: ยืมเต้ยมาใส่หน่อยมาใส่ดูหน่อย
1: นะฮะล่าสุดประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันมากขึ้นหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำเนี่ยใส่นาฬิกาคาซิโอ AE 1200WH คาซิโอรอยัลนะฮะรุ่นเดียวกับที่คุณอนุทินเนี่ยเคยใส่โดยในการเรือนดังกล่าวเนี่ยมีการสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นภาษาอังกฤษนะ
2: ครับ
1: โดยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยคุณอนุทินเคยซื้อนาฬิการุ่นนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าที่ห้างย่านบางกะปิโดนซื้อตอนนั้นราคาลด 80%
2: ครับผม
1: เหลือ 60%
0: ค่ะ
1: เหลือ 1,800 บาท
0: แต่รุ่นนี้สวยนะ
1: นะฮะเคยให้เหตุผลว่าเป็นรุ่นที่เคยใส่ตอนเด็กโดยมีรายงานว่าคุณธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาเรือนนี้มานานแล้วโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแล้ว
2: ครับ
1: ก็มีภาพปรากฏตั้งแต่24สิงหาคม2569คุณธรรมนัสเนี่ยเขาใส่นาฬิกาเรือนนี้ลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านไงคนที่ได้รับนาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใกล้ชิดกับคุณอนุทิน
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่างคุณเต้ยพลปีสุวรรณชวีเคยมาเที่ยวรายการไทย
2: ครับ
1: คนที่ได้อ่ะส่วนใหญ่มาเยี่ยมแฉหมดแล้วอย่างเช่นคุณพลพีสุวรรณชวีเคยมาเยี่ยมแฉแล้
2: ว
1: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐมาเยี่ยมแฉแล้วคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์มาเยี่ยมแฉแล้วเอ๊ะคุณแบทพระดอนยังไม่เคยมาย
2: ังไม่เคยมาแต่ได้แล้ว
1: เดี๋ยวพี่โต้งก็เร็วๆนี้อาจจะมา
2: ครับผม
1: พี่โต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคนที่ทำหนังเรื่องสัปเหร่
2: อ
1: คนนี้เป็นคนที่ทำสัปเหร่อเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
2: ค
1: ุณพระดอนปริศนานะคุณแบทก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรวมไปถึงคุณอาทิตย์นะฮะสัมพันธรักษ์ก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ตัวติดอยู่กับคุณอนุทินตลอดเวลา
2: ครับ
1: คุณนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เมื่อมีภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนในพรรคภูมิใจไทย
2: ได้ไป
1: แล้วคนที่ใกล้ตัว
0: คุณ
1: อนุทิน
2: ครับผม
1: ปรากฏว่าคุณธรรมนัสเนี่ยท่านนับกันแล้วณตอนนี้ก็ยังอยู่ฝ่ายค้านแม้จะโดนขับออกจากวิปแต่เขาก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ได้ร่วมรัฐบาลมันมีอยู่สองพรรคคือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยถ้าสมมติคุณไม่ได้ร่วมรัฐบาลออโตเมติกมันคือฝ่ายค้าน
2: ใช่ครับ
0: ใช
1: ่ออโตเมติกคุณคือฝ่ายค้านทันที
2: ถูกต้อง
1: ปรากฏฝ่ายค้านหรือฝ่ายคอย เขาก็ว่าอย่างนั้นเพราะอะไรอยู่ดีๆธรรมนัสพรหมเผ่าสวมใส่นาฬิกาเรือนเดียวกันที่ผูกเผยแพร่ในช่วงนี้จึงเกิดข้อสงสัยในโซเชียลว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีความหมายทางการเมืองหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วงที่มีกระแสเรื่องการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าทำค่ะ
2: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณไผ่ลิกนะคะเลขาธิการพรรคกล้าทำเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพของคุณธรรมนัสเนี่ยพร้อมกับนาฬิกานะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่นาฬิกาข้อมือแบบพูดสั้นๆนะคะเขาเรียกว่าถอดจากมือจบนะเป็นการชี้แจงว่านาฬิกาไม่ได้เป็นของใหม่แต่เป็นเรือนที่ถอดมาจากคุณอนุทิน
1: นั่น
0: อ
1: ่ะยิ่งผูกพันกว่า
2: โอ้ยยิ่งหนักเลยทีน
1: ี
2: ้ไม่ต้อง
1: ใช้ใหม่ไหมไผ่ลิกเคยมาเยี่ยมแฉแล้ว
2: ครับ
1: ต้องมั้ยคะ
2: ท่านนายกมอบให
1: ้ไผ่ลิกบอกว่าถอดจากมืออนุทิน
2: คร
1: ับ รัฐมนตรีคนอื่นคือคุณอนุทินซื้อให้แต่ไผ่ลิกบอกแม่เรือนนี้ นายกอนุทินไม่ได้ซื้อแต่ถอดจากมืออนุทินเล
0: ย
1: มันคืออะไร
0: ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่

0: ยอร์กนะคะพอถูกถามประเด็นนี้เนี่ยก็ตอบในลักษณะบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามละกันใจเย็นๆนี่อยู่อเมริกาไกลสัญญาณมันมาไม่ถึง
1: เราไปดูรังสิมันโรมรังสิมันโรมนะฮะสสบัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็ได้กล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวธรรมบอกว่าตอนนี้บอกว่าการเลือกอยู่ฝ่ายใดเนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคก้าวธรรมต้องตัดสินใจเองไม่ใช่สิ่งที่พรรคประชาชนเป็นผู้กำหนดส่วนกรณีที่พรรคก้าวธรรมเนี่ยถูกปรับออกจากกระบวนการวิปฝ่ายค้านนั้นนะตนมองว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นไปแล้วพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่กายอยู่กับเราแต่ใจไปอยู่กับเขา
2: โอ้โห
0: มันเหมือน MV เพลงรักส่วนภาพที่คุณธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกานะคะว่าเป็นเรือนเดียวที่คุณอนุทินเคยใส่เนี่ยแล้วก็ถูกนำมาเชื่อมโยงกระแสทางการเมืองนะคะคุณผู้ชมคุณอารมณ์เขาก็บอกนะบอกว่าไม่อยากตีความเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าในการเรื่องเนี่ยเรือนนี้มีที่มาที่ไปยังไงยืนยันว่าไม่ว่าพรรคกล้าทำเนี่ยตัดสินใจอยู่ฝ่ายใดเนี่ยฝ่ายค้านก็ยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่เหมือนเดิมถ
3: ้
0: าในอนาคตพรรคกล้าทำเนี่ยตัดสินใจเข้าไปร่วมรัฐบาลพรรคประชาชนก็พร้อมตรวจสอบด้วยเช่นกันพรรคกล้าทำน่าจะคุ้นเคยกับการถูกตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็ย้ำนะคะบอกว่าหน้าที่สำคัญเนี่ยของฝ่ายค้านเนี่ยก็คือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลรวมถึงเสนอแนะแนวทางต่างๆเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนค่ะ
1: โอเคฮะ
3: เป็นที่จับตามองกับสังคมวงการการเมืองนั่นเองนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับสักนิดนึงฮะหลายๆคนที่เป็นแฟนๆช่องวันร
0: ู้
1: ไหมใครโสดซึ่งตอนนี้เรามีรู้ไหมใครโสดตรุยออฟฟิศ2026ภารกิจตามหาความรักชาวออฟฟิศเดินทางมาถึงครั้งที่7กันแล้วนะคะกับรู้ไหมใครโสดตรุยออฟฟิศ2026พรุ่งนี้จะพาทุกท่านไปตรุยตามหาความรักแถวย่านแจ้งวัฒนะ
3: ครับ
1: นะฮะณโถงชั้น1อาคาร9อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดชาวออฟฟิศเตรียมตัวให้พร้อมมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์มาร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวโสดพร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมมากมายภายในงานกันได้เลยค่ะ
3: และแน่นอนคุณผู้ชมครับความสุขยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับนำทัพความสุขโดยพี่เกลือกิตินะครับพร้อมกับกูรูตัวแม่สายฮากูรูก๊อตจิทัชกรนะครับและกลับมาแก้มืออีกครั้งหนึ่งมาร่วมลุ้นกันว่าจะสามารถเลือกหนุ่มโสดให้กับสาวโสดได้ถูกต้องหรือไม่นะครับภารกิจแก้ตัวครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: นอกจากความสนุกและภารกิจสนุกบนเวทีแล้วนะคะภายในงานเขายังมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะให้ชาวออฟฟิศได้มาร่วมสนุกกันนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่น Lucky Passport นะคะอันนี้ร่วมสนุกแบบครบทุกจุดนะคะรุ่นรับรางวัลพิเศษภายในงานด้วยในงานเขามีรางวัล Popular Vote นะคะร่วมโหวตแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเหล่าพนักงานตัวจี๊ดเฟ้นหาขวัญใจชาวออฟฟิศนะคะแล้วก็พร้อมไปสนุกกับบูธกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมมีโปรเจกต์สำหรับผู้ร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะกับรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026ครั้งที่7นะคะไปร่วมงานกันได้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะย้ำอีกทีนึงไปที่โถงชั้น1อาคาร9อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดนะคะหรือว่าตึก NT แจ้งวัฒนะนั่นเองติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ของรู้ใหม่ใครโสดค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะพวกเราเติบโตกันมากับเรื่องเจ้าหญิงแดน่า
3: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: หรือแม้กระทั่งถ้าสมมติเราดู Netflix เนี่ยตัวเองติดมาก
0: ใช่ The
1: Crown
0: สนุก
3: ถูกฮะ
1: แล้วแม้กระทั่งเจ้าหญิงแดน่าเนี่ยมีการเอามาทำเป็นหนัง
0: ใช่ค่ะ
1: หรือมาทำแบบว่า
3: เป็นแบบว่า
1: ซีรีส์
3: ครับผม
1: ทำมาเป็นเรื่องมากมายแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าอุบัติเหตุของเจ้าหญิงแดน่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่อุบัติเหต
3: ุมีเงื่อนงำ
1: มีคนพูดมาเยอะๆหลังๆแม้กระทั่งดอดี้เฟย์เอสก็ยังพูดว่าเฮ้ยอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่นะ
0: มันแปลก
1: มันคือฆาตกรรมน
3: ะ
1: แต่ปรากฏว่าในที่สุดดอดี้เฟย์เอสอ่ะก็แพ้ไป
0: ครับใช่
1: วันนี้หนังสือเล่มใหม่ถ้าสมมุติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือน้องชายไดอาน่าถูกต้องไหมพี่นิ้ว
0: ใช่ค่ะ
1: น้องชายไดอาน่าตอนวันงานศพอ่ะจะเห็นเขาเดินหลังอยู่หลังโรงศพด้วยถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะอยู่ด้วย
1: น้องชายไดอาน่าเนี่ยเขาพูดเลยว่าคนที่ดีใจที่สุดเนี่ยก็คือกษัตริย์ชาวกษัตริย์ชาวเนี่ยดีใจที่สุด
3: พิงชาว
1: หลังจากที่ไดอาน่าเนี่ยตาย
4: ใช่ค่ะเสียชีวิตไป
1: ถูกต้องไหม
4: คือในหนังสือเล่มนี้มันมีหลายเรื่องมากที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคล้ายๆเรื่องหรือว่าสิ่งสั่งลาสุดท้ายของเจ้าหญิงไดอาน่าที่น้องชายรู้แล้วก็เอามาเปิดเผย
1: พี่นิฟเขาบอกว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะชวนไปหรือจะชวนไปหลายๆคนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวดูว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหนฉันจะไปดูหุ่นยนต์ที่มันตั้งท้องได้อะ
3: ฮะ
0: โอ้ยน่าไปเนาะ
1: น่าไปดู
3: หุ่นยนต์ตั้งท้อง
0: ที่ไหนอะ
4: ใช่ไหมฮิวแมนนอยด์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่ไหนนะ
1: ที่จีน
0: เอออยากไปอะ
1: แล้วพี่นิ่มเนาะ
4: ใช่ใช
1: ่ต่อไปเนี้ยเป็นหุ่นยนต์แล้วตั้งท้องได
0: ้
1: คือเรามีหน้าที่แค่เอาน้ำเชื้อกับรังไข่ให้มันจะเป็นยังไง

0: ็นรกเทียมถูกต้องไหม
1: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะ
2: ดีเน
3: า
2: ะ
3: ดีเนาะด้าบอกดีพี่ก็น่ากลัว
0: ใช่ไหม
2: เราสมมติงานไงทำงานสามคนอยากมีลูก
3: ให้หุ่นอุ้มบุญแล้วเหรอ
0: ไม่ในที่สุดแล้วคือเอาถูกต้องป่ะล่ะถ้าอยากแล้วเราก็จะเห็นพัฒนาการของเด็กคนนั้นได้ตลอดเวลานะ
3: ครับ
0: ว่าตั้งแต่ผสมปฏิสมแล้วเห็นเขาตลอด
2: เธอมันเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนัง
2: เหมือนในหนังจำได้ไหมไม่มี
0: เหมือนในหนังเมื่อก่อนในหนังมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นห้องห้องนึงแล้วแบบทุกคนตั้งกองไม่อยากจะเชื่อว่าเชื่อไหมแล้วปิดแล้วราคาเท่าไหร่รู้ไหม
3: เท่าไหร่
0: สี่แสนบาท
2: ก็ไม่ได้แพง
0: มันผสมเทียมทุกวันนี้ยังแพงกว่าอีก
3: ก็คืออุ้มจังหวะจะคลอด 400,000
0: ถูกทุกวันนี้เขาบอกว่ามันทำสำเร็จมานานแล้ว
3: ครับ
0: ฉันไปคุณไปอ่านศึกษามันก็คุยพี่มันทำเสร็จเขาทำเป็นแกะ
2: ไปมั้ย
0: เขาจะไปจะไปดูเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาทำมาได้เป็น10ปีแล้ว
3: ครับ
0: แต่มันเป็นหมาตัวเล็กๆไงบิชองไงลูกหมาตัวเล็กๆที่เขาเอาใส่แก้วกันน่ะรู้ออกมั้ยแล้วเคยเห็นหมาตาม Instagram มาที่เขาเอาใส่กล้องน่ะแล้วก็คือพวกอาหรับพวกตะวันออกกลางอ่ะเขาใช้ทำอะไรกันรู้ไหม
2: ทำอะไร
0: อูด
2: อ๋อมันเคยมีสารคดี
0: เน็ตฟลิกซ์ไงอูดที่จริงอ่ะมันทำได้กับสัตว์มานานแล้วแต่วันนี้เขาบอกว่าในปีนี้อาจจะทำได้กับคนแล้วล่ะ
3: ครับผม
0: นะช่วงหน้า AI จะเป็นยังไงช่วงหน้าพี่นิพมาคุยกันครับ
3: สักครู่เดี๋ยวฮะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ

0: ิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
2: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: เทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
2: Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
6: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
9: นี่เลย
10: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
8: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
6: ตีเปล่า
11: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
13: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
12: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
14: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
13: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
14: วิธีแก้คำสาบมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
15: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าวะ
16: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
0: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
17: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
18: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's Real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
19: ท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้วตอนเจ้าหญิงแดน่า
20: ครับ
19: พวกเราทำอะไรกันอยู่อายุเท่าไหร
20: ่
19: จำได้ไหม
20: ฮะ
21: ตอน
19: เรียนอะ
21: เรียนมหาลัย
20: เรียนเรียนนะ
21: เรียนมัธยม
19: มัธยม
21: ประมาณนั้นน่ะโรงเร
19: ีย
21: น
19: มัธยม
21: เรียนมัธยม
19: ก็จริงๆแล้ว3ทศวรรษเน
21: า
19: ะ
21: ใช่29ปีจะ30ปี
19: แล้วอ่ะ30ปีที่แล้วอ่ะ
20: ครับ
19: คุณทำอะไรกันอยู่30ปีที่แล้วอ่ะ
21: อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ
19: เกิดยัง
21: ยังไม่เกิด3ขวบ
19: อันนี้คือ30ปีที่แล้วคือผ่านมา3ทศวรรษแล้วกับการจากไปของจูเลียน่าแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จากไปแล้วแต่โลกใบนี้ยังรู้สึกว่าแม่เขาไม่เคยจากเลย
21: จริงค่ะ
19: ไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นสารคดีไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์ก็ยังมีการพูดถึงเจ้าหญิงแอนนาตลอดเลยปรากฏเจ้าหญิงแอนนาเนี่ยพยานทางประวัติศาสตร์คนสำคัญที่สุดคนหนึ่งเลือกที่จะเปิดปากในวันนี้นะฮะเขาเขียนเป็นหนังสือว่า Swan Song Diana My Sister
21: ใช่ค
19: ่
21: ะ
19: แฉหลายๆเรื่องวันนี้เขาพี่นิพจะมาสรุปให้ฟังจริงๆขอต้อนรับพี่นิพอย่างเป็นทางการ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
22: รับสุขแ
19: ขกขอแสดงความยินดี
21: ขอบคุณค่ะ
19: Best News Wheel นะฮะ Creator จาก Thailand Influencer Award
21: ใช่ค่ะ
20: ยินดีด้วยนะคะ
21: ขอบคุณนะคะ
22: ได้รับรางวัลนะ
21: ขอบคุณค
19: ่
21: ะ
19: ได้เกิดจะเทรนพี่นิพขายของได้แล้วมันหมดจริงๆว่าอะไรรู้ไหมมันหมดยุคนักข่าวที่ขายของไม่ได้แล้ว
21: ต้องขาย
19: วันนี้นักข่าวยัง
21: เจ็บพี่นิพถ้าพี่นิพขายของนะ
19: คนทุกนิพจะรวยมาก
21: พี่เคยขายนะสั้นๆนะขายดีมาก
20: เห็น
21: ไ
20: หมล่ะ
22: ไม่ชวนนะเธอพี่นิพขายของแล้ว
21: ใช่
20: อยากขายของมาทางนี้ค่ะ
21: ได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องไปขอคำแนะนำกับด้
19: านจริงๆแล้วพี่นิพเป็นคนนึงเคยพูดว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยเมื่อก่อนสมัยยุคเราเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไกลตัว
21: ใช
19: ่เข้าใจยาก
21: คือจะเจอคำนี้บ่อยมากเลยว่าเอ้ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฟังแล้วไม่เข้าใจเลยข่าวต่างประเทศยากไม่เข้าใจอันเนี้ยคือโจทย์ของนิพเลยนะนิพรู้สึกว่าไม่จริงอ่ะข่าวต่างประเทศสนุกนะ
22: ครับผม
21: หลายๆเรื่องเหมือนหนังอ
20: ่
21: ะ
20: ใช
21: ่มันมีสตอรี่มันเหมือนหนังแล้วก็หลายๆเรื่องเลยที่แน่นอนค่ะมันส่งผลกระทบกับเราด้วยนะคะก็เลยเนี่ยแหละตั้งใจอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังเนาะเอามาถ่ายทอดให้ฟังก็มาเล่าในแฉนี่แหละค่ะ
22: ครับผม
19: อย่างที่บอกพี่นิพเอาจริงนะเจ้าหญิงแดน่าวันนี้คุณไปเปิดใน Netflix ตัวเองดูไปทั้งหมด4รอบนะเดี๋ยวคราว
21: จริง
19: มันสนุกมาก
21: สนุกมากนะ
19: ได้ดูแล้วอีพนนท์นะฉันดูทั้งวันเน
2: า
19: ะ
2: คราวสนุกมากนี่ก็ชอบ
19: หรือแม้กระทั่งหนังไดอาน่
2: า
19: หนังไดอาน่ามีทั้งกี่เวอร์ชันแล้วล่ะ
2: ใช่นี่ก็ชอบดู
19: ถูกต้องมั้ยหรือแม้กระทั่งของของทรูอ่ะไปดูของทรูก็มีสารคดีเกี่ยวกับสารคดีแดนเป็นผู้หญิงที่เขาทำสารคดีเยอะที่สุดในโลก
22: ครับผมเพราะมันมีหลายมุมมองมาก
21: ถูกต้อง
22: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักของเขาเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องกับราชวงศ์เป็นยังไงอะไรบ้าง
21: หรือความเป็นแฟชั่นไอคอนนะนะคือเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์จริง
19: กระเป๋าเลดี้ดีออร
21: ์
19: เลดี้ดีออร์ที่แพงแพงแพงแพงนั่นคือจากเลดี้ไดอาน่า
2: ใช่ครับ
22: ผม
19: ถึงขนาดว่ามีข่าวว่านางไม่ชอบใช้ชาแนลนางไม่ชอบใช้ชาแนลเห็นไหมตัวเองเป็นคนที่ชอบเสกนางไม่ชอบใช้ชาแนลเพราะอะไรรู้ไหมชาแนลมันเป็นตัว C24ก็เป็นชาวกับคาเมร่าก็เลยไม่ใส่ชาแนลทั้งที่เขาอะบนโลกนี้เขาจะใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้ถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งวอร์ซาเช่ก็คือเพื่อนนางเอลตันจอนเอลตันจอนคือเพื่อนนางหมดเลยถูกต้องป่
22: ะ
19: หรือแม้กระทั่งความรักของนางที่ไปมีอะไรกับหมอผ่าตรงผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าที่นางไปเหยียบระเบิดนางก็ไปแบบว่าชอบกับหมอคนนึงที่เป็น
21: ใช่คุณหมอเขาเป็นคุณหมอ
19: ใช่ไหมอะไรอย
21: ่างเงี้ยเป็นเพื่อนสนิท
19: นางมีแฟนเยอะถ้าสมมติเราพูดกับแบบตรงๆตามเรื่องราวว่าไดอาน่าเป็นผู้หญิงแต่ด้วยความที่อายุมันห่างกันมากเนาะ
21: ใช่คือมันอาจจะด้วยหลายบริบทเนาะมันก็เลยคือที่คนพูดถึงมากที่สุดเลยคือเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยชีวิตเหมือนเทพนิยายเนาะจากการเป็นเจ้าหญิงแล้วก็สวยมากนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตกับพลิกผันไปเจอเรื่องราวที่จะใช้คำว่าอะไรทุกข์ใจมีชีวิตสมรสที
22: ่ไม่สมหวัง
21: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปจบด้วยอุบัติเหตุซึ่งเชื่อไหมว่าทุกวันนี้มันยังเป็นเงื่อนงำนะ
22: ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้
21: ถูกไหม
2: มันมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้
21: ใช่ถึงแม้ว่าทางการอังกฤษจะออกมาว่าคดีนี้ที่สุดแล้วเป็นยังไงมีคำอธิบายแต่มันก็ยังมีทฤษฎีที่หลายๆคนรู้สึกว่าม
2: ันแปลก
19: ในคราวอ่ะมีตอนนึงเลยนะตอนนึงที่โดดี้เฟเยสก็คือพ่อของโดดี้เนี่ยเขาแบบว่าบอกมาเลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือฆาตกรร
22: ม
19: แล้วพูดถึงขนาดว่าเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยตอนที่อยู่นี้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุท้องอยู
21: ่
19: ท้องกับโดดี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องสรุปแล้ววันนี้มันมีหนังสือเล่มนึงออกมา
21: ใช่ค่ะ
19: หนังสือเล่มนั้นคือ
21: Swan Song Diana My Sister คือเพิ่งจะวางแผงนะคะ22กันยาก็คือเมื่อวานนะ
22: ครับผม
21: เขามีแปลทั้งหมดเนี่ย12ภาษาเนี่ยเนี่ยเล่มเนี้ยค่ะ
22: อันนี้ใครเป็นคนเขียนพี่นิ่ม
21: น้องชายของเจ้าหญิงไดอาน่าก็คือชาลส์สเปนเซอร
22: ์
21: นะเนี่ยค่ะที่หน้าปกเขาก็จะเขียนเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกมันจะคล้ายๆไดอารี่คือ Swan Song เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนวลีเนาะเป็นแบบกรีกโบราณเขาจะเชื่อกันว่านะคะเหมือนคล้ายๆแบบของเราก็จะมีวรรณกรรมโบราณเขาเชื่อกันว่าหงเนี่ยจะไม่เคยร้องเพราะเลยแต่ก่อนที่หงจะตายเนี่ยจะร้องเพลงได้เพราะที่สุดเหมือนเป็นการสั่งลา
22: ครั้งสุดท้าย
21: มันคือคำเนี้ยมันก็เลยเหมือนกันเป็นการเปรียบเปรยว่าคำว่า Swan Song เนี่ยคือเป็นการจากลาเป็นบทสุดท้ายก่อนที่จะจากลาเหมือนเสียงสั่งลาถ้าแปลเป็นไทย
19: อ๋อหงมันจะไม่ร้องเพราะจนมันจะใกล้ตาย
21: จนวินาทีสุดท้ายก่อนที่หงจะตายอ่ะเขาจะร้องเป็นเพลงที่เพราะเขาก็เลยเป็นแบบเหมือนการเปรียบเปยทำนองนี้
19: ซึ่งแย่หน้าจากโลกนี้ไป29ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี1997
21: ค่ะ
19: เขายังทำปรากฏการณ์คืองานศพของเขา
21: ใช่
19: งานศพเขาเป็นงานศพที่มีคนดูเยอะที่สุด
2: ใช่ค่ะ
19: และยาวนานที่สุด
2: จริงประเทศไทยมีถ่ายทอดสด
19: ถ่ายทอดสดเลยโดย JSL ไง
2: JSL
19: ฟื้นเป็นบริษัท JSL เป็นบริษัทเพราะการถ่ายทอดสดงานศพจริง
21: ไ
19: หมไม่งานของไม่รู้งานแต่งหรืองาน
21: เอ้ยงานแต่งหรือเปล่าตอน
2: งาน
21: พิเศษ
2: แต่ตอนงานศพมีถ่ายทอด
21: ใช่ใช่
19: แต่งานแต่ง JSL เป็นคนถ่ายตอนนั้นแต่ย้อนกลับไปจริงๆอ่
21: ะ
19: แต่ปี1997เนี่ยและทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงเนี่ยก็เหมือนกับการเปิดแผลเก่าอันเจ็บปวด
21: ถูก
19: ชีวิตของเจ้าหญิงนี่ใครๆก็บอกว่าเปรียบเสมือนเทพนิยายเลย
21: เหมือนอย่างที่บอกนะคะเหมือนชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะคือเกิดมาเป็นเจ้าหญิงที่แท้แล้วบางคนใช้ว่านี่คือสำหรับตลอดช่วงชีวิตนะรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคำว่านิยามของคำว่าเจ้าหญิงที่
19: ก็คือเอาง่ายๆเมื่อก่อนคนเราจะดูแต่ดิสนีย
21: ์
19: เราสโนไวท์ในที่สุดมันจะเป็นแบบพวกดิสนีย์ซินโดเนลล่าเจ้าหญิงเจ้าชายจนในที่สุดเจ้าเป็นเหมือนถ้าสมมติทุกวันนี้เป็นเหมือนเคป๊อปอะไรที่มีแฟนคลับเยอะแยะในที่สุด เขาบอกว่าจนถึงวันนี้นะคะไดอาน่าเป็นผู้หญิงที่เรียกเสียงแฟตได้เยอะที่สุดในโลก
21: จริง
19: มีปาปาซัสซี่ตามชีวิตเยอะที่สุดในโลกแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มขึ้นมาด้วยอุบัติเหตุและจบลงด้วยอุบัติเหตุชีวิตของเขานี่จริงๆ24กุมภาพันธ์1981สำนักพระราชวังอังกฤษประกาศมั่น
21: ใช่ค่ะ
19: เจ้าฟ้าชายชาวตอนนั้นเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยอาย
22: ุ
19: 32
22: เดือนได้32
19: ไดอาน่า19
22: โอ้19กับ32
21: 19กับ32ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไดอาน่าเนี่ยเป็นเค้าเรียกอะไรนะเหมือนครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล
22: เพราะฉะนั้นเป็นสามัญชน
21: ใช่
22: มั้ย
21: พี่ใช่ค่ะ
22: เป็นสามัญชน
21: ใช่ก็มาจากตระกูล
19: เป็นลูกตระกูลเป็นลูกขุนน้ำขุนนางอะไรเงี้ยคือชีวิตครอบครัวไม่ได้อบอุ่น
22: ค่ะ
19: ชีวิตครอบครัวเค้าไม่เคยอบอุ่น
22: โหแต่อยู่น้อยนะ19ป
21: ี19
19: ตอนแรกก็บอกเจ้าฟ้าชายชาวจะไปจีบพี่สาวของเจ้าหญิงไดอาน่า
21: เออใช่ๆ
19: ใช่ดูในข่าว
22: บนนี้เป๊ะมากเลย
19: เค้าจะไปจีบพี่สาวเสร็จแล้วปุ๊บตอนหลังก็คือไปเห็นไดอาน่าอยู่ที่บ้าน
21: อะไรเง
19: ี้ยก็ไม่ได้รักหรอกแต่ก็คือจำเป็นจะต้องทุกคนในสำนักพระราชวังอ่ะเชียร์ให้เอาผู้หญิง
21: คนนี
22: ้เอาก็เป็นไดอาน่าดีกว่า
19: เชียร์ก็คือพระราชินีอลิซาเบธบอกเอาคนนี้
21: แหละ
19: มันจะเป็นการเรียกชื่อเสียงของราชวงศ์กลับมาแล้วก็เรียกได้กลับมาจริง
21: ๆใช่นะคะ
19: เรียกแบบเรตติ้งของราชวงศ์กลับมา
21: จริงจริงเพราะตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนคือพอเปิดมาเนี่ยโหมัน
20: ว้าว
21: สวยมากใช่ไหมคะจิ๋งไดอาน่าสวยมากแล้วก็มีเสน่ห์มีความเป็นธรรมชาติอ่ะใช่ไหมคะอายุ19เองนะคะอ่ะทีนี้
19: งานแต่งงานเขาคนชมทั่วโลกกี่คนรู้ไหมคะ
21: เท่าไหร่คะ
19: ณตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อ20 30ปีที่แล้วนะ30กว่าปีที่แล้วนะต้อง30กว่าสิ
21: 30กว่า
19: 30กว่าเกือบ40ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานเหมือนกันนะ
21: ใช่
19: งานคิดดูเมื่อ30 40ปีที่แล้วงานแต่งงานเขามีคนดูพันล้านคน
21: โอ้โหทั้งโลกอ่ะ
22: ทั้งโลก
19: 1,000 ล้านคน
21: ทั่วโลกดู
22: ทั่วโลกเน
21: า
22: ะ
21: มีคนบอกว่าภาพในงานอภิเษกสมรสวันนั้นน่ะมันเหมือนคือเด็กทุกคนว่าใฝ่ฝันเนาะชีวิตในเทพนิยายชุดแต่งงานของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยเรายังจำติดตาอยู่เลยนะเราเด็กๆอ่ะความยาวชุดอะค่ะ
20: ใช
21: ่7.5 เมตร
22: เจ็ดเมตรครึ่ง
21: แล้วเวลาที่เดินขึ้นรู้สึกจะเป็นมหาวิหารเซนต์พอลเนาะตอนที่เจ้าหญิงไดอาน่าเดินขึ้นบันไดอะหางของชุดอะมันยาวแบบทอดไปสวยมากนะคะก็เลย
20: ความใฝ่ฝันเนาะของแบบสมัยก่อนเป็นภาพจำอะว่าผู้หญิงแต่งงาน
22: ต้อง
20: เป็
22: นอย่างนี้ชุดต้องอลังการ
19: แล้วก็ที่สำคัญตอนหลังสื่อออกมาเปิดนะในงาน
21: อ
19: ะคนที่นั่งอยู่ในนั้นคือคาเมล่าคาเมล่าก็นั่งอยู่ก็คือพระราชินีคาเมล่าทุกวันเนี่ยก็นั่งอยู่ในงาน
22: ที่บอกว่าเป็นมือที่3อ่ะนะ
19: ไม่เขาบอกว่าเป็นมือที่1
22: มือที่1เลยเหรอ
19: เขาคบกันมาก่อนเขาคบกันมาก่อนแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เจ้าฟ้าชายชาวกษัตริย์ชาวอ่ะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุด
22: คาเมล่าเนี่ยนะ
21: ใช่เหมือนแบบให้
19: แต่เขาเคยแต่งงานมาก่อนเขาเคยมีสามีมาก่อนแล้ว
20: ด้วยสถานะอ่ะไม่สามารถแต่งงานกันได้
19: เขามีลูกมาก่อนเขามีผัวมาก่อน
22: สตอรี่น่าสนใจมาก
21: ก็นี่ไงเห็นไหมถึงบอกว่าทุกครั้งที่เวลาพูดถึงเรื่องของเจ้าหญิงไดอาน่ามันถึงเป็นสตอรี่ที่แบบหลายคนอยากรู้นะคะอยากจะแบบไปรู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงก็เหมือนกันหนังสือเล่มนี้ที่น้องชายของไดอาน่าเขียนออกมาเนี่ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งเขาพูดถึงก่อนที่จะไปถึงวันอภิเษกสมรสด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกก่อนที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสเนี่ยเจ้าหญิงไดอาน่าเคยคิดจะถอนมั่นก่อน
19: อ๋อเหรอ
21: ในหนังสือเล่มนี้น้องชายเล่าบอกว่ากลัวว่าเจ้าชายจะไม่รักกลัวว่าเจ้าฟ้าชายชาวจะไม่รัก
19: แต่เราก็ต้องคิด
22: เคยคิดแบบยุติการแต่งงาน
21: จะยุติการมั่นก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยแล้วก็ไปปรึกษาพ่
19: อ
21: แต่พ่อก็ยืนยันว่า
19: ให้
21: โกอ่อนเนี่ยน้องชายเพิ่งจะมาเล่าในหนังสือเล่มนี
19: ้อ๋อตอนแรกคือจะไม่แต่ง
21: ใช่จะแบบจะยุติคือแบบเครียดมากแล้วดีไซเนอร์คนที่ออกแบบชุดอะคือก่อนแต่งงานอะเจ้าหญิงไดอาน่าเครียดมากนะคะน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่มีความเครียดก็เลยทำให้น้ำหนักลดตลอดเวลาผอมลงเรื่อยๆเขาบอกว่าชุดเฉพาะท่อนบนน่ะต้องตัดเอาไว้หลายๆไซส์
19: อ
21: ๋
19: อเหรอ
21: เพราะว่าผอมลงเรื่อย
19: ๆ
21: คือมีเอาไว้หลายๆอันเลยเพราะว่า
20: ผอมลง
21: ค่อยๆ
19: ไม่ใช่จะมาแก้เอา
21: ใช่ไม่แก
19: ้ตัดไว้เลย
21: รอไว้เลย
19: สแตนบายไว้เลย
21: ใช่
22: เพราะฉะนั้นก่อนแต่งงานเนี่ยเธอเริ่มไม่มีความสุขแล้ว ริ่มมีความ
21: มีความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวด้วยมั้งคะเพราะว่าเข้าไปสู่ในพระราชวังเนาะเข้าไปอยู่ในราชวงศ์อังกฤษนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นอนุรักษ์นิยมเนาะในยุคนั้นเนี่ยมากๆเลยนะคะมันก็จะมีแบบความเครียดนั่นแหละก็คือเรื่องราวอ่ะทีนี้หลังจากอภิเษกสมรสไปเสร็จก็แต่งงานไปแล้วก็มีลูกเน
19: า
21: ะ
19: สองคน
21: พระโอรสใช่ไหมต้องเรียกพระโอรสสอง
22: เจ้าชายวิลเลียม
21: ก็คือเจ้าชาย

0: วิลเลียม
1: กับเจ้าชายแฮร
0: ์รี่นะคะที่เรารู้กันดีทีนี้ชีวิตก็ดูเหมือนโอเคเอาง่ายๆนะถ้าเราดูตามข่าวติดตามกันมาก็ดูเหมือนโอเคจนกระทั่งมาถึงปี1992อันนี้ช็อกโลกมากมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมานะคะชื่อว่า Diana Her True Story หนังสือเล่มนี้ทุกคนแบบช็อกเลยนะคะคนเขียนคือแอนดรูมอร์ตันแอนดรูมอร์ตันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นนักข่าวอังกฤษเขาจะชอบเล่าเรื่องราชวงศ์อังกฤษ อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าในหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกเลยที่โลกได้รู้ว่าเอ้าจริงๆแล้วเลดี้ไดอาน่าเจ้าหญิงไดอาน่าไม่ได้มีความสุขในชีวิตสมรสเลย
2: โอ้โห1992
0: ใช่เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เป็นไดอารี่แล้วก็อธิบายว่าชีวิตทุกข์ใจมากเป็นยังไงเจอกับอะไรบ้างชีวิตแต่งงานไม่มีความสุขนะคะทีนี้คนก็สงสัยเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแอนดรูมอร์ตันและแอนดรูเบลข้อมูลจากไหนจริงๆแล้วคือแอนดรูมอร์ตันเนี่ยเขาจะเขียนคำถามแล้วจะให้คนหนึ่งอ่ะผ่านเหมือนตัวกลางนะ
1: ก็ไดอาน่าเป็นคนตอบเองนั่นแหละ
0: อัดเสียงตอบ
1: เมื่อก่อนเป็นเทปอัดเสียง
0: เป็นแบบเป็นอย่างนั้นน่ะ
2: สมมติก็ฝากคำถามพี่นิดไป
0: ใช่
2: แล้วพี่นิดก็ไปสัมภาษณ์ไดอาน่า
0: ไม่เขาใส่ซองไปให้มีคล้ายๆคนกลางอ่ะเขาไปส่งให้ไดอาน่าไดอาน่าก็เปิดพอเห็นคำถามก็เอาไอ้เทปเนี้ยอัดเสียงแล้วก็อัดเสียงเสร็จใส่ซองแล้วส่งกลับมา
2: เพราะฉะนั้นหลักฐานก็จะเป็นเสียง
0: ใช่ก็เลยถึงได้รู้ว่าอ๋อทั้งหมดข้อมูลที่เราได้อ่านในหนังสือเรื่องเนี้ยก็มาจากคำบอกเล่าโดยตรงของไดอาน่า
2: ครับผม
0: แอนดรูมอร์ตันทำหน้าที่แค่เหมือนถอดเทปอ่ะแล้วก็
1: ก็เหมือนกับเราสัมภาษณ์หนังสือ
0: ใช่
1: ในยุค
0: นั้นนะ
1: ก็คือเมื่อก่อนมันไม่ได้มีทุกวันเทคโนโลยีมันก็มีแค่เทปกับ
3: คาสเซ็ต
0: ใช่
3: เขาจะอัดวาง
2: เนี่ยค่ะอัดเสียงไว้ประมาณนั้น
0: ทีนี้พอหนังสือเล่มนี้ออกมามันก็อื้องมากเนาะจำได้ตอนนั้นปี92เนาะหลังจากนั้นอีก2ปีต่อมารัฐบาลอังกฤษนะตอนนั้นเป็นนายกจอห์นเมเจอร์ในยุคหนูสมัยนานแล้วเนาะก็ออกมาประกาศต่อรัฐสภาว่าทั้งสองพระองค์ตอนนี้แยกกันอยู
1: ่
0: อันนี้แหละทุกคนก็รู้และอย่างเป็นทางการแล้วเนาะว่าแยกกันจนกระทั่งมาถึงมิถุนายนปี94
2: ผ่านไป2ปี
0: อันนี้ก็อีกช็อกหลังจากที่จอห์นเมเจอร์ประกาศ94
2: ปี92
0: ครับถูกมิถุนา94คราวนี้ฝั่งของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน
2: ์
0: นะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยเป็นจุดมึงเหมือนกันแต่นี้ตัวพิธีกรจำไม่ได้จริงๆว่าใครแต่ถามว่าพระองค์ซื่อสัตย์ในช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตสมรสไหมนะเหมือนที่ได้ให้คำมั่นกันเอาไว้เวลาแต่งงานใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็ตอบว่าแน่นอน yes absolutely เลยแน่นอนแต่ชีวิตสมรสมันได้แตกสลายลงแล้ว
1: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์
0: บอกว่ามาถึงตอนนี้ชีวิตสมรสมัน
1: แตกแล้ว
0: มันแตกแล้วมันมีปัญหาแล้วนะคะก็เลยถือเป็นบทสัมภาษณ์แรกที่มาพูดถึงชีวิตสมรสว่าผิดหวังมีปัญหาพูดง่ายๆนะเป็นการเปิดแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์กับคามิล่า
2: เหมือนได้คอนเฟิร์มยืนยันแล้ว
0: ใช่ทีนี้มันก็มีสถานมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบหูทั่วโลกก็คือช็อกเลยหลังจากได้ดูสัมภาษณ์อันนั้นรู้แล้วว่าชีวิตสมรสมีปัญหาวันแทบจะวันเดียวกันนะคืนวันนั้นน่ะเลดี้ไดอาน่าออกงานด้วยชุดนี้
1: ปกติจะต้องปกปิดมากกว่านี
0: ้
1: ปกติต้องเมื่อก่อนอันนี้เราย้อนกลับไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะช
0: ุ
1: ดแค่นี้คือโป๊มากนะ
0: ใช่
3: แล้วเขามีชื่อชุดด้วย
0: ใช่เขาใช้ชื่อว่า revenge dress
1: ก็คือชุดล้างแค้น
3: ชุดนี้จะเป็นชุดที่แบบถ้าเกิดในหนังสือแฟชั่นอ่ะก็จะเป็นถือว่าเป็นภาพจำนี่คือ revenge dress
0: ใช่
2: ครับผมนี่คือวันนั้นที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ให้สัมภาษณ์เนี่ยก
0: ็
2: คือว่าตัวเองเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักของตัวเอง
0: ก็คือ
2: มีสัมพันธ์กับคามิล่าด้วย
0: ก็คือเปิดแล้วอ่ะว่าไม่ได้แฮปปี้เน
1: า
0: ะในชีวิตแต่งงานความรักจบไปแล
2: ้
0: ว
2: สาธารณชนก็จะได้รู้แล้วว่าความรักเป็นแบบนี
0: ้แล้วพอเย็นวันนั้นเนี่ยเลดี้ไดอาน่าก็ไปออกงานที่ลอนดอนด้วยชุด
2: วันเดียวกันเลย
0: วันเดียวกันเลย
2: เฮ้ย
0: วันเดียวกันเลยคนถึงได้แบบโอ้โหแบบสวยมากจริงแล้วจะเห็นที่คอใส่เป็นเหมือนโชคเกอร์ใช่ไหมคะเป็นมุกอะแล้วก็จะมีน่าจะเป็นแซฟไฟร์มึงอยู่ตรงกลางเป็นเข็มกลัดเขาบอกว่าจริงๆมาจากของขวัญแต่งงานคิดดูนะเอาของขวัญแต่งงานแล้วเอามาดัดแปลงเป็นโชคเกอร
1: ์
0: คือรู้ไหมเขาเป็นการบ่งบอกเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์หลายอย่างมากในชุดเนี้ยในลุควันนั้น
1: แต่จริงนะ รูปนี้ผ่านไป30 40ปีย
3: ังไม่

0: ออกมายังดูไม่เชย
1: ทามเลสน่ะ
2: สวยมากจริง
0: ดูไม่เชยดูอะไรอยู่เลย
1: ทุกวันนี้ชุดแบบนี้ยังใส่กันอยู
0: ่ถูกไหมนางดูไม่เชยดูแบบทันสมัยดูอะไร
3: น้อยแต่มากไง
1: น้อยแต่มาก
2: จริง
1: ชุดอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมทุกอย่างลงตัวหมดทุกอย่าง
3: ครับ
2: แล้วอีกอย่างนึงที่คนสังเกตไม่แน่ใจรูปนี้อาจจะเห็นหรือเปล่าเล็บเลดี้ไดอาน่าเนี่ยทาเล็บสีแดงซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกฎเนาะในราชวงศ์อังกฤษ
0: ห้ามทาเล็บ
2: เขาจะไม่ทาเล็บ
0: เขาห้ามทาเล็บ
2: ดูเจ้าหญิงเคสแต่ไม่มีใครทาเล็บน
3: ะ
2: ต้องเปลือยเออต้องแบบเปลือยใสๆอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเลดี้ไดอาน่าทาเล็บสีแดงคือทุกอย่างเป็นซิมโบลิกมากและณวันนี้เลยนะคะเพิ่งไม่กี่วันเนี้ยชุดนี้เอาออกมาประมูล
3: ชุดนี้เลยฮะ
2: ใช่โซเทบี้เอาออกมาประมูลนะคะนี่คือ
1: สวยมาก
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
3: ้อุ้ยสวยนะเปิด
0: แล้วมีคนซื้อมั้ย
2: ยังเขาตอนนี้เป็นช่วงของการโชว์อยู
1: ่ว่าจะมีประมูล
2: เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยนี่คือชุดจริงในวันนั้นเลยเห็นไหมคะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีผ่านไป30ปีโอ้เหมือนคอสเซ็ตเนาะได้ใช่ไหมเป็นแบบเนี่ยแล้วก็นำมาโชว์เดี๋ยวจะเอาไปโชว์หลายๆที่เลยนะคะก่อนที่จะมีการประมูลกันจริงๆแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยอ่ะชุดนี้เขาก็รอดูนะว่า
1: ใครจะประมูล
2: ใครจะประมูลได้ไป
0: เออชุดนี้เอาความจริงนะเธอควรจะได้รับรางวัลแล้วล่ะภาพอีสุกอีเสิร์ตนางก็หาของนางมานะเนี่ย
3: พี่นี่มาหา
0: เล่านี่นางไม่ใช่มานั่งเล่าเ
3: น
0: ี่ยทุกอย่าง
3: นางส่งมาเหรอ
2: น
3: ะนางเก่งมากอ่ะ
0: ก่อนที่นางจะมาออกรายการคดนางทำพี่เนี่ยมันต้องเป็นพิธีกรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: แหละการป้องกันบ้านนะ
0: คือนางทำบทภาพอินสดข่าวทุกอย่างนางทำของนางมาหมด
3: พี่นิพชุดนี้ห้องเสื้อเป็นคนเก็บไว้หรือว่า
2: ไม่ค่ะ
3: ดีไซเนอร์เป็นคนเก็บไว้
2: ไม่ใช่ดีไซเนอร์
0: พี่น้องนางเก็บ
2: คิดว่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าโซเทบี้เป็นคนเอาออกมาประมูล
3: อ๋อแต่ก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบว่าราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบ
2: ยัง
1: พี่นิพเชื่อมาต้องเป็นแบบราคาถ้าเป็นเงินไทย
2: ไม่อยากจะนึกอ่ะโอ้โหพี่ว่าเกินนะอาจจะเกินนะ
3: ครับ
2: ผมถือว่าสำคัญมาก
0: รองท้องรองเท้าเล็บสีแดงรวมไปถึงภาพเนี่ยมันแตกต่างจากลูกเจ้าหญิงแบบอนุรักษ์นิยม
2: ใช่ค่ะ
0: คือการราชวงศ์เนี่ยเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะเป็นอนุรักษ์นิยมที่คุ้นเคยกันมากซึ่งถือว่ากล้ามากสำหรับเจ้าหญิงแองเวลในเวลานั้น
2: ใช่
0: 2ปีต่อมาค่ะก็นำมาสู่การหย่าร้างหลังจากแต่งชุดนี้นะคะหลังชุดแต่งชุดนี้ชุดที่เขาไว้คือชุดล้างแค้นเนี่ยหลังจากแต่งชุดนี้ปุ๊บก็เข้าสู่การหย่าร้างหลังจากนั้นไดอาน่าเนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่กับโดดี้อัลฟาเยต
2: โอ้
0: อดีตเจ้าของแฮร์รอด
2: ลูกชาย
0: ลูกชายของเจ้าของแฮร์รอด
3: ห้างแฮร์รอดเหรอ
2: ใช่แฮร์รอดที่อังกฤษอ่
3: ะ
2: โรงแรมริทซ์อย่างเงี้ยโอ้โหคือกิจการคือรวยมาก
0: เป็นลูก
3: โลกนะ
0: ถ้าสมมติไปดูเดอะคราวเขาจะมีการเล่าประวัติของคนคนนี้เลยล่ะ
2: ใช่ใช่
0: เอาจริงๆเป็นอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต์ซึ่งในที่สุดก็ไม่ได้สัญชาติอังกฤษนะคะ
2: ไม่ได้
0: แม้เป็นเจ้าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อังกฤษแต่ก็ไม่ได้สัญชาติอังกฤษนะ
2: ใช่ค่ะ
0: คือเขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าใกล้ราชวงศ
2: ์ถูกคุณพ่อเขาอะเน
0: า
2: ะ
0: พ่อเขาทำทุกอย่างเพื่อจะเข้าใกล้ราชวงศ
2: ์
0: ก็มีข่าวว่าเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยไปคบกับโดดี้อัลฟาเยต
2: ถูกก็มีความสัมพันธ์กันละทีเนี้ยปาปาลัสซี่เนี่ยแหละก็โอ้โหฮอตมาก
3: ตาม
2: เก็บภาพคือตามมาตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าหญิงเนาะแล้วก็พอหย่ากันแล้วมีแฟนใหม่อ่ะพูดง่าย
3: ตามเก็บภาพความสัมพันธ์
2: ตามเก็บตลอดคือไปไหนลงเรือส่วนใหญ่จะชอบไปลงเรือยอชต์ค่ะแล้วก็จะตามเก็บภาพก็จะได้ภาพคู่ตลอดเวลาทีนี้ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะคืนวันที่เกิดเหตุเนาะ30สิงหาคมปี1997ทั้ง2คนเนี่ยไปปารีสตอนนั้นไปพักโรงแรมริทซ์นะคะ
0: ก็คือของเขาเอง
2: ก็คือของเขาพ
0: ัก
2: โรงแรมเขาเลยปรากฏว่าหลังเที่ยงคืนคืนนั้นเนี่ย2คนนี้ออกจากโรงแรมใช้ประตูหลังเพราะว่าด้วยความปาปาลัสซี่เนี่ยก็ต้องการความเป็นส่วนตัว
3: แล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมด้วย
2: ออกจากโรงแรมแล้วก็ให้คนขับรถซึ่งคนขับรถเป็นใครเป็นลูกน้องของ
0: โดดี้
2: นี่แหละนะคะเป็นรองเป็นรองหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของโรงแรมเนี่ยแหละมาขับรถให้คือทุกอย่างรายละเอียดมันสมัยนั้นคือชัดมากนะรถอะไรรถ Mercedes Benz ขับออกมาปรากฏไปเกิดอุบัติเหตุตอนที่เข้าไปในอุโมงค์ไปพุ่งชนเสาคอนกรีตกลางอุโมงค์นะคะเจ้าหญิงไดอาน่าก็บาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
3: ครับ
2: อ่ะหลังจากเสียชีวิตตอนนี้พีคที่สุดแล้วเพราะว่ามันเงื่อนงำมากอังกฤษค
0: ือ36
2: ใช
0: ่ไหม
2: ใช่
0: อายุเพิ่ง36
2: เขาก็สอบสวนซีเรียสเลยเขาบอกคนขับรถอ่ะที่เป็นลูกน้องอ่ะมีแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถเร็วแต่ทีนี้ปรากฏว่ามันก็มีหลายทฤษฎีลอบสังหารหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุบัติเหตุจริง
3: ๆครับ
2: ตอนนั้นโดดี้เสียชีวิตเลยนะคนขับรถก็เสียชีวิตเลยส่วนไดอาน่าบาดเจ็บสาหัสเช้าวัน

0: งขึ้นไปเสียชีวิตทีนี้เขาก็ตั้งไปหมดเลยว่าเกิดจากอะไรท้องไหม
1: ก็คือถ้าสมมติใน Netflix ลองไปดูใน The Crown Netflix
0: ได
1: ้ใน Netflix จะเป็นยังไงรู้ไหม
0: ว่า
1: โดดี้ขอไดอาน่าแต่งงานแต่ในซีรีส์นะไดอาน่าไม่รับ
0: ไม่รับมัน
1: ถ้าสมมติแต่ปรากฏว่ากระแสข่าวที่เขาบอกว่าทำไมจะต้องสังหารทำไมจะต้องสังหาร
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่านางท้อง
2: มีข่าวลือ
1: มีข่าวลือว่านางท้อง
0: ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะทีนี้ปรากฏว่าไอในการสืบสวนเอาแบบทางนิติวิทยาศาสตร์เลยนะเขาก็ไปตรวจดูรถเบนซ์วันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุมันมีรอยใช่ไหมที่ชนไปเจอมันมีรอยสีขาว
3: ๆรอยสี
0: แล้วก็มีเศษพลาสติกตกอยู่ในอุโมง
3: ครับ
0: ไอ้รอยสีขาวเชื่อไหมว่าตำรวจก็เก่งมากนะไปสืบจนดูรู้ว่าไอ้สีขาวและไอ้เศษพลาสติกเนี่ยมันคือขอบประตูของรถรุ่นเฟียสอูโน
3: ่
0: นี่หน้าตาแบบนี
2: ้
0: พี่เอามาเห็นใช่แต่
1: เก่งมากต่างหาภาพประกอบได้หมดเห็นไหมคะ
0: นี่มันคือรถรุ่นนี้เลย
3: ครับ
0: ทีนี้ตำรวจอังกฤษไปควานหาเฟียสอูโน่นะทั้งปารีสอะ4,668 คัน
3: เพื่อมาเทียบเหรอพี่
0: เพื่อมาเทียบว่าคือคันไหน
2: ใช
3: ่
2: ไหม
0: สุดปะล่ะ
3: 4,000 กว่าคัน
0: เพื่อหาว่าคันไหนคือคันที่ใช่
3: ครับ
0: ปรากฏว่าสงสัยมากที่สุดก็คือเป็นรถของเจมส์อองดงซองมั้งพี
1: ่เป็นปารีสคนฝรั่งเศส
0: ใช่เป็นชาวฝรั่งเศสคุณเจมส์เนี่ยเพราะว่าคุณเจมส์มีรถเฟียสอูโน่สีขาวแน่รถของเขาและเจมส์เนี่ยเป็นปาปาลัสซี่ที่เคยถ่ายรูปทั้งไดอาน่าแล้วก็
1: โดดี
0: ้โดดี้มาก่อนน่าสงสัยสุดๆแต่เขาบอกว่ามีหลักฐานเชื่อว่าวันเกิดเหตุเนี่ยรถเขาอยู่ที่บ้านซึ่งห่างจากปารีสไปเยอะร้อยกว่าไมล์ไม่น่าจะเป็นไปได้
3: มีหลักฐานว่าคันนี้ไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไป
3: อยู่ที่บ้าน
0: ว่าอย่างนั้นแต่ไอตอนตรวจสีเนี่ยอันนี้เอ๊ะมากที่เป็นข่าวใหญ่มากก็คือเขาลองตรวจสีรถคันนี้นะกับสีที่ตรงรอยชนรถเบนซ์
1: มันเป็น
0: สี
1: เดียวกัน
0: แต่พอไปตรวจตรงบริเวณจุดที่ชนเนี่ยมันปีกซ้ายหลังอ่ะกับตรงรถเบนซ์อ่ะมันไม่ตรงกันก็แปลว่ารถคันนี้ของค
1: ุ
0: ณเจมส์เนี่ยไม่เคยทำสีมา
1: อ๋อ
0: นี่แหละคือทำให้พ่อของโดดี้อ่ะเขาเชื่อมาก
1: มั่นใจว่าเป็นฆาตกรรม
0: เขามั่นใจมากว่ามีอะไร
1: เป็นฆาตกรรมอ๋อ
0: และมีหนำซ้ำแม่งแปลกไปกว่าได้ปี2000คุณเจมอะเสียชีวิตถูกไฟไหม้ในรถ
2: อันนี้แปลก
3: เฮ้ย
2: แปลก
1: พร้อมกับรถคันนี้
0: พร้อมรถพร้อมรถคันนี้เลย
3: เผาคอกรถเลยเหรอ
0: ก็เสียชีวิตอยู่ในรถอะ
2: ไฟไหม้แปลก
3: แล้วสาเหตุจากอะไรพี่นิฟเขาสันนิษฐานว่ายังไง
0: ก็ไม่ได้บอกอะแต่สุดท้ายยังไงก็ตามตัวเจ้าหน้าที่เขาสรุปปิดคดีไปแล้วว่าไม่ใช่แผนลอบสังหาร
1: ก็มันจบไปตั้งนานแล้ว
0: มันจบไปนานแล้ว
1: มันก็เหมือนกับแตงโมอะมันอุบัติเหต
2: ุ
1: เออ
3: โอ้ตายแล้ว
1: แล้วบอกว่าแต่อันเนี้ยเขาสรุปไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นฆาตกรรม
0: ไม่ใช่
1: มันเป็นอุบัติเหต
0: ุเขาบอกว่าเป็นร่วมหลายอย่างคนขับเมาด้วยเนาะขับรถเร็วปาปาลัสซี่ไปไล่ตาม และทั้งสองคนทั้งโดดี้กับไดอาน่าเนี่ยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนี่คือบทสรุปจบจนถึงทุกวันนี้แต่ถึงบอกว่ามันก็ยังเอ๊ะไปหมดคนก็เลยถึงยังสนใจอยู่ตลอดว่าตกลงมันจะเกิดอะไร
2: ในอุโมงค์อันนั้น
3: คนเขาก็ยังคาใจว่ากล้องในอุโมงค์หายไปไหนแล้วก็รวมถึงแบบบอกว่าคนขับเมาสุราบ้างอะไรบ้างตอนนี
0: ้
3: นะครับมันก็เลยเป็นคดีปริศนาเลย
0: ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: โอ้โหสนุกมากเลยอะ
0: สนุกไหม
1: เอาแล้วกับไปเยมโนเธอไม่ให้ฉันเล่าหรอ
2: รอวันศุกร
0: ์
2: รอวันศุกร์
1: อ๋อ
0: โอเคโอเค
1: คนรอจะหมดแล้วค่ะฝากหน่อยค่ะขอแสดงความยินดีต้องเชิญฝากหน่อย
0: ฝากหน่อยนะคะรายการวันเวิลด์นะคะ YouTube แล้วก็ Facebook ข่าวช่องวันนะคะส่วนของนิปก็ฝากไปติดตามกันได้ทั้ง TikTok และ Facebook นิปปอนออนไลน์ค่ะ
1: นิปเนาะเล่าเรื่องเดียวที่จริงเตรียมไว้3เรื่อง
3: ถูกต้อง
2: ใช่แต่เรื่อง
1: เตรียมสคริปต์มา3เรื่อง
0: แต่เรื่องนี้สนุก
3: ไปร้องแพ้ร้องข้ามแพงแล้วเหรอ
0: เออใช่
2: ร้องเพลง
0: แซ
1: วขอบคุณพี่นิ้มากมาก
0: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเล่าใหม่ค่ะ
1: เยี่ยมมาขาย
3: เยี่ยมมาแล้ว
0: สวยรออยู
1: ่เยี่ยมมาขายก่อน
0: เชิญค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีครับเชิญครับผม
1: เหมือนเดิมค่ะไฟเบอร์ค่ะหล่อนขายอยู่แล้วค่ะ
4: ไม่ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เขียวอย่างเดียวแล้ว
1: คือสองสีผสมกัน
4: อุ้ยพี่มดดำครั้งที่แล้วมากล่องส้มขายดีมากคือเอาจริงนะตัวนี้นะกล่องส้มนะถ้า
1: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสกับฟาร์มเดลี่

0: เวจี้โปร
1: ใช่
0: ถูกต้องไหม
1: คือกล่อง
0: เดลี่เวจี้พลัสเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีเขียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วฟาร์มเดลี่เวจี้โปรก็จะเป็นกล่องสีส้ม
1: กล่องส้ม
0: ซึ่งก็สีเขียวเนี่ยเห็นไหมฉันท่องได้แล้วสีเขียวมันจะเน้นไปทางผักสีส้มมันจะมีผลไม้ผสม
2: ถูกต้อง
0: ซึ่งสีส้มมันจะแพงกว่าเพราะว่ามันต้องนำเข้าอินกรีเดียนวัตถุดิบเนี่ยมาจากเมืองนอก
1: ใช่จริงๆเขียวอ่ะเป๊ะจริงๆเขียวอ่ะเราก็นำเข้าแต่ว่าตัวสีส้มอ่ะเรามีผงผักและผลไม้44ชนิด
3: ครับผม
1: แล้วก็สีเขียวเนี่ย33ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเสริมตัวนี้ค่ะกล่องเขียวและทุกกล่องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมนะคะดื่มได้ทั้งสูตรสีส้มและสูตรสีเขียว
3: ครับ
1: ซึ่งโปรของเราถ้าใครที่ทานกล่องสีส้มคุณจะรู้ว่าราคามันสูงกว่าสีเขียวตัวกล่องส้มสูงกว่าเพราะฉะนั้นพี่มดดำรู้ไหมอันนี้หนูพูดจริงๆพี่ต้องยกความดีความชอบให้หนูกับทีมงานเพราะว่าหนูกักจากรายการอื่นนะเพราะหนูรู้ว่ามานี่กล่องส้มขายดีก็คือกั๊กเอาโปเนี้ยมาขายที่นี่เลยและถ้าเกิดว่าวันนี้ผ่านไปเนี่ยพี่จะไม่เห็นหนูมาขายกล่องส้มเป็นเดือนเพราะของหมดใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่รู้สึกฟังแล้วแบบเฮ้ยฉันต้องลองแล้วอย่ามัวแต่รอกดเลย1252วันนี้8กล่อง80ซองนะคะราคานี้เลย999ปกติไม่ขายราคานี้ด้วยเพราะว่าตัวกล่องส้มราคาสูงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะกดเลย999บาทนะคะ8กล่อง80ซองสูตรสีส้มก็ได้หรือจะสูตรสีเขียวก็ได้นะคะสูตรสีส้มอ่ะตัวนี้นะเอาจริงๆครั้งที่แล้วอ่ะตอนแรกงงหนูเห็นทีมพี่อ่ะมายืนรอด้านข้างเวทีอ่ะหนูเฮ้ยเฮ้ยเราพูดอะไรผิดหรือเปล่าวะเอ้ยเขาจะทำอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มาขอ
3: แต่รสชาติดีนะ
2: แต่อร่อย
3: เปร
2: ี้
3: ยวหวานนะ
1: ใช่เปรี้ยวหวาน
2: ส้มอร่อย
1: ใช
2: ่
1: ไหมพี่ชอบสีส้มคือถ้าสีเขียวอ่ะเขาจะมีรสชาติแบบเป็นเมลอนอ่อนๆเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ได้ออกรสชาติอะไรมากแต่ตัวเนี้ยเหมือนเราดื่มน้ำพัน
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะมันจะมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยหนูชอบกินแบบใส่น้ำแข็งมากใช่วันนี้นะโปรแบบ8กล่อง80ซองพี่ชาวกินให้ดูเดี๋ยวถ้าหนูได้มาครั้งหน้าหนูจะถาม
0: แปดกล่อง80ซองกี่บาท
1: 999บาท
3: 999
1: โอ้โห
0: วันที่แล้วเธอขาย 1,190
1: ไม่ก็ครั้งที่แล้วน้องก็เอาโปรนี้แหละมาให้ใช่ซึ่งน้องอ่ะขอโปรนี้มาอีกรอบให้รายการนี้จริงๆเพราะว่า
0: โปรนี้เราทำไว้สำหรับ9เดือน9
2: ใช่
0: จริงๆแล้วเราทำสำหรับ9เดือน9
2: ทุกทีอ่ะกล่องส้มจะราคาแพงกว่านี้
1: เพราะว่ารายการอื่นขาย 1,090 บาทใช่ก็คือถ้ารายการอื่นอะค่ะก็คือราคาสูงกว่านี้แน่นอนและถ้าเกิดว่าใครที่แบบอ่ะดูทีวีช่วงนี้แล้วเห็นเดียก็จะรู้ว่ากล่องส้มเนี่ยนอกจากแฉวันนั้นอะช่วงเนี้ยไม่ได้ไปขายที่รายการอื่นอีกเลยเพราะว่าขอกักไว้ให้รายการแฉแล้วก็หลังจากวันนี้ไปอะเดี๋ยวจะไม่เห็นเป็นเดือนแน่นอนเลยค่ะสำหรับตัวกล่องส้มเพราะว่าตอนเนี้ยจะหมดแล้วจริงๆนะคะ999บาทค่ะ8 กล่อง80ซองแบบที่พี่มดดำพูดเมื่อกี้จริงหนูตกใจเลย
0: ก็คือสีส้มหมดเลยเหรอ
1: ใช
0: ่หล่อนไม่แบ่งสีเขียวผสมเลย
1: ไม่แบ่งเลือกไปเลยคุณจะเอาเซตไหน
0: คุณจะเอาสีส้มมันจะแพงกว่าสีเขียว
1: ใช่
3: ครับผม
1: ไม่ต้องไปผสม
0: เอาสีส้มหรือจะเอาสีเขียวทำไมอ่ะ
2: เผื่อว่าชอบ
0: สีไม่เอา
3: แต่บางคนเขาทานสีเขียว
0: ไม่ใช่ค่ะสีเขียวมันถูกกว่าสีเขียวยังไงมันก็ได้ราคานี้อยู่แล้ว
2: เพราะตัวนี้ต้องสีส้มใช่ไหม
0: สีส้มนะก่อนนั่งใหม่ๆ1,190นู่น
2: จริงๆ
0: ก็จะซื้อทำไมอ่ะ
3: 82,999
0: วันนี้นะฮะซื้อไปเถอะสีส้มดีกว่า
3: ครับ
0: ฟาร์มเดลี่เวจี้โปรวันนี้8กล่อง8กล่อง80ซองจากปกติเขาขายพันกว่าบาทเนาะวันนี้ซื้อในรายการแฉเหลือเพียง999บาทนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่1,252ค่ะกดมาเลยเพราะว่าอะส้มก็ได้อะพี่มดดำเชียร์ส้ม
0: เพราะสีเขียวมันถูกอยู่แล้ว
1: ถ้าคุณเอาส้มไปวันนี้เดี๋ยวบอกงี้คุ้ม
2: ใช่
1: คุ้มค่ะเพราะว่าปกติแล้วราคามันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะ8กล่องแน่80ซอง999ไม่เคยขายต่ำกว่าพันจริงๆสำหรับกล่องส้มนะคะเพราะฉะนั้นโทรมาค่ะโทรมาให้ทันนะคะหรือว่าแอดไลน์แอดช็อป GMM 25ก็ได้
3: 1,252ก็ได้นะครับ
0: ท่านผู้ชมเราไม่เคยขายราคานี้นะปกติกล่องส้มเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วแต่เดี๋ยวกล่องเขียวว่าซื้อเมื่อไหร่ก็ได้
3: ครับ
0: แต่กล่องส้มตอนนี้คุณเอาไปเลยจริงๆ
2: เชียร์กล่องส้ม
0: ไม่กล่องส้มมันอร่อย
2: อร่อยอร่อย
1: อร่อยอร่อย
2: ชอบมาก
0: กล่องเขียวมันยังมีความเป็นผัก
1: แล้วมันแบบมันรู้เรื่อง
0: แต่กล่องส้มอ่ะ
3: มัน
0: พันช์วันนี้80ซอง999บาทโคตรถูกเลยเอา
1: จริงคุ้มมากนะคะเพราะฉะนั้นกดให้ทันนะคะ1,252ค่ะ
0: หรือแอดช็อปจิม M25 นะคะจัดส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
1: ใช่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมรีบนะเพราะว่าโปรนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าส้มหลังจากวันนี้ไปไม่ได้เห็นอีกนาน
3: นะฮะ
0: อีกครั้งยังติดต่อได้ที่ไหนโทรยังไง
1: 1,252นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดช็อปจิม M25 ค่ะจัดส่งฟรีแบบที่พี่มดดำบอกนะคะวันนี้เลือกได้เลยจะเอากล่องส้มหรือว่ากล่องเขียวราคาเดียวกัน999บาทค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ

0: แต่ปรากฏวันนี้ประสบความสำเร็จมากกาละแมแม่เกดร้านดังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
1: สักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแดชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน594เลี่ยม
17: โทรออก
18: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
19: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
0: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
8: ไม่ทันแล้วค่ะ
19: ต้องกินตั้งแต่เกิด
18: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
11: ่เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: แม็กซ์โวลด์รถทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียวโอ้โ
15: หไม่ของเ
1: ลยล้อมล่องกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
15: เ
1: ต้น
15: มือ
1: ไหม
15: เจ๊ต้องร้อน
1: ไหม
15: ทำไม
1: วันที่27กันยายนนี้ทางช่องเกมเอ็ม25
6: น้ำใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
19: เมียว
6: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
19: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
20: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
21: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้ม

0: าพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ อร่อยมากขนมหม้อแกงอร่อยมาก
6: ต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นไวรัลมาตลอดเลยนะคะคือเขาแนวคิดใหม่ในการทำพวกขนมโบราณพวกหม้อแกงอะไรเงี้ยเอามาลองทำเป็นเจลาโต้ดูเห็นบอกว่าหมดเงินไปอ่ะกับการทำสูตรเนี้ยทิ้งมาเยอะมากๆตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะและบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากด้วยเช่นกันนะคะต้อนรับคุณเกศจากร้านกาละแมแม่เกศเพชรยั่งยืนนะคะ
7: คุณเกศครับสวัสดีครับผมต้อนรับสู่แฉนะฮะ
5: ปกติขายกาละแม
8: ใช่ค่ะปกติหนูจะขายตัวกาละแมเป็นหลักค่ะ
6: อร่อย
5: มากี่ปีแล้ว
8: ก็คือจะขายตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อจนมาหนูรุ่นที่3แล้วค่ะ
5: รุ่นที่3แล้วก็หลายปีแล้วล่ะ
8: ใช่ค่ะ
5: ขายมานานก็คือหาของปกติหนูขายอยู่ที่เพชรบุรี
8: ใช่ค่ะแล้วก็จะออกตามงานประจำปีทั่วไป
6: เคยมาแฉด้วย
8: เคยมาแฉกันมา
5: พร้อมกับ
6: อร่อยอร่อยค่ะ
5: จนในที่สุดเนี่ยหม้อข้าวหม้อเคยหนูขนมหม้อแกง
8: อันนี้ขนมหม้อแกง
5: ถูกต้องก็ขายมานานแล้ว
8: ใช่ค่ะขายมาพอๆกับกะละแมเลย
6: ก็เป็นธุรกิจที่แบบตั้งแต่ครอบครัวเลย
8: ใช่ค่ะจะเป็นธุรกิจที่บ้านก็คือจะเป็นการขายขนมหวานกะละแมแล้วก็ขนมหม้อแกง
7: ของเกศเองกะละแมนี่มีรสชาติอะไรบ้างครับสีเขียว
8: จะสีเขียวคนหนูจะมีทั้งหมด8รสชาติกะทิใบเตยทุเรียนนมสดชาไทยนมชมพูเผือกหอมแล้วก็เนยนม
5: จังเลย
7: อ๋อเป็นกะละแมแต่ละรสชาติเลย
8: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าออริจินอลจะเป็นตัวกะทิสด
5: นั่นเองเดี๋ยวก็จะทำเป็นซองๆอย่างเงี้ย
8: ใช่เดี๋ยวนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจใหม่ก็คือลูกค้าจะได้ทานสะดวก
7: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
6: เขาปรับแพ็กเกจใหม่คราวที่แล้วยังเป็นแบบใส่
8: เป็นถุงใหญ
6: ่ปกติ
8: ค่ะอันนี้เหมือนเราต้องการให้ลูกค้า
6: ปรับแพ็กเกจให้น่าทานมากขึ้น
7: อ๋อ
6: แล้วซื้อเป็นเซ็ตใหญ่ก็จะมีซองเล็กๆ
8: ใช่ค่ะจะมีทั้งหมดครบรสชาติเลยแล้วก็มีถั่วให้ด้วย
7: นะคร
5: ับ
7: ผม
5: จริงๆไอ้เราก็ขายขนมไทยอย่างเงี้ยมานานแล้ว
8: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าเราเป็นคนเพชรบุรีเกิดมาในครอบครัวที่เอาจริงๆนะคะเขาเกิดมาในครอบครัวที่เขาขายกาละแมเนี่ยแหละ
7: ครับ
5: แล้วอยู่ดีเจลาโต้ไปบ้าตามอีกิจมันทำไม
6: กระแสมาเนาะ
8: ด้วยความที่กระแสมาแล้วหนูอ่ะ
5: เป็นแฟนพี่กิจพี่มดดำ
8: ด้วยความที่เหมือนมีกระแสไงหนูก็เลยแบบจะทำยังไงดีให้กาละแมของเราอ่ะไปคู่กับเขาให้ได้ก็เลยเลือกที่จะไปเรียนเป็นขนมไทยบวกกับขนมยุคใหม่ก็คือเป็นเจลาโต
6: ้ไปเรียนที่อิตาลีไหมคะ
8: ไม่หนูไปเรียนที่จีนแต่ว่า
5: อันนั้นไปเรียนที่จีนอันนี้ไปเรียนที่จีน
8: ไปเรียนที่จีนมาค่
6: ะ
8: ก็คือเหมือนแบบเราตั้งใจทีแรกอะก็คือไม่ได้อย่างสูตรที่เราต้องการเรียนไปเรียนมาทิ้งไปเยอะมากปรับสูตรไปปรับสูตรมาจนมาเนี่ยประมาณ5เดือนได
5: ้นางบินเป็นไงรู้ไหมเป็นงานเอ็กซ์โปที่จีน
8: ใช่ใช่
5: เพื่อที่จะไป
8: ดูเครื่องก่อน
5: ทุกวันนี้เอาจริงๆนะคะคนเราถึงบอกว่าอาจจะบอกพวกเราตัวฉันเองฉันไม่ชอบเดินทางอ่ะนึกออกป่ะแต่เดี๋ยวจะต้องไป
6: สัก
5: อาทิตย์นึงเพราะอะไรไปดูงานเอ็กซ์โปที่จีนแล้วมันจะได
6: ้
5: มันจะรู้
6: มันได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
8: ใช่อย่างแพ็กเกจก็ได้มาจากจีนเหมือนก
5: ัน
8: อ
5: ันเนี้ยทุกอย่างทุกอย่างพวกนี้ทุก
6: เนี่ยแพ็กเกจน่าสนใจมาก
5: อีกิจเขาทำดีกว่ามึงอีก
7: อย่าง
5: จะให้คนเลียมึงดูเจลาโต้เขาทำแพ็กเกจดีกว่ามึงของมึงแก้วเหวอะไรก็ไม่รู้อีก
6: อ
5: ีบ้า
6: ได
8: ้ถ่ายได้ค่ะ
6: ได
8: ้
5: เขาตั้งนานเขาจะละลายเหมือนมึงเลย
7: ไม่จ่ายกี่คือแก้วไปลดราคาได้ไง
5: อีบ้าถามว่าแก้วมันมีประโยชน์แล้วบอกว่าใส่น้ำพริกมะนาวอ่ะ
7: ของเกศนี่คือทำไมใครเป็นคนแบบปิ๊งไอเดียว่าต้องเป็นกะละแมกับต้องเป็นหม้อแกง
8: หนูค่ะด้วยความที่หนูอยากเอาเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่บ้าน
7: ไปต่อยอด
8: มาต่อยอดเท่านั้น
7: คิดว่ามันต้องเป็นเจลาโต้ได้
8: ใช่ค่ะค
7: ิ
8: ดว่า
7: เก่งมากนะ
6: เก่ง
7: แล้วก็ไปเรียนที่จีน
6: เดินทาง
8: ใช่ใช่ค่ะ
6: ไปเอาเครื่องมาเลยหรือว่า
8: ก็คือไปเอ็กโปก่อนก็คือไปดูเครื่องหลังจากที่เราไปดูเครื่องเสร็จแล้วเผอิญวันนั้นไปเจอคนที่เขาเป็นแชมป์ของอิตาลีเขาเป็นคนจีนแต่เขาได้แชมป์เป็น
6: ทำเจลาโต้
8: เขาไปได้ที่อิตาลีมาก็เลยคิดว่าอุ้ยสงสัยดวงเราสมพงกันก็เลยขอเรียนสูตรได้ไหมก็เลยไปขอเรียนกับเขามา
7: แล้วแชมป์เจลาโต้ที่จีนเนี่ยเขาปกติเขาทำรสอะไรบ้างรส
8: เขาจะทำรสทั่วไปแต่หนูส่งสินค้าก็คือตัวนี้แล้วเราบอกว่าของเรา ราอ่ะมีลักษณะรสเด่นยังไง
7: แล้วเกดส่งพวกกะละแมกับเนี่ยหม้อแกงไปเค้าส่งเค้างงมั้ย
8: เค้าก็มีความงงนิดนึงแต่ว่าเราก็เราบินตามไปชิมด้วย
7: แต่เค้าบอกว่าสามารถทําได้
8: เค้าสามารถทําได
7: ้อ่าปรับสูตรอยู่บ่อยมั้ยครับ
8: ปรับสูตรอยู่นานเหมือนกันประมาณ2เดือนได้เนาะ
7: 2เดือนนะ
8: 2เดือนได้
7: ลองผิดลองถูกกัน
8: ลองผิดลองถูกแล้วเราก็พอเค้าได้สูตรที่แบบใกล้เคียงแล้วเราก็จะบินไปหาเค้าไปเรียนที่เค้า
7: ไปเช็ครถเลย
6: เอาต้าสมูทค่ะ
7: เออเป็นไงด้า
6: อร่อยมาก
7: เออเหรอ
5: แล้วนี่คือเจ้าป่า
6: ก็เอาต้าสมูทอร่อยไง
7: ถูกต้องพอทำได้ปุ๊บก็ลองมาทำขาย
8: ใช่ค่ะลองมาทำขาย
7: เป็นไงมด
5: อร่อย
7: เออของมดใส่จริงกับทองม้วนเหรอ
6: นี่ไงเขาในหนึ่งเซตจะใส่ทั้งหม้อแกง
8: หม้อแกงค่ะแล้วก็ตัวทองคับด้วย
6: อร่อยมากทุกคน
7: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสูตรของเจลาโต้เคล็ดลับคือเจออากาศร้อนไม่ได้
8: เจออากาศร้อนไม่ได้ค่ะใช่แต่ว่าก็คือยังสมมุติว่าเราออกงานประจำปีหนูต้องทำห้องแอร์ไว้ให้เขาเลย
7: เพราะว่าพี่เคยดู TikTok อ่ะเกดมีวันนึงอ่ะที่ตู้แช่มันเจ๊งป่ะ
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วหนูต้องเททิ้งหมดเลย
8: เอาทิ้งทั้งหมดเลย
7: แล้วก็ลูกน้องก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหม
8: ใช่
7: ก็เลยแบบที่เป็นดราม่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็คือมันต้องมีความเย็นที่แบบอุณหภูมิของเขาเลย
8: ใช่ต้องมีความเย็นใช่ค่ะด้วยความที่เราเรียนมาเราก็ไม่ได้เข้าลึกขนาดนั้นมันก็ต้องปรับปรุงและแก้ไขไปเรื่อยๆ
7: ครับผมและหลังจากนั้นก็คือเป็นกระแสขายดีมากเลย
8: เป็นกระแสใช่ค่ะก็คือขายงานแรกที่งานมอการเกษตรภาคใต้อ่ะค่ะ
7: ครับผม
6: เป็นไงบ้างคะ
8: ก็หมดทำแพ็กเกจมา 50,000 ใบ10วันหมดเกือบหมดค่ะ
6: แพ็กเกจอันนี้นะ 50,000 ใบ10วันหมด
7: โอ้โหตกวันละ 5,000
6: 5,000
5: อร่อยเนาะ
7: 5,000 ถ้วยอ่ะ
5: อร่อยจริงอร่อยจริง
7: ใช
6: ่อร่อยเนาะ
7: แล้วตู้แช่เนี่ยต้องเอาแบบไหน
8: อันนี้คือตอนแรกเขามาเป็นแค่อันเดียวค่ะแต่หนูอยากได้แบบเพราะว่าเหมือนหน้างานหนูจะต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากได้แบบ4หัวหนูทำเป็นชุดละ4หัว4หัว
7: ก็เลยสั่งชุดละ4หัวเลย
8: ใช่
7: แล้วก็เป็นแบบนี
8: ้ใช่
7: เก็บความเย็นปั่นความเย็นได
8: ้ใช่ใช
7: ่โอ้เก่งมากนะครับผมเพราะฉะนั้น
5: แล้วนางรถท็อปปิ้งนางเป็นอะไรรู้ไหม
7: อะไรอ่ะ
5: ขนมหม้อข้าวหม้อแกงไอ้หม้อมันนี่เนาะ
6: ขนมหม้อแกง
5: ขนมหม้อแกง
6: อร่อย
5: แล้วก็ท็อปปิ้งนางก
6: ็ไอติมดีมากแล้วไม่ได้หวานจนเกินไปด้วย
8: จะเป็นความหวานจากน้ำตาลตะโหนดแท้ค่ะสำหรับตัวนี้มันก็เลยไม่ใช่ความหวานแหลม
6: เออมันจะหวานกลมกลมมาก
7: ในอนาคตเกดคิดว่านอกจากสองรถนี้มีอะไรไหม
8: นอกจาก2รถนี้อาจจะมีเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวขอศึกษาแล้วก็เรียนก่อน
7: อ๋อนี่คือมันทำงานอัตโนมัติเลยเหรอ
8: ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเขาแบบอุณหภูมิไม่ได้
7: ความเย็นไม่ได้ปุ๊บ
8: ความเย็นไม่ได้เขาจะทำงานเ
7: ล
8: ย
7: อ๋อดูดิเพิ่มทำงานอัตโนมัติเลยอ่
8: ะ
7: เพราะฉะนั้นแล้วความเย็นนี่คือคงที่แน่นอน
8: ใช่ค่ะ
7: นี่
5: แล้วหนูตอนนี้หนูขายที่ไหนบ้าง
8: ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเนี่ยหนูกำลังจะออกที่งานวัดไร่ขิงงานประจำปี
5: หนูไปอยู่วัดไร่ขิงมากี่ปีอะ
8: โอ้ยหนูเอาจริงๆหนูก็อยู่ตั้งแต่พ่อแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็น10ถึง20
5: เวลาหนูไปประมูลที่ไหนตาอู๋ไปประมูลที่เป็นร้านหนูเป็นที่ใช่ไหม
8: หนูก็เป็นร้าน
5: เป็นร้าน
6: อ๋อหรอ
5: ข้าบุตรพวกนางบอกเป็นร้านนะ
6: ข้าบุตรเป็นร้าน
5: ใช่แต่หนูอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หนูแล้ว
6: ยังไงก็ต้องไป
8: ยังไงก็ต้องไปด้วยความที่หนูอยากอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นการที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าเราอยากได้ที่ตรงนั้นเราก็ต้องประมูลให้ได้
7: แต่ร้านเกดที่แต่ละที่มันใหญ่มากไง
8: ใช่ค่ะของหนู
7: ประ
8: มาณ2อันนี้แค่2ล็อกนะคะ
7: 2ล็อกเน
5: า
7: ะ
5: 2ล็อกนี่ก็เป็นร้านแล้วเหรออ
8: ่าใช่ค่ะ
5: แล้วต้องขายหม้อข้าวหม้อแกงเท่าไหร่อ่ะ
8: ก็หนูจะมีกะละแมมีขนมหม้อแกงคือมีสินค้าหลายตัวที่เป็นขนมไทยอยู่นะ
7: สินค้าไหนคุ้นเคยก็มีอยู่แล้ว
8: ใช่แล้วยังสมมุติว่างานเนี้ยงานวันไร่ขิงก็คือเวลางานใหญ่ๆแบบเนี้ยหนูจะสร้างโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาอย่างงานเนี้ยหนูกะละแมหนูเขาเรียกว่าคอลแลบกับโกโก้ในตำนานค่ะก็จะเป็นกะละแมและโกโก้
5: ในตำนาน
8: ใช่ช็อกโก
7: ใช่ใช่ใช่อ๋อโกโก้ในตำนานเต้าอู
8: ่คอลแลบกันค่ะก็จะเป็นแบบ
5: คอลแลบของเต้าอู่เหรอ
8: ใช่
5: หนูเป็นคอลแลบกับเต้าอู่ด้วย
8: ใช่ค่ะ
5: ไอ้เต้าอู่มันก็ขันโกโก้ในตำนาน
7: ใช่
5: แล้วกับยายเอแคนนักตีอะไรกันเธอ
1: ไม่ตีแม่มัน
5: เป็นไวรัลไม่ได้เป็นไวรัลเฉยๆ
7: ไม่ของเกดคือเจลาโต้ทำไมต้องกินกับท็อปปิ้งเป็นทองม้วน
8: ด้วยความที่หนูอยากให้เป็นขนมไทยก็คืออยากอินไปในทางเป็นขนมไทยไปเลย
5: เดี๋ยวก่อนนะกูด่าอีด้าอีมดเดี๋ยวกูลองชิมสักคำสองคำมันกินหมดแล้ว
6: อร่อยมาก
7: เพราะว่า
6: อร่อยมาก
7: ถ้าเป็นที่อิตาลีเนี่ยเขาจะท็อปปิ้งด้วยพวกเวเฟอร
8: ์ใช่
7: แต่ว่าของเกดเป็นทองม้วน
8: เป็นทองใช่ทองพับค่ะด้วยความที่ของเราอะจุดเด่นมันคือขนมไทยอยู่แล้วหนูก็เลยอยากให้มันไปในแนวเดียวกันให้เป็นขนมไทยให้หมด
5: เลยก็เลยง่ายท็อปปิ้งของเขาอาจจะเห็นนี่อันนี้หมดไปแล้วครับมันก็จะมีขนมหม้อแกงแล้วก็จะมีเวเฟอร์ทองพับ
8: เป็น
5: พ
8: ับ
5: เออ
6: แล้วก็
5: รสชาติของเจลาโต้หนูเป็นรสชาติ
8: ก็จะมีขนมหม้อแกงกับกะละแมค่ะสองรสใช่
5: อ่ะ เบรกก่อนเนาะ
6: ไปเบรก
5: กล
6: ับ
5: มาค่ะ
6: ค่ะ
7: เดี๋ยวช่วงหน้าขอชิมหม้อแกงหน่อยดีกว่า
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
5: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: นมแม่ช่วยประหยัด
8: ซื้ออะไรมาพี่
9: ซื้อนมมาให้ลูก
8: นมอะไรอีก
9: อุ้ยนมแม
10: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
8: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: อยากพาน้ำเพชรหนีไปรู้แล้ว
12: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
13: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
14: ่ Say something
12: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
13: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
15: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
16: 2,553
15: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
16: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
17: จิรพัฒน
18: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
19: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
20: ในตัวนี
21: ้เอา
20: จะรักเธอไป
21: ยังทำอะไรครับ
20: ขออะไรมีเธอคอยมองตาแค่เดินตรงมือแค่อยาก
22: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
16: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: ตาสมุนอันนี้อะไรอ่ะ
2: อันนี้กะละแม
1: เมื่อกี้ที่มาลองที่เมื่อกี้ที่มาลองกินกันคือ
2: ขนมหม้อแกงอันนี้กะละแม
1: อยากจะลองกะละแมอย่าเยอะมากค่ะ
3: นี่มาแล้วกะละแมมาแล้วมดกะละแมนี่มาแล้ว
1: เกรับผิดชอบที่เหลือ
4: กะละแมอร่อยมากพอแบบตอนปลายมันหอม
3: ถูกต้อง
4: กระโนดแล้วพอกินกลืนไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันมีความกลิ่นกะละแมออกมา
1: ไม่ต้องดัดจริตกินเหมือนของอีกิจนะคะ
3: หม้อแกงหม้อแกง
1: กินปกติค่ะอย่างงี
3: ้ครับผม
1: นี่ของอันนี้เป็นรสกะละแม
2: ใช่
1: ก็คือตัวไปเรียนที่เมืองจีนมาหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่แล้วก็มีมาปรับสูตรไทยนิดหน่อย

0: โอ้โหดูวันนี้ความเนียนเท็กเจอร์นี่ก็จะแตะเวลาตักนี่จะรู้เลย
1: ปลาแมอร่อยกว่า
0: ว่าอุณหภูมิ
1: ปลาแมอร่อยกว่าปลาแมอร่อยกว่า
2: เวลาถ้าเสิร์ฟว่ารสปลาแมจะ
1: ปลาแมอร่อยกว่า
3: ปลาแมเราจะใส่ตัวนี้ค่ะจะใส่ถั่วด้านบนแล้วก็ใส่ทองพับเหมือนกันค่ะเพื่อจะตัดความหวานของตัวขนม
2: ก็จะเสิร์ฟประมาณนี
3: ้
2: ใส่
1: ปลาแมอร่อยกว่า
2: ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ทองเขาเรียกนะทองพับ
3: ฟิลเป็นทองม้วนนั่นแหละแต่ว่าหนูสั่งให้เขาทำเป็นพับเพื่อที่จะ
2: ตัดหวาน
3: ให้สวย
0: จ้าขอช้อนคันนึง
2: ได้ค่ะพี่ชาวชา
0: อ่านี่ของพี่ชาวจะเป็นรสหม้อแกงเดี๋ยวขออนุญาต
1: อร่อยกว่าไหม
2: อร่อยเนาะ
1: กะละแมอร่อยกว่าหม้อแกง
2: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มันจะมีการพอกลืนใส่จะเหมือนกินกะละแมเลย
1: แล้วมันต้องใส่ถั่วด้วยใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะจะใส่ถั่วด้านบน
0: เกศเขาบอก
2: โรยถั่วไหม
0: หม้อแกงต้องกินกับหม้อแกงเหรอ
3: ใช่ค่ะจะใส
1: ่อันนี้
2: พี่ชาวอย่างนี้มา
0: ตั
2: ดหม้อแกงตัดหม้อแกงเสิร์ฟ
0: ตักหม้อแกงเป็นท็อปปิ้งนะ
2: ไม่อาจจะไม่ได้ตัดมันเดี๋ยวมันเยอะไป
0: โอเคโอเคโอ้โหคุณอย่าไปเปิดร้านนะมีบอกว่าเดี๋ยวมันเยอะไปด้วยรับรอง
1: ต้องใส่ไปอีก
0: ขายไม่ออกแน่ๆ
2: ไม่ใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยว
0: งบขนาดนี
2: ้อย่ามันเละนะ
1: เอามานี
2: ่ใส่อีกใส่อีก
0: นี่คนนี้นี่
2: อย่างเงี้ยขาดทุนขายยังไงก็ไม่รวย
0: ใส่มาเลยคุณมดนี่แล้วอย่างงี้นี่คุณจะได้นี่
2: แล้วอันนี้ด้วยค
3: ่ะทองพับด้วยค่ะเพราะว่าทองพับจะตัดหวานจะอร่อยมาก
1: อร่อยมากไอ้เก๋อร่อยจริง
2: อร่อยทำได้ดีมากเลยอ่ะ
1: แล้วในกรุงเทพจะกินยังไงมาส่งดีลิเวอรี่ไม่ได้เนี่ย
3: ส่งไม่ได้ไปวัดไร่ขิงอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ใกล้ที่สุด
2: วัดไร่ขิงจะมีวันที่เท่าไหร่นะคะ
3: 26ถึง12ตุลาเลยค่ะ26เดือนนี้26กันยาถึง12ตุลา
2: แวะไปได้ที่วัดไร่ข
1: ิงอร่อยมากนะจริงๆฉันไม่ได้แอป
2: มาเปิดที่กรุงเทพเมื่อไหร่จะเปิดเนี่ยจริง
1: ฉันเปิดแข่งกินดีกว่ามาฉันลงทุนเองเท่าไหร่เปิดวันหนึ่งฉันตก
2: งาน
1: ไปต
2: ้
1: องเอาต้าสมมติกูไปเปิดอันที่อีกิตที่ผีบ้าจะส่งน้องมีส่งแบบว่าใส่ใจไอ้ไปให้อีกิตกินไหมพี่อยากจะส่งไปให้มันกินยังเลย
2: แพ็คลืมถามราคาเท่าไหร
3: ่89บาทค่ะ
2: 89บาทเท่านั้นเอง
0: อันนี้มันเป็นความเนียนแบบความเนียนสองเนียนมาเจอกัน
1: อีกิตราคาไม่ได้ยากเสียเหมือนของมึงด้วย
2: แรงมากแรงมากเดี๋ยวกิตมาด่าม
1: ันด่าอยู่แล้วถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันด่ากูลงใน IG ด้วย
2: 89บาทเท่านั
3: ้
2: น
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองไปกินเจลาโต้ขนมหม้อแกงไปเจอล่าสุดได้เลยที
3: ่วัดไร่ขิงค่ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แต่จริงๆนะความนงความเนียนเลยอ่ะมันยังไม่ได้เท่าของอีกินหรอกแต่ความอร่อยมันเป็นรสชาติ
2: อร่อยเลย
1: ไทยรสชาติมันอร่อยมันเอาจริงนะเหมือนกับเราไปกินไอติมสเวนเซ่นกับไอติมกะทิสดอ่ะดูนึกออกป่ะมูดแอนโทนไปมั้ยไอติมกะทิสดมันก็จะมีความแต่อันเนี้ยมันหอมกว่าไอติมกะทิสดมันหอมมันเกือบ
2: อร่อยอร่อย
1: มันอธิบายไม่ถูกมัน
2: ถ้าอยากจะไปกินอย่างเงี้ยก็ต้องไปที
3: ่วัดไร่ขิงอย่างเดียว
1: บ้าแล้ว
2: แต่ก็แล้วไปที่เพชรบุรีได้ไหมไปเพชรบุรีได
3: ้ไหมไม่ค่ะจะเอาแค่งานประจำปีอย่างเดียวสำหรับเจลาโต้
1: ก็ถ้าเกิดฉันเหมามาอย่างเงี้ยได้ไหม
2: ได้มามีงานเลี้ยงแล้วเหมา
3: ถ้าเหมาหนูมา
1: เหมาต้องเหมาด้วย
2: ต้องซื้อกี่ถ้วยเนี่ยถึงจะมาได้ทั้งร้านเน
3: ี่
2: ย
3: เท่าไรดีละอ้วน
0: เดี๋ยวคุยหลังไมค์แล้วกัน
1: เหมากี่ถ้วยถึงจะมา
2: ก็อยากให้พี่งาน
1: พี่อยากจะเหมาไปตบหน้าเจ้าของร้านเจลาโต้
2: นะ
0: เกศวันไร่ขิงเริ่มวันไหนครับ
3: วันไร่ขิงเริ่มตั้งแต่วันที่26ค่ะจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้เลยค่ะ
0: 26กันยาเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคไปที่วันไร่ขิงได้เลยครับ
1: หนูฝากนะคะสามารถติดตามหนูได้ที่ไหนอะไรยังไงคะ
3: ก็สามารถติดตามหนูได้ที่เพจเพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกดนะคะแล้วก็ TikTok นะคะแม่เกดแม่น้องฟอร์จูนค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาที่แชร์นะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับอร่อยมากอร่อยมาก
2: คุณผู้ชมก็
1: อร่อยมาก
2: งานวัด
1: รับรองอร่อยมากๆจริงคุณเข้าไปดูที่ Facebook เพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกด
2: ค่ะ
1: ทุกวันนี้กะละแมเขาทำดูสิ
2: ทำแพ็กเกจดี
1: ทำให้ฉันรู้ว่าไงรู้ไหม
3: มีตัวใหม่ด้วยนะคะ
1: มีขนมตัวใหม่ที
3: ่โกโก้
1: ทำกับน้องเออต้าอู๋ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอ
1: ย่างที่บอกกะละแมยังปรับตัวเลยมึงนับภาษาเลยกับคนอย่างพวกเราจะมา
2: ปรับตัวค่ะ
1: นี่กะละแมยังปรับตัวเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลย
0: ครับผม
2: พัฒนาน
1: ับภาษา
0: เ
1: ลยกับพวกเราเนาะอ่ะไปดูกันเองนะฮะเพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกดเพชรบุรีโทร0863982004อร่อยจริงๆค่
2: ะ
1: ไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะที่กลับมาเจอกันครับสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ

0: แล้วถ้าผลสุดท้ายเลยเนี่ยนะหมอนี่พี่เกิดมองไม่เห็นขึ้นมาทำยังไงอ่ะ
1: เราก็เสียเงินไปฟรีๆสิคะถามได
2: ้แหมนี่มูลนิธิเรานี่ตั้งใจจะทำบุญเอาหน้ากันจริงๆจังๆอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของ PR และ CSR ร่วมกัน
2: ถ้านี่มันเป็น CSR นะนี่มูลนิธิเราก็รับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาพอแล้ว
0: ไม่ใช่นะมันเหมือนเราไปอุปถัมภ์การทดลองโดยที่มีหมอนิธิเป็นหนูตะเภาอ่ะแล้วหมอสติเฟื่องพวกนี้ก็ตุ่มเสี่ยงรักษาไปเรื่อยและสุดท้ายหนูตะเภาตัวนั้นก็ตายก็จบเท่านั้นเองหรือ
2: นี่ใน CSR นี่เขาไม่เคยระบุนะว่าจะต้องทำให้มันสำเร็จนะแค่ทำให้ดีที่สุดมันก็น่าจะพอแล้ว
1: แต่เราไม่ได้อะไรเลยนะคุณพี่โรงพยาบาลไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้แถลง
2: ข่าวกับคุณหญิงด้วยใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยมันอาจจะให้เกี่ยวก็ได้แต่ผมว่าไอ้เงินก้อนนี้มันอาจจะไปทำประโยชน์ให้มันได้ภาพลักษณ์ที่ดีกับมูลนิธิเราอย่างเช่นรักษาป่าไม้ป่ากงกลางอนุรักษ์พันธุ์เสือดำหรืออะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมูลนิธิอ่ะ
3: ดีค่ะคุณพ่อแคทมีหลายโปรเจกต์เผื่อคุณอาสนใจ
0: จ้าจ
4: ้าฮัลโหลครับคุณหมอคันชิตเหรอครับครับมิวเดอร์รบกวนจะถามหน่อยครับต้องรอ3วันก่อนเลยครับถึงจะทราบแน่นอนว่าหมอนี่พี่เนี่ยจะกลับมามองเห็นหรือเปล่าระหว่างรอที่ต้องรอเฉยๆเลยครับห้ามวิตกจริตอะไรนะครับมีโอกาสกลับมามองเห็นมากกว่า 80% เลยเหรอครับโอเคขอบคุณมากนะครับได้ยินกันแล้วใช่ไหม

0: นที่ตาบอดอะไปไหนซะล่ะไม่เห็นนานแล้วนะ
1: อืมเขาไปแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะจ๊ะแต่เดี๋ยวก็กลับมาแล้ว
0: หุยเป็นอะไรอะถึงต้องแอดมงแอดมิดฮะ
1: ทั้งหมดนี่เท่าไหร่จ๊ะ
0: นี่ว่าจริงๆเนี่ยนะเมียเขาก็สวยอยู่นะเอ๊ะทำไมต้องมาอยู่กับคนตาบอดหรือว่าจะรวยใช่ไหมใช่ไหม
1: อ
0: ้
1: าวทำไมพี่พูดแบบนี้อ๋อ
0: 180บาทจ้ะฉันลดให้5บาทนี่ถามจริงเถอะเด็กคนนั้นน่ะลูกใครวะลูกของผู้ชายคนนั้นป่ะที่มาแบบผิวพรรณดีๆหล่อๆที่มาถ่ายรูปวันนั้นใช่ไหมลูกของผู้ชายคนนั้นใช่ไหม
2: มาลี
0: อุ้ยมาเหนื่อยๆนั่งกินน้ำกินข้าวก่อนนะจ๊ะ
2: ไม่กินค่ะ
0: อุ้ย
2: ทำไมออกมาคนเดียวแล้วน้องแดดล่ะ
1: คือว่า
2: ทิ้งไว้ที่บ้านได้ยังไง
1: คือพอดี
2: ไม่ต้องพูดแล้วว่าหลังจะซื้อของอะไรก็บอกไม่ต้องออกมาซื้อเองเข้าใจไหม
1: ค่ะ
2: กลับบ้าน
1: ค่ะ

0: เราชนหรอ
1: คือมารีพยายามจะบอกคุณตั้งนานแล้วอะค่ะแต่ว่า
0: ไม่เป็นไรเข้าไปเอาชุดพยาบาลให้ฉันทีนะ
1: คุณจะไม่เข้าไปจริงๆเหรอคะค่ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปเอง
2: มาเลยครับเด็ดซิ่งกว่านี้ได้ไหมครับพอซิ่งลูกไปเด็ดเลี้ยวขวาเลยเด็ดซ้ายเลยเด็ดมาเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากครับมามาเด็ดมาซิ่งเลยไหมซิ่งเลยไหมมาซิ่งเลยนะครับเอาดิเอาสิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยเก่งมากเลยเด็ดลูกท่อ

0: ยลูกฉันลงเดี๋ยวนี้มารีเอาน้องเด็ดเข้าบ้าน
1: ค่ะโทษนะคะมาครับเด็ดโอ้มาหามารีนะ
2: กระเกดคุณไปอารมณ์เสียที่ไหนมาพูดจาด
0: ีคุณมีธุระอะไรไม่ทราบใครอนุญาตให้คุณเข้ามา
2: ผมก็แค่ผ่านมาแถวนี้แล้วก
0: ็ผ่านมาแถวนี้แถวนี้กับบ้านคุณกับโรงพยาบาลคุณกับบริษัทคุณไม่น่าใช่ทางผ่านนะคะที่นี่ไม่ใช่ทางผ่านที่คุณคิดจะแวะก็แวะมาได้เราไม่ใช่ญาติกันไม่ใช่เพื่อนสนิท
2: พอแล้วเราเกดมันเรื่องแค่นี้เองอะ
0: ไม่ใช่เรื่องแค่นี้ค่ะดิฉันถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัว
2: เกดผมแค่อยากมาเยี่ยมน้องเด็ดนะ
0: น้องเด็ดสบายดีค่ะไม่ต้องมาเยี่ยมเชิญคุณกลับไปได้แล้วค่ะแล้วก็ของเล่นที่คุณซื้อมาถ้าคุณไม่เอากลับไปฉันจะเอาไปบริจาคที่อื่น
2: เกด
0: คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจออะไรมาบ้างคนอื่นจะมองฉันว่ายังไงผู้ชายคนหนึ่งนอนป่วยที่โรงพยาบาลอีกคนหนึ่งมาหาถึงที่บ้านอ่ะ
2: ขอโทษแล้วกันนะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะฉันขออะไรคุณอย่างหนึ่งฉันไม่อยากให้คุณมาที่นี่อีกแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วยหลีกเลี่ยงการเล่นกับน้องเด็ดด้วยนะคะฉันไม่อยากให้ลูกฉันเข้าใจผิด
2: ได้ครับสบายมาก

0: เชื่อว่าดิพิษจะไม่ต้องอยู่ใน ICU ได้ร่างกายก็ฟื้นตัวเร็วมาก
1: ห่วงก็แต่ว่าถ้าคุณหมอดิพิษมองไม่เห็นขึ้นมาเหมือนกับที่ใครๆตั้งความหวังไว้สภาพจิตใจของคุณหมอจะย่ำแย่กว่าเดิมเลยสิคะ

0: ันทิ้งที
1: ่นิพิษชาวโลกยินดีต้อนรับ
2: สวัสดีชาวโลก

0: เรือใช่ไหมครับ
1: ปล่อยคิดมา
0: แต่ผมขออนุญาตดูอาการก่อนครับ
2: เกดออกไปรอข้างนอกนะคะ
0: ใช่ครับช่วยบอกชื่อหมอหน่อยชื่อว่าชื่ออะไร
3: นิพิษโภชนวิชัย
0: รู้สึกปวดที่แขนไหมครับ
3: นิดหน่อยครับ
0: ทีนี้ช่วยลองขยับมือขวาให้หมอดูหน่อยครับดีครับดีครับติดละนิ้วช่วยยก
2: หมดโศกกันสักทีนะเก่ง
0: ซ้ายแล้วครับ

0: ยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงยนี่จากสสส
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: ที่นี่บ้านเก่า
11: 2553
10: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
11: น่าจะสูบบุหรี่

0: รียนไม่ได้
1: จิรพัฒน
2: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
3: อาจารย์ครับ
0: จิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี
3: ้เอา
4: ท่านท่าอะไรอ่ะประธาน
0: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
2: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
3: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
4: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะมึงแฟนกูก็ล่ะ
5: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
6: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
7: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
0: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
8: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
5: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
8: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
9: ก้องพบ
0: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
10: พรุ่งนี้
0: เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
11: Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
12: โอ้โห
13: ไม่ของเ
11: ลยล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
14: ไม่เป็นไร
11: เต้น
15: มือ
16: ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
15: ไหม
16: ทำไม
11: วันที่27กันยายนนี้ทางช่องGMM 25
17: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
18: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทให้หน่อยดิน
17: ี่ยังไม่เลิกเล่นเมคิวปิดอีกหรอ
18: ปิดขนาดนี
17: ้สวัสดีครับ
19: เสียงคุณคุณนะครับนี่คุณ
17: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
19: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
17: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
0: ติดตามชม You Maniax เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
20: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
21: เออรู้แล้ว
22: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
23: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
24: ่ Say something
22: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
23: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
25: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
26: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
27: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
28: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
29: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
30: ไม่ทันแล้วค่ะ
28: ต้องกินตั้งแต่เกิด
27: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มเพิ่งได้รู
31: ้ Well Rock Show แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
32: น้องเดช
33: จ้าเอ๋คุณพ่อ
32: จ้าเอ๋คุณพ่อหน่อยสิ
33: จ้าเอ๋
32: จ้าเอ
33: ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋หนูมาสิครับจ้าเอ๋คุณพ่อ
32: เ
33: ลย
32: ครับ
34: สวัสดีครับ
32: อ้าว
34: ง่าย
32: สวัสดีครับ
34: สว
32: ั
34: สดีค่ะ
32: สว
34: ั
32: สดีอย่างนี้ก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วเขาว่าความรักของลูกและเมียนี่แหละมันเป็นกำลังใจเปรียบเสมือนยาวิเศษที่รักษาได้ทุกอย่าง
35: คุณพิษเท่าที่คุยกับดร.คิมเอาไว้เนี่ยพรุ่งนี้บ่ายก็น่าจะเปิดภาพปิดตาได้แล้วนะ
33: แสดงว่าจะมองเห็นทันทีที่เปิดตาใช่ไหมคะ
32: ต้องสำเร็จต้องสำเร็จ
35: ฝีมืออันดับหนึ่งของโลกเลยจะพลาดได้ยังไงนะ
32: ถ้าสำเร็จผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนตาบอดเพราะอุบัติเหตุให้เขาได้มีความหวังว่าเขาจะหาย
33: จริงด้วยคนเราต้องมีศรัทธานะเกศแน่นอนค่ะศรัทธาแล้วก็เชื่อมัน
32: ใครมา
33: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีเพิ่งทราบข่าวจากดร.คิมก็เลยรีบมาเลยเป็นยังไงบ้างคุณ
32: ใจสว่างเหรอ
1: ขอบคุณมากนะที่มาเยี่ยมอ่ะ
33: คุณหมอใจสว่างเอากระเช้าผลไม้ใบใหญ่มาฝากนะคะมีแอปเปิลเต็มไปหมดเลยค่ะหมอหลายๆท่านคงเพ่นหนีกันแทบไม่ทันตามสำนวนแอปเปิลวรผลทำไม่ห่างไกลหมอไงคะ
1: ขอบคุณมากๆนะใจสว่าง
33: ไม่เป็นไรเลยคุณขอบคุณนะคะน้องเดบเป็นยังไงบ้างลูกมาดูสิมาดูสิอุ้มไหนได้ไหมอุ้มไหนได้ไหม
2: ไปไหม
33: อุ้มไหน
3: อุ้ย
33: เอ๋จะไปกับคุณแม่
3: ต้องเด็ดคงติดแต่แม่ครับเลยไม่เอาผู้หญิงอื่น
2: จริงด้วยค่ะคุณหมอน้องเด็ดคงไม่ยอมให้สาวอื่นเข้าใกล้คุณพ่อนะคะ
33: หมอนัดวันผ่าตัดแล้วนะคะฝากคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะคะพักผ่อนนะคะ
4: ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ

0: บาลที่เก่งเนาะทำหน้าที่ทางวิชาชีพได้ดีนี่ใครเห็นใครเขาก็ต้องเชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นคนดีคนดี
1: คุณมีธุระอะไรกับดิฉันคะ
0: พรุ่งนี้นิพิษก็จะกลับมามองเห็นอีกครั้ง
1: ค่ะ
0: ฉันรู้ว่าการผ่าตัดจะต้องสำเร็จแน่นอนเพราะหมอที่มาจากอเมริกาเป็นระดับเทพทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ฉันควรจะมาแสดงความยินดีกับเธอแล้วก็ขอโทษเธอสินะที่เคยพูดแล้วก็ทำไม่ดีกับเธอเอาไว
1: ้ก็แล้วแต่สิคะ
0: ฉันผิดเองแหละที่นึกว่าจะทำให้นิพิษเขารู้สึกถึงความไม่จริงใจของเธอได้แต่แล้วเขาก็ไม่รู้สึกเพราะว่าเขารักเธอมากเหลือเกินสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่ากันนะเนาะเรื่องของสามีเขาจะยังไงกันก็อย่าเข้าไปแสเพราะสุดท้ายเขาก็จะเข้าข้างกันอยู่ดีส่วนเราก็จะกลายเป็นหมาพรุ่งนี้พอเธอสุขสมหวังกันนะฉันก็คงกลายเป็นหมามากๆเลยแหละคราวนี
1: ้คุณหมอใจสว่างคะอย่าคิดมากเลยค่ะดิฉันก็จะไม่คิดมากเช่นกันดิฉันเข้าใจนะคะว่าคุณรักหมอนิพิษมากแต่ไม่สมหวังคุณก็ต้องโกรธดิฉันเป็นธรรมดาที่เป็นตัวการ
0: เธอไม่ได้รักนิพิษด้วยซ้ำแต่เธอกลับได้เขาไปเธอคุมเกมเธอชนะเธอสมหวังทุกอย่าง
1: งั้นก็แล้วแต่คุณจะคิดก็แล้วกันค่ะ
0: มันไม่ยุติธรรมกาละเกดแบบนี้มันไม่ยุติธรรม

สินะคะที่หมอนิพิจะตาบอดไปตลอดกาลหรือไม่ก็อาจจะกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งแหมคนเรานะคบกันรักกันเนี่ยเวลาจะฉลองอะไรก็ต้องดื่มด้วยกันสิคะอุ๊ยแล้วนี่คุณดื่มอะไรอ่ะตายจริงทำไมดื่มเครื่องดื่มราคาถูกๆแถมผลิตในประเทศอีกต่างหากเดี๋ยวนี้รสนิยมคุณนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะก็อย่างว่าแหละชอบคบคนแนวข้างถนน

0: นี่ไปเอาของคนขับรถมาดื่มเหรอคะ
1: รสนิยมของผมเนี่ยมันก็ถูกๆบ้านๆแบบนี้แหละไม่เฮโซเหมือนคุณหรอกนะที่นักกินพวกลูกนักการทูตอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศ
0: พูดอะไรอ่ะ
1: ไม่จริงเหรอไอ้เครื่องดื่มของคุณเนี่ยคนที่กลับมาจากเมืองนอกคนนั้นเขาส่งให้เป็นบรรณาการเป็นประจำใช่ไหม
0: มันไม่มีใครดีกว่าใครหรอกนะออย่างคุณมันก็แค่ทุ่มเงินเป็นล้านๆเพื่อส่งไอ้ผู้ชายนี่ไปอยู่ต่างประเทศหวังว่าจะได้เอาเมียเขาไงที่ไหนได้พอเขากลับมาเขาดันแต่งงานมีลูกกันแม่แล้วสักพักหนึ่งตัวผู้ชายตาบอดคุณก็ยังอุตส่าห์ใจดีเอาเงินเป็นล้านๆไปช่วยรักษาตาเขาอีกต่างหากพลาดพลาดสุด
1: ๆเงียบไปเลยนะแคทไปไหนก็ไป
0: เดี๋ยวนะคุณมโนว่าอะไรนะคุณมโนว่าควรเป็นพ่อเด็กนั่นใช่ไหมมันก็อาจจะใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อมันตาหายดีแล้วเนี่ยลูกเขาคุณก็ไม่มีทางได้แตะต้องกระเกดเนี่ยเขาไปไกลแล้วออแล้ววันหนึ่งที่ผัวเขาตาหายดีเนี่ยเขาสองคนก็จะไปทำงานเพื่อสังคมตามสไตล์เขาอะซึ่งมันต่างจากคุณมากมันเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีทางมาบรรจบกันมันมีแต่ไกลกันออกไปทุกทีแล้วก็ไม่มีวันย้อนกลับมาเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนพูดถึงเรื่องความดีเรื่องทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยนะพรุ่งนี้เนี่ยแคทจะไปทำบุญนะคะจะเอาเงินไปบริจาคให้กับคนยากจนในนามของมูลนิธิตั้งเจริญกิจพรุ่งนี้แคทจะไม่อยู่ค่ะแคทเป็นคนดีไงออก็เป็นคนดีเนาะบุญเนี่ยจะได้เกื้อหนุนให้เรามีครอบครัวที่อบอุ่นใครเห็นใครก็อิจฉาเพราะว่าเราเนี่ยดูเป็นคู่รักดูเป็นคนดีที่รักกันสุดๆเลยเนาะเนาะ

0: สักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: กัปตันซีเรีย
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: โอ
6: ้
5: โหวิ่งตายแล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
6: โอ้โหเนี่ยเขาดื่ม
7: ใ
6: จหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยยังไงเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
8: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
6: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะที่ชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจิพลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
5: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
8: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนา
6: ะ
8: เออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
6: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
5: ้
6: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
5: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
6: ี65
5: 66เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
8: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
5: ไปต่อไหมพี
8: ่
6: ไปต่อ
8: แน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุด
5: ๆเพราะเรากินอะไรต้องกินให้ครบเนาะ
6: จริง
5: ซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
6: ใช่
5: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะแม่เมียวว
6: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัดลี่ใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิลนะคะอะเซโรราเชอรี
5: ่
6: คามูคามูซูเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสี ีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คแครนท์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
5: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
6: ้
5: แต่ถ้าไม่ไหวก
6: ็
5: อย่างพี่แอนเองก็
8: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างงี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
5: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปร1ที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆเออ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
6: อุ๊ยเลิศ
5: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที่บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าและโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
6: ใช่
5: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับ
6: อ่
5: ะแคปนะโอเค02817925โทรสั่งได้เลยครับ
6: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
5: ้
6: คืออยากให้ทุกคนน่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนน่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่มั้ย
8: 3ปีแล้ว
6: พี่ติ๋วด
5: ื่
6: มมาตั้งแต่
5: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู
6: ่เขาดื่มเขามาก่อนนะ
5: เขามาก่อน4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
8: โอ้ก็พี่ติ๋ว80แล้วอ่ะใช่มั้ย
5: ใช่ตอนนี้80แล้ว
8: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น
6: 70
8: ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่นะใช่
6: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
8: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
5: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
6: ใช่
5: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
6: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นน่ะได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กากใยไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
8: า
6: ะ
8: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
6: ชงเสิร์ฟเลย
8: ชงเสิร์ฟเลยใช
5: ่ง่ายมาก
8: แม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
5: ใช่

0: ารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายเป็นไปตามปกติชิลๆยามเช้าพ่อแม่
1: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
0: จะไม่ต้อง
1: มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
0: อ
1: ู้หูเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอา1หรือเอา2ดีนะโปร1นะพี่แอนอ
2: ่
1: านได้2เดือน799โปรที่2อันเนี้ยเกือบ3เดือ น999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
0: จริง
1: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
0: ใช่นี่โปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
1: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
0: จริงๆทานยาวทานทางบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเนาะพี่แอน
3: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
1: เฮ้ย
2: แล้วแต่สะดวกเลย
1: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คุณผู้
3: ชมครับแอนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
0: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
1: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพิ่งได้รู
5: ้มันไม่มีใครดีกว่าใครหรอกนะออย่างคุณมันก็ต้องแค่ทุ่มเงินเป็นล้านล้านเพื่อส่งไอ้ผู้ชายเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศหวังว่าจะได้เอาเมียเขาไงที่ไหนได้พอเขากลับมาเขาดันแต่งงานมีลูกกันแม่แล้วสักพักหนึ่งตัวผู้ชายตาบอดคุณก็ยังอุตส่าห์ใจดีเอาเงินเป็นล้านล้านไปช่วยรักษาตาเขาอีกต่างหากภาพร้ายสุด
6: ๆเงียบไปเลยนะแคทไปไหนก็ไป
5: เดี๋ยวนะคุณมโนว่าอะไรนะคุณมโนว่าคุณเป็นพ่อเด็กนั่นใช่ไหม มันก็อาจจะใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อมันตาหายดีแล้วเนี่ยลูกเขาคุณก็ไม่มีทางได้แตะต้องกระเกดเนี่ยเขาไปไกลแล้วออแล้ววันหนึ่งที่ผัวเขาตาหายดีเนี่ยเขาสองคนก็จะไปทำงานเพื่อสังคมตามสไตล์เขาอะซึ่งมันต่างจากคุณมากมันเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีทางมาบรรจบกันมันมีแต่ไกลกันออกไปทุกทีแล้วก็ไม่มีวันย้อนกลับมาเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนพูดถึงเรื่องความดีเรื่องทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยนะพรุ่งนี้เนี่ยแคทจะไปทำบุญนะคะจะเอาเงินไปบริจาคให้กับคุณยากจนในนามของมูลนิธิตั้งเจริญกิจพรุ่งนี้แคทจะไม่อยู่ค่ะแคทเป็นคนดีไงออก็เป็นคนดีเนาะบุญเนี่ยจะได้เกื้อหนุนให้เรามีครอบครัวที่อบอุ่นใครเห็นใครก็อิจฉาเพราะว่าเราเนี่ยดูเป็นคู่รักดูเป็นคนดีที่รักกันสุดๆเลยเนาะเนาะ

0: เอาละครับขอเชิญทุกท่านชมการไลฟ์สดผลการผ่าตัดรักษาดวงตาของหมอนิพิษได้แล้วครับ
1: รบกวนนักข่าวนะครับถ่ายภาพได้แต่งดใช้แฟลช
2: Okay, let's take off these bandages.

0: งลืมตานะครับ
1: Don't open your eyes right away. Slowly, slowly. Open it. Open now, now. Slowly, slowly open your eyes.
2: See the light. I can see the light.
1: That's good.
2: แต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเลยครับ
0: คืองี้ครับเส้นประสาทตาเพิ่งกลับมาใช้งานได้ใหม่คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะเห็นชัดนะครับ
3: นี่สิครับใบหน้าแรกที่หมอนี่พี่อยากจะเห็นครับ
4: แค่นี้ค่ะ

0: ับมามองเห็นแล้วเกศพี่มองเห็นหน้าเกศแล้วนะเกศเป็นอะไรเกศร้องไห้ทำไม
1: เกศดีใจอะค่ะที่พี่นี้จะกลับมาทำทุกอย่างได้เหมือนเดิม
0: เบื่อที่จะจูงพี่ไปรอบๆบ้านแล้วใช่ไหม
1: ไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อเลยค่ะ
0: พี่มองเห็นแล้วเกศพี่กลับมามองเห็นแล้ว

0: ณมากนะครับหมอกันชิด
1: ขอบคุณมากครับ
0: ดีใจด้วยขอบคุณมากนะครับอาจารย์หมอโอบ
2: คุณว่าจริงครับ
0: Thank you.
1: Good luck.
0: Thank you so much.
1: Good luck.
2: You're the best. Thank you.
0: ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆขอบคุณทางโรงพยาบาลทำรงเวชแล้วก็มูลนิธิตั้งเจริญกิจด้วยนะครับที่ทำให้ผมสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งนึงน้องเดชล่ะน้องเดชอยู่ไหนพี่อยากเห็นหน้าลูก
3: อยู่บ้านค่ะ

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะอรชุน CSR ตัวนี้ของเธอนี่มันได้ผลมากเลยนะ
1: นี่ดูนี่ดูไลฟ์สิอ้าวอรชุนนี่ไม่ดูไลฟ์สดเหรอนี่ดูจอนี้ก็ได้
0: อะไรเนี่ยงานของตัวเองแทนที่จะสนใจติดตามกลับไปดูเอกสารอะไรก็ไม่รู
1: ้ไม่ดูไลฟ์สดเพราะว่าสะเทือนใจเหร
0: อโอ้ดูนี่สิแป๊บเดียวคนกดไลค์เป็นพันเลยโอ้นี่ดูคอมเมนต์ตรงนี้สิจ๊ะทุกคนซาบซึ้งตอนที่เห็นหมอนิพิษเขามองเห็นหน้ากันละเกตแล้วทั้งสองคนโผล่เข้ากอดกัน
1: นี่ผู้คนเขาประทับใจสะเทือนใจกันมากเลยและแถมยังขอบคุณไปยังมูลนิธิของเราด้วย
0: ทางโรงพยาบาลทำลงเวชก็เลยได้หน้าได้ตาไปด้วย
1: ทั้งสองต้องขอโทษอรชุนจริงๆเลยนะที่ตอนแรกไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้ของอรชุนไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้คนสมัยนี้จะชอบเรื่องราวที่มันดราม่าโรแมนติกรักแท้ๆรักซึ้งๆรักสะเทือนใจโอ้โหรักซาบซึ้งรักทุกเคล้าน้ำตาอะไรแบบนี้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าพลังมันจะรุนแรงถึงขนาดนี้มันคุ้มยิ่งกว่าไปทำหนังโฆษณาแพงๆสิ
0: ใช่ค่ะคนสมัยนี้ฉลาดถ้าเกิดว่าโฆษณาคนก็จะรู้ว่าเมคขึ้นมาแต่ว่านี่มันเป็น CSR มันเรียวมันจริงอะค่ะเราทำได้จริงแล้วเราก็ช่วยคนได้จริงโอ้นี่แบบนี้เนี่ยนะคนต้องพูดถึงเรื่องนี้ไปอีกนานเลยละจ้ะ
1: นี่เอาชุดดูนี่เรื่องราวนี้มันไม่ใช่ดราม่าเฉพาะในประเทศเราแล้วนะนี่มันดังไปถึงต่างประเทศแล้วนะดูสิคอมเมนต์จากจีนอังกฤษก็มา อเมริกาก็มาโอ้โหดูกันทั่วโลกเลย
0: เราต้องยอมรับวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่แล้วมั้งคะคุณอำนวย
1: ใช่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอด

0: ื่อยมากร้อนแล้วก็เหม็นสาบคนจนด้วย
1: นิสัยไม่ดีนะเหม็นสาบคนจนเนี่ย
0: มันเหม็นจริงๆอ่ะ
1: แต่กูก็เป็นคนจนนะจะเทียบภาษามีแค่นั้น
2: แต่ว่าปูเป็นคนจนที่หอมที่สุดในโลกเลยนะ

0: แคทเราต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดเลยใช่ไหม
1: ก็ตราบใดที่ภูยังรักแคทไงคะ
0: เราจะไม่สามารถจะมีครอบครัวด้วยกันมีลูกด้วยกันอะไรแบบนั้นเลยใช่ป่ะ
1: ไอ้เรื่องแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนอย่างเราไม่ได้หรอกภูการมีครอบครัวธรรมดาธรรมดามีลูกเนี่ยแคทไม่มีสิทธิ์เพราะว่าแคทก็มีหน้าที่ของแคทแคทต้องทำเพื่อพ่อแม่แล้วก็ทำให้พ่อแม่ไปถึงจุดหมายที่ท่านต้องการก็แค่นั้นเองอะ
0: แล้วจุดหมายของแคทอะความสุขของแคทนะครับ
1: ความสุขของแคทก็คือครูนะ
0: เข้าใจทำผิดไม่ใช่หรอ
1: ครูสังคมยอมรับที่เราเป็นแบบนี้แล้วสังคมก็อยากเห็นแคทเนี่ยเป็นภรรยาอรชุนเราเลิกกันไม่ได้เราก็ต้องทำหน้าที่นี้ต่อไป
0: สังคมจะเรียกครูว่าอะไร
1: สังคมนี้มันโง่นะสังคมมันชอบคำโกหกแล้วก็หลอกมันไปเรื่อยๆแบบนี้ไงไล่เรื่องครอบครัวนี้มันก็เรื่องหัวโขนแล้วพ่อแคทก็มีเมียเด็กแม่ก็เอาเลขามาเป็นคู่แก้เหงาแต่ว่าทุกคนเขาก็ดูมีความสุขกันดีนะ

0: แฟจ้ะ
1: ใจสว่างกาแฟจ้ะ
2: ค่ะ
1: เหม่อไปไหนเรา
2: หนูจะกลับอเมริกา
1: เอ้าทำไมอ่ะ
2: จริงๆแล้วเราสองคนยังทำวิจัยกันไม่เสร็จแต่นิพิธเขาทำเรื่องกับขอมาทำที่นี่ส่วนหนูก็จะกลับไปทำที่นู่น
1: แต่หนูก็ทำเรื่องมาขอว่าทำวิจัยที่นี่ได้เหมือนกันเนี่ย
2: มันก็ได้แต่ก็ขี้เกียจเราสองคนเป็นคนละทุนไม่เกี่ยวกัน
1: แล้วน้องใจสว่างไม่อยากเจอหมอนิพิธแล้วเหรอตอนนี้ตาเขาก็ไม่บอกแล้วนะไปไหนมาไหนพบปะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้เนี่ย
2: ตอนนี้ตาเขาก็เห็นดีแล้วส่วนชีวิตครอบครัวเขาก็เหมือนจะไปได้ดีหนูเองก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแหละ
1: จะให้พี่ตีความว่าน้องใจสว่างตัดใจจากหมอนิพิธเพราะว่าอกหักนั้นเหรอ
2: พี่หมอ

0: ไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเดือนคิดถึงบ้านจัง
1: พี่นี่เห็นตัวอักษรตามป้ายชัดไหมคะ
0: ก็พอมองเห็นละเกดแต่ถ้าตัวไหนเล็กๆก็ต้องเพ่งหน่อยอะ
1: แล้วแสงไฟมันแตกกระจายหรือเปล่าคะ
0: ก็ยังแตกกระจายอยู่นะเกดน่าจะใช้เวลาอีกพักนึงอ่ะกว่าพี่จะขับรถได
1: ้ไม่ต้องรีบหรอกค่ะค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวอีกสักพักตาก็คงจะมองเห็นอะไรชัดขึ้น

0: เกดดูเศร้าๆ
1: จะบอกว่าเกดดูโทรมใช่ไหมล่ะคะ
0: มันไม่ใช่แบบนั้นนะเกดเกดแค่ดูต่างออกไปจากที่พี่เคยเห็น
1: คนมีลูกแล้วนะคะจะให้ดูสาวๆสดใสเหมือนแต่ก่อนได้ยังไงกัน
0: นั่นสินะพี่มองไม่เห็นตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันนี่ชีวิตแต่งงานของเรามันทำให้เกดสูญเสียความสดใสไปขนาดนี้เลยเหรอ
1: แรงนะคะพี่นี่จะหาว่าเกดไม่สวยแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เกดดูไม่มีชีวิตชีวาดวงตาก็ดูแห้งแล้งดูเหมือนว่าเกดไม่มีความสุข
1: ไม่จริงค่ะเกดมีความสุข
0: เกดตอนนี้พี่มองเห็นแล้วนะตาพี่ไม่ได้บอดเหมือนเมื่อก่อน
1: ก็เพราะว่าเกดไม่มีเวลาดูแลตัวเองไงคะไม่ได้ทำผมสวยๆไม่ได้แต่งหน้าฟรุ้งฟริ้งงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เกดจะโมใหม่นะคะจะได้ดูดี
0: มันไม่ใช่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนะเกดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจตอนนี้เกดดูไม่มีความสุข
1: พี่นิคะใครจะมานั่งทำตาเป็นประกายยิ้มได้ตลอด24ชั่วโมงล่ะคะ

0: กันคะตอนนี้พี่นิมีตาไว้จับผิดเกตเหรอ
1: ก็ขนาดพี่จับมือเกตอยู่เนี่ยเกตยังไม่จับมือพี่ตอบเลย
0: แล้วเกตต้องทำไงคะพี่นิถึงจะพอใจต้องกอดใช่ไหมคะมามามากอดกันก็ได้ค่ะ
1: กอดก็ได้เหรอเกตถ้าเกตพูดขนาดนี้นะไม่ต้องก็ได้

0: ลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมค์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: TMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
6: ท่านธรรมยังตีสรณะธรรมนะปาทัง
5: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
7: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
5: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย028179925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
8: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
5: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
9: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
5: เพลงบรรเลงกีตาร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
10: ไ
5: ทยพงศธร
11: รู้ไหม
5: มนแคนแก่นคู
11: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
5: สิริพรอำไพพง
12: เป็นสิ่งของ
5: ไหมไทยใจตะวัน
11: ได้บ่มักดี
5: วันนี้รวมไว้ครบ

0: กล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
2: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
1: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
2: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
1: ยินดีต้อนรับนะเมที
2: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
1: กดข้อที่หนึ่ง
3: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
4: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28 กันยายนนี้เวลา 14:30 ทางช่อง GMM 25

0: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
1: เฮ้ย
0: น่ารักก็รักเยอะ
1: รักครับ
0: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
2: ่เจ๊
3: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
4: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
1: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: อ่ะชิมอีกคำต่อยคำ
9: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: เพิ่ง

0: เดชน้องเดชครับพ่อมองเห็นแล้วนะไหนพ่อเล่นให้หายคิดถึงหน่อยสิไหน
1: หือ

0: คะ
1: ไม่พี่ไม่เป็นไร
0: แน่ใจนะคะ
1: แน่ใจน่าจะเป็นเรื่องของการกะระยะแล้วก็โฟกัสตานิดหน่อย
0: พี่นิวเวียนศีรษะใช่ไหมคะ
1: ใช่พี่เวียนหัวแล้วก็แสบตามากด้วย
0: งั้นเราก็ไปพักผ่อนกันดีกว่าค่ะวันนี้พี่นิวเหนื่อยมากแล้วไปกันค่ะเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเนี่ยไปเก็บลูกบอลกัน

0: ปิดเพลงปิดเพลงพี่อยากอยู่เงียบ
1: ปกติพี่นี่ชอบเพลงพวกนี้ไม่ใช่หรอคะ
0: ก็ตอนนี้มันไม่ปกติไง
1: ตามใจค่ะ

0: พี่นี่อาบน้ำเลยไหมคะ
1: ไม่เก๋ไม่ต้องมาดูแลพี่เหมือนเดิมก็ได้นะตอนนี้พี่มองเห็นแล้วพี่ไม่ใช่ไอ้บอดหน้าโง่คนเดิมแล้วแต่ก่อนตอนที่พี่ตาบอดพี่มองไม่เห็นเลยนะว่าเกดทำสีหน้าหงุดหงิดอะไรใส่พี่บ้างแต่ตอนนี้พี่มองเห็นแล้วมองเห็นว่าเกดกำลังไม่พอใจอย่างไร
0: ก็พี่นี่พูดจาแบบนี้จะให้เกดทำหน้าสดชื่นหรอคะ
1: พี่ก็แค่ไม่อยากให้เกดต้องมาเซอร์วิสอะไรพี่มากมายเอาเป็นว่าเกดมีอะไรจะไปทำก็ไปทำแล้วกันนะพี่อยู่คนเดียวได
2: ้ไปค่ะไม่เล่นแล้วไม่ต้องชวนเล่นเลยไปหาคุณพ่อคุณแม่กันนะคะน้องเด็ด
3: มาแล้วค่ะเอาน้องเด็ดมาส่งแล้วค่ะคุณพ่อเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนี่ตาคุณพ่อมองเห็นแล้วด้วยมาค่ะเล่นกับคุณพ่อเนาะ

0: มาเอาลูกไปที
1: โอ้พาลูกอยู่กับแม่ดีกว่านะครับนะครับวันนี้คุณพ่ออารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันดีกว่าเนาะไปลูก
2: ไปครับไปอาบน้ำกันลูก

0: วัสดีครับแม
1: ่ตกใจหมดเลยนึกว่าจอนบุก
0: โจนที่ไหนเลยแม่ลูกเองพ่อเองแม่
1: ไปไงมาไงอะฮะไปไหนมาลูก
0: ไม่ได้ไปไหนหรอกแม่ตั้งใจมาหาแม่ที่นี่เลยครับ
1: แล้วนี่มาคนเดียวเหร
0: อแม่ผมมาหาใครอ่ะ
1: ก็หนูแค่ล่ะหนูแค่ไปไหน
0: แค่ไม่อยู่แล้วแม
1: ่โอ้โหเมียไม่อยู่ก็เลยเหงาคิดถึงแม่งั้นสิ
0: แม่แม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องถามมากได้ไหมลูกก็แค่อยากมาหาแม่อยากมาอยู่กับแม่แค่นี้โอเคไหม
1: โอเคลูก

0: สักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช้อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโปโอ้โหจอแตกอีกแล้วชอบมากคุณผู้ชมวันนี้มาชวนเมานิดนึงกันเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผิวบางคนบอกว่าการดูแลผิวคืออะไรประโคมผิวเข้าไปเอาครีมทาไปไม่ใช่นะมันอยู่ตั้งแต่การล้างหน้าการใช้สบู่ที่คุณผู้ชมใช้เป็นยังไงบางคนบอกว่าวัยรุ่นจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอโทษนะจ๊ะสิวขึ้นจ้ะใช้สบู่หน้าผิวขึ้นหน้าใช้สบู่อาบน้ำตัวผิวขึ้นตัวไอ้สิวขึ้นตัวอันนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใช้ผิดพออายุเยอะขึ้นอย่างจ๊อบพอแก่ขึ้นปุ๊บเนี่ยผิวมันบางลงปัญหาคืออะไรฝ้ากระตามมาแล้วผิวมันหมอมันไม่ใสเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นคุณผู้ชมปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นไรวันนี้นะจ๊อบเชิญมาหนึ่งท่านเขาเป็นกูรูทางด้านสมุนไพรไทยแล้วไม่ใช่ตั้งแต่รุ่นเขาเองไม่ได้เพิ่งคิดนะฮะมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อส่งต่อมายังรุ่นลูกนะครับผมวันนี้เขาเอาผลิตภัณฑ์มาดูแลเรานะครับผมไปพบกับเขาเลยดีกว่าคุณปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุ้ยจากบ้านหมอละออง
2: จากบ้านหมอละอองค่ะเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหมอละอองค่ะ
1: นี่
2: เลยสบู่ภูคาแอดวานซ์ก้อนนี้เป็นตำรับแพทย์แผนไทยจากสูตรราชาสมุนไพรไทยคุณพ่อของปุ้ยเองคุณหมอละอองบัวสิริคิดค้นสูตรไว้เมื่อ40ปีที่แล้ว
1: นี่ไง
2: และใช้กันมาอย่างยาวนานวันนี้มาผสานนวัตกรรมแบบใหม่เป็นกรีซอลีนเกรดพรีเมียมเกรดบริสุทธ
1: ิ์
2: นะคะทำให้สบู่ก้อนนี้เป็นสบู่ที่แตกต่างและดีกว่าสบู่อื่นมากมายเลยสำหรับคนที่แบบผดผื่นคัน
1: เ
2: ชื้อราสะเก็ดตกกระผิวแห้งผิวคันนี่คือใช้ได้ดีมาก
1: คืออย่างนี้นะผมจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้บางคนบอกว่าอุ้ยก็แค่คันๆเดี๋ยวก็หายแต่ไม่ใช่นะครับบางคนเลื้อรังจะเป็นปัญหาใหญ่จ๊อบแอบบอกนะตัวนี้นะจ๊อบเอาไปใช้มาแล้วตอนแรกผมบอกไม่หมอละอองผมบอกเป็นสมุนไพรคุณปุ้ยจ๊อบกลัวอะไรรู้ไหมจ๊อบกลัวว่าอาบเสร็จปุ๊บตายแล้วพอเดินไปคนบอกว่าอุ้ย
2: เหม็น
1: กลิ่นเป็นสมุนไพรลอยมา

0: ลย
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: หอมมาก
1: หอมมากนะฮะ
0: เป็นสบู่เกสลีนแบบว่าหอมแบบระดับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เลยม
1: ี
0: ส่วนผสมสำคัญของตำรับราชาสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นภูคาวร้างจืดทองพันช่างว่านหางช้างเหล่านี้นะคะช่วยดูแลปัญหาผิวของโดยเฉพาะพ่อแม่ๆนะผู้สูงอายุนะที่ผิวแห้งผิวคันผิวเอียดเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เลยจบปัญหาผิวได้แบบสารพัดปัญหาไม่ว่าจะเป็นผดผื่นคัน
1: ครับ
0: เชื้อราสะเก็ดที่ผิวตกสะเก็ด
1: อ่ะโอ้ยฟังมาขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าฉันมีปัญหาต้องการซื้อละแต่เดี๋ยวก่อนนะครับโปรโมชั่นรายการนี้มันต้องพิเศษกว่าทุกรายการ
0: พิเศษไหม
1: ผมให้ดูโปรเก่าก่อน
0: เท่าไหร่คะ
1: คุณผู้ชมครับที่คุณปุ้ยเขาให้มาเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6แถม6
0: 12ก้อน
1: 12ก้อนนะครับผมมีถุงตีฟอนพร้อม
0: 1,199 บาท
1: โปรนี้
0: ก้อนละร้อย
1: แต่วันนี้ไม่ใช่โปรนี้นะผมขอโปรใหม่นะฮะวันนี้คุณปุ้ยให้โปรอะไรฮะ
0: โอ้ยว้าวเลยลดอีก200เหลือ999บาท
1: คุณพระ
0: แล้ววันนี้ได้กี่ก้อนล่ะ
1: นี่นะ999นะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ999บาทเท่านั้น
0: 15ก้อน
1: โอ้ my god
0: ได้ถุงตีฟองอีก9ชิ้น
1: 15ก้อนคุณผู้ชมครับ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ฉะนั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะครับผมโปรนี้999บาทไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวขอแค่อย่างเดียวโทรมาให้ทัน02-817-9925โปรโมชั่นนี้ส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวย้ำนะฮะอ่ะแคปไว้นะแคปทันแล้วนะฮะได้ไปทั้งหมดนี้เลยคือผมที่อีกบางคนบอกว่าว่ายสบู่เนี่ยใช้แค่ตรงไหนคะหน้าเหรอคะหรือว่าตัวคะผู้ใช้อันไหนได้บ้าง
0: ต้องบอกว่าผิวที่สุขภาพดีต้องเลือกจากสบู่ที่ถูกต้องก่อนนะแต่สบู่อันนี้ใช้ได้ทั้งหน้าและตัว
1: ใช้ได้
0: ทั่วร่างกายเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสบู่กรีซาลีนเกรดบริสุทธ
1: ิ์ตายละ
0: บวกกับตำรับสมุนไพรไทยที่ช่วยดูแลแก้ปัญหาผิวคนที่มีสิวตามหน้าตามตัวตามหลังใช้ได้นะคะจะทำให้สิวยุบคนที่มีกลิ่นตัวกลิ่นกายกลิ่นตามสูงวัยของเรานะคะพ่อแม่ไม่ต้องกังวลเลือกมาให้แล้ว
1: แต่คุณเพื่อผมคิดอย่างนึงว่าสบู่อันนี้มันใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
0: ใช่อย่างนี้พี่ชายของเรา
1: พี่ชายคือพรีเซนเตอร์หลักของบ้านหมอละอองเลย
0: ใช่แล้วคือคุณชายชาติโยดมเนี่ยรับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และพรีเซนเตอร์ในตัวเพราะว่าใช้ชุดผู้ค้าแอดวานซ์ใช้สบู่ผู้ค้าแอดวานซ์มาโดยตลอดพี่ชายเป็นคนผิวแพ้ง่าย
1: จริงคือแกเป็นคนผิวขาวใสนะแต่ว่าแกจะมี
0: แพ้ง่
1: าย
0: มีผด
1: แดงตลอด
0: เพราะว่าแกผิวแพ้ง่ายแกต้องใช้อะไรที่บริสุทธิ์จริงๆนั่นจึงเป็นเหตุผลให้พี่ชายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้เรามา4ปีต่อเนื่
1: อง
0: เพราะว่าใช้ทั้งครอบครัวใช้เวลาอาบน้ำเวลาไปออกกำลังกายมีสิวมีเหงื่อตัวเหม็นเนี่ยพี่ชายใช้ตัวนี้จบเลยนะคะดังนั้นพ่อแม่ไม่ต้องกังวลนะวันนี้รีบโทรสั่งเลยว่าเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะ
1: แต่ว่าเราต้องทำให้คุณผู้ชมดูเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมนะคืออย่างนี้ฮะสบู่หนึ่งก
0: ้
1: อ
0: นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ที่บอกว่าใช้ได้ทั้งตัวเนี่ย
0: ค
1: ือแปลว่าเราล้างหน้านะเอาจริงๆนะผู้ใหญ่ที่บ้านผมว่าจะชอบมีปัญหาว่าอ่ะฉันไม่อยากใช้หลายอันสมมุติถ้าอยากจะใช้ตัวนี้กูอ่ะคุณปุ้ยจะมาล้างแค่มืออย่างเดียวผมว่าไม่ได้มั้ง
0: นี่อ่ะนี่ผิวของเรานะเวลามันเลอะเทอะเนี่ยผู้หญิงอ่ะที่ต้องแต่งหน้าด้วยฝุ่นด้วยอะไรด้วยคราบมันต่างๆเนี่ยมาแบบนี้เลยนี่ต้องบอกว่าสบู่ภูคาดวานอ่ะเป็นสูตรแบบที่คิดค้นมาอย่างดีจากหมอแผนไทยนะนี่เราใช้ลงไปเนี่ยดูฟองก่อนดูฟองก่อน
1: ผมบอกแล้วนะ
0: นุ่มมาก
1: ผมใช้แล้วทั้งตัวก้อนเนี้ยเราได้จริงๆเราไม่เอียด
0: ดูสิเนี่ยฉันทาอายแชโดว์ไว้อ่ะนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ต้องแต่งหน้านะที่บอกว่าทำไมใช้ได้ทั้งหน้าและตัวก็เพราะว่ามีอย่างเงี้ยนะ
1: ได้ครับ
0: นี่เราล้างเลย
1: ปัญหาเอ้ย
0: นี่ฟองนุ่มละเอียดนี่ดูฟองก่อนดูฟองก่อน
1: แล้วถูแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับดูนะฮะ
0: นี่
1: ฟองอย่างแรกคือฟองนุ่ม
0: ฟอกไปเลย
1: สองคือกลิ่นที่คุณปุ้ยบอกว่าไงนะกลิ่นไม่ใช่กลิ่นเหมือนแบบมีต้นไม้ไปตามเดินไปกับเราไม่ใช่
0: ไม่ใช
1: ่กลิ่นเหมือนกับเอาจริงจริงน้ำหอมจากเคาน์เตอร์แบรนด
0: ์ใบภูคาวเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มันให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วมีกลิ่นไม่หอมนะแต่เราสกัดออกมาจนกลิ่นหอมมาก
1: กลายเป็นว่าถ้าคุณได้ก้อนพวกนี้ไปอ่ะหอมแน่นอน
0: ขาวใสเลย
1: สะอาดขึ้นมาทันตาเลยเห็นนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นแต่มันมีเป็นการเป็นสบู่กรีซาลีนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเป็นกรีซาลีนทำให้ล้างหน้าได้ด้วยใช้ที่ตัวได้ด้วยแล้วผิวไม่แห้งไม่เอียดผู้สูงอายุที่แบบผิวแห้งผิวเอียดผิวคันเนี่ยใช้ตัวนี้ผิวจะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นเลย
1: ก็แปลว่าผู้ใหญ่ที่แบบมีปัญหาคันผิวนะฮะรับรองเลยสบายใจเลยเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะระหว่างนี้คุณผู้ชมลองดูตามทีมงานมันเหลือเท่าไหร่นะฮะ
0: ขาวใส
1: ตอนนี้เหลือ
0: นี่
1: โอ้ตายแล้ว40
0: นี่คุณแม่
1: 43เซตแล้วนะ
0: แม่ท่านนี้นี่ลูกสาวโทรมาหาปุ้ยเลยว่าคุณแม่มีอาการผิวแห้งแล้วก็คันทั้งวันนอนไม่ได้เลยไม่สบายตัวเลยผิวแห้งแบบกระดาษเลยเพราะว่าเริ่มอายุเยอะ
1: ครับ
0: ปุ้ยก็เลยแนะนำว่าก่อนที่จะไปหาแบบ วิธีรักษาอื่นๆลองใช้สบู่ภูคาดวานซูก่อน
1: ปัญหามันเริ่มที่สบู่
0: ใช่ เพราะว่าถ้าผิวเราแห้งขาดความชุ่มชื้นเนี่ยความคันผดผื่นจะเกิดขึ้นมาได้นี่เลยสบู่ภูคาดวานช่วยลดปัญหาให้คุณแม่ท่านนี้นะปัจจุบันนะใช้ชีวิตมีความสุขมากแล้วตัวหอมทั้งวันดับกลิ่นกายดับกลิ่นแก่ได้ดีมากพ่อแม่ๆนะไม่ต้องกังวลนะบางคนเกาจนนอนไม่หลับไม่อยากจะไปไหนเลยเพราะว่ามันคันมันแห้ง
1: โอเคปัญหาเหล่านั้นนะใครที่เป็นลูกเป็นหลานนะเอาจริงไม่ต้องหรอกผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ดูหลายท่านอยู
0: ่
1: เซตวันนี้ที่คุณปุ้ยจัดให้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งครอบครัว
0: ทั้งครอบครัว
1: ฝากข้างบ้านยังได้เลยเพราะว่าวันนี้
0: สบู่สามัญประจำบ้านอะ
1: วันนี้6แถมอีก6แล้ววันนี้ในรายการให้ไปอีก3รวมทั้งหมด15ก้อนมีถุงตีฟองให้อยู่ในกล่องทุกอันนะฮะ
0: ในราคา
1: ครบเลย
0: 999บาทโทรมาเลยที่เบอร์028179925หรือแอดไลน์ช็อป GMM 25นะคะวันนี้ต้องบอกว่าของมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวมาเช็คหน่อยตอนนี้เหลือ36เซตนะฮะใครที่ดูอยู่ย้ำนะทั้งเซตนี้แคปหน้าจอเอาไว้999บาทเท่านั้น028179925นะของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ผมย้อนกลับมาอย่างนี้ไอ้วันที่เราเป็นวัยรุ่นบางคนจะไปเน้นไปที่สารเคมีเน้นไปที่แบรนด์เมืองนอกก่อนแต่พออายุมันเยอะขึ้นจริงผมเลข4ปุ๊บอะผมย้อนกลับมา
0: ที่เป็นสู่ธรรมชาติ
1: จริงๆอย่างตัวเนี้ยนอกจากเป็นธรรมชาติเห็นว่าพวกสารสกัดต่างๆ
0: ปลูกที่กรีนเฮาส์นี่เห็นไหมใบภูเขาตรงน
1: ี้กรีนเฮาส์คือยังไงนะครับคุณ
0: กรีนเฮาส์บ้านหมอละอองกรีนเฮาส์นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเราเป็นนะคะสวนสมุนไพรเพาะปลูกสมุนไพรเองเราดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเลยตามภาพที่เห็นเนี่ยพี่ชายไปเยี่ยมโรงงานเรามาไปเยี่ยมกรีนเฮาส์เรามาที่ได้รางวัลทั้ง GAP GMP PIX นี่คือความเอาธรรมชาติมาสู่เมื
1: อง
0: แบบมีคุณภาพประสานนวัตกรรมระหว่างยาแผนไทยบวกกับนวัตกรรมใหม่ที่เป็นกรีซาลีนเพื่อแก้ปัญหาผิวพรรณให้กับทุกบ้านเลยพ่อแม่ให้สั่งไปเถอะ
1: ใช่พอถึงในยุคนี้นะอะไรของคนไทยที่เด่นที่ดังแบบเนี้ยชุบอย่างแรกนะคนไทยช่วยสนับสนุนกันเองอย่างที่2คือของเขาดีจริงอันเนี้ยโอช้อปปิ้งเลือกมาแล้วนะครับผมฉะนั้นใครที่ดูอยู่
0: ไม่ต้องลังเลเพราะโอช้อปปิ้งคัดสรรมาให้แล้ว
1: ใช่คือที่ผ่านมาอาจจะเลือกสบู่ผิดกันมาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่ต้องเลือกให้ถูกไม่ต้องลังเลไม่ต้องลองผิดลองถูกไปแก้ปัญหาเรื่องของคันตุ่มแห้งความทุกข์ใจดราม่าต่างๆประจำวันของพ่อแม่ที่บ้าน
1: ขอคัดนิดนึงขอคัดนิดนึงตอนนี้เหลือ18เซตรายการนี้ของใจจะวายเพราะพอช็อปคุ้มข้างมามันจะเป็นจำนวนจำกัดแล้วก็โปรมันจะพิเศษมากไม่ใช่จริงๆคือผมกลัวของจะหมดก่อน
0: ค
1: ุณผู้ชมทั้งหมดนี้ได้ไป15ก้อน1ก้อนผมว่าใช้ได้เป็นเดือ นเพราะว่าแป๊บเดียวฟองมาเลยนะฮะ
0: ใช้ได้6เดือน
1: ใครที่ดูอยู่รู้สึกว่ามีปัญหาผิวจริงๆลองให้สมุนไพรช่วยดูแลนะฮะคุณปุ้ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วปุ้ยจากบ้านหมอละอองอยู่มาแล้ว40ปีค่ะแบรนด์นี้นะคะปัจจุบันบ้านหมอละอองกำลังรีแบรนด์เป็นละอองเฮอร์เบิลในรอบหน้าจะได้ไม่งงเพราะว่าละอองเฮอร์เบิลจะไปตลาดโลกวันนี้นะคะสั่งเลย999บาทแล้วก็ของจะหมดแล้วถ้าไม่รีบตอนนี้อีกนานเลยนะแล้วก็ปัญหาผดผื่นคันต่างๆจบเลย
1: โอเคจบแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่โทรไม่ทันย้ำ02-817-9925ของส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปุ้ยจริงๆขอบคุณนะฮะใครที่อยากสนับสนุนคนไทยโทรเข้ามาเบอร์นี้เลยเดี๋ยวขอไปส่งถึงหน้าบ้านให้นะครับหมดเวลาแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: แต่เอาจริงมันหอมจริงผมชอบ

0: สวัสดีครับแม
1: ่ตกกระจายหมดเลยนึกว่าจอนบุก
0: โจนที่ไหนแล้วแม
2: ่
0: ลูกเองพอเองแม่
1: ไปไงมาไงอะฮะไปไหนมาลูก
0: ไม่ได้ไปไหนหรอกแม่ตั้งใจมาหาแม่ที่นี่เลยครับ
1: แล้วนี่มาคนเดียวเหร
0: อแม่เห็นผมมาใครอ่ะ
1: ก็หนูแค่กล้าหนูแค่ไปไหน
0: แคทไม่อยู่แล้วแม
1: ่โอ้โหเมียไม่อยู่ก็เลยเหงาคิดถึงแม่งั้นสิ
0: แม่แม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องถามมากได้ไหมลูกก็แค่อยากมาหาแม่อยากมาอยู่กับแม่แค่นี้โอเคไห
1: มโอเคลูก

0: พี่เพิ่งสังเกตบ้านนี้ก็น่าอยู่ดีเหมือนกันนะ
1: น่าอยู่ค่ะแล้วก็สบายดี
0: เกดคงต้องเหนื่อยมากสินะตลอดเวลาปีกว่าที่อยู่กับพี
1: ่ไม่เป็นไรค่ะเกดเต็มใจ
0: เกดคงต้องใช้ความอดทนอย่างมากกับพี่พี่ขอโทษเกดจริงๆนะชีวิตเกดต้องมายากลำบากขนาดนี้ก็เพราะพี
1: ่ชีวิตของเราก็ลำบากมาตลอดอยู่แล้วนี่คะเกดชินแล้วค่ะตั้งแต่แม่เสียเกดกับพ่อก็ต้องต่อสู้กันตามลำพังผ่านเวลาที่ยากจนมาถึงวันที่พ่อเสียเกดก็ต้องผ่านทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวเองชีวิตของเกดไม่เคยสบายเลยค่ะพี่นี่ก็ทราบดังนั้นไม่มีอะไรที่ยากเกินจนเราทนไม่ได้หรอกค่ะชีวิตเรามีทุกวันนี้ได้ก็ดีแค่ไหนแล้ว
0: แต่เกดก็เกือบจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่มันสุขสบายไม่ใช่เหรอ
1: ไม่หรอกค่ะไม่มีชีวิตที่สุขสบายหรอกค่ะอะไรที่เรามองจากภายนอกในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะคะ
0: ทำไมเกดถึงเลิกกับเขา
1: พี่นิคะมันนานมากแล้วค่ะเกดลืมไปหมดแล้วกาแฟเย็นหมดแล้วนะคะพี่นิคะเรามาเริ่มทำวันนี้ให้ดีที่สุดกันนะคะ

0: อะไร
1: ก็เมียพี่ไงเธอดูเมียพี่นี่มันจะมากเกินไปละอย่างน้อยเมื่อคุณจะเห็นหัวพี่หน่อยป่ะมันคิดว่าบริษัทเรามันเบี้ยล่างมันอยู่ดิถึงจะทำยังไงก็ได้ไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะ
0: ก็จริงเขาเนี่ย
1: พี่ออกนี่พี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอพี่กำลังถูกสวมขาวออกสื่ออยู่นะ
0: ตอนนี้พี่รู้สึกว่าโคตรขำโคตรอนาถเลยแหละ
1: เฮ้ยนี่พี่เป็นบ้าอะไรวะ
0: กาลเกตเคยบอกพี่ว่าชีวิตที่เหมาะสมกับพี่เนี่ยคือการแต่งงานกับแคทเธอรีนาแล้วตัวอย่างจะถูกที่ถูกทางก็จริงของเขานี่ไงพี่กับเขาสินเสมอกันมากเลยดีแล้วที่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันอ่ะ
1: แต่อย่างน้อยพี่ออก็ดีกว่าพี่แคทอ่ะอย่างน้อยพี่ก็ไม่เคยทำผิดศีลธรรม
0: ใครบอกพี่ไม่เคยทำผิดพี่นี่ตัวผิดเลยพี่นอกใจเขาพี่ไม่รักเขาใจพี่ไม่เคยมีเขาในหัวใจเลยแล้วพี่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ผัวมาเป็นปีเลยด้วยอย่างนี้ใครจะทนไหว
1: กันขนาดนี้ยัง
0: ตาอย่ามาบ่นอะไรอุบิดได้ไหมมันน่ารำคาญพี่อยากอยู่สงบสงบพี่อยากใช้ความคิดงาน
1: แต่พี่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างดิ
0: จะพี่ทำไงเอาปืนไปยิงภูดลหรือไง

0: ิ้มหน่อยนะครับ
1: ขอกอดกันนิดนึงได้ไหมคะหน้าชิดกันนิดนึงค่ะหน้าชิดกันนิดนึง
0: โอเคครับดีครับ
1: โอเคค่ะสำหรับภาพปกเรียบร้อยแล้วนะคะ

0: ลี่ยนทรงผมนิดนึงไหมคะเพราะว่าชุดต่อไปนี้มันก็จะออกแคชชวลหน่อย
1: ๆค่ะแต่คืออยากจะสัมภาษณ์ก่อนตอนนี้ได้ไหมคะ
0: ยินดีค่ะออคะพอดีว่าเขาจะขอสัมภาษณ์นิดนึงอะค่ะ
2: ได้
1: นะคะคือถามใครก่อนดีคะเนี่ย พอดีอยากจะทราบว่าทั้งคู่พบรักกันได้ยังไงคะ
2: ผมเจอเขาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับที่บอสตันยูเขาเป็นคนที่สวยที่สุดในรุ่นครับ
0: ส่วนออก็เป็นคนที่รวยที่สุดในรุ่นค่ะ
1: ทั้งคู่นี่ตลกจังเลยนะคะ
2: ครับชีวิตรักของเราก็ตลกทุกช่วงเวลาเลยครับ
1: งั้นคำถามต่อไปนะคะไม่ทราบว่าคุณออประทับใจอะไรในคุณแคทคะถึงได้จีบกัน
2: เขาน่ารักอะครับ
1: แล้วคุณแคทล่ะคะ
0: ออก็เป็นคนดีค่ะแล้วก็เทคแคร์แคทดีมากๆเลยล่ะค่ะ
1: คำถามถัดไปนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้นะคะคือวางแผนที่จะมีทายาทกันเมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติถ้าเขามาเมื่อไหร่ก็ยินดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: มาลูกขึ้นข้างบนกันนะคะน้องเด็กครับคนเก่งของคุณแม่แบ่งฟันกันนะครับคนเก่งไหนดูสิคนเก่งของคุณแม่หอมไหมครับกินไหมได้ครับ

ครับล้างหน้าแปรงฟันอ้าปากเด้ออ้าปากอ้าปากเดียวน้องเด็ดครับน้องเด็ดนี่น้องเด็ดครับอ้าปากแปรงฟันหน่อย

0: ัลโหลนิพิษเป็นยังไงบ้างตามองเห็นดีเหมือนเดิมหรือเปล่าม
1: องเห็นดีกว่าเดิมจะเรียกว่าตาสว่างเลยก็ได
0: ้คุณพูดจาแปลกๆ
1: ใจสว่างผมมีเรื่องต้องขอความช่วยเหลือจากคุณหน่อยผมมีเรื่องต้องทำโดยที่ให้คนอื่นรู้ไม่ได
0: ้เรื่องอะไร

0: การตรวจ DNA น้องเด็กเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องรู้ความจริงเท่านั้นทุกอย่างถึงจะจบ
1: ความจริงถึงแม้ว่ามันจะทำให้เราเจ็บปวดที่สุดแต่เราก็ต้องเรียนรู้ก็ยอมรับมัน
0: แล้วถ้าน้องเด็กไม่ใช่ลูกของคุณคุณจะทำยังไง
1: ให้ผมรู้ก่อนละกันผมถึงจะตอบคุณได้ว่าผมควรจะต้องคิดยังไงต้องทำอะไรต้องรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้ผมตอบคุณไม่ได้จริง
0: ๆฉันเอาใจช่วยคุณขอให้น้องเด็ดเป็นลูกของคุณ

0: น Spotify เขารู้กัน
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วย OK Herbal สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วย OK Herbal สิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: อุ้ยนมแม่
8: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
12: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระ

0: ต้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
2: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
11: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรีย
12: ลโทรออก
13: ทีเด็ดเบอร์พิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
14: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
15: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
16: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
15: นี่เลย
17: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
16: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
15: ตีเปล่า
18: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
19: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
20: เฮียอาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
21: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมไปออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
20: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี
21: ่ก้องพบ
22: ติดตามโชว์ SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
21: พรุ่งนี้
22: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
23: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
24: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
23: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
25: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
24: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆเหรอวะ
25: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
26: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
22: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย
21: ์คืนนี
22: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
27: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
28: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
27: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
28: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
29: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

พี่เข้าใจแล้ว

0: เป็นพยาบาลใหม่มาสายแบบนี้เดี๋ยวพี่ตีตายเลยนะ
1: วันหลังถ้ารู้ตัวว่าจะมาสายก็ลาไปเลยทั้งวันแล้วก็ไปเรียนชดเชยกับกลุ่มอื่นแทนมากันทีละคน2คนแบบนี้พวกพี่ก็ต้องเริ่มสอนกันใหม่เสียเวลาคนอื่นด้วย
2: โอ้โหไม่เกรดในวันนี้ทำไมดุจัง
3: สงสัยเมื่อคืนนอนไม่พอมั้ง
2: สามีควร
3: ลูกไหม
4: ลูกควรตัวถึงก็ควรตัวอีก
2: สงสัยเราได้อุ้มหลานอีกคนเร็วๆนี้

0: ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกแหมแม่ไม่ต้องเขินหรอกค่ะนานๆทีลูกชายมากินข้าวด้วยก็อย่างนี้แหละทำตัวไม่ถูก
1: ตาอ๋อเอ้าเฮ้ยตาอ๋อมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะทำไมนี่แสดงว่าเมื่อคืนอ๋อค้างที่นี่เหรอเธอกินอาหารเช้าที่นี่เฮ้ยอ๋อนี่ทะเลาะกับแคททะเลาะกับเมียเหรอเฮ้ยได้ยังไงอ่ะ
2: ผมไม่ได้ทะเลาะกับแคทครับ
3: จะทะเลาะก็ทะเลาะกันไปเถอะนะอาไม่ยุ่งขออย่างเดียวเธอสองคนห้ามหย่ากันเด็ดขาด
4: นี่ก็เมื่อกี้ตาอ๋อเพิ่งพูดไปหยกหยกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนี่จะมายุ่งให้ทะเลาะกันทำไมฮะฮะ
3: แหมคุณพี่ก็เห็นอยู่นี่คะตอนนี้ข่าวเมาส์ของคทริยากับภูวดลดังซะยิ่งกว่าข่าวชยากรรมอีก
1: เราก็เห็นว่าลูกของพี่ทั้งสองคนเนี่ยล้วนแต่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่เราก็ไม่อยากให้ใครมาพูดแล้วก็มามีความเห็นว่าลูกของพี่เนี่ยอยู่กับใครก็อยู่กันไม่รอดไปกันไม่ยาวอ่ะ
3: ใช่เดี๋ยวแต่งเดี๋ยวหย่าชาวบ้านเขาจะหาว่าพวกไฮโซเนี่ยมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์
5: แล้วทำไมไม่คิดกลับกันดูล่ะคะว่าคนที่ทำให้ relationship เราพังเนี่ยเป็นเพราะใครกันแน่พี่ปะ
2: เวลาทั้งสองไม่ต้องวิตกกังวลนะครับถึงแม้แคทจะมีภูดลและตามด้วยโทนี่สตาร์คซีฟโรเจอร์ชิโนสุเกะและคาราเดชมารอบัตรคิวจนหัวกันในบ้านไม่แห้งเนี่ยผมกับแคทก็จะไม่มีวันเลิกกัน
4: ใช่แล้วก็ไม่ต้องกลัวตาอ๋อลูกชายฉันเป็นเอกด้วยนะเพราะลูกชายฉันเนี่ยก็ไม่เคยร่วมเพศร่วมเข็มกับใครเลยใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะพี่ชายปาเนี่ยเซฟสุด
2: ๆคุณนาครับคุณนาต้องใจร่วมๆนะครับผมกับแคทเนี่ยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเกิดเราจะเลิกกันผมจะแจ้งคุณนาก่อน3เดือนเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับเบรคฟาสต์ใหม่ไหมครับ

0: มาลองจับคู่ฝึกกันดูนะคะอย่าทำเป็นเล่นเพราะเราไม่รู้หรอกว่าการทำ CPR ให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องของคุณก็ได้มาลองดูค่ะ
1: ลุกขึ้นมาเลยค่ะมาเลยนะจ๊ะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
2: มาตรงนี้ต่อโอเคการทำ CPR
1: ขั้นแรกนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าผู้ป่วย

0: ใช่
1: แข็งตึง
0: กดลงไปงี้นะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างพยาบาลรุ่นใหม่นี่พอไหวไหมทุกคนก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะช่วงอบรมเนี่ย
4: ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกค่ะสนุกดีค่ะได้ทบทวนไปในตัวด้วย
3: ที่ผมแวะมานี่เพราะมีข่าวดีจะมาบอกกัน
0: ขึ้นเงินเดือนเหรอคะ
3: อีกแล้วนะเรานะ
0: เผื่อได
3: ้คือทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยทำเรื่องอนุมัติให้หมอนิพิษกลับมาทำงานได้อีกภายในที่หน้าเนี่ยฝากไปบอกข่าวดีเขาด้วยนะเขาคงดีใจมาก
4: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
5: คุณนิพิษคะคือวันนี้มาลีต้องกลับบ้านก่อนนะคะของน้องเด็กเนี่ยเตรียมไว้ตรงนั้นแล้วนะคะแล้ววันจันทร์เนี่ยมาลีจะรีบกลับมาค่ะแต่ว่าจะให้มาลีอยู่ช่วยก่อนไหมคะ
6: ไม่เป็นไรมาลีกลับไปเถอะผมจัดการเองได้

0: รีบกินจะได้รีบกินข้าวหยุดร้องแล้วกินข้าวอ้าปากกินข้าวบอกให้กินข้าวไงกินข้าวทำไมไม่กินทำไมไม่กินข้าวทำไมไม่กินข้าวหยุดร้องแล้วกินข้าวกินข้าวอ้าปากกินข้าวเงียบเงียบกินข้าวเงียบหยุดร้อง
1: พี่นี่
0: กินข้าว
1: พี่นี่ตีลูกทำไมอะคะ
0: แกไม่เห็นหรอว่ามันไม่ยอมกินข้าว
1: ลูกยังเด็กจะรู้เรื่องอะไรพี่นี่ตีลูกแบบนี้แกไม่ชอบนะคะ
0: ทำไมเหรอแกจะให้พี่เลี้ยงแบบตามใจเหมือนว่ามันเป็นลูกมหาเศรษฐีไฮโซอย่างนั้นเหรอ
1: พี่เพลนะครับอยู่กับแม่นะครับโอ้ปาปาอยู่กับแม่โอ้นะครับแม่โอ้

0: วะนึกจะปาดก็ปาดขับรถยังไงของมันวะเนี่ยไม่เกรงใจชาวบ้านเลยหรือไงอ่ะนี่ก็อีกคันนึงขับช้าขนาดนี้ยังอยู่เลนขวาอีกซื้อใบขับขี่มาหรือไงวะนี่ไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดซื้อรถมันก็ต้องแพงแต่เขาไม่แถมไฟเลี้ยวให้หรือไงโอ้ปวดหัว
1: ใส่แว่นกันแดดหน่อยไหมคะเผื่อจะดีขึ้นแดดแรง
0: พี่ไม่ได้ปวดหัวเพราะแดดแรงนะเกดแต่พี่หงุดหงิดพี่ปวดหัวเพราะไอ้พวกคนขับรถไม่เป็นพวกเนี้ย
1: จริงๆแล้วคุณหมอเขาอนุญาตให้พี่นีพักอีกอาทิตย์นึงนะคะพี่ไม่น่ารีบออกมาเลยออกมาแล้วเจอการจราจรติดขัดแบบนี้อารมณ์เสียเปล่า
0: ๆนี่ตอนพี่ตาบอดเกดคงทำหน้าเบื่อคงทำหน้าเอือแบบนี้พี่บ่อยๆใช่ไหมแต่ตอนนั้นพี่ตาบอดไงพี่เลยมอง

ไม่เห็นนี่พี่ตาสว่างนะพี่ก็เลยเห็นทุกอย่างได้รู้ความจริงทุกอย่างไม่รู้ว่ามันดีหรือมันแย่เนาะ

0: างที่พี่ฝันไว้มันก็ประมาณนี้แหละนะตื่นเช้าเรามาทำงานด้วยกันพอตอนเที่ยงเราก็ไปกินข้าวพร้อมกันบางวันเกดทำข้าวกล่องมาหรือถ้าวันไหนเกดไม่มีเวลาเราก็ไปกินกันที่โรงอาหารแล้วพอตกเย็นเราก็กลับบ้านด้วยกันพี่นี่มันโง่จริงๆที่คิดว่าเกดจะมีความสุขกับอะไรเรียบๆง่ายๆแบบนี
1: ้เรามาลองทำกันสัก3วันดูก่อนไหมคะว่าพี่นี่จะอึดอัดหรือเปล่า
0: พี่ไม่อึดอัดหรอกนะแต่เป็นเกดมากกว่า
1: พอถึงเวลาจริงๆเราก็ทำไม่ได้ทุกวันหรอกค่ะบางวันเกดก็อยู่เวรดึกพี่นี้เองก็มีธุระต้องทำเยอะแยะพอเด็กโตขึ้นก็ต้องมีคนไปรับแกที่โรงเรียนใครจะมาเดินเคียงกันทั้งเช้ากลางวันเย็น
0: นั่นน่ะสิพี่นี่มันโง่จริง
1: ๆพี่นี้คะหยุดพูดอะไรแบบนี้สักทีได้ไหมคะทำใจให้สบายสดชื่นตัดเรื่องส่วนตัวออกไปก่อนรอรับคนไข้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราจะดีกว่าไหมคะ

0: หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เวรน้องนาเข้าเวรกับหมอเหรอ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูไปตามคนไข้มาเลยนะคะ
1: นี่อะไรกันมาถึงก็จะให้เริ่มงานเลยไม่มีเวลาให้ตั้งตัวกันเลย

0: ดรู้นะคะว่าพี่นิ้วรอวันนี้มาตลอดไม่ต้องตื่นเต้นนะคะวันแรกขอให้เจอเคสง่ายๆทุกอย่างราบรื่น
1: ขอบคุณ
0: ค่ะสู้ๆนะคะ
1: เกด
2: ค่ะ
1: พี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่เอาแต่งุนงินใส่เกดคงเป็นเพราะว่าพี่กดดันอะไรหลายอย่าง
0: ไม่เป็นไรค่ะเกดเข้าใจ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเที่ยงนี้เราทานข้าวด้วยกันนะ
0: ค่ะ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
7: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
6: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
19: โทรออก

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: น้องแจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
6: เมียว
5: เลี้ยงง่ายมาก
7: ๆผมจะพาแจไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
8: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
9: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: น14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
3: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมห
4: ืมไงอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
3: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
5: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
6: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
7: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุข
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคน

0: นี้
1: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียส
6: โทรออก
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ตรู้นะคะว่าพี่นิรอวันนี้มาตลอดไม่ต้องตื่นเต้นนะคะวันแรกขอให้เจอเคสง่ายๆทุกอย่างราบรื่น
1: ขอบคุณ
0: ค่ะสู้ๆนะคะ
1: เกด
2: ค่ะ
1: พี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่เอาแต่งงานกินใส่เกดคงเป็นเพราะว่าพี่กดดันอะไรหลายอย่าง
0: ไม่เป็นไรค่ะเกดเข้าใจ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเที่ยงนี้เราทานข้าวด้วยกันนะ
0: ค่ะ
3: ขอเชิญคนไข้และญาติค่ะ
4: เย
5: ้โรงพยาบาลธำรงเวชยินดีต้อนรับค่ะแหมพี่หมอนพูดกับต้อนรับคนไข้อย่างนั้นแหละค่ะ
6: น
5: ั
6: ่นน่ะสิคะต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะหมอที่ได้กลับมาทำงานที่นี่อีกครั้ง
7: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันฟังดูเหมือนผมไล่หมอที่พิษออกไปแล้วยังไงไม่รู้นะ
6: ไม่ได้หมายถึงอะไรค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับอาจารย์พูดอะไรก็ได้ครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมดีใจมากครับ
8: เฮ้ยอย่าเพิ่งขอบคุณค่ะคุณหมอเกดเอาดอกไม้มาสิ
0: ดีใจนะคะที่พี่นิดได้กลับมาทำงานกับเราอีกครั้งนี่ค่ะ
4: เย้
3: เรามาถ่ายรูปร่วมกันดีกว่า
5: เชิญค่ะเชิญค่ะ
6: ขออยู่ตรงนี้แล้วกัน
3: ข้างหลังให้เย็นนิดนึงนะคะ
5: พี่อ้วนไหม
3: ไม่ได้เลย

0: ซอร์ไพรส์กัน
1: เก็บไม่มีพิรุธเลยเหรอเนี่ย
2: เก่งจัง
3: ไม่ทราบเลยครับแต่ก็น่าจะเหมือนอย่างที่ใบอาจารย์บอกแหละการะเกดเขาเป็นคนที่เก็บความลับเก่งจะตาย

0: พี่นิมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: เกดเที่ยงนี้พี่คงเข้าไปกินข้าวกับเกดไม่ได้แล้วนะพอดีว่าติดธุระด่วน
0: ธุระอะไรด่วนเหรอคะเกดก็ถามไปอย่างนั้นแหละค่ะตามสบายเลยค่ะพี่นิเดี๋ยวเกดทานข้าวกับเพื่อนก็ได้ค่ะ

0: นะครับมารับผลตรวจครับ
1: คุณหมอพักเที่ยงอยู่นะคะ
0: ไม่เป็นไรครับเอาแต่ผลตรวจมาก็ได้พอดีผมรีบ
1: แต่ว่า
0: ผมเป็นหมอครับผมอ่านผลตรวจเองได้ขอบคุณครับ
1: สักครู่ค่ะ

0: นิพิษเป็นยังไงบ้าง
1: นี่คุณโทรมาได้จังหวะพอดีเลยนะผมกำลังจะเปิดซองผลตรวจ DNA พอดี
0: ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน
1: โอเคแบบนึงนะ

การตรวจสารพันธุกรรม DNA 16ตำแหน่งมาตรฐานพบความผิดปกติโดยมีตำแหน่งที่เข้ากันไม่ได้รวม11ตำแหน่งได้แก่ CSF1PO FGA TH01แพทย์นิพิษพจนวิชัยไม่ใช่บิดาของเด็กชายกิรติพจนวิชัย

0: ไม่ใช่ลูกผมน้องเด็ดไม่ใช่ลูกผมน้องเด็ดไม่ใช่ลูกผมจริงๆด้วย
1: คุณฮัลโหลคุณนิพิษ

0: มันดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายบ้างนะครับ
1: พี่นี้ค่ะขอโทษค่ะคือเกณฑ์เลยว่า
2: อ๋อคือหมอนิพิษน่ะเขาลางานช่วงบ่ายผมก็เลยมาเข้าเวรแทน
3: นี่หมอนิพิษไม่ได้บอกพี่เกณฑ์หรอคะ
1: ก็บอกแต่เดี๋ยวฉันโทรไปหาเขาเอง
3: อ๋อค่ะ
1: ขอโทษค่ะ
0: นะครับทำตามที่บอกเนาะโอเคระวังนะไปๆคอยๆ

0: ปล่อยไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปรับหรอกกลับไปที่บ้านหลังนั้นผมไม่อยากกลับไปเจอกลับไปเห็นหน้าผมรู้สึกคลื่นไส้สะอิดสะเอียนทำไมผมถึงโง่ให้เขาหลอกอยู่ได้ตั้งนานถ้าผมยังตาบอดผมก็จะกลายเป็นไอ้โง่ไอ้เซอร์ไอ้งั่งที่เขาหลอกอยู่แบบนั้นเหรอจ๊ะสว่างผมจบหมอมาได้ยังไงวะผมน่าจะไปไถนาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยบนหัวผมมีเขางอกขนาดไหนแล้วจะสว่างฮะ
1: มันมาถึงขั้นนี้แล้วคุณควรจะคุยกับเขาไปตรงๆแล้วก็รอดูท่าทีเขาก่อนก็ได้ว่าเขาจะตอบว่ายังไง
0: คุณจะให้ผมไปคุยกับเขาตรงๆแล้วถ้าเกิดเขาตอบผมมาว่าเกดขอโทษค่ะพี่นิเกดไม่รู้เกดไม่ได้ตั้งใจจะหลอกพี่นิแล้วจะให้ผมทำยังไงหรือถ้าเขาถามผมว่าทำไมผมต้องมาตรวจ DNA ทำไมถึงไม่ไว้ใจเขาทำไมถึงไม่เชื่อใจเขาผมจะทำยังไงกับสว่างฮะถ้าเขาถามว่าแบบนี้แล้วผมจะทำยังไง
1: คุณใจเย็นๆก่อนได้ไหม
0: ผมเย็นมากแล้ว
1: งั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมอ่ะคุณยังไม่ต้องคุยก็ได้
0: ผมพร้อมผมพร้อมพร้อมมากด้วย

0: น้องเดชคุณพ่อกลับมาแล้วนะคะทุกคุณพ่อครับ
1: ทุกคุณพ่อสิครับน้องเดช

0: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะวันนี้เกดพยายามโทรหาพี่นี้แต่ว่า
1: พี่ไม่รับเองละพอดีมีเรื่องหงุดหงิดนิดหน่อย
0: ค่ะงั้นพี่นี้จะอาบน้ำก่อนหรือว่ากินข้าวเลยคะวันนี้มีของโปรดพี่นี้ด้วยนะคะงั้นเกดฝากพี่นี้พาน้องเด็ดไปล้างมือหน่อยนะคะเดี๋ยวเกดไปดูว่าข้าวสุกหรือยังพ่อก่อนนะลูกนะ

0: ับเด็กทำนะครับกำลังจะเข้าปากน้องเด็ดแล้วอ้าว
1: แล้วทำไมวันนี้เราต้องกินหรูหราขนาดนี้ด้วยล่ะก็ไม่ใช่วันที่เงินเดือนออกซะหน่อย
2: คือเกดมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกค่ะ
1: เรื่องสำคัญเรื่องอะไรเหรอ
2: เกดท้องได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะ
1: เกดท้องเกดนี่เราสองคนจะเป็นพ่อแม่คนแล้วจริงๆเหรอ

0: ดดแล้วเก่งจังเลยครับลูกทำแล้วครับมานิดหนึ่งลูกพี่นี้นั่งเหม่ออะไรคะไม่กินข้าวหรอคะหรือว่ารอให้เกดแกะกุ้งให้
1: ขอโทษนะเกดพี่กินไม่ลงจริงๆ

0: เปิดเพลงกันอยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตนี่ไปเครียดอะไรมาคะนี่ถึงได้มาวิ่งตอนดึกแบบนี้
1: ถ้าจะกลับมาตอนนี้กลับช้าดีกว่าไหม
0: ก็พรุ่งนี้เรามีงานเช้าด้วยกันไงคะ
1: โทษดึก
0: แล้วก็คุณพ่อบอกว่าลงใต้ครั้งนี้เนี่ยจะขอเงินทำบุญจากบริษัทตั้งเจริญกิจสัก10ล้านจะเอาไปช่วยเหลือประชาชนนะคะ
1: ไม่มีปัญหาไปขออามหน่วยเลย
0: ดีดีใจดีจังเลยอะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณพ่อออกใบเสร็จให้นะคะจะได้เอาไปลดหย่อนภาษีไม่ได้ขอฟรี
1: ๆก็ตอนนี้เขาก็เร่งมานะว่าพ่อคุณเซ็นเอกสารอนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดินตรงแม่น้ำโขง
0: คุณพ่อบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะคะต้องเคลียร์ระดับท้องถิ่นก่อน
1: ผมไม่แฟร์บ้านผมเซ็นเช็คจ่ายเงินเนี่ยง่ายกว่าบ้านคุณเอกสารราชการอี
0: กโอ้ใจเย็นๆสิคะที่ดินผืนนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะเราต้องรอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าเนี่ยย้ายไปก่อนเพราะว่าเขาก็ทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองอยู่น่าจะปีหน้าค่ะเดี๋ยวคุณพ่อจัดการให้นะคะ
1: งั้นคุณช่วยไปบอกอาอำนวยด้วยนะเพราะตอนนี้เขาหาว่าคุณหลงคูดนมากจนเกินไปจนอาจจะลืมไปว่าคุณเนี่ยเป็นสะใภ้ตระกูลอะไรกันแน
0: ่ไม่ลืมค่ะไม่เคยลืมเลยว่าเป็นสะใภ้ตระกูลตั้งเจริญกิจเดี๋ยวจะหาเงินให้คุณอาเยอะๆเลยนะคะ
1: ไปนอนแล้ว

0: ับแล้วพี่นี่ยังไม่ง่วงเหรอคะช่วงนี้พี่นี่ตื่นสายๆหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเกศจะลงมาเตรียมอาหารเช้าให้ก่อนพรุ่งนี้มาลีจะมาสายหน่อยแต่ว่าช่วงนี้มาลีมีธุระเยอะสงสัยอยากจะไปทำงานที่อื่นนะคะแต่ว่าน้องเด็ด
1: เมื่อกลางวันพี่ไปที่นี่มา

0: น้องเด็ดไม่ใช่ลูกพี่
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมฮะประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับประเด็นแรกก่อนเลยที่จะถกนะฮะก็คือคุณเนเน่อย่างน้อยนะฮะท่ามกลางความตึงเครียดของการเมืองความไม่แน่นอนของการเมืองไทยและยังมีรอยยิ้มขนลุกทั้งน้ำตาการคว้าแชมป์ครับ America's Got Talent น้องเนเน่รอยัลเด็กสาววัย16ปีจากภูเก็ตคนไทย from Thailand ได้รางวัลที่1ชนะใจคนอเมริกันคว้าแชมป์มาครองจนสำเร็จคุณผู้ชมครับอย่างน้อยทำให้คนไทยทั้งประเทศมีรอยยิ้มได้นะฮะคนไทยทั่วโลกด้วยนะครับแม่ช่างชื่นใจเหลือเกินแต่ต้องบอกนี่นะฮะกว่าน้องเนเน่จะมาถึงวันนี้ได้มันไม่ได้เส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะแต่พอมาตรงนี้สำเร็จแล้วเป็นความภาคภูมิใจต้องรอดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้พูดทำนายล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะว่าแน่นอนแหละรัฐบาลนะครับก็อาจจะต้องใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนสร้างจังหวะดีๆให้กับประเทศใช่หรือไม่ตัดภาพมาที่บ้านเราก่อนคุณผู้ชมไปดูเรื่องวิวาทะฝนฟ้าอากาศกันหน่อยดุเดือดครับเมื่อเกิดศึกงัดข้อกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนนะหน่วยงานรัฐก็คือกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจคล้ายๆว่าเพจนิรนามตกลงใครเป็นแอดมินใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆคนไทยถึงพร้อมใจกันเชื่อเพจนิรนามมากกว่าหน่วยงานรัฐและที่น่าจับตามากไปกว่านั้นคือวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันที่อยุธยาครับซึ่งระดับน้ำพุ่งสูงกว่า1เมตรในคืนเดียวจนชาวบ้านต้องหอบปี๊บมาเคาะประท้วงถึงกลางสภาชนวนเหตุนี้เองครับที่กำลังลุกลามบานปลายกลายเป็นศึกวิวาทะเดือดระหว่างอดีตส.ส.พรรคประชาชนกับรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยวันนี้มาวิเคราะห์หลากหลายมิตินะครับกับนักวิเคราะห์การเมืองท่านแรกครับคุณศักดานพประสิทธิ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ดินครับ
0: นักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรคำไพบูลย์ครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับเอาแหละเอาเรื่องดีๆก่อนไห
2: ม
0: เอาเรื่องที่มันสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยหน่อยได้ไหมพอชนะวันนี้ปุ๊บโอ้โหดีใจกันทั้งประเทศเลยคือจริงๆดูทรงแล้วอ่ะผมมั่นใจนะก่อนที่จะมีการประกาศมั่นใจอยู่แล้วว่า
2: ผมว่าส่วนใหญ่มั่นใจนะครับเพียงแต่ว่ารอว่าคะแนนมันจะออกมาทะลุเท่าไหร่นะครับผมว่าดูความเห็นคนไทยตั้งแต่เมื่อคืนก็คิดว่าเนเน่มาแน
0: ่
2: นะครับแต่ว่ามามันจะทะลุขนาดไหนนะครับผมว่าเป็นประเด็นตรงนั้นแล้วแหละ
0: แต่ภาพบนเวทีแน่นอนตอนประกาศใช่ไหมฮะแล้วพอชนะปุ๊บโอ้โหน้องเนเน่ลงไปกับพื้นเลยนะคุณผู้ชมครับด้วยความดีใจนะครับแต่ที่สำคัญภาพจำที่ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกขนลุกคือการแสดงโชว์พิเศษในรอบประกาศผลครับที่น้องเนเน่ได้สารฝันตัวเองขึ้นไปยืนจับไมค์ร่วมร้องเพลง The Empress Machine ร่วมกับวงร็อกระดับโลกระดับตำนานอย่าง Linkin Park ครับ และนักร้องนำคนใหม่คุณ Emily Armstrong นี่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับขอนอกเรื่องการเมืองก่อนเอาเรื่องดีๆมาคุยกันเพราะว่าจริงๆมันมีมิติที่การเมืองอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได
2: ้
0: นะครับต้องบอกงี้ก่อนนะฮะไม่ได้แปลว่าอ๋อเป็นเพราะรัฐบาลคุณอนุทินใช่ไหมเขาจะมาโหนมาเกาะไม่ใช่ผมว่าทุกรัฐบาลควรจะต้องใช้โอกาสนี้หรือเปล่าในการสนับสนุนนะไม่ใช่โหนนะคุณศักดาแต่สนับสนุนให้เหมาะสมอย่างไรเพื่อให้สิ่งที่น้องเนเน่ไปทำให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกเนี่ยมันสำเร็จผลอาจารย์ศิโรเอางี้ดีกว่าอาจารย์ศิโรวิเคราะห์นะฮะชนะอเมริกาสกอตแลนด์แล้วนี่ไม่ธรรมดานะสำหรับน้อง
2: ไม่ธรรมดาหรอกครับคือแล้วเป็นการชนะที่ผมว่าคนอเมริกันก็แฮปปี้ด้วยนะครับแล้วมันก็มีปรากฏการณ์อย่างเช่นพิธีกรคือฮาวีเนี่ยเขาไปแสดงความยินดีด้วยฉะนั้นผมว่าคนที่เป็นคนอเมริกันนะครับคนที่เป็นแฟนอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยเขาก็รู้ว่าฮาวีเนี่ยเขาเป็นอาการ OCD นะครับคือจะไม่อยากโดนตัวใครกลัวจะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคนะครับแต่ว่าพอเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเนเน่เนี่ยเขารู้สึกว่าไอ้การที่เขาจะเป็น OCD อะไรก็ตามเนี่ยไอ้ don't give a damn แล้วว่าคือเห็นในปุ๊บเขาอยากจะไป expose ความยินดีกับเขาแล้วผมคิดว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับคือพอเนเน่คือตั้งแต่ก่อนที่เนเน่จะมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่าเราได้เห็นเสียงของคนในวงการดนตรีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายร็อกนะครับอเมริกันหรือว่าแม้กระทั่งพวกพังร็อกนีโอร็อกนะครับแทบจะทุกสายเนี่ยก็ค่อนข้างจะ glorify นะครับความสามารถทางดนตรีของเนเน่ผมว่าสิ่งที่เนเน่โดดเด่นมากๆรอบนี้คือเราเห็นว่าความสามารถของดนตรีของเขาเนี่ยเยอะจริง

0: ปีบกุหลาบนะครับเธอเริ่มฝึกกีตาร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุแค่ประมาณสัก 6-7 ขวบเท่านั้นนะครับจุดเริ่มต้นจริงไม่ใช่เวทีใหญ่โตที่ไหนหรอกแต่เป็นเวทีเปิดหมวกเล็กๆตั้งอยู่หน้าห้องน้ำในตลาดนัดนาคาจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมเพื่อหาเงินเก็บเงินและฝึกฝนวิชาด้วยตัวเองนะฮะจนวันหนึ่งมีนักธุรกิจซึ่งเป็นคนเบื้องหลังชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าจอห์นแอลฟอนนะฮะเดินผ่านตลาดในภูเก็ตแล้วก็ได้ยินเสียงนี่แหละเด็กหญิงคนนี้ใส่ชุดนักเรียนเล่นกีตาร์เพลง Enter Sandman ซึ่งเป็นเพลงของ Metallica นี่ดังมากนะเพลงนี้นะครับจากนั้นก็เข้ามาสนับสนุนและผลักดันให้เธอนั้นสุดท้ายไปเวทีใหญ่ระดับโลกก็คือเวที America's Got Talent นี่นะครับผลงานครั้งนี้ทำให้คนทั่วโลกหันมาจับตามองจังหวัดภูเก็ตในมุมมองใหม่ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วแต่เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการบ่มเพาะเยาวชนจนก้าวขึ้นสู่ระดับโลกนะครับคุณผู้ชมเป็นช่วงประวัติศาสตร์จริงๆนี่ตอนที่สมัยเธอเด็กๆใช่ไหมแต่ประวัติศาสตร์บนเวทีการแข่งขันครับคุณผู้ชมคว้าแชมป์อันดับหนึ่งได้เงินรางวัลในคืน$1,000,000นะครับและโอกาสทางงานเนี่ยจะตามมาอีกนับไม่ถ้วนคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ต้องบอกงี้นะครับแต่ผมบอกงี้นะฮะเธอมาด้วยฝีมือของตัวเองนะ
1: ใช่
0: แล้วการสนับสนุนคือแน่นอนล่ะมีคุณพ่อมีจอห์นใช่ไหมไม่งั้นเธอก็ไปเวทีนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายมันเริ่มต้นที่ตัวเขาเอง
1: ใช
0: ่แล้วอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้พูดนะตอนนั้นในการว่าเออเธอไปได้เพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนไม่ใช่ไปได้ตัวเองผมย้ำชัดแต่ผมพูดว่าแล้วโอกาสแบบนี้ไม่ว่าจะรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะหันมาสนับสนุนในมิติไหนซอฟต์พาวเวอร์ตามธรรมชาติคุณศักดาคิดว่าอย่างไรคือบางทีพอเขาเข้ามาทำก็กลายเป็นว่ารัฐบาลมาโขนมาเกาะแต่มันเป็นเส้นบางๆนะถ้าเห็นอย่างเงี้ยเห็นน้องแบบเนี้ยซึ่งอาจจะมีน้องเนเน่แบบนี้คนที่3คนที่4คนที่5คนอีกเพียบเลยนะน้องเอริยาจุธานุการที่เป็นนักกอล์ฟน้องจีโน่อีกหลายคนน้องเทนนิสพานิพักแต่เราต้องการสนับสนุนคุณมองในฐานะคุณเป็นนักการเมืองมาก่อนมองว่ารัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนอย่างไร
2: ผมไม่มีพื้นความรู้เดิมจากการเป็นนักดนตรีเป็นมีความเป็นศิลปินอยู่ในหัวใจเท่าไหร่นะแต่ผมมองผมมีข้อในลักษณะของความเป็นมนุษย
0: ์
2: ทุนมนุษย
0: ์
2: ขีดความสามารถของความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยผมว่าเขาอาจจะอยู่หนึ่งในร้อยล้านนะคนแบบนี้นะ
0: จริง
2: ของโลก
0: จริง
2: แล้วเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่มีคนที่ มีความสามารถที่เรียกว่าเป็นพรสวรรค์ที่ติดมากับตัว จากจุดเริ่มต้นที่ถ้าไม่ได้แสดงศักยภาพจนถึงวันนี้เนี่ย จะไม่เชื่อเลยว่าคนของประเทศไทยเด็กของประเทศไทยในวันนี้เนี่ย จะมีความสามารถด้านดนตรีได้ขนาดนี้ เราเคยได้ยินคนชื่อลิซ่าเนาะ อันนั้นไประดับโลกอะ
0: ครับ
2: ผมว่าเขาเนี่ยจะบอกว่าเป็นลิซ่าสองก็คงไม่เชิงอ่ะไม่ใช่
0: ม
2: ัน
0: คนละแนวกัน
2: เขาคนละแนวกันซึ่งลักษณะนี้เนี่ยต้องใช้คำว่ามันเป็นพรสวรรค์ใครจะเกาะเขาก็เกาะไปเถอะถือว่าโหนยังว่าได้เลย
0: แล้วถ้ามันเข้ามาสนับสนุนหรือว่าไปยังไงต่อกับตรงนี้ไหมอ่ะครับผมพูดถึงการเมืองเลย
2: ถ้าพูดถึงมาสนับสนุนไหมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคือเอาประเทศไปผูกติดกับบุคคลซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้ในฐานะที่รัฐบาลจะส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนสามารถเติบโตในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นไปได
0: ้
2: แต่สำหรับกรณีของ
0: เขาลอยลำไปแล้ว
2: เนี่ยเขาลอยไปแล้วและถ้าไปยุ่งมากมากเนี่ยประกายเป็นรัฐบาลเนี่ยเกาะกระแสด้วยซ้ำไปเกาะกระแส
0: อีก
2: มาโดนด่าอีก
0: แม้
2: ด้วยความรัก
0: เกาะเขา
2: ด้วยความรักท่านนายกนะผมว่านายกอย่าไปเกาะเขาเลยเขาไปของเขาได้แล้ว
0: เพียงแต่เราใช้โอกาสนี้ในการบอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ควรสนับสนุนอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศอื่นๆเกาหลีใต้ใช่ไหมหรืออะไรเวลาเขาสนับสนุนเยาวชนของเขาหรืออะไรเนี่ยเขาก็ต้องสนับสนุนเต็มที
2: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านกีฬาด้านวิชาการด้านเรียนถ
1: ู
0: กต้องไหมฮะ
2: ขออนุญาตถ้านักการเมืองประเทศไทยนะมองในเรื่องของการพัฒนาประเทศพัฒนาคนต่างๆเนี่ยนะสิ่งที่จะจับไม่ได้ให้เรียนท่องจำแบบทุกวันนี้นะอาจารย์นะแบบนักวิชาการที่มองเนี่ยผมมองว่าศึกษาความเป็นตัวตนของเขาว่าเขาเป็นยังไงเขามีความสนใจขนาดไหนและหาความเป็นเลิศและสนับสนุนเขาในความเป็นเลิศทิศทางของเขาอย่าตั้งบล็อกอย่าตั้งทิศทางว่าคนในประเทศจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แสวงหาตัวตนของคนในประเทศให้ได้ก่อนและสนับสนุนว่า
0: ครับ

0: น้องเนเน่เนี่ยวันนี้เขามีตัวตนของเขาเป็นอย่างนี
1: ้
0: เขามาเขาเกิดมาเพื่อการนี้เลยนะ
1: ครับครับ
0: ฉะนั้นเพียงแค่สนับสนุนถ้าเขาอยากจะไปทางนี
1: ้
0: และหาช่องทางอื่นๆให้เขาอีกแค่นั้นเองส่วนเยาวชนคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปสนับสนุนให้เขาเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เพราะอาจจะเป็นนักกอล์ฟก็ได้อาจจะเป็นนักมวยก็ได้อาจจะเป็นนักว่ายน้ำนักเทนนิสก็ได้
2: ผมว่าต้องเอาอย่างนี้ในเคสเนเน่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะครับสิ่งที่ผมในเคสเนเน่เขาเป็นนักดนตรีใช่ไหมต้นทุนของเด็กไทยที่อยากจะเรียนดนตรีนี่แพงมากนะครับเอาแค่ค่าดนตรีค่าเครื่องดนตรีในเมืองไทยก็ถือว่าแพงมากมีภาษีเยอะนะครับคือวันนี้นะครับสิ่งที่สังคมไทยควรจะทำนะครับคือการทำให้เด็กทุกคนที่เขามีtalentนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องทางวิชาการอย่างเดียวเนี่ยนะครับเขามีโอกาสจะเข้าถึงสิ่งที่เขาถนัดได้ในราคาที่มันไม่แพงใช่ไหมครับอย่างเช่นอ่ะอย่างผมนี่เป็นคนชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆผมนี่เล่นดนตรีกับคนที่สอนวงตะวัน
1: ค
2: ุณทีรู้จักไหมวงตะวันปุ้มผงพรมอะไรพวกนี
1: ้
2: ผมนั่งห้องข้างๆเขาครับแต่ตอนนั้นผมต้องเลิกเรียนผมค่าเรียนมันแพงไงผมเกรงใจแม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้นะครับเคสเนเน่นะครับเขาเป็นเด็กสายดนตรีนะครับสิ่งที่เนเน่บอกว่าอยากได้ไม่สุดตอนที่เขาได้ที่หนึ่งคือจะซื้อกีตาร์ใหม
1: ่
2: กีตาร์ในเมืองไทยมันแพงนะครับผมว่ารัฐบาลทำเรื่องพวกนี้แหละครับลดต้นทุนค่าเครื่องดนตรีนะครับหรือว่าทำให้การเรียนดนตรีเนี่ยมันสอนตามศูนย์เยาวชนต่างๆในบ้านเราให้มากขึ้นได้ไหมสมมติเราเป็นเด็กอเมริกันอย่างเงี้ยการเรียนดนตรีนะครับมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนปกติ
1: มันต้องเข้าถึงได้ง่าย
2: ใช่แต่บ้านเรามันไม่ใช่
1: แบบนี้แหละ
2: เออนะครับสมมติเราเป็นเด็กไทยอยากเล่นเป็นโนเบียนโนในเมืองไทยมันแพงอย่างเงี้ยค
1: ุ
2: ณจะเป็นคนคุณจะเป็นเด็กไทยที่โตได้ยังไงเน่เขาถึงต้องโตด้วยตัวเองไงมันลิซ่าก็เหมือนกันเขาต้องไปกลุ่มตัวเองที่เกาหลีใต้
1: เพราะแต่ทุกคนสู้ชีวิตหมดอะ
2: ใช
1: ่
2: แต่สิ่งที่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเรามันไม่มีไงประเทศเรามันมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะอย่างเช่นคุณอุ้ยนะครับราชภูมิที่หนังล่าสุดเขาไปที่คาผีใช้ได้ค่ะเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกับฟิล์มเนิร์ดไปดูหนังเทศกาลหนังต่างๆจนกระทั่งทำหนังของตัวเองแล้วก็ต้องไปหาเงินอภิชาติพงษ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: มันจะเป็นอย่างนี้เกือบ
2: มันเป็นอย่างทุกคนนะครับ
1: พอดังขึ้นมาปุ๊บเราก็จะพูดถึง
2: ใช
1: ่พูดถึงแล้วไงต่อ
2: แต่กว่าที่เขาจะโตมาเนี่ยทุกคนต้องควักเนื้อตัวเองพ่อแม่ต้องทุ่มทุนเพื่อช่วยลูกตัวเองแต่คร
0: อบครัวด้วยตัวเองทั้งนั้นเลย
2: รัฐบาลไม่มีครับเอาง่ายๆคือเด็กอยากเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็น privilege ใช่ไหมครับในบ้านเราเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงเด็กไทยอย่างมากถ้าอยากเรียนดนตรีคือคุณไปเป่าครุยเพราะครุยคือรุ่นเครื่องดนตรีที่สูงที่สุดมันจบแค่นั้นนะครับสำหรับเด็กไทยซึ่งไม่ควรจะเป็น
1: ก็เราควรจะสร้างโครงสร้างในการสนับสนุนนะครับเยาวชนไทยเพ
2: ื่
1: อให้เขาสามารถที่จะเด่นได้ในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีนักกีฬาคณิตศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องสนับสนุนเต็มที่นั่นคือหน้าที่ของภาครัฐในการทำ
0: ผมขอแสดงความเห็นในเรื่องของดนตรีหรือการแสดงออกในเรื่องของศิลปะเรื่องของการดนตรีนะอาจารย์สังเกตไหมคุณทินสังเกตไหมเวลาในโรงเรียนเนี่ยจะให้เล่นดนตรีไทยจะให้เล่นดุริยางแต่ดนตรีสากลที่มันไปไกลกว่าในประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่าที่เขาสอนอยู่ทุกวันนี้ไม่ดีนะแต่มันไปไม่ไกลไงมันไปไกลได้ขนาดไหนเงี้ยต้องดูนะ
2: พูดจริงๆนะพี่
0: เว้นแต่
2: ผมยังเบื่อเลยอะตอนผมเป็นเด็กโรงเรียนแล้วโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนคนมีตังค์ไงคือผมเด็กโรงเรียนคนรวยเนี่ย
0: เว้นแต่ถ้า
2: เล่นดุริยางค์ผมยังเบื่อเลย
0: เว้นแต่ถ้าเขามีทักษะจริงๆแล้วเอาความเป็นศิลปินแห่งชาติเฉพาะเครื่องดนตรีของไทยแล้วไประดับโลกอะนะผมว่าโอเค
2: เอางี้ผมว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่มีรสนิยมและรัฐไทยไม่มีรสนิยมเราเป็นรัฐที่ bad taste
1: โอเค
0: เราคุยกันเรื่องสนุกไม่ใช่เหรอ
1: ก็สนุกกันนะที
2: ่นโยบายอื่น bad taste นะครับทำยังไงครับ
1: เราถึงเปิดอย่างนี้ไงเราเปิดหัวข้อของเราโลกคารวะเนเน่แชมป์ AGT นี่คือปรากฏการณ์จริงๆนะทั่วโลกนะ
2: ช่วยทำให้ประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยคนที่มี taste แค่นี้แหละ
1: เอาคนที่มี
2: เทส
1: ไม่รู้แหละมีเทสหรือไม่มีเทสอ่ะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเนเน่เขาได้เงินรางวัล1ล้านเหรียญนะครับแต่มันต้องเลือกครับคือจะรับเงิน1ล้านเหรียญประมาณ30กว่าล้านบาท32 33ล้านบาทเนี่ยจะรับได้นะฮะแต่แบ่งจ่าย40ปีหรือถ้าจะรับตอนนี้เลยไม่ต้องรอ40ปีหรอกประมาณสัก10ล้านบาทเป็น2ท่านท่านจะเลือกอะไรผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับรวมถึงนะนอกเหนือจากเนเน่ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีประเด็นเรื่องของน้ำเรื่องของดินฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเหมือนมีตัดพ้อน้อยใจด้วยนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำไมประชาชนไม่ค่อยฟังไม่ค่อยดูไปฟังเพจอะไรก็ไม่รู้เพจนิรนามแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเป็นดราม่าใหญ่โตของโลกพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
7: ด็อกเตอร์ขารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
8: พี่หมอชัวร์ไหม
9: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
8: ่ราคาคุยเหลือเกิน
10: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
8: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
11: ้ ผมอย่างเดียวเลย
7: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
12: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
13: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
14: ปากเหม็นแน
15: ่ๆอีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
16: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
17: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
18: กลับมากันต่อนะครับยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะครับแล้วก็คุณศักดานะฮะคุณผู้ชมครับผมขอพูดถึงคุณเนเน่อีกนิดนึงนะก่อนที่จะไปเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับคุณผู้ชมผมทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรถ้าผมถามคุณผู้ชมนะครับว่าตอนเนี้ยให้เลือกเงินรับไปเลยนะครับ33ล้านแต่มีเงื่อนไขครับ33ล้านใช้เวลา40ปีครับ40ปีก็คือเดือนละประมาณสัก 800,000 ปีละประมาณ 800,000 บาทรับไปเรื่อยๆ40ปีจนครบ33ล้านหรือวันนี้รับไปเลย10ล้านแล้วจบกันนี่คือเงินรางวัลครับคุณผู้ชมเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐของน้องเนเน่เลือกรับได้2แบบอย่างที่ผมบอกผ่อนจ่ายรายปีปีละประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก 800,000 กว่าบาทเนาะจ่าย40ปีนะโดยประมาณนะครับแล้วก็จะรับงวดสุดท้ายตอนน้องอายุ56นะครับก็คือยังไม่หักภาษีด้วยนะอันนี้ไม่หักภาษีนะ
19: เลี้ยงแบบคนเกษียณเลยนะ
18: 40ปีผมไม่อยู่แล้วมั้ง40ปีนะครับหรือว่าจะรับเงินสดก้อนเดียวเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณผู้ชมรับยังไงครับคือก้อนเดียวเนี่ยจะไม่ได้เต็มล้านนะแต่คำนวณออกมาก็คือปัจจุบันเหลือประมาณสัก 300,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ราวๆประมาณ10ล้านบาทไม่เต็มล้านความหมายคือไม่เต็มล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ประมาณ10ล้านบาทซึ่ง10ล้านบาทต้องโดนหักภาษีตามกฎหมายสหรัฐอีกประมาณ 30%
20: ใช่
18: นั่นหมายความว่า10ล้านบาทรับมาแล้วจ่ายภาษีไปอีก
19: 3ล้าน
18: 3ล้านเหลือประมาณ7ล้าน
10: เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์จะรับยังไง
11: ผมรับเป็นเงินก้อนแล้วบริหารเงินเองกำไรกว่าอยู่แล้วครับ
10: จบเลย
11: จบเลยครับ
10: ไม่ต้องรอ
11: ไม่ต้องรอครับคือทำไมต้องเอาเงินก้อนไปให้อื่นดูแลให้เรามีปัญญาบริหารเงินเราให้โตได้เงินขนาดนี้มันทำพงทำพอร์ตทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะครับ
10: โอเคโอ้โหแต่จาก30กว่าล้านนะได้แค่7ล้าน
11: ใช่แต่ถ้าคุณบริหารได้ดีมันโตได้ไง30กว่าล้านเงินคุณไปจมอยู่กับเขาอะ
10: โอเค
11: ใช่ไหม
10: งั้นเอาทีเดียวเลยนะ
11: เอาทีเดียว
19: คุณศักดา
20: เหมือนกัน
10: ทีเดียว
20: สมมติถ้าตีตัวเลขแล้วเนี่ยถ้าสัก7ล้านเนี่ย7ล้านเนี่ยมาสามารถเขาเรียกว่ามันแตกต่างกันก็คือเอามาลงทุนได
10: ้
20: แต่ถ้าสมมติว่าไม่ถึงสัก 800,000 บาทเนี่ยมันอาจจะได้ทำอะไรอยู่ได้ใช้ได้แต
10: ่
20: ค่าของการลงทุนไม่
10: ม
20: ีถ้าในทางเศรษฐศาสตร์นะในมิตินี้เนี่ยจะไม่มีเลย
11: แล้วอย่าลืมว่าระยะยาวเงินเฟ้อด้วยไงเฟ
20: ้
11: อเงินเฟ้อของอีก30ปีเนี่ยมัน
20: ผมว่าด้วยความที่อายุเขาน้องเนี่ยเท่าไหร่16เนี่ยถ้าเขาเริ่มจะลงทุนโดยเฉพาะที่เขาบอนด์ทูบีเขาเกิดมาเพื่อการนี้เนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งเงินจำนวนเริ่มต้นที่เขาไปลงทุนในเรื่องของการพัฒนาตัวของเขาหรือสร้างทีมงานวันนี้เขาเป็นความสามารถเฉพาะตัวคนเดียวนะแต่ถ้าขาดเขาสร้างทีมหรือเขาพัฒนาตัวเองตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นได้เลย
11: อย่างนี้ที่สมมติเน่ได้มาสัก30ล้านบาทใช่ไหม
10: ครับ
11: เอาไปเรียนที่ Berklee School of Music อย่างเงี้ยมันต่อยอดอะไรได้อีกเยอะนะ
10: คร
11: ับเพิ่มอีกหน่อยเราเห็นเน่จากเบิร์กลีย์
10: อยู่แมสซาชูเซ
11: ตส์ใช่แล้วอีกหน่อยไปเพอร์ฟอร์มที่คาร์เนกี้ฮอลล์อย่างเงี้ยมันคืออีกเลเวลนึงเลยไงเพราะฉะนั้นผมว่ามันคุ้มกว่ามันไม่ใช่เรื่องตังค์หรอกมันคือการเอาตังค์ไปพัฒนาตัวเองต่อระยะยาวยังไง
10: ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าตกลงสัญญาของเน่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนหลังจากที่ชนะ AGT นะครับเข้าใจว่าน่าจะเซ็นสัญญากับ AGT คราวนี้ AGT จะต่อยอดกับเขาอย่างไรอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญสเต็ปต่อไปเราต้องดูแล้วแหละตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะใครที่คิดว่าเฮ้ยน้องเนเน่บิวกลับมาเมืองไทยเราจะไปนู่นนี่นั่นกับ
11: ไม่ได้นะถ
10: ง
11: ออกเทปแบบคนไทยคิด
10: ไม่ได้นะ
11: เล่นหนังไม่มีนะ
10: น่าจะต้องอยู่กับ AGT และ AGT เขามีข้อกำหนดเลยว่าต้องทำอะไร1 2 3 4ชีวิตตอนนี้ของน้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆอีกท่านนึงแสดงความยินดีก็คือท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ภารกิจที่นครนิวยอร์กนะฮะสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันส่งสารไปถึงแคลิฟอร์เนียร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมว่าความสำเร็จของเนเน่สะท้อนถึงศักยภาพของเด็กไทยบนเวทีสากลถูกต้องเลยครับท่านพูดถูกฮะสะท้อนถึงความสามารถของเด็กล้วนๆ
11: ไม่ใช่ความสามารถของสังคมนะครับ
10: ไม่ใช่ความ
11: เด็กช่วยตัวเอง
10: อาจารย์พูดน่ารักนะไม่ใช่ความสามารถของรัฐบาลนะฮะ
11: ครับ
10: เพราะมีหลายคนบอกว่ารัฐบาลอยากเคลมอยากเคลม
11: ผมว่าคุณอทินไม่ก็ไม่
10: ได้เคลม
11: ไม่ใช่สายเคลมหรอกนะครับแต่การแสดงความยินดีเป็นเรื่องที่ผู้นำควรจะต้องทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็แน่นอนว่าสไตล์สังคมไทยเราก็รู้ว่าเมื่อใครมีชื่อเสียงจะชอบมีนักโหนนักเคลมจะก่อเข้ามาแต่ผมว่าเคสเน่ในสังคมวันนี้ถ้าใครเคลมหรือโหนเนี่ยคนก็รับไม่ได
20: ้ขอนิดนึงได้ไหมตรงนี้เห็นต่างกับอาจารย์ผมว่านายกอะโหนนายกอะเคลม
10: อ้าวทำไมอะ
20: นายกใช้ถ้อยคำว่านี่เป็นการแสดงความสามารถของเด็กไทยใช่ไหม จริงๆใช้คำพูดนี้ไม่ถูก
10: ทำไม
20: ท่านนายกเป็นตัวแทนประเทศ
10: ครับ
20: ท่านนายกต้องพูดว่านี่คือความสามารถของคนไทยถ้าเด็กเนี่ยมันกลายเป็นไปโหนน้องเนเน่แต่ถ้าว่านี่คือทรัพยากรของประเทศไทยคนละคำคนละความหมายเลยอย่างเนี้ยไม่โหนและเนี่ยเป็นการเชิดชูคนในประเทศนี่ไปเกาะเขา
10: เฮ้ยคุณคิดร้ายขนาดนั้นหรือเปล่าคุณศักดา
20: ผมมีสิทธิ์วิจารณ
10: ์ผมรู้ว่าคุณมีสิทธิ์วิจารณ
20: ์ถ้าพูดอีกคำหนึ่งในฐานะผู้นำของประเทศเนี่ยใช้เวิร์ดใช้ถ้อยคำในฐานะนายกรัฐมนตรีว่านี่คือความสามารถของคนประเทศไทยและนี่เป็นของคนไทยและนี่เป็นคนคนหนึ่งของประเทศไทยที่แสดงความสามารถให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะไม่ใช้คำว่าเด็กนะความหมายมันใหญ่ความหมายมันกว้างกว่ากัน
10: แต่จังหวะนี้แหละก็คือจังหวะนี้เราจะทำยังไงในการที่จะให้คนได้ยิ่งได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีคนเก่งๆเยอะมากอันนี้พูดตรงๆนะฮะขอทวนอีกครั้งนึงไล่แล้วอย่างที่บอกนะตอนนี้ก็เนเน่ใช่ไห
11: ม
10: มีลิซ่ามีแบมแบมอีกคุณแบมแบมใช่ไหมหลายคนเลยนะถ้าเป็นนักกีฬามีคุณจีโน่ก่อนหน้านี้คุณมีพารวอนศ
11: ร
10: ีชาพันธ์มานักเทนนิสใช่ไหมหลายคนเก่งๆระดับ
20: อ
10: ินเตอร์เลยนะ
11: ถ
10: ูกต้องไหมครับโปเมโมเมเอลียาจุธานุการอย่างเงี้ย
11: หรือสายหนังสายศิลปะเราก็มีคนที
10: ่
11: อภิชาติพงษ์อย่างเงี้ย
18: ทนี่จาที่พี่จาพนมนี่นี่คือดังระดับโลกเลยนะ
11: แต่คนทั้งหมดนี่คือไปด้วยตัวเองทั้งนั้นไง
20: นี่คือศักยภาพของคนไทยต้องใช้คำว่าคนไทย
11: ผมว่าเป็นศักยภาพของคนแต่ละของเขาเองมากกว่าด้วยไงคือแต่ละคนเนี่ยเขาทำงานกันหนักมากไง
20: แต่พอกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านนายกไปใช้คำว่าเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ความสามารถเขาอย่าว่าเลยมนุษย์ที่โตกว่านี้ยังทำไม่ได้เลย
18: อย่างน้องเทนนิสพานิพักเนี่ยนักเทควันโดใช่ไหม
20: เท่าไหร่
18: เหรียญทองโอลิมปิก2ครั้งติดอ่ะ
20: อายุเท่าไหร
18: ่ตอนนี้ก็30ใช่ไหม
20: ครับแต่ตอนนั้นอ่ะ
18: 30ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับคือในจังหวะนี้แหละฮะประเทศไทยอยู่บนแผนที่โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอะไรรู้ไหมชื่อของน้องเนเน่ไม่ได้พูดถึงแค่ในบ้านของเรานะครับเพราะในสหรัฐเองก็มีการค้นชื่อของน้องเนเน่ในหลากหลายพื้นที่นะครับเป็นภาพของทีมที่ทีมงานของผมหาใน Google Search นะฮะนี่คำว่าเนเน่ถูกเสิร์ชในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐเนวาดานะรัฐแคลิฟอร์เนียวอชิงตันแมสซาชูเซตส์นี่ฮะรวมถึงนิวยอร์กด้วยนะครับนี่ครับและถ้าลองเสิร์ชชื่อน้องเป็นภาษาอังกฤษเนเน่รอยัลเขาบอกโอ้โหเกือบทั้งประเทศเลยนี่เนี่ยเกือบทั้งประเทศนะครับ
11: คือผมว่าตอนนี้ต้องไปดูแล้วตินว่าในสุดนั้นใน AGT เนี่ยจะเอาเนเน่ไปคอลแลบกับศิลปินคนไหนแล้วเนเน่ไปขึ้นเวทีทัวร์ใหญ่ๆเนี่ยที่ไหน
18: ใช่
11: ซึ่งอันนี้คือการดันขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วนะคือการที่เนเน่ได้ AGT แล้วไปขึ้นกับ Linkin Park นี่มันก็ใหญ่มากแล้วนะ
18: ถูกครับ
11: นั้นมันผมว่าหลังจากนี้ต้องดูแล้วว่าหลังจาก Linkin Park เนี่ยใครคือ next ที่เนเน่จะได้ไปคอลแลบด้วยอ่ะในแง่ศิลปินเนี่ยมันคือความภูมิใจนะคือผมว่าคนเล่นดนตรีทุกคนอยากขึ้นเวทีกับคนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วอะเวลาคุณเล่นดนตรีแล้วคุณได้ขึ้นกับ Linkin Park ไงคือถ้าเป็นรุ่นก่อนก็คือเหมือนกับคุณเล่นดนตรีแล้วคุณได้ขึ้นกับ Eric Clapton อย่างเงี้ยมันคือความคือมันมากกว่าเงินนะมันคือมากกว่าเงินนะหรือรุ่นคือคุณได้ขึ้นเวทีกับ BB King อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเงิน
20: แล้วอันนี้มันเป็นบันทึกโลกนะ
11: ครับ
18: และผมเชื่อว่าช่วงนี้กำลังเข้าเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะ
11: ใช่
18: ผมว่าภูเก็ต
20: ใช่
18: เพราะน้องมาจากภูเก็ต
20: นี่ไง
18: ว่าภูเก็ตเนี่ยมันจะดีขึ้น
20: แล้วคุณทินเชื่อนะบ้านน้องเนเน่เป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดของเนเน่อะไรเงี้ยภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยโอ้โหได้มาจากตรงนี้เลย
18: แล้วผมว่าผมเดาเอานะผมว่าน้องเนเน่ตัวเองก็ดีใจด้วยถ้าสมมุติเกิดทำให้ประเทศเราคึกคักชาวต่างชาติมาเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าตัวน้องก็ภูมิใจว่าเอ้ยเราสามารถทำให้คนเนเน่ผมพูดแทนน้องนะผมไม่รู้น้องกินแต่น้องผมเชื่อว่าเขารักประเทศไทยอยู่แล้วแหละก็ต้องคิดงี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละน้องเนเน่เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของคนทั่วโลกแต่ไม่รู้น้องเนอีกคนนึงจะคิดอย่างไรไม่รู้ละครับแต่หลายคนบอกว่าอีกเนนึงนี่เอ๊ะตกลงอยู่เบื้องหลังของใครอะไรยังไงหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเรื่องการเมืองกลับมาตัดภาพกลับมาฮะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องการเมืองนะคุณผู้ชมเพราะอยากรู้เหลือเกินนะฮะว่าตกลงดีลของมีดีลหรือเปล่าไม่รู้นะพรรคกล้าทำกับพรรคภูมิใจไทยตกลงเขาจะแฮปปี้เช็คแฮนด์กันหรือเปล่านั่นหมายความว่าถ้าเช็คแฮนด์จริงเนคุณเนเขาโอเคแล้วใช่ไหม
20: เ
18: พราะก
20: ่
18: อนหน้านี
20: ้คุณเนหรือคุณหนู
18: คุณหนูเขาน่าจะโอเคแหละแต่คุณเนไม่รู้ว่าเนคนนี้เขาจะโอเคจริงหรือเปล่าเพราะข่าวเล่าข่าวลือก่อนหน้านี้เหมือนแบบท่านก็ไม่ได้ปลื้
20: ม
18: คุณธรรมนัสสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันในประเด็นนี้ขอพักสั้นๆนิดเดียวและแน่นอนกลับมาทีลมฟ้าอากาศ versus กรมอุตุตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หน่วยงานรัฐคนเชื่อถือน้อยกว่าพักสักครู่ครับ

0: ลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ
3: ์ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
4: ราคาคุยแล้วเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
7: ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
8: แบ๊ก
9: แบ๊กเหรอ
10: แม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริบแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
13: ที

0: เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมด
3: อร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
9: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
10: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
9: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
8: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
9: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
8: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
11: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
8: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
12: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
17: ฟันผุเยอะเลย
18: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
19: บีบนิดเดียว
18: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
20: ต้องบีบเต็มแปลง
21: เพื่อฟูลายที่มากกว่าและโอเค
22: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
23: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
24: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมสมมติในช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณศักดาอาจารย์ศิโรจน์นะฮะมาพูดถึง ดินฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะปะทะกับเพจทีลมฟ้าอากาศคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าหน่วยงานภาครัฐนะฮะความน่าเชื่อถือดูเหมือนซะว่าน้อยกว่านะเพจที่เขาบอกว่าเพจที่ตกลงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็กลายเป็นเรื่องร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะบันเทิงเลยทีเดียวคนไทยแทบไม่ฟังการประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นหน่วยงานรัฐแต่พร้อมใจกันเชื่อเพจพยากรณ์อากาศที่ชื่อทีลมฟ้าอากาศฟังกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจริงแต่เป็นลักษณะนะฮะของการตกหนักสลับเบาตกตกหยุดหยุดและยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยกลายเป็นดราม่าครับเพราะว่าเพจทีลมฟ้าอากาศฟันธงล่วงหน้าว่าฝนจะตกแช่ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องมานั่งลุ้นกันใจจดใจจ่อว่าข้อมูลของใครแม่นยำกว่ากันอาจารย์ศิโรจน์เชื่ออะไรครับเพจกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าเพจทีลมฟ้าอากาศไปไม่ถูกเลย
25: เอาอย่างนี้ผมต้องตอบอย่างนี้ก่อนว่าเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาเคยมีเรื่องกับผม
24: เอ้า
25: เขาชอบลอกโพสต์ผม
24: จริงสิ
25: ผมเป็นคนที่มักจะถูกเขาลอกโพสต์นะครับแล้วก็เคยมีการจับได้หลายต่อหลายครั้งว่าลอกโพสต์ผมนะครับเพราะฉะนั้นเพจเนี้ยเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องดินฟ้าอากาศหลังๆเขามาพูดเรื่องอื่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกคนวิจารณ์ว่าเขาพูดง่ายๆคือถ้าเป็นพูดภาษาคนที่ผมพยายามใช้คำอ้อมผมเป็น

0: มันไม่อยากพูดแรงเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าพูดตรงๆคือเขาถูกวิจารณ์เยอะนะครับในหมู่นักวิชาการหรือในหมู่คนทำสื่อว่าเขามักจะลอกคอนเทนต์คนอื่นนะครับ
1: เพรา
0: ะ
1: ฉ
0: ะน
1: ั้
0: น
1: ลอกคอนเทนต์เลย
0: ก็ในเคสผมโดนอย่างนั้นนะครับคุณทินจะดูไหม
1: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเชื่อแม
0: ่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ได้เนี่ยอ่ะ
1: โอ้ยดูก็จบรายการพอดีแล้ว
0: ไปพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วกันเพราะฉะนั้นผมให้ข้อมูล
2: เดี๋ยวผมให้ดูในออนไลน์
0: เรียกว่า disclaimer ก่อนนะครับ okay. ว่าในบริบทมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมคิดว่าตอนนี้นะครับคนเอา2เรื่องมาปนกันนะครับก็คือว่ากรมอุตุนะครับหรือนักวิชาการเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเขาสื่อว่ามันเกิดเรื่องอะไรแต่ของคุณทีเนี่ยเขาเป็นเพจซึ่งเขาไม่ใช่หน่วยงานรัฐดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ผมว่าก็มีปัญหาบางอย่างจริงๆที่เขาพยายามทำให้คนเนี่ยดึงคนเข้าเพจมากเกินไปเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมคืออย่างที่เขาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ฝนตกเยอะเนี่ยถ้าเกิดคุณทินไปดูนะครับเราก็จะเห็นว่าหน่วยงานหรือนักวิชาการนะครับหลายคนก็พูดเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นคนหนึ่งที่เพิ่งพูดไม่ใช่พูดหลายวันแล้วเนี่ยครับคือคุณศาสินเฉลิมลาภนะครับเลขามูลที่สืบนาคเสถียรก็พูดไว้แบบเดียวกันว่าช่วงวันที่24ถึง27เนี่ยฝนจะตกหนักเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่พูดในบ้านเราเนี่ยมันก็ใช้โปรแกรมนะครับรันโมเดลที่เขาเรียกว่า Windy WRF คล้ายๆกันทุกคนเนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันหมดนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นใช้ตัวเดียวกันโมเดลเดียวกันเนี่ยผลมันออกมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในเคสของคุณทีเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือพอเป็นเพจเนี่ยนะครับมันก็มีการใส่คำให้มันตื่นเต้นนะครับซึ่งการใส่คำให้มันตื่นเต้นเนี่ยไม่ผิดนะครับ
1: เขาสื่อสารให้มันชาวบ้านเข้าใจง่ายไง
0: ด้วย
1: กลุ่มอุตุนิยมวิทยาบางทีเพจคำพูดมันทางการอ
0: ่
1: ะดูอ่านยากเข้าใจยากมันตีความ
0: คือปัญหาของกรมอุตุไงครับคือกรมอุตุพอเขาเป็นข้าราชการเขาก็จะกังวลว่าสื่อคำที่แรงไปเนี่ยคนจะรู้สึกยังไงเช่นผมคิดว่าสมมติเป็นกรมอุตุหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยการที่คุณจะบอกว่าเกิดมหาอุทกภัยในเรื่องใหญ่มากนะแต่พอเป็นเพจเนี่ยคุณพูดยังไงก็ได้เราเป็นสื่อเรารู้ว่าถ้าเกิดเราโพสต์ว่าเมืองไทยจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยคนมุงแน่ใช่ไหมครับมหาอุทกภัยปุ๊บเนี่ยคนได้ยินคนนึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมปี54นะครับน้ำท่วม6เดือนนะครับท่วมตั้งแต่นครสวรรค์มาจนถึงเพชรบุรีย
1: าวเลย
0: อันนั้นคือสิ่งที่คำว่ามหาอุทกภัยทำให้คนคิดถึงนะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีตัวเลขอ้างอิงเยอะเช่นนะครับสมมติผมเป็นเพจนะครับบอกว่าจะมีฝนตก10วันนะครับแล้วจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักวิชาการหรือราชการก็ต้องคิดว่าไอ้การบอกว่าฝนตก10วันนะครับแล้วน้ำจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยแปลว่าน้ำไม่ระบายไปไหนเลยนึกออกไหมครับซึ่งจะมันคืออีกเงื่อนไขนึงดังนั้นผมว่ามันทำงานกับคนละแบบนะครับคือเพจเขาก็คือการสื่อสารให้คนเนี่ยตระหนักนะครับแต่ว่าราชการเนี่ยเขาก็สื่อสารตามข้อมูลดิบของเขาไปนะครับแต่ตอนนี้คนมันมาตีกันนะครับซึ่งก็ไม่จริงๆก็ไม่ควรจะต้องตีกัน
1: คุณสดาคิดว่ายังไงครับว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าคนจะเชื่อถือเพจที่ไม่ใช่เป็นเพจภาครัฐมากกว่า
3: 3ข้อที่เป็นข้อจำกัดเป็นข้อด้อยของหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่อย่างเงี้ย
1: ครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยากรมอุทกเนี่ยหลักการของเขาก็คือทำหน้าที่ในการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศและก็เนื้อน้ำ อันนี้หน้าที่หลักก่อนนะข้อจำกัดของเขาก็คือเขาจะพยากรณ์หรือจะแจ้งเตือนกับประชาชนยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องตระหนักมากที่สุดต้องไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกนี่คือเป้านะนี่คือเป้าหมายที่นี้การแจ้งเพื่อไม่ให้เกินตื่นตระหนกเนี่ย
1: ครับ
3: พอประชาชนเขาไปเทียบกับประสบการณ์ที่เขาเจอจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้คำเตือนที่น้อยกว่าโลกของความเป็นจริงคนก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณไม่แม่นอันนี้ข้อหนึ่งฮะนี่ข้อจำกัดที่หนึ่งข้อที่สองภาษาที่คุณใช้เมื่อกี้คุณทินพูดอาจารย์ก็พูดว่าเวลาภาษาที่พูดที่ใช้เนี่ยฝนตกปานน้อยถึงปานกลางเนี่ยมันใครก็คำนวณได้แต่หลักเขามีหลักวิชาการนะกรมอุทกกรมอุตุเนี่ยเรื่องดินว่าอากาศเรื่องของน้ำเนี่ยมันมีเครื่องวัดซึ่งเขาต้องเรียนมาไม่ใช่พูดแบบนี้หรอกแต่เวลาเขาพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนคุณพยากรณ์แบบพยากรณ์อย่างนั้นเนี่ยนี่คือข้อบกพร่องข้อควรปรับปรุงของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการเดินชีวิตการมาตรการป้องกันตัวเขาเองใช่ไหมมันก็เลยการทำให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่ทั้งที่คนต้องดูนะ ทีนี้พอเพจนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันย้อนแย้งสองเรื่องเลยหนึ่ง คุณใช้หลักวิชาอะไรที่มาคำนวณได้แตกต่างจากเขา
1: โอเคนั่นคือหนึ่ง
3: ข้อ
1: สอง
3: สิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยคนติดตามเพจคุณก็เยอะโอเคก็ดีก็นั่นแหละแต่สิ่งที่คุณไม่ตระหนักก็คือ คุณไป

0: สร้างความตื่นตระหนกหรือความกังวลให้กับคนจนมากเกินความเป็นจริงไหมและผลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พูดออกไปความรับผิดชอบมีแค่ไหนและโดยใครใช่ไหมฉะนั้นในสถานการณ์นี้สุดท้ายข้อที่3ครับ
1: ข้อที่3
0: ความแปรปรวนของโลกของประเทศไทยที่มีเนี่ยต้นมงต้นไม้แหล่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างเนี่ยมันทำให้น้ำรอระบายเนี่ยเยอะมากเลยบางทีน้ำตกแค่นี้ฝนตกแค่นี้มันควรจะต้องระบายไปได้เร็วแล้วแต่มันระบายไปไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นกรมที่มีหน้าที่ในการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับการพยากรณ์ในเรื่องของการเตรียมเนื้อเตรียมตัวคุณต้องใช้ถ้อยคำไม่ให้ตื่นตระหนกและให้เขาเตรียมตัวพอที่จะรับภัยพิบัติต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เกิดความน่าเชื่อถือ
1: คุณผู้ชมครับไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะสแกน QR Code หน้าจอครับไปที่ Tero Digital นะฮะใน YouTube Facebook ถกไปเถียวเดี๋ยวไปต่อกันในโลกของออนไลน์นะครับยังมีอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมคุณป้อมภาวุฒิคุณฟิล์มรัฐภูมินะครับไม่รอดฮะ DSI สั่งฟ้องคดี Forex ครับต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะฮะว่าเส้นทางจะเป็นยังไงต่อนอกเหนือจากนี้นะครับอยุธยาน้ำท่วมสสเต้พาราดอนเนี่ยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะอยุธยาชาวบ้านเผชิญน้ำท่วมฉับพลันสุดท้ายนะหอบปี๊บมาถึงสภาซัดหนักเลยนะครับว่าโอ้โหเลือกคุณมาสุดท้ายยังไงอะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมและคาซิโอคอนเนคชั่นฮะนาฬิกาหรูในแวดวงการเมืองนะต้องใช้อย่างนี้นะครับนี่ใส่กันหลายคนนะจากท่านนายกอนุทินเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีครับอาจารย์ศิโรจน์ขอบคุณครับ
2: คุณศัก
1: ดาขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งอากาศหนาวเนาะไม่ใช่อะไรหรอกฝนตก
4: จริงตกทุกวันเลย
5: และโอ้โหชุ่มฉ่ำเหลือเกิน
3: เอาอย่างนี้แถวบ้านตกหรือเปล่าเล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะอยากจะให้พาไปดูอันนี้ไม่ใช่ AI น
4: ะ
3: อันนี้คือภาพจริงๆเมื่อช่วงโอ้โห
4: มามืดเลย
3: นี่คือหลายคนบอกอะไรนี่นี่คือเมื่อถ่ายเมื่อประมาณสัก6โมงเย็นที่ผ่านมารัชดา36ฮะประเมินได้เลยตอนนี้น่าจะตกในหลายพื้นที่นะพระราม5หน่อยไหมพระราม5ก็น่ากลัวไม่แพ้กันเพราะว่าแถวๆพระราม5เขาบอกอย่าง
5: น
3: ี้มืดปะโอ้โหมืดฟ้าโบดินฮะ
5: ไม่ต่างกับจุดเมื่อกี้เลยนะ
3: อ่ะถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะรู้เลยตรงนู้นฝนตกแล้ว
4: ใช่เราเห็นเนาะเป็นลางๆตรงนั้นเน
3: า
4: ะ
3: เอาอย่างนี้แล้วกันเขาบอกเย็นถึงค่ำวันนี้นะต้องเอามาเตือนกันไว้เพราะว่ามันจะมีกลุ่มเมฆฝนจากปทุมธานีเคลื่อนเข้ามากรุงเทพและนนทบุรีกทม.เนี่ยถามว่ามีฝนตกไหมมีตอนนี้เริ่มโปรยปลายในหลายพื้นที
4: ่
3: ก็จะมีปานกลางบ้างหนักบ้างก็แล้วแต่จตุจักรอย่างเงี้ยปทุมธานีบางบัวทองฝนก็ตกบางซื่อตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกแล้วก็จะเห็นหลายๆคนเดี๋ยวคุณมีมี่สุรินทร์เนี่ยก็โพสต์เอาไว้เหมือนกันว่าฝนตกหลายพื้นที่แล้วนะอันนี้

0: มาเตือนกันไว้นะว่าเย็นนี้เวลาคุณเดินทางจะกลับบ้าน
1: ครับ
0: ล่มสำคัญเสื้อกันฝนสำคัญโอ้รองเท้าบูทรองเท้าแตะ
2: ต้องใช้แล้วนะ
0: ต้องใช้
2: นะ
1: บางคนบอกว่าถอดรองเท้าหิ้วอย่างนี้เลย
0: ถูก
1: เดินเท้าป่าดีกว่า
2: ต้องระวังด้วยนะ
0: รองเท้าแตะสำคัญเดี๋ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะ
2: นะคะมาดูเรื่องราวต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆได้ไหมคะน้องเนเน่สาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตนะคะต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เรียกน้ำตาคนไทยได้เยอะมากเลยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตชาเลนจ์20-26ได้สำเร็จจ้านี่คือภาพที่ทุกคนเนี่ยแชร์กันเยอะมากๆแล้วหลายคนก็ตื้นตันและมีน้ำตาไปกับน้องนะคะ
1: ใช่คนลุก
2: คนลุกเนาะ
0: ดูแล้วขนลุกแล้วเราก็ยิ้มตาบางคนร้องไห้
2: จริงเอาตั้งแต่เมื่อวานนี้รอบที่แบบว่ารอบก่อนไฟนอลเน
1: ี่
2: ยโอ้โหสายตรงสายตาดุดันมากๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยค่ะพอได้ยินเสียงประกาศผลว่าเป็นแชมป์นะน้องก็ซุดลงไปกองกับเวทีเลยนะคะพร้อมกับไหว้ทั้งน้ำตาด้วยความดีใจส่วนคุณพ่อล่ะคุณพ่ออยู่ด้านล่างเวทีซุดลงไปกับน้องเช่นเดียวกันด้วยความดีใจ
0: ถ่ายภาพคุณพ่อไว้ด้วย
2: ใช่เนี่ยเสียงเชียร์กึกก้องทั่วหอเลยเสียงเฮคนไทยเราก็ดังสนั่นพร้อมกันทั้งประเทศนะคะอีกมุมนึงที่โรงเรียนน้องเนเน
0: ่ครับ
2: ครูนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาไม่เรียนเขาไม่สอนกันเลยนะ
0: เอาทุกคนก็ต้องมาเชียร
1: ์
2: มาเชียร์แล้วก็ลุ้นตอนประกาศกลางรางวัลนะคะก็ส่งเสียงเฮสนั่นเลยที่ได้แชมป์มีเสียงให้ฟังไหมคะเราเชื่อว่าน้องเนเน่เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนหลายๆคนนะอยากฝึกอะไรสักอย่างนึงอยากมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้แบบ
1: แค่ในโรงเรียนหรอกทั้งประเทศ
2: เลย
0: พี่ก็อยากจะไปเล่นกีตาร์ไปแล้วตอนนี้เอาจริงไม่ใช่แค่เด็กนะคนที่แบบ
1: ผู้ใหญ่เองก็ตามอ่ะ
0: มีความฝันสมัยเด็กแล้วไม่กล้าทำอ
1: ่
0: ะเฮ้ยลุกขึ้นมาทำเถอะ
2: เนาะแล้วน้องแค่16เองอ่ะแล้วก็มีพลังเต็มเปี่ยมเลยนะคะเพราะว่าจากวันแรกเราย้อนไปหน่อยคุณผู้ชมขา8กรกฎาคมจนถึงวันที่ประกาศผลเนี่ยนะผ่านมาทั้งหมด78วันหรือประมาณ2เดือนครึ่งซึ่งยาวนานมากนะคะกับการแข่งขันในเส้นทางนี้นะคะไปดูรอบที่1น้องใช้เพลงซอมบี้นะรอบออดิชั่นของวง The Cranberries นะคะได้4ผ่านจากกรรมการ
1: ร
2: อบแรกนะคะรอบนี้ยอดแชร์ยอดวิวยอดไลค์เนี่ยเยอะมากนะจริงค่ะรอบที่2นะคะรอบ Just Call Backเพลง History ของวง Muse นะคะก็ผ่านเข้ารอบไลฟ์โชว์44ทีมสุดท้ายไปที่รอบที่3ไลฟ์โชว์นะคะเป็น Black Hole Sun ของวง Soundgarden นะคะได้ Golden Buzzer จำได้ไหมรอบนี้กดปุ่มไปกูโอ้โหใช่
0: ครับ
2: ทำให้น้องผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะในรอบนี้แล้วมาถึงรอบที่4เนี่ยแหละรอบไฟนอลกับเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes นะคะก็ได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยหลายๆคนเขาเรียกว่าเหมือนนอนมาเหมือนกันนะจากกระแสของน้อง
1: คือต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์มของน้องดีขึ้นเรื่อยๆด้วยไง
2: ดีจริง
0: หลายคนบอกว่าไม่ได้ไปดูการแข่งขันนะไปดูคอนเสิร์ต
1: จริง
2: เพราะว่าปกติการแข่งขันเวทีใหญ่อ่ะสังเกตเวลาลงจากเวทีแล้วมีสื่อสัมภาษณ์
1: อ
2: ่ะส่วนใหญ่จะแบบตื่นเต้น
1: ถูก
2: แล้วก็จะ
1: ประมา
2: แต่น้องอ่ะมีความเอนจอยมีการเล่นมุกสบายๆ
1: แล้วคือน้องคุมเวทีคุมคนดูเอาอยู่จริงๆอ่ะ
0: นี่คือสาวน้อยมหัศจรรย์สาวน้อยมหัศจรรย์น้องเนเน่ของเราแล้วที่สำคัญเนเน่ไปประกบกับวงร็อกระดับตำนานดิงกิ้งพาร์ค
2: เนี่ย
1: อันนี้คือ
0: หลายคนเนี่ยเห็นเป็นโรคขนลุกเลยนะครับนี่คือแบบเอาพูดง่ายๆนะระดับโลกเท่านั้นถึงทำแบบนี้ได
2: ้
0: ถูกไหมครับคนก็บอกนี่ฉันไม่ได้มาดูการแข่งขันหรอกฉันมาดูคอนเสิร์ตแล้วหนึ่งในคนที่อยู่ในฮอนั้นคือกันนภัทร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: กันนภัทรอ่ะจริงๆกันเนี่ยเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตถูกไหมฮะแล้วมีเวลาพักแค่2วันเขาก็เลยบินไปดูเลยบินไปดูไปเชียร์เนเน่เลยนะครับลองฟังกันนภัทรของเราหน่อยครับ
3: ว้าวมากๆรวมถึงพอเราได้เห็นพลังเสียงของน้องร้องคู่กับนักร้องนำเขาอะไรเงี้ยโอ้โหมันแบบมันมากๆ
4: โอ้โหมันแบบว่ามันดีใจมากครับมันโอ้มันน้ำตาไหลจริงๆแล้วก็มันภูมิใจแทนคนไทยทุกๆคนนะครับเราเชื่อว่าคนไทยที่เรามีเด็กที่มีคุณภาพมากๆเรามีคนที่เก่งเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้เก่งระดับโลกแล้วทำให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนไทยเราน้องเนเน่ของเราเก่งขนาดไหนนะครับ
0: เห็นไหม นี่ชมพู่จะร้องไห้ตา
2: ดีใจเราเป็นคนชอบร้องเพลงเหมือนกันแล้วก็เคยฝันว่าอยากไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน
0: ถูกไหมแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะร้องไห้ตามบางคนยิ้มตามนี่คือข่าวดีที่สุดของวันนี้แล้วกันที่ทำให้หลายๆคนยิ้มได้เป็นของขวัญให้กับคนไทย
1: ตั้งแต่ตอนเช้า
0: ตั้งแต่ตอนเช้าคุณผู้ชมครับและไม่ใช่แค่กัณพัฒน์คุณผู้ชมเอายังมีศิลปินดารานักแสดงหลายคนนะเอาใจช่วยหนึ่งในนั้นคือเบลนันทิตาครับเบลนี่เห็นไหมครับเสื้อแดงตรงข้างหน้าเนี่ยโพสต์เอาไว้เป็นความอบอุ่นเป็นรอยยิ้มของคนไทยในสหรัฐอเมริกานะครับรวมตัวกันที่จุดนัดพบเพื่อรอลุ้นการประกาศรางวัลเวทีระดับโลกแบบนี
2: ้ครับ
0: เอาต่างประเทศแล้วกลับมาบ้านเราคนไทยคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นคือครอบครัวนี่ป้าของเนเน่ร้องไห้และคนที่ร้องไห้อีกคนนึงก็คือยายชื่อยายแก้วฮะยายแก้วอายุ89ปีเลี้ยงเนเน่มาตั้งแต่เล็กแล้วอ่ะโอ้โหยายพอรู้ก็น้ำตาซึมเลยอ่ะยายบอกว่าดีใจพูดไม่ออกจริงๆแล้วเนี่ยเนเน่เนี่ยเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก
1: ครับ
0: แล้วก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กไอ้คำว่าร้องมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้ขึ้นไปร้องเพลงในเวทีต่างประเทศยายบอกดีใจมากๆนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะไปภูเก็ตด้วยไปฉลองกับหลานเดี๋ยวจะจ้างคณะมโนราเพราะว่ายายไปบนไว
2: ้ต้องแก้บนนะ
0: ยายไปบนไว้เดี๋ยวจะฉันจะจ้างมโนราไปแก้บนที่วัดชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชน
1: ี่ใช่แล้วนะฮะและหลัง
0: เขาบอกหลังจากนี้อย่างเนเน่เขาจะมีอะไรนะไปร่วมงาน Thank you party ใช่ไหมล่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนไทยที่อ่ะดีดีภาพ
1: นี่
0: thank you party นะครับเราก็มีความสุขไปด้วยเนาะคุณผู้ชมเน
2: า
0: ะ
2: โอ้นี่น้องๆจากภูเก็ตบินไปเล่นกับเนเน่ด้วยนะวงโอโซนอ่ะ3หนุ่ม
0: ครับ
1: ครบทีมเลย
2: ครบทีมเลย
1: นี่สุดยอดจริงๆอ่ะนี่คือความภาคภูมิใจของไทยทั้งประเทศเลยนะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้น้องเนี่ยสามารถครองใจคนทั่วโลกได้แน่นอนความสามารถความสามารถของน้องนี่คือโดดเด่นมากๆนะคุณผู้ชมและที่สำคัญสิ่งที่มาคู่ๆกันเลยคือความน่ารักของน้องอย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมนี่คือศิลปินคนหนึ่งแล้วนะ
0: ใช่
1: ที่สามารถเพอร์ฟอร์มบนเวทีที่สะกดคนดูทุกสายตาเอาอยู่จริงๆ
0: จริ งๆน้องเนี่ยเขาเป็นศิลปินมาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดหัว
1: เป็นเด็ก
2: ตั้งแต่เด็ก
0: เลยแล้วเขารู้จักการเอนเตอร์เทนคน
1: ถูกต้องคือไม่ว่าจะกี่รอบก็ตามโดยเฉพาะรอบไฟนอลเนี่ยทำเอาหลายคนก็ชื่นชมนะถึงทั้งสีหน้าแววตาความเก่งความสามารถเสียงร้องแน่นอนว่าเมลบีนี่คือคนที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆในการแข่งขันในรอบนี้เพราะว่าเธอเองก็กดโกลเด้นบัซเซอร์ให้ด้วยจนเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วเธอเองก็ชมไม่หยุดเลย
2: จริง
1: ชมเน่ๆแบบ
0: อันนี้เราเรียกว่าแม่ชูหัวไหม
1: จะบอกอย่างนั้นก็ได้
2: เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเธอบอกไว้เลยนะเอาเธอฉันบอกอย่างนี้เลยนะถ้าเน่ๆไม่ได้แชมป์เวทีนี้ฉันจะขายบ้านกรรมการอีกคน
1: ถูกต้องพูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมเชื่อไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยเธอเองก็ชนะจนกระทั่งเพื่อนที่ถูกแซวเพื่อนที่ถูกแซวก็ออกมาโพสต์ยินดีด้วยเหมือนกันเพราะว่าเมลบีก็ลั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้ว พอลั่นเอาไว้เสร็จแฮร์วี่เองก็ออกมาบอกเลยบอกชื่นชมยินดีกับน้องเนเน่ด้วยเหมือนกันกับความสำเร็จในครั้งนี้นะฮะเนี่ยบอกว
0: ่
1: าคุณคือร็อกสตาร์ที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์แล้วก็เป็นกระแสไวรัลสร้างความประทับใจเป็นแบบต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่มันน่าทึ่งมากๆเป็นโชว์ที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในรายการรวมไปถึงโซเฟียเองนะฮะก็หนึ่งในคณะกรรมการก็ได้มีการออกมายินดีกับเนเน่ด้วยเหมือนกันกับความสำเร็จในครั้งนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: เอาจริงๆนอกจากน้องเนเน่เราเห็นชุดแล้วคุณผู้ชมพูดถึงชุดเนี่ยก็เอาผ้าไหมไทยไปด้วย
2: เอาผ้าไหมไทยไป
1: แล้วก็เป็นไทย
2: ใช้ความสง่างามแล้วก็ใช้จินตนาการของคุณแม่มาบวกกับนักออกแบบ
0: แต่ทีนี้ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือปีนี้นะคุณผู้ชมครับผู้หญิงไทยเก่งมากๆ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไปเปล่งประกายบนเวทีโลกแล้วก็เราจะอย่างนี้คุณผู้ชมครับจะมีผู้หญิงไทยหลายๆคนนะที่เราต้องขอชื่นชมนะว่าคุณก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปอยู่ในเวทีโลกอ่ะโอปอสุชาตาช่อง4น้องลิซ่าเองถูกไหมตุงกาเป็นน้องเนเน่น้องมินลิอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย
2: ใช่ค่ะ
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งนั้นเลยนะ
0: นี่แหละคือความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็พวกพี่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีแรงบันดาลใจแล้วอยากจะไปทำชื่อเสียงในเวทีต่างประเทศนะพยายามเข้าหนูดูตัวอย่างที่ดี แล้วหนูก็พยายามแล้วหนูสู้นะครับ
1: ไม่ใช่แค่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างเดียวผู้ใหญ่เองก็ตามที่หลายคนบอกว่าหุ้ยฉันอยากจะลุกขึ้นมาทำแบบนี้สักทีแต่ก็บ่ายเบี่ยงไปนาน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่จะไปสมัครร้องเพลง
1: อ้าวไม่เล่นกีตาร์แล้วเหรอ
0: ร้องด้วยเล่นด้วย
1: เดี๋ยวรอดูผลงานของพี่หนุ่มกันดูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราพูดกันมีหนึ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเรากันด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นต้องไปดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาคุณผู้ชมครับที่ทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าในการไล่ล่าเหรียญนะฮะในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับ
5: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ซึ่งการแข่งขันแบดมินตันนะฮะรอบรองชนะเลิศครับทีมชายไทยนะฮะนำทัพโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารครับแม้ว่าจะสู้สุดใจนะฮะแต่ก็ต้านความแกร่งของทีมอินโดนีเซียเอาไว้ไม่ไหวพ่ายไป3-1คู่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับก็ถือว่ามีการการันตีแล้วนะฮะในการคว้าเหรียญทองแดงมาเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราได้อยู่ดีครับทำให้ณตอนนี้นะฮะทัพนักกีฬาไทยของเราคว้ามาแล้ว5เหรียญทองครับ3เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามมารอลุ้นกันต่อครับหลังจากนี้ทัพนักกีฬาไทยของเรานั้นจะได้เหรียญเพิ่มอีกกี่เหรียญในการแข่งขันในรอบนี้ครับ
6: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: เรื่องไทยกัมพูชาคนไทยบอกเลยครับเอาของเราไปโซเชียลเราเนี่ยคุณผู้ชมก็ดำเลยฮะภาพไทยชุดของไทยเอาไปแล้วเราก็มีหลักฐานต่างๆนานาล่าสุดครับกองประกวดของกัมพูชาล่อนแถลงการเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
7: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: มันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคน
0: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
9: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
10: ่ I love อัปปาเช
11: ่น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
12: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
11: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
13: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
14: ้แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
15: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
17: ้
16: อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไ
16: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อ

0: ไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
1: ้อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
2: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: มาดูเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เวทีการประกวดของกัมพูชาทำ VTR ขึ้นมาแล้วก็มีการเอาภาพพวกภาพของประเทศไทยต่างๆไปแล้วก็ไปเคลมของเขาปรากฏว่าโซเชียลไทยเองก็มีการถล่มทางโน้นกระทรวงวัฒนธรรมของเราเองก็เอาหลักฐานมาเปิดให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยเทียบภาพต่อภาพมันคือของเราชัดๆแต่ทางกองประกวดของคุณเนี่ยมีการไปลบลายน้ำออกไปลบส่วนสำคัญเพื่อจะบ่งบอกความเป็นประเทศไทยเอาไว
4: ้
3: ก็มีการส่งหลักฐานไปและตอนนั้นเนี่ยทางไทยกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการแจ้งเตือนไปว่าถ้าคุณไม่ดำเนินการแก้ไขเราจะดำเนินการทุกอย่างตามช่องทางของกฎหมาย
4: ค
3: ู่ไปแบบนี้ว่าจะมีการส่งหนังสือไปล่าสุดทางกองประกวดของกัมพูชาล่อนแถลงการออกมาคุณผู้ชมครับเป็น2ภาษานะแถลงการ2ภาษาเอาผมย้อนก่อนหน้านี้เผื่อบางคนอาจจะไม่ติดตามนะครับเพราะว่ามีดราม่าการประกวด Miss Universe กัมพูชาเขาเอาภาพผู้หญิงไทยนุ่งชุดสบายในสมัยรัชกาลที่5แล้วเอาไปตัดใส่ VTR บนเวทีการประกวดไปเคลมไปของเขาอย่างเงี้ยลบลายน้ำของเราออกก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลไทยกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเองคุณชาบินาเองเนี่ยก็พาไปดูหลักฐานพาไปดูเลยว่าเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยเป็นของเรานะแล้วก็มีการแถลงโต้ส่งหนังสือเตือน Miss Universe กัมพูชาหากไม่แก้ไขเดี๋ยวเราจะดำเนินการทุกอย่างตามช่องทางของกฎหมายคนไทยเองอับในโซเชียลเองภาคเอกชนภาครัฐเองก็ช่วยกันเอาหลักฐานต่างๆเพจต่างๆเอาหลักฐานมาเทียบกันคุณผู้ชมซ้ายกับขวาเนี่ยที่เขาเอาไปแอบอ้างเนี่ยจริงๆมันก็คือของเราแล้วเขาก็ลบลายน้ำของเราออกนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมครับกองประกวด Miss Universe กัมพูชาล่นแถลงการ2ภาษาใจความระบุแบบนี้นะครับว่าคุณผู้ชมเรียนคุณผู้ชมสาธารณชนทุกท่านเมื่อเร็วๆนี้ทางกองประกวดได้รับข้อเสนอแนะและความสนใจจากสาธารณะเกี่ยวกับการนำภาพที่ทีมงาน Miss Universe Cambodia 2026ได้จัดทำและผ่านการเสนอผ่านทีมงาน Miss Universe Cambodia ขอชี้แจงแบบนี้นะครับว่าการใช้รูปภาพบางรูปในการนำเสนอนั้นเป็นไปโดยไม่ได้การอย่างนี้นะการใช้รูปภาพบางรูปในการนำเสนอนั้นเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจและเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพไม่เพียงพอขอเน้นย้ำว่าไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดวัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอคือเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนอยู่ในความงดงามความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนั่นคือสบายซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมรทีมงาน Miss Universe Cambodia น้อมรับข้อเสนอแนะและคำติชมเพื่อเป็นประโยชน์เราจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนที่มีค่าและปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและก็รูปภาพเนื้อหาให้ดียิ่งกว่านี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนความถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตฟังแบบนี้แล้ว
5: ครับ
3: กรุณาเงยหน้าขึ้นมาที่หน้าจอ
4: ค่ะ
3: ไร้คำขอโทษเห็นไหมครับไร้คำขอโทษคือแถลงการอ่ะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยไม่มีคำใดเลยที่กล่าวคำว่าขอโทษประเทศไทยแล้วก็มีการเล่นแง่ต่อว่าวัตถุประสงค์เดียวของการนำเสนอภาพไทยบนเวทีก็คือเราจะชูความหลากหลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนผ่านความงดงามและความประณีตของชุดสบายแบบดั้งเดิมอันเป็นมรดกของวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกัมพูชา
4: จริงๆของตัวเองอ่ะในอดีตก็สวยงามนะเอาจริง
3: ๆประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณก็คือเอาภาพไปแล้วไปลบลายน้ำออกเราก็มีหลักฐานต่างๆนานามากมายถูกไหมล่ะ
5: แล้วคือบอกว่าตรวจสอบไม่เพียงพอได้ไงในเมื่อคุณตรวจสอบแล้วคุณลบลายน้ำออกไปอ่ะ
4: ตอนลบลายน้ำอ่ะ
5: เ
4: ห็นแล้ว
3: ถูกไหมล่ะ
5: สิแต่ทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับคือการที่เขาออกมาแถลงแบบนี้ก็ตามหลายคนก็ไปตีความเพิ่มเติมว่าดูแล้วคุณไม่ได้จริงใจเลยนะต่อการจะออกมาแถลงขอโทษคุณผู้ชมเพราะว่าคือการจะมาบอกว่าเอ้ยตรวจสอบไม่ดีพอบ้างหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแบบเหมือนเอาพูดตรงๆเหมือนแถหรือเปล่า หลายคนบอกแบบนี้ว่าแถไปแบบนั้นหรือเปล่าและที่สำคัญคุณผู้ชมครับมันยังมีบางประโยคที่บอกว่าการแต่งกายโดยการใช้สบายเนี่ยมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชา
3: ครับ
5: เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากัมพูชาเองก็จะยึดครองอัตลักษณ์สบายของไทยอยู่ดีเพื่อเอาไปปักหมุดไปโชว์บนเวที

0: ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องช่วยกันปกป้องก็คือเรื่องของแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วย
1: ใช่
0: เพราะแนวชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับมันยังมีภาพออกมาอยู่ต่อเนื่องนะฮะเนี่ยทหารของกัมพูชามีการขนกำลังพลบ้างอาวุธหนักต่างๆแถมเห็นบอกว่ามีการติดตั้งฐานปืนครกหลายจุดด้วยแล้วก็ยังเอาโดรนเนี่ยบินสำรวจความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยตลอดเวลาจนทหารไทยเราจำเป็นต้องมีการขึงตาข่ายเอาไว้ก่อนเลยนะฮะบนถนนเนิน350ครับชายแดนจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นการป้องกันการสอดส่องเพราะว่าวิธีการแบบนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับ
1: นี่
0: เราก็จำเป็นที่ต้องทำ
2: ค่ะ
0: เพราะไม่อย่างนั้นกัมพูชาคือเราก็ไม่สามารถจะไว้ใจเขาได
2: ้
0: อะไรที่ป้องกันได้ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนถูกไหมล่ะ
1: เราใช้ขึงตะข่ายแบบนี
2: ้
1: ไม่ให้โดนเข้ามา
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าการขึงตะข่ายแบบนี้อาจจะไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะซึ่งพอมันมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาบอกกัมพูชาสอดแนมไทยบ้างมีการเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลติดตั้งปืนต่างไปถามทางกระทรวงกลาโหมกันหน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: โดยทางรองโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกเลยบอกไม่นิ่งนอนใจอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยสั่งเพิ่มความเข้มงวดครับในการเฝ้าระวังทั้งโดรนแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆในการประกอบโดรนตามแนวชายแดนด้วยนะฮะเพราะป้องกันการเข้ามาสอดแนมลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก
1: ็
0: จะมีการไปสกัดกั้นต่างๆทุกวิถีทางเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ
3: และสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือการสนับสนุนการรบนะครับพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้านะครับจำนวนประเภทแหล่งที่มานะครับและวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆมาด้วยนะครับซึ่งเป็นการ
2: ทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อนะคะโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้มีการกำหนดเฉดสีในที่ประชุมนะเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนมีทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันคุณผู้ชมไล่ตั้งแต่ระดับ1สีเขียวระดับ2สีเหลืองระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มอันนี้ก็คือมีการปะทะนะคะโดยในระดับสีเขียวคือมาตรการเฝ้าระวังค่ะส่วนสีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นไล่ไปถึงสีแดงเข้มอันนี้ถือเป็นมาตรวัดสูงสุดค่ะคือการสู้รบระหว่างกันแต่ตอนนี้อัปเดตนะคะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองหรือว่าระดับ 1.5 ซึ่งก็ต้องมีการเพิ่มการเฝ้าระวังมากกว่าปกติเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเช่นกรณีของเนิน450ที่เขามีการขุดคูเลตลุกล้ำเข้ามาเนาะก็จะมีการเจรจาดังนั้นทางกองทัพเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการตรวจตราค่ะและเฝ้าระหว่างพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งตอนนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวหลักๆแล้วก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมกันคือตอนนี้ถ้าฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกำลังเข้ามาประชิดชายแดนหรือล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยนะคะการแก้ปัญหาเขาก็จะเริ่มต้นจากการเจรจากันก่อนมาเจรจากันซิทำไมถึงลุกล้ำเข้ามาเอายังไงกันต่อไปแต่ถ้าหากเขายังไม่หยุดทีนี้แหละต้องมีการใช้กฎใช้กำลังตักเตือนนะคะซึ่งก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยสถานการณ์ขณะนี้อย่างที่บอกอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองแต่ทางกองทัพก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะมีความพร้อมทั้งเรื่องของยุทโธปกรณ์และกำลังพลค่ะถ้าถามว่าถ้าไปถึงระดับสีไหนล่ะที่จะต้องเริ่มกังวลละประชาชนต้องเริ่มวิตกกังวลนะคะเขาบอกว่าก็ถ้าขยับไปแบบ3 4หรือระหว่างสีส้มกับสีแดงเขาเรียกว่าสถานการณ์เนี้ยจะต้องเริ่มมีการเตรียมกำลังมีการเคลื่อนกำลังแต่ตอนนี้นะฟังแล้วอย่าตกใจระบุย้ำไว้ว่าอยากให้ประชาชนสบายใจเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงสงบเรียบร้อยอยู่ทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่ต้องไปกังวลในตอนนี
1: ้ยังไม่ถึงระดับสีส้มสีแดงนะคุณผู้ชมสบายใจได้เอาไปดูเรื่องของด่านนิดนึงละกันนะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูแถวจันทบุรีตราดนะถ้าเป็นจันทบุรีตราดก็ต้องไปกองทัพเรือใช่ไหม
0: ใช
1: ่ทีนี้คุณผู้ชมเราปิดด่าน 100% อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าอยากจะให้ดูเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าทางกองทัพเรือนะกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543อยู่แถวแถวฐานคลองโป่งน้ำร้อนนะครับเขาไปเจอฮะนี่ช่วยกันคิดหน่อยเอาไปทำอะไร
2: อะไรอ่ะ
1: ถังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษถุงกระสอบจำนวนมากเลยกองรวมกันอย่างมีพิรุธในขนำขนำเนี่ยอยู่กลางสวนในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีก็เลยอับประสาน ปกครอง

0: มาช่วยดูกันหน่อยสิแล้วเขาไปตรวจสอบคุณผู้ชมเขาไปเจอของทั้งหมดถ้านับแล้วเนี่ยประมาณ57ชิ้นมีลังพลาสติก34ใบกระดาษ7ใบแล้วมันมีกระเป๋าเดินทาง8ใบถุงกระสอบอีก8ใบภายในเปิดดูซิว่ามีอะไรเปิดดูเนี่ยก็ยิ่งเอ๊ะเพราะเขาไปเจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าใจใช่ไหมพอเจอคอมพิวเตอร์ทุกคน
1: แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
0: เอ๊อุ้ยเอ๊อุ้ยเหมือนกันคุณผู้ชมนี่กระเป๋าเดินทางจะอยู่ท่ามกลางป่าอย่างนี้ได้ไง
2: จะไปอยู่ได้ยังไงแล้วมายังไง
1: เงียบเลยอ่ะ
0: ถูกไหมมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอกสารสมุดบันทึกเช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเริ่มเอ๊แล้วนะเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดทุกอย่างเอาไปตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็ส่งมอบให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับขบวนการเหล่านี้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะหลายคนเห็นกระเป๋าเดินทางเห็นคอมพิวเตอร์เห็นหนังสือเดินทางและน่าจะเชื่อไปลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดไพลินของกัมพูชาอยู่ตรงข้ามกับด่านถาวรบ้านผักกาเพราะด่านได้รับผลกระทบเพราะเราปิดด่าน
2: ใช
0: ่เศรษฐกิจตอนนั้นกำลังแย่ถูกไหมพอเศรษฐกิจกำลังแย่ก็ต้องเปลี่ยนฐานสิเอาฝั่งนั้นไปเป็นคาสิโนนะคุณผู้ชมนะถ้ากองทัพเรือบอกว่าตอนนี้ไอ้มาตรการปิดด่าน 100% มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของกัมพูชาแบบแน่นอนเลยเขากำลังลำบากทีนี้พอเขาลำบากทำยังไงดีเขาก็พยายามจะหาเส้นทางอื่นๆลักลอบไอ้พวกของพวกนี้อุปกรณ์ทรัพย์สินต่างๆผ่านช่องทางธรรมชาติหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ของเราคำถามคือแล้วเขาเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปทำอะไร
1: นั่นน่ะสิ
0: ไปไหนแล้วย้ายไปไหนถ้าสมมติเราปิดด่านถูกไหมปิดด่านและคนไม่สามารถที่จะไปเที่ยวคาสิโนหรือไปทำอะไรได้แล้วเอาพวกนี้เอามาซุกไว้ที่นี
1: ่เอาไปไหนต่อ
0: แล้วเอาไปไหนต
2: ่อ
0: เพราะถ้าเรารู้ว่าเอาไปไหนต่ออ้าวย้ายฐานแต่สแกมเมอร์แตกรัง
2: หรือว่ารังแตกแล้วมีการย้ายไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้กำลังจะตามไปสมทบหรือเปล่าน
0: ั่นแหละนั่นแหละเลยต้องบอกว่าเนี่ยกลางป่าลูกแบบนี้แบกกระเป๋าเดินทางอยากจะขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยเอาคุณผู้ชมอันนี้ต้องติดตามต่อนะ
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนเองก็กังวลใจมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: พอมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็แบบโอ้โหหลายเรื่องก็ต้องติดตามกันดูเหมือนเดิมด้วย
0: อ่ะคุณผู้ชมถามนายกหน่อยนายกว่ายังไงกันบ้าง
1: คือนายกแม้ว่าตอนนี้ประชุมอยู่ที่นิวยอร์กเ
0: พรา
1: ะว่าอยู่ในเวที UN นะคุณผู้ชมนะฮะแต่นายกยืนยันกับคนไทยเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันยังสงบอยู่นะ
2: ค่ะ
1: มันไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆคนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดชายแดน
0: ครับ
1: มั่นใจได้ไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยเราปกป้องอธิปไตยของเราอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของการเสียดินแดนอะไรทั้งนั้นส่วนเรื่องของการเจรจาตอนนี้เนี่ยนายกบอกเลยเหลืออยู่อย่างเดียว
2: คือ
1: กัมพูชาพร้อมเจรจาตอนไหน
0: เราพร้อมแต่เขาไม่พร้อมหรอ
1: นั่นน่ะสิคือแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนายกบอกเลยนะว่าเราต้องขอกำหนดเงื่อนไขเองนะเพราะที่ผ่านมาเขาชอบกำหนดเงื่อนไขใช่ไหม
0: และชอบเอาประเทศอื่นมากำหนดเงื่อนไขด้วย
1: แล้วพอกำหนดเสร็จปุ๊บทำไม่ได้ด้วย
0: ครับ
1: รอบนี้เราบอกว่าเราไม่ยอมแล้วเราจะกำหนดเงื่อนไขเองเลยและเขาต้องทำตามด้วยแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายลุกรานเราก่อน
0: ครับ
1: คุกคามเราก่อนเราเองไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะฮะส่วนเรื่องของเขตแดนทางทะเลครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องมีการกำหนดเรื่องของเขตแดนกันก่อนนะฮะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยมีการพูดคุยกันตามมานายกย้ำสุดท้ายเลยบอกว่าไทยกัมพูชายังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันเป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องพูดคุยกันเพื่อหาทางออกดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าณตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ปกติไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นให้มั่นใจได้
0: แต่ก็ต้องจับตาดูนะเรื่องของไทยกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะไปดูทนายตั้มวันนี
1: ้
0: มาในลุคนี้เลยฮะคุณผู้ชมเป็นนักสืบโคนันใครเคยดูการ์ตูนที่เป็นนักสืบโคนันใช่ไหมโคนันจะต้องอะไรจะต้องมีทักซิโดและก็จะต้องขับรถสีแดงวันนี้ทนายตั้มมาเป็นโคนันแล้วไปสภามาแล้ว
2: รถสีแดง
0: เหมือนในการ์ตูนจริงนะ
2: แล้วใส่แบบผูกกระต่ายทักซิโดหรือเปล่า
0: เออดิคุณผู้ชมครับวันนี้รถที่สภาเยอะอาจจะเคลื่อนเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนมาแล้วให้นักข่าวรอนักข่าวรอถ่ายผมได้เลยนะครับนี่แล้วดูมาดรถนักสืบโคนันมาแล้วแล้วดูฮะ
1: นี
0: ่
1: แต่โคนันแต่โคนันไม่มีหนวดนะ
0: มีนิดนึงม
2: ี
0: น
2: ิ
0: ดน
2: ึ
0: ง
2: มีหน่อยๆตอนเป็นร่างผู้ใหญ่
0: เป็นร่างผู้ใหญ่อ้าวนี่เอารถสีแดงมาจอดเขาก็เข้าใจหาพ็อปมัน
2: เน
0: า
2: ะ
0: นี่อ้าวเปิดลงมาแล้วดี
1: หูตาสีแดง
0: เออทั้งแว่นเหมือนแม่ล่า
2: จริงๆถ้าในคน

0: นาตัวหูกระต่ายมันกดเปลี่ยนเสียงได้นะอันนี้ไม่รู้เปลี่ยน
1: ไปละนี่ดิขอโทษแต่ต้องโพสกับรถ
0: นี
2: ่ภาพนี้มันก็ไปคุ้นๆกับภาพเหมือนที่ผมเคยเห็น
1: มาในมาดอะไรรู้ไหมมาในมาดเข่งขลุ่มเข่งขลุ่มในแบบนี้ค่อยๆละค่อยๆสืบค่อยๆถ่ายถ่ายผมได้ทุกมุมนะฮะนี่เป็นนักสืบโคนันนะครับดิ
2: แต่ถ้าจะให้ดีนี่ต้องมาพร้อมกับลูกบอลและสเก็ตบอร์ดด้วยนะ
0: ไม่แต่มองอีกมุมเนี่ยเหมือนอยู่ในงานแฟชั่นมิลานที่ปารีส
2: จริงจริง
1: เอาแต่ถามว่ามาสภาทำไม
0: ค่ะ
1: ที่ผมมาสภาวันนี้นะครับนักสืบโคนันต้องการจะมาให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และการปฏิรูประบบสิทธิประโยชน์เพื่อการดำรงชีพของทหารผ่านศึกคนพิการและกลุ่มเปราะบางสภาผู้แทนราษฎรจำได้ไหมก่อนหน้านี้อ่ะเขาเคยอะไรเขาเคยไปตามเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมล่ะที่เขามีไปกับคนพิการประมาณ500คนนะและเขาไปนั่งกินปลาสลิดอยู่อ่ะถูกไหมอ้าววันนั้นน่ะที่ไปผู้พิการถูกไหมวันนี้เขาก็เลยมาตามเรื่องต่อไง
0: ใช่
1: สภาว่าเป็นยังไงบ้างมาในนามของนักสืบโคนันแบบนี้คุณผู้ชมครับเอ้าทีนี้เนี่ยแหมมันจะมีอีกช็อตนึงเขาก่อนจะให้สัมภาษณ์ก่อนจะให้สัมภาษณ์ทนายตั้มนี่คุณผู้ชม
0: อะไรอ่ะ
1: แป้งแคร์
0: สปอนเซอร์เข้าหรอ
1: แป้งแคร์ไม่ใช่สปอนเซอร์ด้วยคุณผู้ชมครับทนายตั้มหยิบกระป๋องแป้งสีฟ้าเป็นแป้งแคร์แล้วบอกว่ายังไงรู้ไหมลูกพี่ชื่อแป้งอันนี้เราไม่ได้พูดนะ
2: ทนายตั้มพูด
1: ทนายตั้มพูดนี่ไงลูกพี่ชื่อแป้งและนี่สื่อถ่ายผมฮะลูกพี่ชื่อแป้ง
2: หอมโชว์ด้วย
1: หอมกระป๋องแป้งต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วมีการพูดเชิงหยอกแล้วล้อบอกว่าอะไรรู้ไหมพาลูกพี่มาด้วยเพื่อให้ผมอุ่นใจครับ
2: โอ้โหนี่
1: ทุกช็อตทุกช็อตเลย
2: รายละเอียดจริงๆนะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมประเด็นที่ทนายตั้มมาให้ข้อมูลเนี่ยคือบอกว่าอันแน่นอนไอ้จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสลากเนี่ยมันต้องแก้ไขปัญหาที่ระบบเลยนะ
0: ค
2: ือเขาบอกว่าถ้าอยากให้คนที่พิการเนี่ยมีโอกาสในการทำอาชีพในการหารายได้เนี่ยก็ต้องมีการไปพูดคุยเลยว่าจะต้องทำยังไงแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งทนายตั้มนอกจากนี่จะมีการดมโชว์ให้รู้แล้วว่าหอมแล้วเนี่ยยังมีการเล่านิทานให้ฟังด้วย
0: มีนิทานด้วย
2: บอกว่านิทานชื่อว่ารปภ
1: อันนี้เป็นนิทานนะเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ฟังนิทานเขาหน่อย
2: คือนิทานทนายตั้มเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเรื่องของเรื่องมีรปภเนี่ยไปขโมยสลากผู้พิการมา 200,000 ฉบับเอาไปขายต่อตอนตามช่องทางต่างพอหลังจากมีคนถูกก็เอาเงินไปให้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอะไรยกตัวอย่างด้วยบอกยกตัวอย่างสมมติว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง10ใบก็จะเอาเงิน60ล้านเนี่ยไปให้กับคนที่ถูกรางวัลแต่กับเอาสลากที่ใบที่ถูกต้องนี้เนี่ยไปขายต่อให้กับกลุ่มแก๊งฟอกเงินนิทานเรื่องอะไรเนี่ยอยากรู้เลยและเห็นบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยพอไปขายต่อไม่ใช่ขายราคามูลค่าของรางวัลที่ถูกนะขายบวกเพิ่มไปอีก 20%
0: เฮ้ย
2: จาก60ล้านกลายเป็น72ล้าน
1: อ๋อมีส่วนต่าง
2: และเอาส่วนต่างนี้นิดหน่อยย้ำแบบนี้นิดหน่อยเอาไปบริจาคในการช่วยเหลือคนต่ออ
1: ๋อ
2: โอ้นิทาน
1: เรื่องเล่าของรปภ
2: นั่นน่ะสิอ่ะลองฟังทนายตั้มกันหน่อยแล้วกันครับ
3: ขายให้กับพวกเว็บพนันออนไลน์พวกสแกมเมอร์นะครับพวกที่ต้องการที่จะฟอกเงินนะครับพูดง่ายแล้วก็มันก็จะไปขายต่อเพิ่มขึ้นในราคา 20% นะครับจาก60ล้านเนี่ยก็จะกลายเป็น72ล้านมันจะได้ส่วนต่างตรงเนี้ยเนาะๆเลยครับ12ล้านนะครับแล้ว12ล้านตรงนี้มันเอามาทำอะไรนะครับมันก็จะเอาเศษเงินนะครับเอามาโยนกระดูกนิดๆหน่อยๆนะครับที่เหลือนะครับเอาไปบริจาคทำเป็นช่วยเหลือคน
2: เออนี่คือเรื่องเล่าของนิทานของทนายตั้ม
0: เป็นเรื่องของรปภซึ่งอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนึงในอนาคตนะคะเป็นอีกเรื่องได้มั้ยเป็นเรื่องปลาสลิดปลาสลิดทอด 1-2 ตันน่ะที่เอาไปช่วยคนน่ะ
1: ยังไง
0: ซึ่งมีข้อเลขเปลี่ยนกันนะคะถามถึงกรณีที่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนกับนายธนกฤษนะคะว่ามูลนิธิกันจอมพลังเนี่ยไปขอปลาสลิดนะคะคนนึง 1.2 ตันเยอะมากนะ
2: เยอะนะ
0: ผ่าหงผ่าหัวเลยแล้วก็ไปทอดนะเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่ในช่วงเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มคุณผู้ชมเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีที่ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อทนายตั้มบอกว่าอันเนี้ยได้ทราบเรื่องแล้วนะคะมาบางส่วนแต่ต้องบอกว่ายังเห็น ็นกันเป็นน้องจึงยังไม่อยากโจมตีอะไรแต่เมื่อมีคนมาร้องเขาก็ต้องช่วยเหลือประชาชนโดยพาไปที่หน่วยงานต่างๆที่น่าจะช่วยเหลือได้นะคะซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าหลังจากไปขอร้องก็มีสายมาข่มขู่ด้วยหลังจากช่วยไปนะก็มีสายมาข่มขู่ป้าคนนั้นที่ไปร้องเรียนก่อนจะพูดว่าอ่ะถ้าเรื่องนี้ยังไงสรุปก็ไปให้ถามนายธนกิจจะดีกว่าพอเป็นเรื่องราวนี้ออกมาคุณป้าก็ได้มาออกรายการนึงแฉด้วยแล้วด้วยนะล่าสุดคุณกันจอมพลังโพสต์ค่ะ
1: ก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณกันด้วยที่ชี้แจงหน่อยเพราะว่าไม่ได้ชี้แจงหลายเรื่องมาหลายวันแล้วนะ
0: ใช่ค่ะโพสต์ไว้ว่าผมไม่เคยเรียกร้องให้เอาปลาสลิดมาเพื่อแลกกับการช่วยและไม่มีข้อตกลงกับผมหรือทีมงานว่าจะเร่งคิวไม่เคยขอของเพิ่มครับเดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มเปิดทำลายครับนี่แล้วก็มีภาพประกอบเนี่ยเข้ากล่องเนาะที่มีปลาสลิดทอดนะไปช่วยตึกช่วงสตง.ถล่มนะคะ
1: เดี๋ยวรอฟังอีกฝั่งนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเพราะว่า2ทุ่มไลฟ์ใช่ไหมตอนนี้19นาฬิกา23นาทีก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ฟังคุณกันจอมพลังเขาไลฟ์ชี้แจงในส่วนของเขาเพราะว่าคนก็ตามหาตัวคุณกันเยอะหายไปหลายวัน
2: มุมด้วยไงฟังอีกมุมด้วย
1: ทีนี้อีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องใกล้ตัวมาเตือนกันไว้แล้วกันปรากฏว่าใครจะพาฝากลูกของเราให้คนอื่นเลี้ยงต้องระวังนะครับแม่ฮะแม่เนี่ยลูกแค่6เดือนเองแม่ก็ต้องไปทำงานฝากลูกไว้ให้กับพี่เลี้ยงเลี้ยงและปรากฏว่าลูกเสียชีวิตแม่เนี่ยพยายามจะช่วยลูกเต็มที่เลยแต่ทางครอบครัวเขาเอ๊ะเอ้า

0: อยากสนุกอ่ะ
1: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
5: ปากเหม็นแน่ๆ
6: คอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอเกตเกลือ
0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: ลุกค่ะเทวดา
8: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: อย่าลืม
7: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
10: ่ของคุณป้าครับ
11: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
13: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
14: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
15: เก่าเหรอ
16: ไม่เก่าซาดินครับ
15: เปิดซะดีมั้ย
16: มาดิ
17: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
20: มแม่ช่วยลดภูมิแพ
21: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
22: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
21: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
20: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
23: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
24: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
25: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
26: ทันหรือเปล่า
27: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
28: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
27: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้

0: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
1: ฟันโอ
2: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
3: เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดมัวไปหมดแว่นโปรดที่ใส่ทุกวันทั้งฝุ่นคราบมันรอยนิ้วมือสิ่งสกปรกตามซอกเล็กอีกเครื่องประดับที่ไม่เคยทำความสะอาดทั้งคันทั้งเก่าหมดปัญหาการทำความสะอาดแบบเดิมๆด้วยคอมโปรเครื่องล้างแว่นและทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกเพียงเติมน้ำแล้วกดปุ่มใส่แว่นหรือของใช้ที่ต้องการทำความสะอาดก็พร้อมทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูงถึง 45,000 เฮิรตซ์ช่วยทำความสะอาดรอบทิศทางถึง360องศาเข้าถึงซอกเล็กตัวถังผลิตจากสเตนเลส304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมความจุ650มิลลิลิตรเลือกเวลาทำความสะอาดได้ถึง3ระดับ3นาที6นาที12นาทีสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-817-9925คอมโปรเครื่องล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกใช้กับของใช้ชิ้นเล็กๆได้อีกหลากหลายประเภทสะอาดง่ายในไม่กี่ขั้นตอนใช้งานสะดวกประหยัดเวลาให้ของใช้ชิ้นโปรดสะอาดได้อย่างทั่วถึงสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,570 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-817-9925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
5: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
4: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
7: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: อีกเรื่องหนึ่งใกล้ตัวคุณผู้ชมนะใครที่มีลูกเล็กนะครับคือเข้าใจแหละบางคนสภาพเศรษฐกิจคือบางทีมีลูกเนาะเราก็ต้องออกไปทำงานก็ต้องเอาลูกเนี่ยไปฝากไว้ให้กับพวกบรรดาพี่เลี้ยงต่างๆนะครับครอบครัวนี้คุณผู้ชมเป็นผู้หญิงอายุ26ปีใจสลายเลยลูกของเธออายุแค่6เดือนไปฝากพี่เลี้ยงเอาไว้พี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าลูกเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตแล้วนะเธอตกใจมากรีบไปดูนะครับแล้วเธอเอ๊ะหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าตามร่างกายของลูกอ่ะมารู้ทีหลังว่ามีรอยฟกช้ำมากลองไปดูครับ
11: ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาอะตอนหนูเข้าไปเห็นสภาพลูกหนูคือมันไม่ได้แล้วอะ
10: เสียใจด้วยนะอันนี้คือเสียงของคุณแม่นะครับแม่บอกว่ารู้จักกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงชื่อแหม่มแล้วกันนะรู้จักผ่านไหนผ่าน Facebook คือช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะก็มีการคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวฉันจะจ้างเธอนะในราคาเดือนละประมาณ 6,000 บาทดูแลลูกฉันทุกวันนะ 8:00 น.ถึง 4:00 น.เพราะว่าเธอกับสามีจะต้องออกไปทำงานถูกไหมครับเย็นวันที่23กันยายนเธอรับสายโทรศัพท์จากแม่มแม่มบอกว่าลูกของเธอมีอาการไม่หายใจกระทันหันเนื่องจากถูกผ้ารัดคออันนี้นะถูกผ้ารัดคอตอนนี้รอรถพยาบาลอยู่แม่บอกไม่ได้แล้วลูกฉันแม่ลางานเลยฮะแม่ลางานเดินทางมาดูอาการลูกพอมาถึงเห็นพี่เลี้ยงกำลังปั๊มหัวใจลูกอยู่ด้วยความที่หัวอกคนเป็นแม่คุณผู้ชมและเป็นห่วงนะกลัวลูกจะเป็นอันตรายแม่ทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมมันจะมีภาพแม่ตัดสินใจอุ้มร่างของลูกวิ่งไปรอรถพยาบาลที่อยู่ริมถนนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับคุณแม่มากับคุณพ่อนะอุ้มกันมาแบบนี้เลยพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงปรากฏว่ามันไม่ทันนะคุณผู้ชมนี่ฮะรถกู้ภัยมาขวามือใช่ไหมกู้ภัยบอกข่าวร้ายบอกว่าลูกของคุณแม่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว1ชั่วโมงนะครับ

0: ธอตกใจมากและตกใจซ้ำสองก็คือว่าทางพี่ๆกู้ภัยบอกว่าตามร่างกายของลูกอ่ะทำไมมีรอยฟกช้ำอยู่เป็นจำนวนมากเลยเอาละนี่แม่ก็ยิ่งเอะใจแล้วเธอก็เลยตัดสินใจเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะอยากให้ตำรวจเร่งตรวจสอบหน่อยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกคืออะไรครับ
1: หายใจไม่ออกอ่ะมันก็ต้องร้องอ่ะเด็กอ่ะใช่เด็กมันก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็อยากรู้ว่าเขาไม่ได้ยินเสียงลูกหนูเลยเหรอ
2: เขาอ้างว่าไม่ได้ยิน
1: เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าเขาหลับหรือเขาตื่น
0: ทีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเพราะว่าตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมนางสาวแหม่มเป็นพี่เลี้ยงเด็กเขาอ้างอย่างนี้ฮะบอกก่อนเกิดเหตุบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวน
3: ะ
0: มีแบงค์ซึ่งเป็นสามีมีตัวเธอมีเด็กผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูกของเธอด้วย4คนตอนนั้นเธอบอกเธอเหนื่อยแล้วก็เธอไม่สบายใช่ไหมเธอก็เผลอหลับเพราะป่วยด้วยหลับก็ไปสักพักนึงสามีมาสะกิดเธอมาปลุกเธอแล้วแจ้งว่าเด็กมีอาการหยุดหายใจแล้วเสียชีวิตหลังจากนอนผิดท่านอนก็คือในลักษณะคว่ำหน้ามีผ้าขนหนูพันรอบคอแล้วก็ลำตัวพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะพอสามีมาสะกิดบอกแบบนี้รีบปฐมพยาบาลแล้วแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเด็กเลยส่วนไอ้รอยฟกช้ำตามร่างกายเนี่ยคุณแหม่มยืนยันนะครับว่าจริงๆอ่ะเจอตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะรับเด็กมาเลี้ยงแล้วครับ
4: ก็คุยอ่ะพ่อแม่น้องเขาก็บอกว่าหนูเข้าใจค่ะพี่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าน้องชอบนอนท่านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษน้องค่ะเพราะว่าเราก็มีลูกเล็กลูกก็ไล่เลี่ยกันอยู่แล้วก็ขอโทษเขา
2: แสดงว่าไอ้รูปร่างของเด็กอะไรเงี้ยที่เป็นตามที่บอกมาเนี่ยมีช้ำมีเปลี่ยนสีไปอะไรเงี้ยเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไร
4: ไม่ทำค่ะไม่ทำอยู่แล้ว
0: เราให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออยู่ที่การทำงานของตำรวจแล้วนะครับทางผู้กำกับสน.ทุ่งสองห้องแบบนี้เดี๋ยวคงต้องเรียกแม่เด็กเรียกพี่เลี้ยงเอามาสอบปากคำก่อนเพื่อจะไขปริศนาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะที่แม่เด็กสงสัยคือเอ๊ะทำไมมีรอยฟกช้ำล่ะแล้วรอยฟกช้ำเนี่ยมันมาจากไหนและต้องรอผลการชันสูตรการเสียชีวิตของลูกด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเด็กเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรกันแน่ไอ้รอยฟกช้ำมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเอารอผลการตรวจสอบนะครับ
3: ต้องมาดูอยากฝากเลยนะเด็กเล็กอะที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และยังพูดไม่ได้อะเขาจะมีหลายเหตุการณ์ที่ต้องเป็นห่วงและดูแลอย่างใกล้ชิดบางคนปล่อยให้ลูกกินนมเองถือขวดกินนมเองอันนี้ก็ไม่ได้สำลักเสียชีวิตได้เหมือนกันถ้านอนของเด็กบางทีเขาพลิกไปพลิกมาถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆบางทีเด็กเขาเผลอเอาอะไรมาปิดหน้า
5: หรือว่านอนคว่ำหน้าน
3: อนคว่ำหน้า
0: หายใจ
5: ไม่ออกหายใจไม่ออก
3: เนี่ยก็มีภาวะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ค่ะโหจะบอกว่า
5: ต้องบอกห้ามคลาดสายตาเลยอะ
3: สมัยที่ผู้มีลูกเล็กนะเรายังไม่กล้าให้คนนอกเข้ามาเลี้ยงลูกเลยอะ
0: แต่นี่เขาจำเป็นไง
3: แล้วอันนี้เราเข้าใจเลย
0: เข้าใจเลยอ่ะ
3: เข้าใจเลยอ่ะ
0: ไม่ฉะนั้นเวลาเลิกพี่เลี้ยงอันนี้สำคัญ
5: ถูกต้อง
3: อ่ะไปเรื่องต่อไปคุณผู้ชมยังไม่พ้นเรื่องของเด็กและครอบครัวนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีปัญหาเรื่องของวัยรุ่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นเยอะเป็นจำนวนมากเลยแต่ว่าล่าสุดน่าตกใจมากๆเด็กอายุเพียง9ขวบอันนี้แปลกใจมากๆ
0: 9ขวบ
3: ตั้งครรภ์แล้ว
0: ปออะไรอ่ะปอ
3: ป5มั้ยป4ป5
5: ประมาณป5ประมาณมั้ยฮะ
0: คือเด็กมากเลยเน
3: า
0: ะ
3: เด็กมากคุณผู้ชมแล้วที่น่าตกใจสาเหตุที่เด็กอายุ9ขวบตั้งครรภ์เพราะอะไรรู้มั้ยอยากจะมัดใจแฟนอายุ13ปี
0: โอ้โหไอ้จะช็อกกับอะไรก่อนดีฉันจะช็อกกับอะไรก่อนน่ะ
3: โอ้ยอ่ะไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
0: ครับ
3: ศูนย์อนามัยที่8จังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมมีการส่งเสริมทักษะชีวิตให้วัยรุ่นนะคะเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อมโดยเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดรวมถึงผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนซึ่งเรื่องพวกนี้จะบอกว่าสมัยก่อนน่ะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องโตไปสอนเด็กไวไปเด็กจะรู้เร็วไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะกับการให้ความรู้เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์การคุมกำเนิดผลกระทบว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นโดยนางสาวสุกัญญาคณะวาปีค่ะศูนย์อนามัยที่8ติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขาศึกษาเก็บข้อมูลมากว่า10ปีแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าปัญหาการตั้งครรภ์เนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุในวัยรุ่นละและประเด็นที่หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังมากๆโดยที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานีอันนี้เฉพาะจังหวัดอุดรธานีนะเคยพบแม่วัยรุ่นอย่างที่บอกไปอายุน้อยสุดเพียง9ขวบขณะที่พ่อของเด็กอายุเพียง13ขวบเท่านั้น13ปี
0: เรียกขวบเลยแหละ
3: โอ้ก็13ก็ยังขวบได้นะ
0: จริ
5: ง13ก็คือม .1
3: ค่ะใ
5: ช่ไหมรู้สึก9ขวบจะป.3นะ
3: ก็เนี่ยป .4 ป .3 ป .4 ป .5 เนี่ยไม่น่าพ้นตรงนี้แล้วสาเหตุที่ตั้งครรภ์ในวัย9ขวบตั้งครรภ์ได้อันนี้ก็แปลกใจแล้วนะเราก็ตกใจว่า9ขวบได้แล้วหรอแต่สาเหตุที่น้องปล่อยให้ตั้งครรภ์เพราะอยากจะมัดใจแฟนหนุ่มวัย13
0: โอ
3: ้ยลูกเอ้ยความรักมันไม่ใ

0: ่เอาเรื่องพวกนี้มามัดใจลูกถ้ารักแท้มันคือรักแท้จริงๆอะไรก็ล้างไว้ไม่ได้นะคะส่วนสาเหตุของการไม่คุมกำเนิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้วางแผนเนี่ยนะคะก็มีหลายสาเหตุก็คือในเรื่องของสถานการณ์บรรยากาศที่ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยไม่ได้มีความพร้
1: อม
0: พบว่าวัยรุ่นจำนวนหนึ่งนะคะไม่ได้กังวลเพียงเรื่องการตั้งครรภ์เท่านั้นนะบางกลุ่มมีเพศสัมพันธ์โดยที่ครอบครัวไม่ได้รู้และไม่ได้อยากให้ครอบครัวรู
1: ้
0: ดังนั้นเมื่อเกิดการผิดพลาดไปแล้วมีเพศสัมพันธ์ไปเกิดปัญหาแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาครอบครัว
2: จริง
0: ก็กลัวที่จะแบบไม่ได้ยอมรับกลัวโดนดุโดนด่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งผลกระทบน้องๆหนูๆฟังนะลูกนะถ้าดูอยู่นะผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนไม่ได้มีเฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะคะมีเรื่องครอบครัวการศึกษาค่าใช้จ่ายโอกาสในการทำงานในอนาคตด้วยนะลูกนะคือบางคนเนี่ยพอท้องปุ๊บตั้งครรภ์ปุ๊บก็ต้องหยุดเรียนหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไปเลยส่วนคนที่ตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมนะคุณผู้ชมสามารถปรึกษาได้ด้วยนะคะสามารถให้คำปรึกษาทั้งทางตรงและทางออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นความลับ
2: ทีนี้คุณผู้ชมข่าวนี้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับ
1: ครับ
2: คำถามที่ก็ต้องถามกลับไปเหมือนกันว่าเด็ก9ขวบเขามีประจำเดือนแล้ว
0: ถ้าย้อนไปในอดีตคุณผู้ชมเอาส่วนตัวเลยนะในฐานะเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็คือจะมีสมัยก่อนประมาณย่างม .1 ถึงจะเริ่ม
1: ก็คือ
0: ประจำเดือน13ประมาณ12 13
2: ที่9
0: แต่ก็เคยได้ข้อมูลปัจจุบันนี้ค่ะทั้งเรื่องของอาหารการกินสภาพแวดล้อมเด็กยุคปัจจุบันโตไวกว่าปกติ
2: ก็อาจจะมีประจำเดือนได้เร็วขึ้น
0: กินของที่มันกระตุ้นที่มันมีฮอร์โมนการเร่งฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายก็เติบโตผิดปกติ
2: คุณแม่ฟังไว้
1: คือเห็นบอกว่าถ้าตามข้อมูลของโรงพยาบาลที่ผมอ่านข้อมูลนะทั้งโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามเองเนี่ยเขาก็บอกว่าโดยเฉลี่ยนะของเด็กยุคปัจจุบันแล้วกันสามารถมีประจำเดือนได้ตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึง13ขวบแต่ฟังแบบนี้ก่
2: อน
1: คือถ้า8ถึง9ขวบอ่ะอันนี้ถือว่ามีภาวะโตเกินวัยแล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำว่าควรไปพบแพทย์นะควรไปพบแพทย์นะ
2: คุณพ่อคุณแม่ฟังไว
0: ้ต้องไปพบจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะสังเกตว่าเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยป.3 ป.4บางทีหน้าอกขึ้นไวมากสะโพกผายไวมากส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและอาหารการกินอย่างที่บอกทำให้เด็กเนี่ยโตไวผิดปกติแล้วก็อาจจะเกิดภาวะเนี่ยมีประจำเดือนเร็วกว่าปกติแล้วก็ตั้งครรภ์ได้
1: แล้วมันจะส่งผลหลายอย่างด้วยไงไม่ใช่แค่เรื่องของการเติบโตที่มันโตกว่าวัยที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพจิตใจด้วยว่าทำไมเพื่อนไม่เป็นและทำไมฉันเป็นอะไรแบบนี้เรื่องของความสูงเรื่องของการพัฒนาการหลายๆอย่างเพราะว่าการที่มีประจำเดือนจะทำให้กระดูกปิดส่วนสูงอาจจะไม่สูงขึ้นแล้วอะไรเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนหรือเด็กบ้านไหนมีภาวะแบบนี้รีบไปพบแพทย์ดีกว่า
0: และที่สำคัญอยากจะฝากครอบครัวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเปิดใจคุยกับลูกได้แล้วนะคะ ในยุคปัจจุบันเนี่ยบอกให้เขาเข้าใจให้เขารู้ก่อนยิ่งดี
1: ถูกต้อง
0: อย่างเป็นลูกชายเนี่ยผู้ก็จะสอนให้เขาแบบอนาคตจะบอกให้เขาให้เกียรติผู้หญิงเยอะๆอย่าไปกดขี่ข่มเหงหรืออะไรเพราะว่าเขาก็มีลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกัน
1: ถ้าเป็นลูกสาวก็ควรจะต้องเคารพสิทธิของตัวเองรักตัวเองให้มากๆไม่ใช่ว่าอุ้ยรักคนอื่นจนต้องแบบทำทุกอย่างเพื่อเขาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
2: อาจารย์หลายคนแชร์ไว้นะครับระวังนะครับพรากผู้เยาว์ด้วยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมมาอีกเรื่องนึงถามหลายๆจังหวัดน้ำท่วมไหมที่บ้านพี่น้องชาวพัทยาชลบุรีเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหโอ้โห
0: ไปกับน้ำ
2: ไปกับน้ำเลยอันนี้ได้เห็นใจมากเลยอ่ะแล้วคนแชร์ภาพกันเยอะมากเลยน
0: ะ
2: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบล่าสุดเหมือนกันนะว่าพัทยาชลบุรีเป็นยังไงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวไล่ฟังครับ
3: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AS GO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
6: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
5: สบาย
6: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
5: สบาย
6: ถ้าต้องลุยป่า
5: สบาย
6: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
7: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
8: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับ

0: ชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสึกพลาอยู่ที่โอเล
9: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
11: ยาแก้ไอตราเสดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
15: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ไอเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไอเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
16: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
18: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
20: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
16: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
21: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
20: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
22: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
23: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
16: ้ได้สิ
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
25: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
26: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
25: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
26: เพียง99บาทต่อเดือน
25: กดดอกจัน559ซีเลีย
26: โทรออก
27: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
28: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
29: เล็กค่ะเทวดา

0: ย่าลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
3: ้มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 โรบัสต้าแท้ๆซองนี
5: ้หอมฟิน
4: เต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ 3-in-1
6: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
7: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
6: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
8: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะเงินท้ายชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
9: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
10: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
8: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าววะ
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย
12: ์คืนนี
11: ้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
14: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
15: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคุณผู้ชมพี่น้องที่พัทยาชลบุรีกับหลายจังหวัดเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนะ
16: ค่ะ
15: ปรากฏว่าพัทยาชลบุรีอย่าเรียกว่าถนนเลยเรียกคลองดีกว่า
16: โอ้โหน้ำมาเยอะมาก
15: คลองถึงขนาดพัดพามอเตอร์ไซค์ได้อะคุณผู้ชมไปดูครับเข้าใจทุกฝ่าย
16: เ
15: ข้าใจทั้งเจ้าของมอเตอร์ไซค์และเข้าใจเจ้าของรถกระบะเพราะถ้ารถกระบะบอกว่าถ้าฉันเบาฉันก็คงจะดับแต่มอเตอร์ไซค์บอกทำไมเธอไม่เบาหน่อยล่ะเพราะว่ารถฉันจะปลิวอยู่แล้วปลิวแล้วด้วยลอยแล้วด้วย
16: บางคันลอยไปตามน้ำแล้ว
17: แล้วก็ล้มเป็นโดมิโนเลยอ
15: ่
17: ะ
15: ใช่นี่เสียงเมื่อสักครู่บอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือเขาก็จับมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือรถพอผ่านไปอ่ะน้ำมันท่วมแล้วโอ้โหคลื่นก็มารถก็เสียหายถ้าเราเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณผู้ชมนึกเสียใจเขาใจเราอ่
16: ะ
15: เราจะเอาเงินที่ไหนซ่อมอ่ะ
17: เสียตั้งแต่จมน้ำแล้วอ่ะ
15: ซอยนี้เนี่ยเขาบอกเป็นซอยบัวขาว11พัทยาชลบุรีตีหนึ่งที่ผ่านมาได้ยินเสียงไหมทั้งคนต่างชาติทั้งคนไทยร้องกันระงมเลยเบ้าดอยเบ้าดอยอันนี้แปลแล้วนะแปลแล้วคุณผู้ชมครับ
17: นึกว่าฝรั่งพูดเบ้าดอยเบ้าดอย
15: แต่ทางนั้นก็พูดได้ทางนั้นเขาก็พูดได้คือต้องบอกว่าพัทยาชลบุรีนะเจอฝนแบบกันหน่ำแบบติดต่อกันมานานมากแล้วนะคุณผู้ชมแล้วพอฝนมาตกหนักแบบนี้มันก็เลยเกิดภาพแบบนี
17: ้วิทน้ำ
15: ขึ้นชมพู่เนี่ยบ้านอยู่ชลบุรีถูกไหม
16: ค่ะ
15: เป็นยังไงบ้าง
16: ก็เวลาฝนตกหนักบางจุดนะอย่างเช่นในตัวเมือง
15: มันเป็นที่ต่ำถูกไหม
16: มันเป็นที่ต่ำฝนตกก็ระบายไม่ทันเหมือนกันในตัวเมืองเอยในเขตศรีราชาแล้วก็เนี่ยพัทยาก็จะเป็นทุกปี
15: อ๋อนี่คือพื้นที่ต่ำเดี๋ยวอธิบายแบบนี้นะคุณผู้ชม
17: ตกหนักเลยแหละ
15: เอาอย่าง
17: น
15: ี้แล้วกันมีหลายพื้นที่นะมันจะมีบางภาพที่เราเห็นรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือพัทยาเหรอภาพคืออะไรรู้ไหมดี
16: ครึ่งเอวอ่ะ
15: โอ้โหแล้วก็เข้าใจว่าต้องฝ่าออกมานะแล้วรถนั้นรถนี้ไปไม่รอดแล้ว
16: ไม่น่าจะรอดนะดูสิดู
15: ไม่รอดไม่รอดไม่รอด
17: ค่อยๆค่อยๆเบาแล้ว
15: เบาไม่ได้นี่ต้องช่วยกันเข็นแหละคุณผู้ชมครับกลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะงั้นเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกหนักและที่สำคัญคือมันมีถนนหลายสายที่มันมีน้ำระดับเนี้ยพัทยาสาย2พัทยาสาย3พัทยากลางน้ำท่วมหลายจุดและนอกจากน้ำจะโอมาพร้อมขยะเลยอะ
17: ลอยต
15: ขยะลอยสิ่งปฏิกูลลอยกันเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยหลายคนบอกโอ้นี่คือพัทยาเหรอนี่นักท่องเที่ยวชาวไทยจากต่างชาติก็ลุยน้ำกันน้ำบางซอยเนี่ยสูงเป็นเมตรเลยนะนี่นะนี
17: ่โอ้โห
15: โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ภาพข่าวต่างประเทศนะสังเกตขวามือเขียนว่าอะไรชลบุรี
16: ชลบุรี
15: พัทยาออนไลน์นิวส์ถูกไหมครับฝนก็หนักน้ำก็ท่วมขยะก็เยอะฟังแล้วก็น่าสงสารแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันไว้นักท่องเที่ยวเขาก็ไม่รู้นะว่าถนนหนทางคลองบ้านเราเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันจะมีคลิปนึงนักท่องเที่ยวสังเกตไหมมากัน3คน
17: ครับ
15: มากับ3คนมีกลางร่ม1คนและอีก2คนค่อยๆเดินมาเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาคือคลอง
16: เอ้า
15: เพราะถนนกับคลองมันเสมอกันแล้วปรากฏว่าอย่างคุณผู้ชมดูภาพนี้นะเขากำลังก้าวไปแล้วปึ๊บ
16: ตกเหรอ
15: มา3หายไป2
16: เฮ้ยล่วงไปเลย
15: อีก2คนคือไหลไปตามคลองฮะ
17: หายไปแล้ว
15: แล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็เกือบจะไปเหมือนกันนะคุณผู้ชมพออีก2คนไหลไปคนที่นี่จับไว้ทัน
16: ค่ะ
15: คนสุดท้ายคือคนที่3จับไว้ทันนะครับแต่2คนเนี่ยตอนนั้นคือภาพตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมนะเพราะน้ำมันก็ไหลไปตามคลองแล้วน้ำมันแรงมากคุณผู้ชม
17: คนลึกด้วยสิ
15: ช่วยได้1คนช่วยได้1คนแต่อีก1คนก็คือไหลไปตามคลองหมดเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง3คนมาเที่ยวแล้วก็เดินมาไม่เห็นไม่คุ้นไม่ชินน่ะแล้วก็ไหลไปเนี่ยพี่พลเมืองดีคนนี้เขาบอกมา3พี่แล้วไป2ก็ไม่รู้จะเตือนยังไงเหมือนกันอ่ะลองฟังหน่อยครับ
12: ผู้ชาย3คนแล้วเขาเดินมายังไงต่อ
18: เนี่ยเขาเดินมาเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้เป็นทางเขาเดินลงใช่มั้ย
12: อ่ะครับ
18: อันนี้เขาว่า
12: ขอสะพานจุดที่เราชี้นะ
18: อีก2คนน่ะโดนดูดลงไปคนนึงเกาะตรงราวอยู
12: ่อ๋
18: ออันนี้ก็ตกลงไป2คนอีกคนนึงเกาะได้คนนึงหาย
12: ก็คือตอนนี้หายกี่คน
18: หายคนเดียว
12: หายคนเดียว
18: ขึ้นอีกคนนึงผมดึงขึ้นมาได้แล้ว
12: อ๋อคนนึงดึงขึ้นมาแล้ว2คน2คนรอดอีกคนนึงน่ะหายอยู
15: ่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วคนที่หายหาเจอมั้ย
16: อืม
15: เอาพอเนี้ยเหตุการณ์เกิดกลางคืนตามต่อกลางวันนะครับทั้งกู้ภัยทั้งเจ้าหน้าที่กันเดินไปตาม

0: คลองเดินไปตามลำน้ำที่มันไหลไปอ่ะคุณผู้ชมเพื่อพยายามจะค้นหานะมันเป็นคลองระบายน้ำที่มันเชื่อมต่อกันด้วยเนี่ยคุณผู้ชมมันยาวแล้วมันเชื่อมต่อไปคลองนาเกลือระยะทางหลายกิโลเมตรกระแสน้ำก็ไหลแรงตอนนี้ก็คืออภาวนาให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
1: โอ้นะน่าเป็นห่วงจริงๆคุณผู้ชมอ่ะขยับไปอีกนิดนึงแล้วกันไปที่ระยองกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่างานนี้ไม่ได้เดือดร้อนเพียงแค่คนอย่างเดียวน
2: ี่น้องหมู
1: น้องหมูน้องหมูก็เดือดร้อนเหมือนกันครับลอยอยู่กลางน้ำเนี่ยร้องระงมเลยจนเจ้าหน้าที่นะฮะกู้ภัยเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะนำน้องหมู7ตัวนี้เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันได้จุดนี้คือตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงคุณผู้ชมแต่งานนี้กว่าจะจับได้บอกเลยทุลักทุเลมาก
2: น
1: ้องก็ดิ้นไงน้องก็ดิ้นจะหนีน้ำด้วยความตกใจด้วยกลัวด้วยนี่โหดูแล้วตัวก็ไม่ใช่เล็กๆเห็นตัวขนาดนี้น้ำหนักนี่เป็น100โลนะ
0: เราไม่ไหวอ่ะ
1: จะยกกันคน2คนไม่ไหวนะฮะต้อง 3-4 คนกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่โชคดีที่ว่าช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยจนเจ้าของบอกโล่งใจมากๆไม่อย่างนั้นอาจจะต้องสูญเสียไปทั้งคอกเลยครับแล้วก็ลอยเร็วด้วยนะ
3: เย็นรอดแล้วลูกปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว
0: ไม่เข็งมันก็รักชีวิตมันแหลมก็ดูว่าจะไปกลัวไหมดูไหมล่ะ
1: ใช่ไหมล่ะเนี่ยก็ช่วยกันดันออกมาแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยกันนะทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยแล้วก็เจ้าของหมูบอกว่าน้ำมันมาเร็วมากตอนนั้นคือรีบไปขนของหนีน้ำก่อนเลยสุดท้ายเนี่ยข้าวของก็พังเสียหายเหมือนกันเพราะว่ายกของกันแทบไม่ทันนะฮะและเห็นบอกว่าจุดนี้เนี่ยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำด้วยชาวบ้านทุกคนเองก็ต้องคอยระวังกันนะฝนตกหนักมาทีไรแต่รอบนี้มันมาแบบไวมากจริงๆก็เลยตั้งตัวไม่ทันซึ่งทางปภ.ก็เลยต้องมีการติดตามนะฮะหลังจากน้ำรถคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะมีการไปสำรวจทั้งบ้านทรัพย์สินว่าจุดไหนเสียหายอย่างไรบ้างเพื่อที่จะพิจารณาหาแนวทางในการเยียวยากันต่อไปนะฮะ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงนะคะคุณตาคุณยายค่ะอันนี้น่าเห็นใจมากๆเลยติดอยู่ในบ้านลำพังกันแค่2คนโอ้นี่คือนาทีที่ทีมกู้ภัยฝากกระแสน้ำแรงเร่งเข้าไปช่วยนะคะเพราะว่าน้ำป่าน่ะไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเลยระดับน้ำเนี่ยนะคุณผู้ชมสูงขึ้นจนเกือบถึงที่นอนแล้วก็มุ้งตรงที่คุณตาคุณยายอยู่เนี่ยตรงนี้ค่ะโหแล้วก็นั่งรอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะ
1: คือน้ำล้อมหมดแล้วนะ
2: ล้อมหมดแล้วแล้วก็แสน้ำแรงด้วยนะคะก็กู้ภัยสว่างบุญจุดหนองบอนเนี่ยต้องเร่งเข้าพื้นที่ต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยพาคุณตาคุณยายตอนนี้ออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะจุดนี้คือที่วัดท่าน้ำล่างอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะก็คือในพื้นที่เนี่ยมีฝนหนักตกต่อเนื่องนานกว่า5ชั่วโมงน้ำป่าจากเขาชะอมเนี่ยไหลมาอย่างรวดเร็วเลยขณะที่หลายจุดในอำเภอบ่อไร่นะคะไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวคุณผู้ชมมีเศษไม้วัชพืชถูกน้ำพัดมาติดหน้าฝายด้วยทั้งฝายเนินพัฒนาฝายโมกคลาและฝายวังทองนี่เศษไม้เห็นไหมแล้วพอมันมาเยอะๆเดี๋ยวมันมาอุดนะแล้วน้ำมันจะไปไม่ได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนแล้วนะคะพื้นที่ตำบลช้างทูลและตำบลหนองบอนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดสระแก้วค่ะโอ้โหที่นี่ก็น้ำป่าหลากทะลักข้ามเส้นทางบ้านขอนขว้างนี่ตามภาพนี่เลยคุณผู้ชมที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองนะคะมีชาวบ้านเขาชะล่าใจกันนึกว่าน้ำไม่ลึกเสี่ยงขับผ่านไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
4: บอกว่าอย่ามาโอ้ยขึ้นมามอไซค์เดิมบอกว่าอย่ามาเขาบอกให้ไปทางนู้นแล้วทำไมไม่ไป
5: ว่าแข่งเครื่องขึ้นมาเมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวระวัง
2: เขาเตือนแล้วนะบอกอย่ามาไม่เชื่อค่ะเคราะห์ดีนะชาวบ้านแถวนั้นเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือได้ทันไม่งั้นอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้นะคะอีกภาพนึงก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมต้องบอกว่าจากนักท่องเที่ยวค่ะกลายเป็นผู้ประสบภัยในพริบตาดูสิกำลังย่างอะไรกินกำลังกินจอยเลยใช่จุดนี้คือเกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทจังหวัดสระแก้วนะคะน้ำป่าก็มาแบบรวดเร็วเลยจากที่เคยเป็นจุดพักผ่อนตอนนี้กลายเป็นพื้นที่น้ำเชี่ยวไปแล้วต้องเร่งหนีขึ้นที่สูงขนย้ายสิ่งของกันนะคะก่อนที่กู้ภัยบรรเทาสาธารณภัยมทบ19ต้องส่งกำลังไปพร้อมเรือท้องแบนนะคะและอุปกรณ์ยังชีพเข้าช่วยเหลือออกมาท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรงด้วยแล้วก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักและความเสี่ยง

0: ท่วมจากหน่วยงานรัฐหลังจากนี้ด้วยนะคะระบุตรงนี้นะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันนะในพื้นที่นะครับ
2: อารยประเทศก
1: ันบ้าง
2: เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีสัญญาณเตือนดังขึ้นกลางดึกเลยนะฮะทำเอาชาวบ้านสะดุ้งกันเลยสิดึกๆนอนๆกันอยู่สบายใจน้ำมาคุณผู้ชมนะฮะคือระดับน้ำที่คลองพรมโหดเนี่ยมันล้นเข้าท่วมแบบฉับพลันคุณผู้ชมคือชาวบ้านบอกว่าก็ตกใจนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับตื่นตระหนกครับแล้วก็ไม่มีใครประมาทด้วยก็มีการยกของขึ้นสู่ที่สูงกันคือก็บอกว่าหลักๆเลยเนี่ยมันมีมวลน้ำจากที่อื่นเนี่ยไหลมาสมทบยังจุดนี
1: ้
2: ก็เลยทำให้จุดนี้เนี่ยน้ำมันค่อนข้างจะสูงขึ้นแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าที่เราเห็นภาพกันไปนี่มันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นของความเดือดร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกเองพอมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมหลายคนก็นึกย้อนไปถึงคำพยากรณ์ของเพจดังที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วคำว่าน้ำท่วมกับมหาอุทกภัยเนี่ยเอาจริงๆมันมีจุดตัดตรงไหนหรือจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้าง
1: คือบางทีคนก็บอกว่าเพจต่างๆเนี่ยใช้คำที่มันดูโอเวอร์ไป
2: สร้างความตื่นตระหนกหรือเปล่า
1: ทีนี้เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นคำว่าอุทกภัยกับมหาอุทกภัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงถูกไหมครับคนจะได้ไม่ตื่นตระหนกเพราะอธิบายแบบนี้เอาอุทกภัยก่อน
2: ครับ
1: ซ้ายมืออุทกภัยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะน้ำท่วมขังทั่วไปน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งอันนี้ที่เราเตือน
0: ค่ะ
1: ฝนตกหนักตามฤดูกาลอ่ะช่วงนี้ฝนตกหนาแน่นแล้วก็ยังเป็นอุทกภัยอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบบ้างผลกระทบเนี่ยก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงจำกัดควบคุมได้ฟื้นตัวได้เร็วแต่มหาอุทกภัยเนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันร้ายแรงมากเกิดจากพายุโซนร้อนแล้วมันตกแช่ตัวเป็นเวลานานครอบคลุมพื้นที่ระดับภูมิภาคเลยนะฮ
0: ะ
1: หรือทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมมิฉะนั้นเนี่ยผลกระทบของมหาอุทกภัยมันจะรุนแรงมากนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็ยังไม่ไว้วางใจนะถึงไม่ขั้นมหาอุทกภัยแต่ก็ต้องอยู่ในช่วง24ถึง28กันยายนนี้นะคะก็มีฝนมาอีกเยอะเลยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับเอาอีสานกันบ้างพาคุณผู้ชมไปที่บุรีรัมย์หน่อย
0: ค่ะ
1: บุรีรัมย์เนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับคุณผู้ชม
0: อุ้ย
1: อุ้ย
0: นี่ภาพจริงไม่ใช่ AI นะ
1: อันนี้คือฝนตกอยู่นะถึงบอกไงถนนที่เราอยู่ตรงนี้เราอาจจะมองข้างบนไม่มีอะไรแต่ข้างล่างมันมีอะไรเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับส่วนคุณผู้ชมหลายคนที่บอกว่าเป็นคอกาแฟนะฟังดีๆนะครับวันนี้เรามีกาแฟที่หอมรสชาติอร่อยกลมกล่อมที่สำคัญมีแขกพิเศษสุดสวยของเรามาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรณโ
3: นสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆแฟนข่าวแหกโค้งคือจากคราวที่แล้วมาแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าซื้อโปรโมชั่นนี้ไม่ทันวันนี้ก็เลยมาอีกหนึ่งรอบและจะมาบอกว่าเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่ากลิ่นหอมใช่ไหม
1: ใช่หอม
3: ก็เลยยั่วเราก็ขออนุญาตยั่วนิดนึงเพราะว่าในห้องส่งจะได้หอมอบอวลเพราะว่ากลิ่นของกาแฟที่หอมกลมกล่อมแต่ว่าใส่ใจต่อสุขภาพนี่แหละค่ะ Happy Ten Coffee นั่นเองเพราะจะบอกก่อนว่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้พี่ออนมีปัญหาเรื่องของปวดหัวเข่าแล้วก็ด้วยอายุมากขึ้นเนี่ยผิวพรรณเนี่ยเรื่องของคอลลาเจนใต้ผิวมันก็จะแบบว่าน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปของการมาทำ Happy Ten Coffee นี่แหละค่ะตอบโจทย์ปัญหาของตัวเองเพราะเป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วดื่มกาแฟที่แบบว่าหวานมันหอมอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็น Happy Ten Coffee ก็
2: หอ
3: มหวานมันเช่นกันแต่ทำไมบอกว่าดีต่อสุขภาพเพราะหนึ่งคือพี่ออนอ่ะได้ความหวานนั่นก็คือได้มาจากหญ้าหวานความมันที่ได้มาจากน้ำมันรำข้าวเพราะฉะนั้นก็จะดูแลสุขภาพในระดับหนึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังใช้กาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากประเทศสเปนซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมมากและเป็นแบบคั่วเข้มเวลาใครที่เป็นแบบว่าคอกาแฟเนี่ยเวลาดื่มกาแฟไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นกาแฟคั่วเข้มเนี่ยดื่มไปแล้วมันจะแบบว่าคุกรุ่นอยู่ในลำคอติดอยู่ตรงจมูกอะไรเงี้ยนี่คือคั่วเข้มแล้วเป็นอาราบิก้าแท้จากประเทศสเปนแล้วที่สำคัญเลยคือว่ามีคอลลาเจนถึง2สายพันธุ์ซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์และคอลลาเจนไดเปปไทด์ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าหรือว่าผิวพรรณไม่ดีหรือผมไม่ดีเนี่ยคอลลาเจนทั้ง2ตัวเนี่ยจะเข้าไปดูแลแล้วก็ซ่อมแซม
2: ตอบโจทย
3: ์นะแล้วที่สำคัญเรายังมีสารสกัดอื่นๆรวม32ชนิดเพราะฉะนั้นสามารถแบบว่าเข้าไปดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจริงๆเพราะต้องบอกเลยว่าหน้าห่อของพี่ออนเนี่ยนะคะ0%

0: นี่คือเราไม่เติมน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันแน่นอนแล้วที่สำคัญมีตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มที่แบบว่าเพื่อสุขภาพเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนว่าใน1ห่อเนี่ยนะคะทุกซองเนี่ยมีเครื่องหมายรับรองแล้วบอกว่าทั้งหมดเนี่ย32ชนิดร่างกายมันดูดซึมไปใช้ได้ยังไงนี่เลยค่ะเห็นหน้าห่อมีรูปส้มแต่ว่ากาแฟแฮปปี้เทนเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นส้มแล้วก็ไม่ได้มีรสส้มนะคะแต่ว่าเราดึงสารสำคัญในส้มลงมาใส่ในกาแฟเรียกว่านวัตกรรมเซลล์เอนฮานซ์ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวเนี้ยจะช่วยทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้น 3-5 เท่าเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะแล้วนี่เลยค่ะนี่เรามีสารสกัดเยอะมากแล้วพ่อแม่ๆที่ชมอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องออนจะผลิตที่โรงงานที่ไม่ได้รับมาตรฐานบอกเลยค่ะโรงงานที่ผลิต Happy Ten Coffee เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากลค่ะมีใบรับรองรวมไปถึงมีตราสัญลักษณ์ครบหมดเลยมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมสามารถดื่ม Happy Ten Coffee ได้กลิ่นหอมจริงๆค่ะ
1: กลิ่นหอมจริงๆ
0: ชงตรงนี
1: ้กลิ่นหอมที่ท่านพี่หนุ่มต้องเดินมาขอชิม
0: อันนี้เลย
2: พี่ออนชงละผมก็ขออนุญาต
0: ได้เลยค่ะพี่หนุ่ม
3: หอมไหมล่ะ
2: หอมมาก
0: ใช่
1: ตรงนี้ใกล้ๆคือหอมมากนั่งไกลๆก็หอมนะ
2: คือมันหอมไปถึงตรงนู้นขออนุญาตชิมได
0: ้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
2: ร้อนหรือเปล่า
1: เอาเป่าก่อน
0: นิดหน่อยนิดหน่อย
2: ลุ้นไปด้วย
0: คนลุ้นไปด้วยไม่ได้ร้อนมากนิดหน่อยค่ะ
1: เออเป็นไง
0: หวานไหมคะ
2: หวานแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากแต่มันกลม
0: กล่อมแล้วมันไหมคะ
2: เออมันมีมันนิดนึง
0: ใช่ความมันที่ได้เนี่ยได้มาจากน้ำมันรำคาเพราะฉะนั้นแบบว่าไม่ต้องรู้สึกผิดต่อร่างกายเราไม่เติมน้ำตาลแต่เราใช้ความหวานคือใช้หญ้าหวานนั่นเองมีสารสกัดอื่นๆอีก32ชนิดดื่มตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะนอนไม่หลับนะเพราะคุณแม่พี่ออนอายุ80กว่าดื่มเช้าและบ่ายเลยก็ยังนอนหลับเพราะว่ามีโสมีถังเช่ามีเห็ดหลิงจือเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มแฮปปี้เทนคอฟฟี่แล้วยังสามารถนอนหลับได้อย่างสบาย
1: ครับ
0: คนสูงอายุสวดื่มแล้วก็ใจไม่สั่น
2: เ
0: พราะฉะนั้นดื่มได
2: ้ตอนนี้ผมใจไม่สั่นเลย
0: ใจไม่สั่น ใจไม่สั่นค่ะ
2: แต่จะสั่นแก้วอยู่แล้วพี่ออน
0: คุณผู้ชมจะสั่นแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยพี่ออนมีโปรโมชั่นมาให้แค่99สายเท่านั้นนะเพราะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่ต้องซื้อให้ทันค่ะปกติ1ห่อนะคะราคาเราติดไว้เลย890แต่วันนี้ซื้อ2ห่อพี่ออนแถมให้อีก2ห่ออ
2: ุ้ย
0: เป็น80ซองแล้วนะในนี้มี80ซองแต่โทรมาให้ทัน99สายพี่ออนเพิ่มไปให้อีก1ห่ออ
1: ุ้ย
0: อีก20ซองรวมแล้วได้ทั้งหมด5ถุงใหญ่แบบนี้100ซองชงได้100แก้วนะคะราคาปกตินี่คือ 4,000 กว่าบาทเลยนะ
2: ใช
0: ่แต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 กับ90บาทแล้วที่สำคัญคือค่าจัดส่งปกติเนี่ยคือ200บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะพี่ออนออกให้เพราะฉะนั้น 1,000 กับ90บาทเน็ตเพราะเราส่งฟรีสามารถจ่ายเงินปลายทางได้เลยแต่ต้องรีบโทรให้ทัน99สายนี้นะโทรมาได้ที่021131414 021131414หรือที่ LINE @happy8 นั่นเองค่ะ LINE @นะคะ happy8 หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ทันนะกด LINE ไม่ทันรีบโทรดีกว่าค่ะรีบโทรเลยใน1ห่อเนี่ยมี20ซอง
1: คุ้
0: มสุดๆ
2: นี่ได้เป็นร้อยซองเลยเราขอโทษนะคุณพ่อคุณแม่ครับ
0: พี่หนุ่มดื่มหมดแล้ว
1: แล้วเหอะแป๊บเดียว
2: เอาแป๊บเดียวอ่ะ
1: แก้วยังร้อนอยู่เลยพี่หนุ่มหมดแล้ว
0: 100ซองคือกระบะนี้ค่ะกระบะนี้คือ100ซองเพราะฉะนั้นชง100แก้วก็อร่อยเท่ากัน100ครั้งเพราะว่ารสชาติเดิมเลยแล้วที่สำคัญหลายๆคนบอกว่าช่วงบ่ายๆจะดื่มเป็นกาแฟเย็นขออนุญาตบอกว่าถ้าเป็นกาแฟเย็นเนี่ยต้องใช้2ซองค่ะเพราะว่าเวลาเราผสมกับน้ำแข็งแล้วมันจะได้เข้มข้นแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือวันนี้ฟรีค่าจัดส่งเพราะฉะนั้นพ่อๆแม่ๆไม่ต้องจ่าย200บาทถูกต้องค่ะราคาเต็มนี่คือ 4,000 กว่าบาทเลยนะแต่วันนี้ได้5ห่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะ100ซองราคาเต็มคือ 4,000 กว่าบาทแต่วันนี้พ่อแม่จ่ายเพียง 1,000 กับ90บาทแล้วจัดส่งฟรีทั่วประเทศตอนนี้เหลือไม่ถึง20เซตแล้วนะคะต้องรีบโทรแล้วค
2: ่
0: ะ021131414 021131414ค่ะHappy Ten Coffee เป็นกาแฟที่แบบว่าดีต่อสุขภาพใส่ใจต่อสุขภาพอย่างที่บอกว่าใน1ห่อเนี่ยนะคะมี15กรัมแต่ให้พลังงานแค่50กิโลแคลอรี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: คือน้อยมากแล้วสารสกัดเนืองแน่น32ชนิดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมถ้าไม่ดีจริงไม่ขึ้นสู่ปีที่4แล้วไม่ขายดีจนแบบว่าต่อเนื่องกันขนาดนี
1: ้
0: แล้ววันนี้มาบอกคืออ
2: ะไรคะแม่โปรพิเศษ
1: สายหมด
2: สายหมด

0: ค่ะ02-113-1414 02-113-1414หรือที่ LINE @happy8 ค่ะ
1: โปรคุ้มมากนะ
2: ใช่
1: ค่ะพ่อคุณแม่เนี่ยกินตอนเช้าเนี่ยดื่มวันละซองเอง
0: ครับ
1: 3เดือนกว่า
0: ถูกต้อง
1: มาที่สำคัญขออนุญาตอ่านเลยพลังงาน50นะน้ำตาล0ไขมัน0 อยู่ตรงนี้เขาบอกแล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ขอจะแก้วได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่ได้เลย
3: พี่หนุ่มอยากได้ใช่ไหมงั้นจัดให้ไปเลย
1: เอาร
0: สชาติหอมอร่อย
1: กลางคืนก็กินได
0: ้ได้เลยค่ะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบพระคุณมากถูกต้องค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
3: เพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามานะ02-113-1414หรือว่า LINE แอดก็ได้ @happy8 นั่นเองนะฮะโปรดีแบบนี้เฉพาะรายการข่าวแหกโค้งรีบโทรเข้ามาขอบคุณพี่ออนด้วย
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณ
1: พี่ออนมากนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
1: ไม่ใช่ไม
3: ่
1: ใช่
3: นี่ก็จะเอาไปด้วยเลย
1: อันนี้เอาแค่แก้วเดียวก็พอเพราะอย่างแม่ไม่พอ
3: เอาไว้ให้คุณผู้ชมเขาบ้าง
4: กลิ่นหอมมาถึงนี่เลยคุณผู้ชมค่ะฝากโทรด้วยนะคะพาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กันต่อคุณผู้ชมที่เห็นภาพวินาทีถนนทรุดตัวไปดูกันคุณผู้ชมน่ากลัวมากนี่ค่ะยุบลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันทั้งในอำเภอนางรองน้ำจากลำคลองสาขาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนนะคะที่อำเภอปักคำอำเภอโนนดินแดงโอ้โหน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดเลยนี่ยุบไปหลายจุดเลยคุณผู้ชมดูสิตอนนี้มีการเร่งติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะคะไปต่อที่ภาคอีสานอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่น้ำล้นออกมาจากเขื่อนเลยล้นออกมาแล้วนะคะเข้าท่วมถนนหลายสายในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะบางจุดนะระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเลยค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยใครอยู่เขาใหญ่ปากช่องเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลับลุ่มถูกไหมอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากอาจจะก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแต่ทีเนี้ยดูตามสภาพมันคือแค่ฝนตกน
4: ะ
1: อาจไปเที่ยวได้ชัยนาทขอดูชัยนาทหน่อยคุณผู้ชมครับชัยนาทมันมีแพกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมแพเนี่ยมันถูกผูกอยู่หน้าวัดธรรมมูลแล้วมันหลุด
4: เอ้า
1: พอแพหลุดทำยังไงอ่ะมันก็ลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้
4: ไหลไหลมัน
1: ไหลไปเรื่อยๆขอโทษนะไหลไป13กิโล
4: ว้าย
1: แล้วเราจะยึดมันยังไงปรากฏว่าชาวบ้านก็ตระหนกตกใจเลยจะทำยังไงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมสามารถมันไปอยู่ที่แถวเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: ติ
1: ดสะพานอยู
4: ่
1: แล้วติดไปเกี่ยวสายไฟเมนไว
4: ้ค่ะ
1: โอ้โหแต่เนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบนะทีนี้ดูกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันคุณผู้ชมครับประกาศเตือนนะ8จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอีสานอาจชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานี่ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่าฝนจะตกหนักเนี่ยตามหน้าจอเลย 24-27 นะครับ
3: ตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะฮะหลายคนบอกฝนตกแบบนี้หาอะไรทำดีกว่าเพราะฉะนั้นเตรียมพบกับแน่นอนกับซีรีส์เรื่องใหม่นะฮะจากโปรเจกต์วันดีออริจินอลคลึงคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวศาสตร์เล่นลับนะฮะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค
1: ้
3: นเมื่อศาสตร์อวิชานวดฆ่าครับอวิชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบถูกมานำใช้แทนอาวุธนะฮะเพื่อจัดการกับเหล่าทุนเทาและศาสตร์ต้องห้ามนี้ครับจะพาเรื่องราวไปได้ไกลขนาดไหนเตรียมพบกันได้กับคลึงครับซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินอลเริ่มตอนแรกนะฮะวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 20:30 ครับทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและรับชมย้อนหลังได้ครับผ่านทางแอปวันดีเวลา 20:30 นั่นเองย้ำนะคุณผู้ชมนะฮะรับชมย้อนหลังได้ครับผ่านแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและพิเศษสุดๆเลยสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: ครับเอาวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งถือเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาศิริราช100ปีถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงพระดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบทุกวันนี้

วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์ในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จ

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกกันได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่เฝ้าระวังคาดการความเสี่ยงพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อปี2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชดำริเรื่องการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์8รายวิชาเปิดสอนปีแรกทรงสอนด้วยพระองค์เองต่อมาเมื่อปี2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคขับเคลื่อนงานวิจัยบริการวิชาการและนโยบายสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุนทีไกรฤกษ์ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตท่านผู้หญิงกุนทีไกรฤกษ์สกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2472เป็นบุตรีพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสกุลเดิมไกรฤกษ์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวท่านผู้หญิงกุนทีสมรสกับนายภูนเพิ่มไกรฤกษ์อดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรธิดา5คนท่านผู้หญิงกุนทีไกรฤกษ์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21กันยายน2569สิริอายุ97ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบOwned Horsesคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนจอร์สของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลสซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าว half pirouetteคือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอด Shoulder in คือการวิ่งเก็บไหล่ใน Traverse การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Half pass คือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำ Collected canter หรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้นเวลา 15:57 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บุรวาทเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บุรวาทมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดเวลาประมาณ 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันนี้พลเอกกัมปนาทรุจจิตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมินบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการเน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัท RMS Publishing จำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนตรสฤทธิ์นิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเหลวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัท Triangle Soft จำกัดและบริษัท V Cargo จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุคันธารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมาตาปิตโรวัดโนนหนองขามวัชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนราสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท The Viral Hits จำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัท Thai Man Industry จำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรียานสังวรารามและวัดป่าภาวนาพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักสี่ราชสโมสรและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดป่าวิสุทธิญาณมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพรพระคูณ159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบรเพชรวิทยาจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาทินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะสิววัดดงสลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาวันนี้พระอุดมวชิระโมลีจากวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระธรรมเทศนาสาธุนรธรรมกถา วลา 14:30 นราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลระพีพัฒน์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัธมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก

วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณีกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะที่บ้านหมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวสิบเอกชวกรเดชขุนทศที่บ้านหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสิบเอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัว10เอกพัชระแย้มแตงอ่อนที่บ้านหมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณัสนันทาดีณค่ายเอราวัณอำเภอเมืองลพบุรีพลทหารคณัสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุกพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ถอนตัวตอนนี้ยังทันนะ
3: ใช่
2: เพราะถ้าลินไม่มีวงอะก็แข่งไม่ได้นะ
4: ว่ามีคนมาเป็นสมาชิกวงกูเหรอ
5: ถ้าหาคนสมัครเองไม่ได้
6: ก็ต้องพึ่งเวลาจักรวาลเว้ย
7: วิธีอาบแสงจันทร์ไล่ความซวย
8: ให้กูแก้ผ้านะ
9: มึงลองหน่อยเถอะ
10: เอางี้ดูจ้ำไอ้จ้ำเอาละ
7: ฮะขอให้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในค่ำคืนนี้ช่วยชำระความซวยใดๆออกไปจากนายขอฟ้าด้วยเถอะ
11: แล้วก็ขอให้ผมได้เป็นแฟนกับคนที่อยู่ตรงหน้าผมด้วยนะครับ
7: สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับวงของพวกเราต้องการสมาชิกอีก3คนเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเข้าวง Horizon เนี่ยก็มาเจอพวกเราได้ที่ห้องออดิชั่นเลยนะ
12: ใครจะร่วมวงอ่ะก็คิดดีๆนะ
13: ที่หาคนไม่ได้เนี่ยเพราะไม่พูดดีกว่า
12: คิดง่ายถึงมาประกวดวงดนตรีวะ
14: เป็นกำลังใจให้นะฝืนขนาดนี้คงเหนื่อยหน้าดู
7: ถ้าพูดดีๆกันไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องพูดเข้าใจปะเป็นเชื่อหรือน้องหนอฮะ
15: ใจเย็นใจเย็น
7: วุ่น
15: โทษทีนะเว้ยใครที่สนใจมาออดิชั่นวันนี้ก็เจอนะ
7: ไม่ไอ้พวก
15: ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
7: มึงก็มีดีนะเว้ยกูอยากให้พวกแม่งได้เห็นจะได้หุบปากกันซะที

0: ยิ้มหน่อยดี
1: ไม่มีใครอยากร่วมวงกับคนหน้าบึ้งหรอกไหมเชื่อกูดิ
2: อะไรเข้ามาทำไมทำไมไม่มีใครมาเลยวะ
3: ก็กูบอกแล้วมึงอย่าหน้าบึ้งไม่มีใครอยากอยู่วงด้วยหรอก
2: เฮ้ยไอโอมไอจินนี่ไอเชี่ยได้ผลจริงว่ะ
4: เพื่อนกันน่ะเขาไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเว้ย
5: ไปเว้ยไอลีนขอฟ้าไปล่าฝันกัน
6: เฮ้ยแต่เรายังขาดอีกคนไม่ใช่วะ
2: ให้โอมกับจินนี่มาขนาดนี้มันก็เหลือคนเดียวแล้วเว้ย

0: ลิงกับขอบฟ้ามาสมัครยังครับ
1: ยังไม่มานะคะ
2: สงสัยหาคนไม่ได้มั้ง
3: รู้ได้ไงว่าหาไม่ได้
0: ขาดไปคนหนึ่งนี
4: ่ลินมึงบอกมันดีแล้วใช่ป่ะ
3: กูบอกมันแล้วนะมันตกลงนะไหม
1: แล้วทำไมมันยังไม่มาอีกอ่ะ
2: ไหนอ่ะ
0: อีคนของมึง
5: มาแล้วมาแล้วขอเทียบหลงนิดหน่อย
1: เดินทางเร็ว
3: พี่ครับยังไม่เกิน4โมงยังทันใช่ไหมครับ
1: อ๋อได้จ้ะ
0: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นดนตรีเป็นปะเนี่ย
3: เป็นดิถ้าเล่นไม่เป็นแล้วจะมาสมัครทำไมใช่ไหมพวกเรา
6: เออใช่ใช่ใช่ดิ

0: ป็นแต่เมโลเดียนอ่ะ
1: ผมเคยแค่ตีกองกีฬาสี
2: กูเคยเล่นแต่ติ้งหนัง
3: เฮ้ยถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกนะไม่ลงแข่งหรอก
4: เฮ้ยเอาหน้าลองดูก่อนดิวะมีเวลาตั้ง5วันเลยนะเว้ยกว่าจะถึงวันคัดรอบแรกอ่ะพวกเราเนี่ยต้องได้เป็น1ใน5วงสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลเว้ย
5: ไว้

0: เอาตัวนี้แหละครับ
1: นะครับรุ่นนี้ดีมากเลยครับผมแนะนำเลยครับนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับสะดวกชำระช่องทางไหนครับ
0: นี่ครับบัตรเครดิต
1: ได้เลยครับลูกค้ารอสักครู่นะครับ
2: มึงเนี่ยเหมือนหมาได้ของเล่นใหม่เลยเนาะ
1: ลูกค้าครับต้องขอโทษด้วยนะครับลูกค้าสะดวกชำระช่องทางอื่นไหมครับพอดีบัตรเครดิตตัดไม่ได้ครับขอโทษจริงๆครับ
3: งั้นเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้านะ
4: ฮัลโหลครับคือพอดีผมมาซื้อของอะแล้วบัตรเครดิตใช้ไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
5: กริดลูกคือป้าเขาสั่งตัดบัตรเครดิตไปแล้วเขาบอกว่าจนกว่ากริดจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรแล้วกริดมีเงินพอใช้ไหมลูก
4: ไม่เป็นไรครับผมอยู่ได้มาไม่ต้องห่วงนะครับ
2: เกิดอะไรขึ้นอะ
4: กูว่ากูจะไม่แข่งแล้ววะ
2: เอ้าทำไมวะ
4: กูไม่อยากทำแล้ววะกูว่ากูพอดีกว่า

0: มึงว่ามึงจะสอนพวกนั้นให้เก่งขึ้นทันปะวะ
1: ไม่อะ
0: เอ้า
1: พวกเพื่อนมึงอาจจะไม่เก่งขึ้นทันทีหรอกแต่ว่าสมาชิกวงของเราอะสู้ไม่ถอยแน่ๆสมแล้วที่เป็นเพื่อนมึง
0: เพื่อนมึงด้วยมึงอ่ะก็เพื่อนพวกกูเหมือนกันเวลามึงทำอะไรที่มึงรักนี่ต่อให้ยากแค่ไหนมึงก็สู้สุดใจแบบนี้นี่เอง
1: อะไรของมึงเนี่ยอยู่ดีก็มาฉีดยากูเฉยมานี่เลยช่วยกูเลือกเพลงเลย
0: ไหนมีอะไรให้บ้างอ่ะ

0: เพลงนี้ดีไหม
1: ว่ามันก็ไม่แย่นะแต่ว่ามีอื่นอีกไหม
0: รอแบบ
1: เฮ้ยเพลงนี้กูเคยฟังแล้วเนี่ย
0: เพลงนี้เหรออ
1: ืมเฮ้ยเหลือนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวลองเปิดนี้
0: โอเค

0: มันจะพากูมาอีกทำไมเนี่ยกูบอกกูพอแล้วไงโมจินี่มึง
1: กูไม่ได้ให้เลยหรอกมึงชนะได้เงินรางวัลค่อยมาคืนกู
0: กูจะทำได้จริงๆเหรอวะขนาดครอบครัวยังไม่เชื่อใจในตัวกูเลยอ่ะ
1: งั้นมึงดูนู่น

0: รอดูพี่กริตขึ้นเวทีอยู่นะคะพี่กริตสู้ๆนะหนูรอดูโชว์ของพี่กริตอยู่นะคะ
1: ถึงครอบครัวมึงจะไม่สนับสนุนนะแต่มึงก็ไปสวดตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้แล้วนะเว้ยมึงดูดิมีแฟนคลับให้กำลังใจมึงเยอะขนาดเนี้ยและยังมีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆเหรอวะ

0: ทษพี่นะพี่จานปล่อยช้านิดหน่อยอ่ะตกลงพี่ยังทำต่อปะ
1: ไปคว้าแชมป์กัน The Winner Go

0: มือดูดิยังไม่ทันแข่งเลยมันก็ไล่กวาดแฟนคลับไปหมดแล้ว
1: จริงแถมเล่นเข้าขากันดี
2: โอ้ยพี่กิจแม่งอย่างเทพอ่ะ
3: ไอแดน
1: ไปเลย
2: โทษๆพอดีกูก็นึกว่าสกิลตีกองกีฬาสีแบบกูอ่ะจะไปสู้อะไรแม่งได้วะ
4: จะไปสู้อะไรแม่งได้วะ
3: กูนึกอะไรออกแล้วกูว่ากูอยากลองอะไรสักอย่างมาพวกมึงเอาของกันมาแล้วใช่ไหม
5: มันจะได้ผลจริงๆเหรอวะไอเสื้อทีมมึงคนนึง
2: กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องเอาทุกทางอ่ะมึงลองใส่ดูหน่อยดิ

0: เป็นไงตอบปะ
1: โอ้หล่อหล่อโคตรหล่อเลยดีกว่าไม่มีใครเทียบได้เลยกูยังไม่เคยเห็นเลยหล่อเหมือนไม่เคยทำบาปมาก่อนเลย
0: เวอร์แล้วมึงก็ใส่ไปดิ

0: Phải thế này.
1: Hey. โอ้โห
2: โชคดีมีชัย99
0: ว่าคำมงคลแค่นี้นะกระแทกความโชคดีมาให้ทีมเราแน่นอนผ่านรอบแรกได้แบบสบายสบาย
1: แฟนกูนี่ให้พลังหมวกเก่งจริงๆเลย
0: เอ้ยมาฟงมาแฟนอะไร
1: โฟกัสที่งานแข่งก่อนเป็นท้ายชนะเงินแฟนกูเปล่า
2: ล่ะมึงนี่หมกมุ่นจริงๆเลยผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนเถอะ
3: เพื่อซ่อนแต่งเพลงครับ
4: ยังมีวงไหนที่ทำเพลงใหม่ชนะเลยนะเว้ย
5: ถ้ามึงรู้ว่ากูเป็นคนที่ทำให้มึงซวยมาตลอด
6: มึงจะยังรักกูปะวะ
7: เฮียนี่มันวิธีแก้คำสาป

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Tianjin Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Milkwood Whimsical House Fun Con tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena and worldwide live streaming via TTM Live See more information on all GMMTV social media platforms
4: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
5: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
6: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
7: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
8: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
9: ์
8: ง่ายเลย
9: เลือกเมกะแทง
8: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนน
10: อนแคนนอน delighting you always
11: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟสเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟส
3: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
12: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
13: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
14: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
15: ขอกินด้วยนี
12: ่ไม
3: ่ Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
16: beauty sexy comedy of course
17: something nut
16: And a little fantasy.
3: Anything else?
16: We are expecting

0: ทำหน้าของผู้จัดการวงค่ะแล้วก็สมาชิกในวงนั่นเอง
1: เล่นเก่งจังวะ
2: อย่างเท่อะ
3: เราก็ทำได้ไหมเราทำได
0: ้แล้ววงต่อไปนะคะขอเชิญวงเธอไรซอนด้วยค่ะแล้ววงต่อไปนะคะเรามีเวลาให้เตรียมตัว15นาทีค่ะขอเชิญขึ้นมาเตรียมตัวบนเวทีได้เลยนะคะ

0: ทำได้ไหมพวกเราทำได้เฮเลซอนสู้ตาย
1: เฮ้ย
2: มันจะรอดจริงๆใช่ป่ะ
1: นั่นดิ

0: จะบอกนะว่าพี่จะให้พวกเราเล่นเครื่องดนตรีหลักด้วย
1: ใช่ไหนไหนเราก็จะโคเวอร์กันแล้วแล้วค่อยใส่ความเป็นตัวตนของพวกเราเข้าไปในเพลง
2: เพื่อนกันน่ะเขาไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเว้ย
3: ไปเว้ยไอรีนในขอบฟ้าไปล่าฝันกัน
4: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆสมแล้วที่เป็นเพื่อนมึง
5: เพื่อนมึงด้วยมึงอ่ะก็เพื่อนพวกกูเหมือนกัน

และต่อไปนี้นะคะจะเป็นการประกาศวงที่จะถูกคัดเลือกได้ไปเล่นในรอบของไฟนอลในการประกาศวงดนตรี The Campus Stage โดยจะมีแค่5วงเท่านั้นนะคะที่ได้ผ่านการคัดเลือกค่ะวงแรกนะคะที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่วง The Winner ค่ะไปต่อที่วงต่อไปกันเลยค่ะวงต่อไปนะคะวง Stand Still ค่ะ

0: ่อไปนะคะนั่นก็คือวงวงเป็นเพื่อนกับเดดไลน์ค่ะตอนนี้นะคะเหลืออีก2ที่เท่านั้นค่ะวงที่จะได้ผ่านเข้ารอบนะคะนั่นก็คือวงสกิดค่ะวงสุดท้ายแล้วนะคะวงนี้นะคะจะได้รับในเรื่องของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ค่ะถึงแม้นะคะจะยังไม่ได้ดีมากแต่คณะกรรมการเนี่ยก็เห็นถึงความตั้งใจค่ะซึ่งวงสุดท้ายนะคะที่จะได้ผ่านเข้ารอบเข้ามานั่นก็คือวงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: บอกแล้วเห็นไหมเนี่ยเสื้อคุณได้ช่วยจริงๆ
2: มีดุ๊กโชคดีไปไง
1: มีชาย
2: พวกกูก็ลักกี้เลยนี่ไงเด้ลักกี้ทำไมอ๋อเด้
0: นะคะกับทั้ง5วงเลยที่ได้ผ่านเข้ารอบกันเข้ามาค่ะ2สัปดาห์ต่อจากนี้ค่ะพวกน้องๆเนี่ยจะต้องทำเพลงขึ้นมาโชว์ในรอบของการแข่งขันชิงชนะเลิศ
3: พวกมึงแค่2สัปดาห์เองเหรอวะ
1: ทำได้ดิวะ
0: กติกานะคะก็คือทุกวงเนี่ยจะต้องเล่น1เพลงค่ะเจ้าเพลงเก่ามาเรียร์เรนจ์ใหม่หรือจะแต่งเพลงขึ้นมาใหม่เลยก็ได้แต่ถ้าวงไหนนะคะที่แต่งเพลงขึ้นมาใหม่ก็จะได้คะแนนพิเศษค่ะจากคณะกรรมการในฐานะ originality
1: คะแนนพิเศษ
0: วงไหนนะคะจะเลือกแบบไหนพี่ขอภายในวันนี้ค่ะให้เวลาปรึกษากันนะคะ10นาทีเริ่มได้ค่ะ
3: แต่งเพลงใหม่มันน่าสนนะแต่เวลาแค่2อาทิตย์อะมันน้อยไปวะถ้าจะแต่งอะไหนจะต้องแต่งเนื้อทำนองไหนต้องฝึกให้เข้ามืออีกอะว่ามันเสียงไปวะ
4: เห็นด้วยเพลงใหม่ถ้ามันออกมาบ้งอะคะแนนรวมมันจะร่วงยาวสู้เพลงที่คนรู้จักอยู่แล้วมาบิดเท่ๆตามสไตล์เราแบบนั้นน่าจะเซฟมากกว่า
1: ขอฟ้ามึงแต่งเพลงใหม่เหอะคะแนนพิเศษเลยนุ้ย
5: มึงดูสมาชิกวงเราด้วยมันไม่ง่ายนะมึงไอพิลิน
6: หรือจะเพย์เซฟดีปะวะ
7: มึงดูสมาชิกวงนู้นดิน่ากลัวชิบหาย
1: ว่าไงขอฟ้าแล้วแต่มึงเลยมึงว่าไงกูว่างั้น
0: หมดเวลาค่ะทุกคนหันกลับมาได้เลยนะคะวงไหนจะใช้เพลงเก่ามา rearrange ใหม่บ้างคะพี่ขอตัวแทนยกมือขึ้นมาได้เลยค่ะแล้ววง Horizon ล่ะคะ
8: โฮริซอนแต่งเพลงครับ
4: ตามสถิติ4ปีย้อนหลังยังมีวงไหนที่ทำเพลงใหม่และชนะเลยนะเว้ยไอ้ขอฟ้ามันเสียงไปปะวะ

0: จับไปปลายดิมึงจับไปปลายมึงติดปัญหาอะไร
1: สายมันใหญ่กูเจ็บมือเนี่ย
0: กดแรงๆเลยกดแรงๆไหนดูดิมึงมีพื้นฐานอยู่แล้วไม่ใช่เหร
1: อ
0: ฝึกไปนะใช้ได้ดีกว่า

0: มึงจะยังรักกูปะวะ
1: มึงปิดกูทำไมวะ
2: อะเพสโตอะโบรา
3: แค่จะรับสืบทอดก็ต้องเตรียมใจที่จะอาพับรัก
1: มึงโคตรเสียดายเลยวะที่ไว้ใจเอ็น
4: อะไรของมึงเนี่ยคิดนานไหมเปล่าตกลงมีอะไรที่อยากแชร์กูไหม
5: ก็คงเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับมึงอ่ะ
4: เหมือนกูเลยมึงเข้ามาทำให้ช่วงเวลาของกูมันโคตรมีคุณค่าเลยว่ะคนอะไรไม่รู้โคตรจุนจ้านขี้เมาด้วยกูต้องขับรถไปส่งถึงบ้านทุกวันเนี่ย
5: สรุปมึงด่ากูปะเนี่ย
4: เปล่าเอาจริงๆแล้วมึงคอยซัพพอร์ตกูอยู่ตลอดเลยถ้าไม่มีมึงกูก็ไม่คิดว่ากูจะมาได้ไกลขนาดนี้ขอบคุณมึงจริงๆนะเว้ยที่เข้ามาในชีวิตกู

0: กูลืมรายงานที่ต้องส่งคาบเย็นนี้ไว้ที่ห้องอ่ะพี่ไปเอาให้หน่อยดีพอดีผมยังซ้อมไม่เสร็จเลย
1: อ๋อได้ซ้อมไปก่อนเลยเดี๋ยวกูไปเอาให
0: ้ห้องเดิมพี่นะห้องนั้นน่ะผมยึดพี่แล้ว
1: เอออ
2: ้าวไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาขอบ้านคืนหรอ
1: ก็เจ้าของห้องก็แม่ไอ้แดนนี่แหละแม่แดนนี่แหละเจ้าของบ้านใช่ไหมไอ้แดน
0: ใช่ๆเดี๋ยวกำลังจะรีโนเวทขายแล้วพี
1: ่กูไปก่อนนะ
0: งั้นเดี๋ยวผมไปซ้อมต่อนะ

โหห้องกูโอ้ยแม่งเละเทะไปหมดอยู่ไหนวะเนี่ยอืมแกนี้ไม่ได้บอกเลย

0: วิธีแก้คำสาปมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
1: มึงอยู่ไหนเนี่ยวันนี้เขามีสอบเก็บคะแนนวิชาบอดี้เพนนะเว้ย
2: วันนี้หอฟ้ามันป่วยกูเลยต้องเฝ้ามัน
0: มึงไปสอบเลยกูไม่เป็นไรกูไม่อยากให้มึงต้องมาเสียคะแนนเพราะกูอะ
3: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกง
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
7: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now

Like the soy 300 milliliters Eeyore original Like the soy original Number one brand Thailand 300 milliliters Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: Lichen Reflection Concert.
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ Ladies and gentlemenPlease welcome two girls who are gonna change your life forever.
4: Beauty, sexy, comedy, of course,
5: something nut,
4: and a little fantasy.
3: Anything else?
4: We are expecting you, honey.
3: Namtan Film Glamorous FanCon.
6: โฟดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ผมไม่เป็นไรอากาศมันร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
0: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
2: ก้องพบ
3: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
4: พรุ่งนี
3: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25ยิ่งดื่มยิ่งชอบไ
5: ปเบอร์ดี้ยิ่งดื่มต้องรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: วิธีแก้คำสาปผู้สาปต้องนำสิ่งของที่เคยใช้สาปมาตั้งจิตอธิษฐานแล้วร่ายคาถาฟินิโตอโมราแต่เงื่อนไขก็คือเมื่อคำสาปถูกถอนผู้ที่ถูกสาปจะสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับผู้สาปทั้งหมดเสมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
7: ผู้ที่ถูกสาปจะสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับผู้สาปทั้งหมด

0: มเจอวิธีแก้คำสาปแล้วครับพี
1: ่ดีใจด้วยนะน้องรินรีบทำเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้แล้วนะถ้าไม่รีบแก้ตอนนี้อาจจะมีเรื่องร้ายแรงกว่านี้เกิดขึ้นก็ได้นะจ๊ะ

0: แต่ยังคงมีหนึ่งสิ่งที่โชคดีจะเจออะไรมีเธออยู่ทุกที
1: วันเกิดมึงตรงกับวันแข่งรอบชิงกูอยากมีความทรงจำร่วมกับมึงในวันนั้นจัง

0: ขยันแต่เช้าเลยนะมึงอ่ะ
1: กูอยากรีบแต่งเพลงให้เสร็จอ่ะจะได้มีเวลาซ้อมมงเออวันนี้มึงมีสอบไม่ใช่เหรอกูซื้อโจ๊กมาเผื่อรีบกินนะรีบไปสอบไปแล้ว
0: ขอบคุณนะเอ้ยแล้วมึงกินยังอ่ะพักแป๊บนึงแล้วมากินโจ๊กกูบ้าง
1: เดี๋ยวกูไปเตรียมให
0: ้เฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรปะเนี่ยโอ้ยทำไมตัวร้อนจี๋เลยอ่ะเฮ้ยกูต้องพักหน่อยเถอะ

0: ฮัลโหลว่าไงมึง
1: ไอลินมึงอยู่ไหนเนี่ยวันนี้เขามีสอบเก็บคะแนนวิชาบอดี้เพนนะเว้ย
2: อาจารย์เรียกชื่อมึง3 รอบแล้วเนี่ยมึงลืมเหรอ
0: กูไม่ได้ลืมกูน่าจะไม่ได้ไปว่ะวันนี้ขอบฟ้ามันป่วยกูเลยต้องเฝ้ามัน
3: มึงไปสอบเลยกูไม่เป็นไรกูไม่อยากให้มึงต้องมาเสียคะแนนเพราะกูอ่ะ
0: ไอโอมวันนี้กูลานะฝากบอกอาจารย์ด้วยแค่นี้นะ
4: ปกติมึงซีเรียสเรื่องคะแนนมากไม่ใช่เหรอ
0: แต่ตอนนี้มึงสำคัญที่สุดแล้วไงกูตัดสินใจแล้วเว้ยไม่เป็นไรมึงกลับไปนอนได้แล้ว
3: กูให้เวลามึง5 นาที
0: เวลาอะไรวะ
5: โทษทีมึงคุยกับลูกค้านานเลยอ่ะไปกินข้าวกันมึงทำไรอ่ะ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงหันหลังไว้ก่อนหันหลังไว้ก่อน
5: มึงทำไรของมึงเนี่ย
6: แป๊บนึงหันกลับมาได้เซอร์ไพรส์เป็นไงกูตั้งใจทำให้มึงเลยนะ
5: โอ้โห
6: มานั่งก่อนโอ้ยเร็วกว่าจะไม่มีเงินมากนะเว้ยแต่นี่คือสิ่งที่กูทำได้ตอนเนี้ย
5: เอาไว้ถ้าเดี๋ยวกูชนะได้รางวัลเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวกูพามึงไปเลี้ยงมือพิเศษนะ
0: แค่นี้ก็พิเศษมากแล้ว
5: ฮะไม่มีอะไรอ่ะไหนมาลองชิมดิ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป้อนกว้างๆเป็นไงโอเคป่ะ
5: อร่อยเกินคาดนะเนี่ย
6: โหปะเนี่ย
5: จริงเอาลองชิมดิ

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Tianjing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: still available at Thai Ticket Major.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกูงานไลน์เดทว่ะชวนกันไปงานไลน์เดทให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นแมคคิวปิดอีกเหรอปิดขนาดนี้สวัสดีครับ
4: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
3: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
4: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี่
3: กูไม่ได้จริงจังอะไรกับไอ้ดีเลย
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
6: ผมขอโทษจริงๆนะครับคือที่ดินเขาขาดสอบอะเป็นเพราะผมเองอะเป็นเพราะเขาต้องเฝ้าไข้ผมนะฮะอย่าตัดคะแนนเลยนะครับ
7: กฎก็ต้องเป็นกฎนะเธอขาดสอบบอดี้เพนท์คะแนนส่วนนี้30คะแนนเธอเข้าใจใช่ไหมริน
4: ครับอาจารย
6: ์แต่เวลายังไม่หมดไม่ใช่เหรอครับเพื่อนคนอื่นเขาเสร็จก่อนถูกต้องไหมฮะขอโทษนะครับพอดีผมโทรหาองค์กับจินนี่มา
7: อะก็จริงของเธอเหลืออีกชั่วโมงครึ่งเธอทำทันใช่ไหมล่ะริน
8: ชั่วโมงครึ่งเหรอครับอาจารย
7: ์อืม
8: แล้วผมจะไปหานายแบบมาจากไหนอะครับผมคืนคิวเขาไปแล้วด้วยอะ
6: ขอโทษนะครับมีผมคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่รู้อะไร

0: จเย็นๆมึงค่อยทำอย่าเครียดดี
1: เห็นป้า
0: สู้ๆ

ใจผิดหวังในทุกเรื่องไปแต่ยังคงมีหนึ่งสิ่งที่โชคดีจะเจออะไรมีเธออยู่ทุกทีถึงโชคร้ายมากเท่าไร

0: เป็นไงชอบไหม
1: โคตรชอบเลย
0: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงด้วยนะเว้ย

0: ไม่เห็นดีเลยงานขนาดเนี้ยก็ต้องระดับ A เท่านั้นแหละจะได้แค่ดีได้ยังไง
1: ขอบคุณครับอาจารย
2: ์ขอบคุณครับ
3: เก็บข้าวเก็บของไปล้างตัวกลับบ้านไป
1: ครับ
4: ผลการระดับ A เว้ย
5: ไม่ฝันให้เก็บไว้ได้เหรอ
1: มา
5: โอ้โหดูโหก็คืนนี้มึงไม่ต้องอาบน้ำแล้วแหละ
4: เก่งมาก
1: ไม่เอาไงดีวะมึงมันไม่ออกอ่ะ
4: ปล่อยไว้งั้นแหละไม่เป็นไรหรอก
1: เอ้ยแต่ว่า
4: ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นร่องรอยของความทรงจำดีๆของเราสองคนเนี่ยดีไหม

0: ูขอจูบมึงได้ปะวะ
1: เฮ้ยอะไรจะจูบพี่สุดรักกูอีกแล้วเหรอนี่ไม่ใช่ระยองนะ
0: นะขอทีเดียวนะ
1: แต่ว่า
0: ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่กูบอกจานให้ไง
1: โอ้โหทวงบุญคุณเลยนะมึงอ่ะ
0: เอาไงจะให้ไหมถ้ามึงตอบช้ากูให้2ทีเลย

0: มจะเห็นแก่ตัวเกินไปไหมครับ
1: ลินกูเสร็จแล้ว
0: ป่ะกลับห้องแล้วกัน
2: ไป
1: เฮ้ยเดี๋ยวกูผูกให
3: ้กูขอโทษนะขอฟ้ากูแค่อยากอยู่ในความทรงจำของมึงต่อไปอีกหน่อยว่ะ

0: ราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่ขอบคุณมึงนะเว้ยที่เชื่อใจกูมาตลอดวันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
1: ฮะ
2: จะขอลินเป็นแฟน
3: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะรออยู่นะเว้ย
4: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
2: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
0: รับคนดวงซวยเพราะฉะนั้นแฟนทุกคนนะครับ
5: ป๊อปเฮ้ยป๊อป

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: ฮะกลับมาเจอกันขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้อนรับกลับมาสู่บ้านแฉะนะคะ
2: ครับผม
3: จริงๆเธอก็ไปมาอังกฤษกรุงเทพอยู่เป็นเดือน
4: เป็นเดือนเลยใช่ไม่ได้อยู่หน้าจอ
3: แข็งแรงแล้ว
4: ค่อยๆค่ะ
3: เพราะว่ามันกระทันหันพอสมควร
4: ค่ะ
3: นะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
2: ใจให้นะครับ
4: น
2: ะ
4: ครับพ
3: ี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ติดตามอเมริกันก็อตทราเวลกันหรือเปล่า
2: ตั้งแต่เช้าเลยถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยเน
4: า
2: ะ
4: ติดตามแต่เมื่อวาน
2: ใช่ไหม
4: ลุ้นตั้งแต่
3: เมื่อวานนี้ถ้าสมมติคนในวงการบันเทิงนัดเทพอย่างเง
2: ี้
3: ยนัดเทพไปเชียร์เมื่อวานนี
2: ้อ๋อไปถึงที่นู่นเลย
3: คือนัดเทพอ่ะนางย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาหมด
2: อ๋อไปแล้วหรอ
3: ไปหมดเลยทั้งเมียทั้งแม่นางเอาไปไว้ที่อเมริกาหมดเลยเพื่อที่จะให้ลูกนางได้เรียนที่อเมริกา
2: อ๋อ
3: นางก็เลยนัดเห็นเราจะไม่เห็นนัดเทพหัสดินเล่นละครเลยเห็นป่ะเพราะนางย้ายครอบครัวไปอยู่อเมริกาแล้วแล้วก็อีกคนนึงที่ไปเมื่อเช้านี่คนที่ไปเนี่ยประกอบไปด้วยคุณทอมเครือโสพลเน
2: ี่
3: ย
2: พี่ทอมไป
3: คุณทอมเครือโสพลคุณทอมเครือโสพลมีการโทรหานายกด้วยนะฮะว่าแบบเชียร์เนเน่หน่อยวันนี้คือจะลุ้นเนเน
2: ่
3: อีกคนนึงน้องกัน
2: น้องกันเดอะสตาร์ก็อยู่ตรงนั้น
3: น้องกัน
2: ถือชงท่าไทยด้วยเชียร์อยู่
3: น้องกันเดอะสตาร์เนี่ยเผอิญไปมีงาน
2: ไปโชว์ที่นั่นพอด
3: ีโชว์อยู่ที่นั่น
2: จังหวะดีมาก
3: ก็เลยไปเชียร์น้องอย่างนี
2: ้ครับผม
3: แล้วก็มีน้องเบลเบลปัน
2: อ๋อเบลปันดาก็อยู่นู้นเหรอ
3: ไม่ชีวิตนางอยู่นู้นมีผัวนางมีผัวอยู่นั่นอยู่แล้ว
2: อ๋อเบลไปย้ายไปนู้นเลย
3: นางย้ายไปนานแล้วนางไปมีผัวอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนางไปนางได้ผัวฝรั่งเนาะมโนเนาะ
5: ใช่ๆ
3: นางไปได้ผัวฝรั่งเนาะ
2: เบลปณิตาที่ร้องสองเสียงใช่ไหมตอนนั้น
3: ใช่อ
2: เมริกันก็ไทยไทยแลนด์ก็ไทยแลนด
3: ์ก็ไทยแลนด์นั่นแหละ
4: อ
3: ๋
4: อค
3: ่
4: ะ
3: แต่วันนี้ถือว่าเป็นแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2020
2: สุดยอดเลยอ่ะ
3: เนเน่รอยัลเด็กอายุ16ปีนะ
2: ครับ
3: จากภูเก็ตเรียกได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนทั่วโลกจริง
2: ๆจริง
3: เน่ๆก็มีการยืนลุ้นรางวัล
2: ครับ
3: กับจีโน่จีโน่นี่คือเป็นหนุ่มนักมายากลแต่ไม่ใช่มายากลเกาหลีที่มอสเล่าให้มันฟังนะ
2: อ
3: ันนี้วันนี้เอมิทเล่าให้ในฟังในรายการข่าวสายการว่าพี่มอสอันนี้เป็นนักมายากลฝรั่ง
4: ค่ะ
3: นักมายากลฝรั่งเพราะมายากลมีของเกาหลีด้วย
2: ครับ
3: ถูกต้องไหมครับก็คือจีโน่เนี่ยเป็นหนุ่มมายากลฝรั่งประกาศว่าเนเน่เป็นแชมป์เจ้าตัวนี้สุดกองไปเลยนะครับก็ยกมือไหว้ร้องไห้เลยสุดเด็กอายุ16อ่ะเด็กอายุ16
2: ยอดอ่ะสุดยอดจริง16ปีนั้นทำได้ขนาด
3: ขนาดที่คุณพ่อเนี่ยอยู่ด้าน
2: ล่าง
3: ก็สุด
2: เหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเลย
3: พ่อก็สุดสำหรับในโชว์รอบประกาศผลชิงชนะเลิศเนี่ยเนเน่ได้มีโอกาสขึ้นทำโชว์ร่วมกับลิงคินพาร์ค
2: ด้วยใช่สุดยอด
3: นะเอ็มดิเนสแมชชีนนะครับ The Emptiness Machine เนี่ยจากนั้นก็ถึงเวลาประกาศผลรอบท็อป5ปรากฏว่าเนเน่รอยัลสามารถเฉือนเอาชนะการแสดงเต้นที
2: ่
3: จริงที่เราบอกเมื่อวานเนี่ยเต้นของหุ่นยนต์ใช่ไหมคร
2: ับ
3: ที่เป็นแบบเอาหุ่
2: นยนต์มาเต
3: ้
2: น
3: อ
2: ัน
3: นั้นของจีนใช่ไหมอ
2: ัน
3: นั้นของประเทศจีนนะครับสำหรับผู้ชนะรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ผลในรอบสุดท้ายนั้นจะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
4: ใช่ค่ะหลังคว้าแชมป์นะคะมาได้เนเน่รอยัลนะคะเปิดใจว่า I'm very happy I'm very emotional right now I just want to say thank you to all of you guysfor supporting and loving me ค่ะฉันมีความสุขมากๆค่ะตอนนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยอารมณ์มากจริงๆค่ะฉันอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนและมอบความรักให้ฉันมาตลอดค่ะ
2: โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลนะครับมูลค่ารวมประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ33ล้านบาทนะครับที่ผู้ชนะเนี่ยก็สามารถจะเลือกรับในรูปแบบของเงินรายงวดซึ่งจะเป็นระยะยาวนะ40ปีนะครับผมแต่หากเลือกรับเป็นเงินก้อนนะครับปริมาณเงินที่ได้เนี่ยก็จะลดลงจะเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 9.9 ถึง 14.2 ล้านนะฮะก่อนหักภาษีณที่จ่ายนะครับสำหรับชาวต่างชาติอีกประเด็นนะครับที่ต้องแยกให้ชัดก็คือว่าการคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าผู้ชนะทุกคนจะได้รับสัญญากับค่ายเพลงระดับโลกสัญญาบริหารศิลปินหรือสัญญาออกอัลบั้มเป็นรางวัลอัตโนมัติครับ
3: ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือน้องได้ตุงบางนาที่ของ CP ที่เขาจ้าง
2: The Habitat Forestier ตรงนั้น
3: นั่นแหละ
2: ครับผม
3: เจ้าสัวธนินทร์น่ะ เอาคอนโด
2: มอบคอนโดให้เลย
3: เจ้าสัวธนินทร์ให้คอนโดนิสสันเขาบอกว่า
2: บางคนบอก35ล้านบางคนบอก16ล้านอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่
3: แต่ก็คือเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยเป็นรูปที่เจ้าสัวธนินทร์เน
2: ี่
3: ยเอาคอนโดมาให้น้องเขาเลยบอกว่าให้ไปสร้างครอบครัวนะคือน้องเขาไม่ได้มีบ้านอยู่ในกรุงเทพ
2: ถูก
3: เจ้าสัวและที่สำคัญคือเจ้าสัวมามอบเองนะ
2: ใช่
3: เจ้าสัวธนินทร์มามอบให้เอง
2: โครงการนั้นดีมากนะใกล้บ้านฉัน
3: เขาบอกว่าโครงการนั้นแพงด้วย
2: แพงด้วยฉันเคยไปดูซื้อไม่ไหว
3: ใช่ไหม
4: แต่ดีใช่ไหม
3: เขาบอกว่าดีเลยเป็นโครงการที่มีแบบว่าโรงเรียน
2: คือจะเน้นแบบป่าจะเน้นป่าว่าเยอะธรรมชาติแล้วก็มีทั้งบ้านแบบหลักร้อยล้านมีคอนโดหลักสิบสิบล้านมีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแน่นะคน
3: แ
2: รกสามารถซื้อได้นะมีห้างสินค้าแล้วก็มีร้านลูกต้มชวนชื่นอยู่นั้นด้วย
3: อ๋อถูกอ๋อมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนยายมิ้นวันนี้ยายมิ้นไทยละที่บอกพี่มดตรงนั้นมาแถวบ้านหนูเหมือนกัน
2: โครงการใหญ่มาก
3: เขาบอกเป็นโครงการใหญ่มากแล้วมันเป็นเหมือนเมืองเมือง
2: เป็นเมืองเมืองนึงเลย
3: เป็นเมืองเมืองพี่สามารถมีทั้งห้างทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ปกติ
2: ใช่แล้ว
3: เขาบอกโรงเรียนก็อยู่แถวๆน
2: ั้นโรงเรียนบริเวณนั้นเยอะมาก
3: เยอะมาก
2: โรงเรียนชาติเยอะมาก
3: เขาบอกว่าถ้าสมมติใครอยู่แต่โอเคราคาเริ่มต้นอ่ะมันไม่มีหรอก 2-3 ล้านราคาเริ่มต้นมัน10กว่าล้าน
2: 10กว่าล้าน
3: แต่บางคนก็คาดคะเนว่าคอนโดที่น้องเนเน่ได้เนี่ยคือเจ้าสัวให้เองเนี่ยน่าจะเป็น30กว่าล้าน
2: น่าจะเป็นตัว
3: ท็อปแต่บางกระแสเพราะว่ามัน2ห้องนอน2ห้องน้ำ
2: อ๋องั้น30น่าจะมี30น่าจะ30
3: 2ห้องนอน2ห้องน้ำใช่มั้ย
2: ห้องนอนเดียวเชื่อไม่ดูมาประมาณ10กว่า
3: ก็ใช่ไง
2: ไม่ไหว
3: อันนี้คือ2ห้องนอน2ห้องน้ำ
2: เออโอ้ยงั้น30กว่าแน่
3: ๆไอ้พวก2ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนใหญ่มันก็จะต้องมีห้องรับแขกอะไรด้วยมีครัว
2: ถูกต้อง
3: ป่ะถูกต
2: ้องงั้น30กว่า
3: แล้วเอาจริงเจ้าสัวให้เองอ่ะมันสบายตรงนี้คือเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยท่านเป็นคนมอบให้เองเลยจริง
2: ๆมากกว่ารางวัลชนะเลิศอีกนะ
3: โอ้โห
2: ราคา
3: คือแต่เจ้าสัวเนี่ยให้ก่อนไปแข่งขัน
2: อ่ะถูก
3: ให้เป็นกำลังใจก่อนไปแข่งขัน
2: ครับผม
3: นอกจากนั้นคนที่อเมริกันคนอเมริกาก็คิดว่าเนเน่เนี่ยที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเพราะย้อนดูจากโพลก่อนการประกาศผลเพราะว่าเนเน่เนี่ยมีคะแนนนำคู่แข่งอย่างชัดเจนในทุกหัวข้อเลยนะคะเว็บไซต์หนึ่งของอเมริกาเนี่ยติดตามแล้วก็รายงานการแข่งขันรายการเรียลลิตี้ประกวดความสามารถของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเปิดให้ผู้อ่านร่วมโหวตหลังการแสดงรอบชิงชนะเลิศก่อนรวบรวมผลออกมาเป็นสามโพลเนเน่ครองอันดับหนึ่งสามโพลเลย
2: ครับผม
3: โพลคำถามว่าใครควรจะชนะอเมริกันก็อตไทยแลนด์ AGT ซีซั่น21เน่เน่ได้ถึง
2: 64.93%
3: น่ะซึ่งในที่สุดน้องก็คว้าชัยชนะได้จริง
2: ๆใช่แล้วครับหลังจากน้องเน่เน่คว้าแชมป์นะครับผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบคุณยายแก้วนะครับซึ่งเป็นคุณยายของน้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณยายแก้วก็เล่าว่าดีใจมากที่สุดครับและที่ผ่านมาก็คิดว่าน้องเนี่ยทำดีมาตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำได้ดีมากถึงขนาดนี้นะครับไม่คิดว่าเด็กที่ขี้ร้องไห้นะตอนเด็กๆเนี่ยวันนี้จะกลายเป็นคนที่มีคนรู้จักไปทั่วโลกครับคุณยายแก้วนะครับยังเล่าถึงอีกหนึ่งความผูกพันที่อาจจะเป็นต้นทางของพรสวรรค์ด้านศิลปะการแสดงของเนเน่นะครับโดยบอกว่าน้องเนเน่เนี่ยมีสายเลือดศิลปินมาจากคุณตาซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นนักร้องเพลงบอกนะและเมื่อได้ขึ้นร้องเพลงเนี่ยบอกเมื่อใดร้องเพลงบอกเมื่อใดนะครับก็จะทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นกับการแสดงอย่างเต็มที่ครับลักษณะของคุณตาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับน้องเนเน่ครับซึ่งหลงไหลในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆและก็มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทั้งการร้องเพลงแล้วก็การเล่นกีตาร์อย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวขึ้นไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกได้สำเร็จครับผม
3: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกตัวเองเผอิญโชคดีข่าวใส่ไข่
2: น้องมาใช่ไหม
3: มันได้สัมภาษณ์ในข่าวใส่ไข
2: ่ก่อนที่น้องไปรอบชิงใช่ไหม
3: คืออย่างที่เล่าในรายการตอนแรกเขาจะมาแฉแต่อย่างที่เล่าให้ฟังหลายๆครั้งแล้วพ่อเขาบอกว่าขอให้ซ้อมเต็มที
2: ่
3: ไม่รับอะไรเลยขนาดตอนนั้นเราเสนอไป 2-3 ตัวนะเสนอแบบว่าม
2: า
3: สินค้าแบบมาคือจะน้องใช้มีเงินเยอะๆถูกต้องไหมล่ะก็เสนอผิดสินค้าไปพ่อเขาตอบชัดเจนเลยว่าอยากได้เงินนะแต
2: ่ขอโฟกัสตรงนี้
3: ขอโฟกัสให้ลูกเขาซ้อมให้เต็มที่ถ้าสมมติลูกยังมัวแต่มาออกรายการอย่างเงี้ย
2: ก็ไม่มีเวลาซ้อม
3: เพราะเขาต้องเดินทางภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพไงเขาบอกว่าแต่ถ้าสมมติวันนั้นอ่ะสมมติต่อจากข่าวใส่ไข่แล้วเขามาเลยอย่างเงี้ยเขามาแต่พอจบคิวเราก็ไม่มีไงตอนนั้น
4: ได
2: ้ได้มาก
3: นะปรากฏว่าเขาเล่าให้มันฟังนี้พี่มดเมื่อก่อนอาชีพของเขาอ่ะวันแรกเลยอ่ะเขาไปเล่นที่ตลาดนาคา
2: ตลาดนาคาที่ภูเก็ต
3: ตลาดนาคาที่ภูเก็ต
2: ตั้งแต่เด็กๆเขาจะมีเวทีเปิดหมวกเล็กๆให้เด็กๆแสดงความสามารถ
3: คำว่าเด็กๆวันแรกมันกลายเป็นรายได้หลักของเด็กคนนี้นะเธอรู้ไหมวันแรกที่เขาไปเขาก็ได้ 3,000 แล้วนะ
2: หรอ
3: วันแรกที่เด็กคนนี้ไปเล่น
2: เขาเริ่มเล่นตอนอายุเท่าไหร่
3: 7ขวบ8ขวบก็ไปเล่นแล้ว
2: ไปแล้ว
3: เขาไปแล้วตั้งแต่เด็กน้อยคือเขาอยู่ตลาดนาคาเนี่ยมานานเขาบอกเขาเริ่มเล่นตอนแรกถ้าสมมติเราสัมภาษณ์คนจะไปอ๋อเล่นวันแรกได้20 30บาทไม่ใช่เด็กคนนี้ได้หลักพันมาตลอด
2: คือฉายแววซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเด็ก
3: คือจนในที่สุดอ่ะฝรั่งส่วนใหญ่อ่ะที่เขาฝรั่งเขาจะชอบสะสมของกีตาร์แพงๆอะไรเงี้ยยกกีตาร์ให้นางหมดเลยนะกีตาร์ตัวที่นางเล่น
2: นี่โชว์ซอมบี้ก็นั่นเขาให้มา
3: เขาให้หมดคือฝรั่งแม้กระทั่งการประกวดอเมริกันก็ทาเลนเนี่ย คือเราต้องยอมรับอย่างนึงคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นคนร่ำคนรวยถูกต้องไหมคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตแต่ละคน
2: เป็นฝรั่งรวย
3: คนร่ำคนรวยอย่างนั้นเลยแล้วเธอคิดดูว่าเหมือนกับ

0: คนที่เขาไปเที่ยวภูเก็ตเขาก็จะไปเดินตลาดนาคาเราไม่รู้หรอกว่าคนไหนรวยคนไหนจนถูกต้องไหมเพราะทุกคนบีชอ่ะก็แต่งตัวปกติ
1: สบายไม่ได้โชว์ความร่ำรวยอะไรมาก
0: ปรากฏว่าคนคนนี้จอห์นเอรอนผู้ที่เป็นสะพานเชื่อมความฝันแล้วก็คอยสนับสนุนน้องอย่างทุกด้านย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยคุณพ่อของเนเน่เนี่ยเคยเล่าเรื่องราวความเป็นมาว่าแท้ที่จริงแล้วเนเน่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้สมัครแข่งขันลวงอเมริกันก็อตทาเลนต์ด้วยตัวเองนะคะ
1: แต่สมัครยังไงยังไม่รู้วิธีการเลยนะพวกนึงใช่ไหมไม่ได้เป็นคนสมัครเอง
0: ก็คือคนที่มาเที่ยวภูเก็ตคนนี้จอห์นชื่ออะไรนะจอห์น
2: เอรอน
0: จอห์นเอรอนคนนี้แหละจากมองว่าเป็นความฝันที่ไกลเกินตัวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะไปอเมริกันก็อตทาเลนต์
1: จากเด็กจนเกตอะนะจะไปได้ไง
0: คือเด็กที่เล่นเปิบเขาก็บอกว่าพี่รายได้หนูก็ไม่ได้น้อยนะคะนางตอบอย่างนี้ไว้ก็คือแหละนางก็หาอะไรนะคือทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นางก็จะมาเล่นพ่อก็ปั้นอย่างที่พกปั้นของในโรงแรมอะรูปปั้นรูปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพ่อไม่ใช่เป็นช่างปูนก็อย่างนี้บอกพ่อ
1: ศิลปิน
0: ตั้งแล้วพ่อก็จะเปิดเพลงตอนปั้นเด็กก็จะซึมซับแล้วเหมือนเด็กคนนี้ได้ทุนเรียนอินเตอร์
1: ฟรีเลยจากความสามารถด้านกีตาร์นี่แหละ
0: จดกีตาร์เนี่ยแหละตอนแรกนางจะไปเรียนเขียนโปรแกรมปรากฏว่าไอ้ที่แบบเขียนโปรแกรมอ่ะเต็มก็เหลือแต่อันนี
1: ้
0: เหลือแต่กีตาร
2: ์ดวงเนาะ
1: ดวงมันจะเป็นอย่างนี้
0: แล้วที่มันเต็มเพราะอะไรไหมนางตื่นสายนางตื่
1: นสาย
0: ใช่ไหมถ้าสมมติรุ่นพวกเราเรียกว่าชมรมอะไรอย่างเงี้ยอังกฤษอะไรเงี้ยเข้ากลุ่มอะกลุ่มเนี้ยตอนแรกนางจะเขียนแบบว่าเหมือนไปเขียนแบบว่า
1: เขียนโปรแกรมอาชีพในอนาคตแล้ว
0: ในอนาคตปรากฏว่าตอนแรกนางก็เล่นกีตาร์กีตาร์ไม่เป็นอะเสร็จแล้วก็ไปเข้า
1: ชมรมกีตาร์
0: เขาบอกคุณนางบอกเด็กคนนี้บอกพี่มดดำวันที่หนูจับครั้งแรกหนูรู้เลยว่าหนูชอบ
1: จับปุ๊บคือใช่เลย
0: หนูชอบ
1: ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลย
0: หนูชอบตอนเป็นเด็กน้อยอะแล้วก็ปุ๊บไอ้พ่อกีตาร์เนี้ยทำให้เด็กเนเน่เนี่ยได้เรียนอินเตอร์เธอคิดดูลูกเธอเรียนอินเตอร์กันอ่ะปีนึงเท่าไหร
1: ่โหหลายแสนละ
2: เยอะ
0: เด็กคนที่ได้เรียนอินเตอร์เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาเหมือนกับเตรียมตัวไว้เลย
1: มันเหมือนแบบทุกอย่างปูเส้นทางให้แล้วอ่ะนะ
0: แต่ชีวิตเขาว่าก็ไม่ได้สบายคือวันไหนถ้าเขาจะรายได้เขาคือไปอยู่ที่ตลาดนาคา
1: ต้องไปเล่นดนตรี
0: พ่อก็ปั้นเป็นศิลปินปั้นไปเรื่อยแต่ก็คือเนี่ยเขาก็อยู่ที่ตลาดนาคาอย่างเงี้ยมาตลอดนั่นแหละ
1: เล่นแต่คนเดียวจนเป็นวงอ่ะ
0: จนวันหนึ่งที่ตลาดนาคาเป็นจุดเปลี่ยนไอ้กีตาร์ที่เขาใช้ก็คือฝรั่งเวลาฝรั่งอ่ะเหมือนคนอังกฤษใช่ไหมเวลาที่มีอาร์ตตามสตรีทตามท้องถนนเขาก็จะยืนมุงกันแล้วก็สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นยังไงอย่างนั้นแหละฝรั่งก็เริ่มเห็นความสามารถของเด็กคนนี้บางคนก็บอกว่าเนี่ยให้กีตาร์บางคนก็สนับสนุนเงินสมัครคือฉันว่าฝรั่งเวลาให้ทีคกไม่ได้เหมือนคนไทยเขาให้ห้าร้อยพันหนึ่งอยู่แล้ว
2: เขาให้ด้วยใจเนาะ
0: ถูกต้องไหมล่ะ
1: คือเขาฝรั่งเขาชอบศิลปะพวกนี้แล้วเขาสนับสนุนคนที่แบบมีความ
0: สามารถนี้เขาคงจะให้ห้าร้อยพันหนึ่งเขาไม่ได้เหมือนคนไทยอ่ะใส่แบบว่าสิบ
1: บาทสองพัน
0: อะไรอย่างเงี้ยฉันว่าเขาให้เป็นดอลลาร์เป็นเงินบาทเด็กก็มีรายได้อย่างนี้มาจนวันหนึ่งชีวิตเด็กคนนี้เปลี่ยนไปจนมาเจอคนที่ชื่อจอห์นเนี่ย
1: จอห์น
0: จอห์นเนี่ยไปเจอที่ตลาดนาคาซึ่งจอห์นคนนี้เป็นแรงผลักดันครั้งใหญ่นะครับแม้ว่าการส่งใบสมัครในช่วงแรกจะไม่ได้รับการตอบรับกลับมานะฮะแต่จอนคนน
1: ี
0: ้ไม่ยอมแพ้เว้ย
2: จอนเป็นคนสมัครให้
1: สมัครให้ดูอยากทุกอย่างให้หมด
0: ลุยช่วยประสานจอนนี่ก็คืออีกคนหนึ่งตอนที่เขาชนะแล้วจอนคนนี้ขึ้นไปบนเวทีด้วยตอนแรกเขาไม่ตอบรับกลับมานะหมายถึงที่อเมริกันก็อตทาเลนต์เขาไม่ได้ตอบรับกลับมานะจอนไม่ยอมแพ้เว้ยเขาลุยประสานงานทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตอนแรกเลยไม่มีใครค่าเดินทางหมดคนที่ชื่อจอห์น
1: จอห์นจ่ายให้หมดเลย
2: หมดนะว้าวว้าวมาก
0: จอห์นเป็นคนออกเงินให้หมดนะก่อนที่การท่องเที่ยวจะมาซัพพอร์ตก่อนท่องเที่ยวมาซัพพอร์ต
2: คนนี้คือจอห์น
0: นี่ไ
2: งจอห์นโอ้จอห์นใจดีมาก
1: เนี่ยนี่คนนี้อุ้ยยังหนุ่มอยู่นะจอห์นอ่ะ
0: จอห์นยังหนุ่ม
1: โอ้ยังหนุ่ม
0: เด็กกว่าพวกเราเยอะเธออ
1: ันนี้คือนั่งจากภูเก็ตขึ้นมากรุงเทพแล้วเพื่อเตรียมต่
2: อจอห์น
0: แล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยวันที่จอห์นลงทุนจอห์นคนนี้บินลงทุนข้ามโลกจากอเมริกามายังภูเก็ตจอนไปประสานงานที่อเมริกาปุ๊บได้ข่าวดีแล้วจอนบินจากอเมริกาเนี่ยกลับมาภูเก็ต
1: คือจริงๆโทรก็ได้แต่อยากมาด้วยตัวเอง
0: มาบอกข่าวดีด้วยตัวเองว่าเฮ้ยเส้นทางบนเวทีระดับโลกของเนเน่ มันกลายเป็นจริงแล้ว
1: นะฮะซึ่งความสำเร็จครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีชายชาวต่างชาติที่ชื่อจอนเนี่ยแหละครับผู้ที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มองเห็นศักยภาพในตัวของน้องเน่ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกันนะ

0: ครับซึ่งจอนก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังสำคัญนะครับที่ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จระดับโลกในครั้งนี้ครับผม
1: ก็ต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้ก็เป็นปีของหญิงไทยเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีของหญิงไทยที่เปล่งประกายและทรงพลังแบบสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬานะคะเวทีนางงามนะคะหรือว่าวงการดนตรีสาวไทยนะคะเราก็พิสูจน์ให้เห็นได้แล้วนะคะว่ามีความสามารถรอบด้านแล้วก็ก้าวไกลไปสร้างชื่อเสียงในระดับสากลได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะสายดนตรีนะคะแล้วก็ศิลปินอินเตอร์นะคะเปล่งประกายด้วยความสำเร็จระดับโลกของลิซ่านะคะมิลลิแล้วก็เนเน่รอยัลนะคะสายกีฬานะคะทั้งทัพนักกีฬานะคะมีวอลเลย์บอลนะคะหญิงไทยแล้วก็ที่ชนะคนไทยแล้วก็ชนะตัวเองด้วยคว้าตั๋วเข้าไปเล่นโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร
0: ์ด้วยนำหนึ่งของโลก
1: ใช่รวมไปถึงสายนางงามตัวแทนของประเทศไทยอย่างน้องโอปอสุชาตานะคะที่เพิ่งอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์ไปหมาดๆนะคะพร้อมกับตำนานมงแรกมิสเวิลด์ของไทยค่ะความสำเร็จนะคะทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยนะคะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมีความสามารถเป็นได้ทุกอย่างตามฝันนะคะแล้วก็พร้อมสร้างความมหัศจรรย์ให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจอย่างอยู่เสมอค่ะ
2: เอาละฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีวันนี้แกคุณก็จับตามองกันแหละ
0: นะตั้งแต่เช้า
1: เก่งมาก
0: ลูกสาวคนใหม่ของคนไทยตั้งแต่เมื่อวานเนอะ
1: ดูไลฟ์
0: เพื่อรอแล้วตอนที่ประกาศผลเนี่ยไอ้อะไรมันดับอ่ะจอมันดับอ่ะ
1: ตกใจ
0: ไปหมดเลยอ่ะ
2: มันคืออะไรปัญหาลิขสิทธิ
0: ์ปัญหาลิขสิทธิ์
2: เหมือนเอาจริงนะฉันจะบอกเธอว่าแล้วมั้ยเบียร์มโนเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเอเชียนเกมอ่ะปัญหาลิขสิทธิ์จนข่าวเงียบกริบอ่ะถูกต้องป่ะเอเชียน
0: ถ่ายทอด
2: ถ่ายทอดแต่ทุกคนมีลิขสิทธิ์มันเอามาจากเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราเชียร
1: ์
2: ทุกคนได้เชียร์หมดทั้งประเทศ
0: ใช่ฟรีทีว
2: ีแต่วันนี้กลายเป็นแบบลิขสิทธิ์นั่นก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์นี้ก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์เยอะนักเงียบกริบเลย
0: ไม่ได้ดูเลย
2: เงียบกริบหมดเลย
0: เออจริงว่ะ
2: ถูกต้องไหมความจริงว่าเมื่อวานฉันยังบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยมาโนมีเด็กฝาแฝดอย่างเงี้ยเด็กฝาแฝดเดี๋ยวจะเอาไปเขากลับมาเดี๋ยวเอาเบรกหนึ่งให้นักกีฬาหน่อยเนาะฉันสงสัยบางคนได้เหรียญทองอ่ะ
0: มีเหรียญทองแล้วก็มี
2: เธอเด็กของเอสุภชัยที่หล่อๆที่จะมาปั้นเป็นดาราไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วโคตรหล่อเลย
0: หล
2: ่อกว่าพระเอกอีกเธ
0: อ
2: น้องชี
0: ่หรอ
2: เด็กของเด็กเอสุภชัยจะมาปั้นแต่เขาเป็นนักกีฬานะไปเอาเขามาจากอเมริกาแล้วก็มา
0: ปลูกปั้นเป็นดารา
2: ปลูกปั้น
0: แต่เขาเป็นนักกีฬา
2: แต่ตอนนี้เขาเป็นนักกีฬาก็แข่งกับลูกเกด
1: อะไรอย่างเงี้ยน้องสกาย
0: ถู
1: กอ๋อหรอ
2: หลานที่นั่งที่นาแล้วก็ไปแข่งก็คือเอาง่ายๆนะวันนี้มันน่าน้อยใจแทนนักกีฬาแต่ก็เขาเมื่อก่อนเนี่ยเราเชียร์มวยกันทีเราเชียร์กันทั้งประเทศ
0: เรียกว่าลดโล่งอะเนาะ
1: ทั้งประเทศ
2: อะไรที่เป็นคนไทยเราเชียร์กันทั้งประเทศทุกวันนี้ลิขสิทธิ์นู่นลิขสิทธิ์
0: มันไม่รู้จะดูที่ไหนไง
2: ในที่สุด
1: มันยาก
0: ดูที่ไหนอะ
2: ก็นั่นแหละ
1: ยากมันดูยาก
0: เรายังไม่รู้ว่าดูที่ไหนเลยมันไม่รู้ตารางหรือว่ากีฬาไหนจะออกอากาศช่องไหนถูกป่ะ
2: ฉันจะรู้ว่าถ่ายทอดเมื่อไหร่รู้ไหมคะงดรายการกูตอนไหนค่ะ
0: ถึงจะรู้ว่าถ่ายทอดไทยรัฐเนี่ย
2: ฉันถึงจะรู้อ่ะโอเคมันก็จะมีสล็อตออกมาองดละคะกินเวลาไปอ่ะฉันถึงจะรู้แต่ความจริง
0: มัน
2: เอาจริงนะ
0: ถ้าเราติดตามที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงที่เราจะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาวันนี้เอเชียนเกมเราควรจะส่งกำลังใจให้นักกีฬา
0: จริง
2: เราจะส่งกำลังใจไงเนี่ยลิขสิทธ
0: ิ์กิฟต์เลย
2: ก็ไม่รู้ว่ามันก็บ่นไปก็แค่นั้นอ่ะเพราะว่าเฮ้ยแต่เขาก็ไปทำชื่อเสียงกับประเทศไทยเยอะ
1: จริง
2: ๆถามหน่อยอ่ะใครรู้บ้างว่าตอนนี้เราได้กี่เหรียญทองแล้ว
0: 4หรือ5นี่แหละเท่าที่รู้ประมาณ 4-5 เหรียญทอง
2: แล้วแล้วเรารู้ไหมเขาได้อะไรกันมาจากไหนก็ไม่รู้กันอีก
1: ไม่รู้อ่ะ
2: เขาได้กันมาตอนไหนเธอรู้ไหมอ่ะ
3: ไม่รู้
0: มีอันนึงอะไรกีฬาไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะได้เหรียญทองอะไรก็ไม่รู้
2: จากเมื่อก่อนเราจะรู้ทัน
0: เราจะรู้ตลอดเลยมีอัปเดตตลอดเวลาเน
2: า
0: ะ
2: เนาะบางทีโลกมันทั้งที่ช่องทางสื่อสารเยอะขึ้นด้วยนะ
0: ง่ายขึ้นด้วยนะแต่ทำไมมันดูยากจัง
2: มันดูยากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยแหละจริงๆท่านผู้ชมฮะวันนี้
0: ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างเห็นว่าฝนจะตกหนักกัน96ชั่วโมงที่ผ่านมา
2: ก็ไม่เห็นจะตกอ่ะก็ตก
0: ก็มีหนักนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบ
1: พื้นที
2: ่แต่ต่างจังหวัดต้องยอมรับน้ำเหนือมันมาเขาก็พร่องน้ำออกจากเขื่อนเยอะจากที่เมื่อจากเดิมอ่ะแม้กระทั่งพวกเราเองก็บอกว่ามันเป็นเอลนีโญเอลนีโญคือน้ำน้อย
0: น้ำน้อย
2: แต่ปรากฏว่าอันเนี้ยไม่มีพายุนะอันนี้ไม่มีพายุไม่มีอะไรที่เข้าประเทศไทยนะไม่มีเลยนะแต่มันแค่ความหย่อมอากาศต่ำหรือสูงหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าความกดอากาศความอะไรทั้งหลาย
0: มันเอาไอ้น้ำขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเยอะไปรวมกันเยอะแล้วก็ไหลลงมา
2: ในที่สุดวันนี้คืออ่ะน้ำเหนือคือจังหวัดภาคเหนือฝนตกเยอะมันก็ลงเขื่อนเยอะลงเขื่อนเยอะปุ๊บมันก็ต้องพร่องน้ำออกมาเยอะอย่างชาวอยุธยาเนี่ยแรกๆสสก็ไปให้รับปากเขาบอกว่านะ ก็คือเอาถ้าสมมติ
0: พูดยามเป็นที่รองรับน้ำอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไร
2: แต่ต้องเข้าใจว่าไปประกาศก่อน2ชั่วโมงว่าน้ำจะท่วม
0: ไม่ทัน
1: เก็บของไม่ทันเตรียมตัวไม่ทัน
2: คือก่อนหน้านี้อ่ะทุกคนก็ประกาศหมดว่าปีนี้แล้งคือมันจะถามว่ามันจะเหมือนปี54มั้ยมันไม่มีวันเหมือนปี54หรอกปี54อ่ะคือน้ำมันล้นเขื่อนเข้าใจมั้ยฝนตกมาอีกนิดนึงมันก็ท่วมหมดเพราะว่าไม่มีการพร่องน้ำแต่ปีนี้เขื่อนมันมีอยู่แค่ 50-60% เพราะฉะนั้นมันก็ยังรองรับน้ำมากขึ้นเมื่อน้ำเหนือมันมามากขึ้นมันก็ต้องพร่องน้ำมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องป่ะ
0: แต่คนนี้มันมาเยอะมันมาแรงมันมาเร็ว
2: พร่องน้ำปุ๊บคนที่รับก็คืออะไรอ่างทองอยุธยาพวกนี้เขาก็ต้องรับน้ำ
0: รับน้ำอยู่แล้ว
2: แต่ขนาดเดียวกันเขาบอกเขาเข้าใจว่าเขารับน้ำอย่าไปมองว่าเขารับน้ำสิแต่อย่างน้อยประกาศที่เขารู้ตัว
0: บอกก่อนล่วงหน้านานหน่อยได้ไหม
2: ไม่ใช่2ชั่วโมง
1: เข้าใจ
2: วัดวาอารามอะไรก็แต่ก็บอกก็รับไม่มีใครรับทันบอกก่อน2ชั่วโมงต่อให้ในกรุงเทพก
0: ็รับไม่ทัน
2: รับไม่ทันแต่ถ้าสมมติข่าวบอกโอ้โหคำว่าเขาใหญ่น้ำท่วมป่านี้กรุงเทพจะจมน้ำแล้วค่ะถ้าเขาใหญ่น้ำท่วมมันก็ไม่จริงไปคือตกวันนี้คนติดตามจากเพจมากกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเพราะอะไรเพราะว่าเพจเขาใช้คำสื่อสารง่ายแต่เราก็เข้าใจนะกรมอุตุนิยมวิทยามันจะต้องเป็นทางการ
0: เป็นทางการเป็นวิชาการหน่อย
2: ถูกต้องปะล่ะ process เขามีเยอะอันนี้ก็เข้าใจจนวันนี้กรมอุตุออกมาน้อยใจเลย
0: เขาถึงขั้นน้อยใจ
2: คือคำเตือนหนึ่งที่มีการแชร์มากใน Facebook ทีลมฟ้าอากาศ
0: ครับ
2: นะฮะที่ออกมาเมื่อวันที่21กันยายนเนี่ยบอกว่าเหลืออีก120ชั่วโมงนะนับจากเนี้ยจะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้ก็ถือว่าครบ120ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่เพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยได้ออกมาโพสต์เตือนอย่างกรุงเทพเองเนี่ยคุณชาติชาติผู้ว่ากรุงเทพมหานครเผยว่าขนาดนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะความสบายใจก่อนนะมันยังไม่วิกฤตมันยังไม่วิกฤตกรุงเทพมหานครเนี่ยจึงเร่งสูบน้ำออกจากคลองสายหลักแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงแล้วก็เพื่อป้องกันน้ำท่วมก็อย่างแรกเราอย่ามัวแต่ตื่นตระหนกอย่างเดียวที่เราไม่ต้องทำคืออะไรรู้ไหมถ้าทำกันได้ถ้ามึงไม่ทิ้งโซฟาถ้าม
0: ึ
2: งไม่ทิ้งตู้เย็นถ้าไม่ซึ้งที่นอนลงแม่น้ำลำคลองอ่ะมันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นการช่วยได้อย่างนี้เพราะทุกวันนี้เออะเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราทิ้งขยะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกพวกเราช่วยประเทศได้ง่ายสุดเลยคือช่วยกันไม่ทิ้งขยะลงคลองแล้วก็เก็บขยะหน้าบ้านไว้ก่อนฝนตกเพราะอาจจะทำให้ถ้าสมมติขยะหน้าบ้านมันลอยมันก็เป็นอุดตันอีก
0: คิดให้ดีๆอะไร
2: ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
2: มันก็เป็นอุดตันทั้งท่อทั้งเครื่องสูบน้ำโดยเพจกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อยเข้าข้อมูลเพิ่มเติมว่าวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แต่มันก็ไม่ได้ตกหนักนะอย่างพัทยาน่ะท่วมต้องยอมรับพัทยาน่ะท่วมนะคะหลายๆจังหวัดอยุธยาเนี่ยท่วมฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งหากดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่าวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยจะตกในโซนพื้นที่กรุงเทพใต้ค่อนข้างไปทางฝั่งตะวันตก
0: ครับผมและสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับร่องมรสุมจากกัมพูชานะครับก็จะเคลื่อนผ่านภาคกลางของประเทศไทยนะครับทำให้มีฝนตกหนักในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับเป็นฝนหลังเลิกงานด้วยสิ่งที่กังวลนะครับก็คือจะเกิดเป็นฝนที่วนไปวนมาครับเป็นฝนที่อ้อยอิ่งที่ไม่ยอมผ่านไปสักทีแต่เท่าที่ดูนะครับก็ไม่น่ากังวลใจมากเท่าไหร่นะครับจากการดูเรดาร์เนี่ยช่วงเช้าก็ยังไม่เห็นฝนในกรุงเทพอาจจะเข้ามาในช่วงสายๆแล้วก็ช่วงบ่ายๆครับผม
2: อย่างบ้านเธอติดโซลาร์เซลล์ยัง
0: ติดละ
2: วันนี้ไม่ผลิตไฟไม่ได้เลย
0: น้อยหน่อย
2: วันนี้ผลิตไฟไม่ได้
0: ไม่ค่อยมีแดด
2: วันนี้ฉันเสียเงินให้ค่าไฟการไฟฟ้าเยอะเลย
1: แ
2: ม่มันไม่มีแดด
1: เข้าใจ
2: วันไหนแดดเปรี้ยงๆนี่คือโอ้โหฉันใช้ไฟอย่างมีความสุขมาก
0: แป๊บเดียวแบตเต็มแล้ว
2: จริง
0: แบตเต็มแล้ว
2: แต่วันนี้เอาจริงแบตยังไม่ถึง 40% เลย
0: ใช่ถูกต้อง
2: นะครับท่านผู้ชมฮะจังหวัดที่จะต้องจับตามองและขอส่งความเป็นห่วงไปให้คืออยุธยาหรือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มวิกฤตหลังกรมชลประทานเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็คือน้ำมันท่วมจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปุ๊บก็จะส่งผลให้มวลน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่วันนี้จริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยบุกเข้าทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะแล้วเอาปี๊บมาบอกคุมหัวหน่อยไหมเพราะอะไรเขาถามชาวบ้านถามเลยว่าแล้วคนที่ตายเป็นในแต่ละปีจากน้ำท่วมเคยบอกไหมว่าปีละกี่คนกี่สิบคนความเดือดร้อนของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงคือ วันนี้ตัวแทนชาวบ้านอยุธยาเนี่ยเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อตีปี๊บ

0: แล้วก็ยื่นร้องเนื่องจากไม่พอใจในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเขาบอกเขารู้นะว่าพื้นที่เขาเป็นที่รับน้ำแต่บอกเขาให้เร็วหน่อยได้ไห
1: ม
0: บอกเขาสักวันสองวันได้ไหมมันขัดแย้งกับคำพูดของส.ส.พรรคภูมิใจไทยแต่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่สิงหาคมนะคะสิงหาคมฝนมันก็ตกน้อยจริงๆนั่นแหละเพราะว่าปีนี้ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะมันเอลนิโยย
2: ัง
0: ไงมันก็แห้งแล้ง
2: ฝนมันน้อยอยู่แล้ว
0: ก็ส.ส.เขาก็โพสต์ทำนองว่าปีนี้ไม่ท่วมหรอกครับ
2: ครับ
0: ปีนี้มันแล้งระบุว่าปีนี้จะแล้งส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะเขาก็โพสต์คือมันเป็นคือหลักวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้คือเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่สิงหาคมว่าระบุปีนี้จะแล้งน้ำจะไม่ท่วมโดยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็น้ำแม่น้ำน้อยเนี่ยล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมช่วมชนอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วันบางจุดเนี่ยระดับเพิ่มสูงเกือบ1เมตรนะคะจนต้องใช้เรือสัญจรครับชาวบ้านเขามองว่าการบริหารจัดการน้ำผิดพลาดมีการกักเก็บหรือบล็อกน้ำระหว่างทางแล้วก็ปล่อยให้มวลน้ำมารวมกันท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในอยุธยาอีกทั้งการแจ้งเตือนของภาครัฐกระชั้นชิดไปหน่อยกระชั้นชิดไปหน่อยทำให้เขาเตรียมตัวไม่ทันผลกระทบมันก็ได้เหมือนเขารู้ว่าเขาท่ว
1: ม
0: แต่บอกเขาให้มัน
2: ให้เร็วนิดหนึ่ง
1: โ
0: ดยประชาชนในอำเภอเสนาอำเภอบางบานและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังมาเป็นเวลา 2-4 เดือนทุกปี
2: ครับ
0: เขาบอกเขาเจออย่างนี้มาทุกปีส่งผลให้บ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายซ้ำซากโดยยังขาดการเยียวยาที่ทั่วถึงโดยขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อยนะเขาบอกนี่นะ
2: 2-3 วัน
0: 2-3 วันเถอะ 2-3 วันเถอะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มันเก็บข้าวเก็บของลดความเสียหายเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนแล้วก็บริหารจัดการไม่ให้กระทบกับการแช่ขังของชาวบ้านในพื้นที่อ่ะคือเขาบอกเขาต้องรับน้ำแล้วแต่มันนานเกินไป
2: มาดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูนะครับอำเภอบางบานนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำหนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง70เซนติเมตรภายในวันเดียวครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำทางเดินชั่วคราวเพื่อขึ้นชั้น2แล้วก็ให้เรือพายเนี่ยมารับผู้ป่วยเช่นเคสของคุณป้าวัย68ปีนะครับที่เดินทางเข้ามาล้างแผลต้องเดินทางเข้ามาในโรงพยาบาลชั้นในที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็ต้องเตรียมแผนการออกแจกจ่ายยาตามหมู่บ้านด้วยครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษนะคะน้ำทะลักเข้ามาท่วมสนามกีฬาสูงสุดประมาณ 1.50 เมตรสูงมากล้อมรอบอาคารเรียนนะคะตัวอาคารเนี่ยสูงจึงยังเข้าออกจึงยังไม่เข้าห้องเรียนค่ะนักเรียนทั้งหมดนะคะ17คนนะคะได้รับผลกระทบ 100% ค่ะต้องลุยน้ำเรือนะคะนั่งเรือออกมานะคะแล้วก็ต้องนั่งมาต่อรถกันด้วยนะคะโรงเรียนเนี่ยยังเปิดเรียนปกติโดยมีครูนะคะคอยช่วยเหลือรับส่งโดยเรือแล้วก็เตรียมประเมินสถานการณ์หากน้ำสูงขึ้นจนเดินทางไม่ได้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะที่ตำบลบ้านใหม่พื้นที่รอบนอกเนี่ยน้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลทะลักเข้าใต้ถุนบ้านเรือนตรงเนี้ยสูงเกือบเมตรแล้วนะแล้วเมตรเป็นเมตรที่ขึ้นอย่างรวดเร็
2: วมากหนึ่งเมตร
0: เพราะมันน้ำมาจากไหนน้ำมาจากเขื่
2: อ
0: นคือระบายน้ำออกมาจากเขื่อนมันก็จะเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ตู้มมาเลยทีเดียวมันไม่ใช่ค่อยๆซึมนะมันตู้มมาเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสูงเกือบหนึ่งเมตรอย่างรวดเร็วเลยครับชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยเขาตั้งตัวไม่ทันน้ำมันขึ้นเร็วกว่าทุกปีอ่ะประชาชนก็เร่งขนย้ายข้าวของแต่เขาบอกโอเคเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอ่ะมันจ่ายทั้งคืนแต่บางบ้านอย่าลืมมีคนแก
2: ่
0: ผู้ป่วยติดเตียงเด็กน้อยเด็กเล็กอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้รับความเสียหายโบราณสถานพื้นที่อย่างวัดกษัตราธิราชวรวิหารแล้วก็วัดชัยวัฒนารามเนี่ยระดับน้ำเนี่ยเหลือเพียงอีก30เซนติเมตรนะคะก็จะถึงตลิ่งชั้นนอกแล้วโดยตอนนี้เร่งติดตั้งแนวบังเกอร์สูงเมตร90แล้วก็เครื่องสูบน้ำป้องกันโดยวัดชัยวัฒนารามเนี่ยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกตินะคะพร้อมสั่งการให้ผู้นำชุมชนเนี่ยเตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดเราตัดกันไปถามว่ากรุงเทพอ่ะมันก็ไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นแต่ต้องติดตามหลังจากวันนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะ
2: บางพื้นที่ก็หนักนะแต่มันหนักแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียว
2: ชั่วโมงนึง
0: พัทยาสิแต่พัทยาม าเร็วแล้วก็ลงเร็ว
2: มันลงทะเล
0: นึกออกป่ะเพราะมันติดทะเลหมดแต่ถามว่าเราก็มีพูดไปพวกมายาดานะเราก็มีส่วนเพราะเราก็ไปปิดชายหาดกันเยอะ
2: มันบังทางน้ำอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องไหมล่ะเราก็มีส่วน
2: บังทางน้ำอะไรเงี้ย
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกอย่างชลบุรีเนี่ยเนื่องจากชลบุรีเนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้พัทยาเนี่ยน้ำเอ่อ

ท่วมขังถนนหลายสายเลยนะคะใช้คำว่ารถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ประชาชนบางส่วนเนี่ยต้องจอดรถเพื่อรอให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเนี่ยก็ได้เร่งลงพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรเช่นเร่งการระบาย

0: ชาวต่างชาติ3คนน่ะได้เดินผ่านบริเวณน้ำท่วมขังแล้วก็มองไม่เห็นพื้นถนนเว้ยเกิดอุบัติเหตุพัดตกลงไปในคลองระบายน้ำที่มีกระแสน้ำไหลมันก็จะไหลเชี่ยวนะผู้ภัยสว่างบริบูรณ์ระดมกำลังหาเร่งหาผู้สูญหายเบื้องต้นได้รับการแรงงานช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยจำนวน2คน
1: ค่ะส่วนอีก1คนนะคะถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดสูญหายไปนะคะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์นะคะธรรมสถานเมืองพัทยาเนี่ยได้ระดมกำลังเร่งค้นหาตามแนวคลองอย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางอุปสรรคนะคะจากฝนที่ยังคงตกแล้วก็กระแสน้ำนะคะที่ยังคงไหลแรงมากค่ะ
2: ครับผม
0: นะฮะก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดก็ต้องเอาต้องนู่นถึง27-28อ่ะ
2: ใช่แล้ว
0: ถึง27-28
1: เอาอาทิตย์นี้
0: เนาะเพราะว่าอันนี้ขนาดไม่มีพายุ
2: พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะที่เขาบอกว่าถึงเวลาที่รอน้ำฝน
0: แต่กรุงเทพวันนี้
1: 3วัน
2: 25ใช่ไหม
0: เนาะ
2: 25อยู่ที่27-28เนาะ
0: แต่วันนี้กรุงเทพไม่มีแดดแถวลาดพร้าว
2: แดดแดดน้อยแต่ก็ไม่มีฝน
0: แต่ฝนก็ตกไป
2: เมื่อวานตกหนักแป๊บนึง
1: พรุ่งนี
2: ้พรุ่งนี้ต้องรอดูต้องรอ
0: แต่นี่ก็เริ่มแบบปล่อยๆก็
2: เบาๆไม่มีอะไรมาก
0: ตกแบบไร้สาระ
1: อย่าพึ่งชะล่าใจ
0: ตกแบบไร้สาระ
2: แต่อย่าพึ่งชะล่
1: าใจ
2: ใ
1: ช่ค่ะ
2: เขาบอกว่าพรุ่งนี้ต้องรอติดตามดู
0: เลนบอมอ่ะน่ากลัว
2: มันมาเร็วแล้วมันแต่มันก็มาเร็วไปเร็วเนอะ
0: ไม่หรอกเราหยุดไม่ได้หรอกเพราะอะไรทะเลมันร้
2: อ
0: นทะเลมันร้อนอุณหภูมิมันร้อน
2: เป็นเรื่องของโลกร้อน
0: มันก็คือเรื่องที่พวกเราจ้างแต่มีคนเดียวที่ในโลกนี้บอกมันไม่เกี่ยวกับโลกร้อนหรอกโดนั
2: ทท
0: รัมป
2: ์
0: โดนัททรัมป์เขาบอกเขาไม่เกี่ยวกับโลกร้อนแล้วบอกง่ายเลยว่าปล่อยเขาไปสารปล่อยเขาไปเฮ้ยเขาบอกให้อเมริกาปล่อยเต็มที่แล้วนะ
2: ปล่อยอะไรปล่อยสารความร้อน
0: อะไรความร้อนคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำปล่อยไปเถอะไม่ต้องไปสนใจหรอกโลกร้อน
2: บ้า
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันวันนี้โลกมันร้อนมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับอ่ะเราปิดน้ำต้มมันยังเป็นไอ้น้ำถูกต้องไหมเมื่อร้อนปุ๊บร้อนปุ๊บไอ้น้ำเขาไปอยู่บนเมฆเยอะขึ้นเยอะขึ้นตกลงมาก็เป็นหาใหญ่ไงนั่นแหละ
1: อันนี้คือ
0: มันก็คือวิทยาศาสตร
2: ์วิทยาศาสตร์ล้วน
0: ๆท่านผู้ชมครับเตรียมพบกับซีรีส์เรื่องใหม่คุณได้ดูกันหรือยังฮะครึ่งสั้นๆเลยวันดีออริจินอลเนี่ยเขาทำซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องครึ่งเป็นศาสตร์ลึกลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้น
2: ครับ
0: เมื่อศาสตร์การนวดครึ่งก็คือการนวดนี่แหละการนวดลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการเหล่าทุนเทาค่ะ
2: ศาสตร์ต้องห้ามนี้นะครับจะพาเรื่องราวไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเตรียมพบกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินอลนะครับเริ่มตอนแรกครับวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับเวลา 20:30 นนะครับทางช่องวัน31ครับและยังสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ที่แอปวันดีเวลา 21:30 นครับย้ำนะครับสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ
1: สำหรับลูกค้า AIS นะคะก็ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษค่ะประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะย้ำนะคะว่าพิเศษมากๆนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทนะคะเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะสมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกและห้ามพลาดค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะเราไม่ได้ทำการเมืองกันมานานแล้วเนาะการเมืองร้อนแรงคนจับตามองพรรคกล้าทำกันเยอะเหลือเกินวันนี้คุณอนุทินอยู่ที่อเมริกาไปประชุม UN นะฮะคุณธรรมนัสให้กำลังใจนักกีฬาอยู
2: ่อ๋ออยู่ที่ญี่ปุ่นเหรออ
1: ยู่ที่ญี่ปุ่น
0: ฮะเมื่อก่อนเราจะสมัยเราเด็กๆเราได้ยินแต่แค่ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะฮะพี่หนุ่มเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะฝ่ายคอยด้วยเหรอ
3: เอาจะบอกนะกล้าทำเนี่ยบอกเลยเขาก็ประกาศมาตั้งแต่ต้นแล้วนะ
0: เขาประกาศตั้งแต่ต้น
3: เขาประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่ใช่ฝ่ายแค้นเราไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เราคือฝ่ายคอยฝ่ายคอยคอยอย่างเดียวตอนนี้เขาคอย
2: คอยให้มาเทียบเชิญอย่างเดียวเลย
3: รอเทียบเชิญอาจจะถามหน่อยเชิญมาทำอะไรอ่ะ
0: เออไม่แต่หัวสวคนข้างตัวคุณธรรมนัสนะที่กลับทำให้การถูกต้องไหมล่ะตอนแรกออกมาพูดออกมาแฉเรื่องคดีหัวสวว่าอยู่ในห้องที่นี่ที่นี่มีคนนู้นคนนี
2: ้
0: สักพักกลับคำให้การถูกต้องไหมล่ะ
3: ใช่อ
0: ดีตสสเมื่อก่อนก็อยู่ภูมิใจไทยแต่หลังๆมาอยู่กล้าทำถูกต้องป่ะเป็นแบบคู่แบดดี้ของคุณธรรมนัสเลย
3: ไม่แต่คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเอาเขาเข้ามาเนี่ยตอนนี้เสียงรัฐบาล290กว่าเสียงแล้วนะ
0: 292
3: ถูกไหมเอามาอีก58อ่ะเสียงแบบโอ้โหล้นมหาศาลเอามาทำอะไรแล้วพอเอาเขาเข้ามาเอาใครออกแล้วมติคนไหนจะยอมสละเก้าอี้บ้างในช่วงนี
0: ้
3: เพื่อไทยหรือเปล่าวดามเพื่อไทยจะสละไหม
0: ก็ไม่รู้เพื่อไทยเขาจะบอกเขาอยู่นี่นิ่งๆเฉยๆอยู่เขายังไม่มีการตอบรับ

0: ถูกต้องไหมล่ะแต่เขาก็บอกแล้วนี่ว่าเกษตรไงเป็นจุดมุ่งมั่น
1: เขาอยากได้เกษตรหรอ
0: เขานั่งมานานถูกต้องไหมอ่ะพี่อันถ้าสมมติจริงคุณธรรมนัสคุณคิดดูว่าเขาอยู่เกษตรมานานแค่เขาคงคิดถึงอ่ะ
2: เขาอยากกลับมา
0: เขาคงคิดถึงอ่ะถูกต้องไหมล่ะเขานั่งเกษตรมาตั้งแต่สมัยลุงตู่อ่ะถูกต้องไหมล่ะแม้กระทั่งล่าสุดตอนรัฐบาล MOA อ่ะเขาก็อยู่เกษตร
1: เกษตรกับกีฬา
0: การท่องเที่ยว
1: ซี
0: เกมไงลูกใช่ไหมรัฐมนตรีเบนซ์น่ะซีเกมเอางี้ดีกว่าการเมืองร้อนแรงจะต้องจับตากันว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจากพรรคฝ่ายค้านจะเรียกว่าฝ่ายค้านไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นฝ่ายคอยด้วยกันเพราะอะไรฮะงบประมาณอะไรก็แล้วแต่กู้4แสนล้านก็ให้ผ่านปกติเขาต้องค้านถูกต้องไหมมติวิปฝ่ายค้านเขาบอกเออต้องค้านนะพอให้ผ่าน4แสนล้านล่าสุดงบประมาณปีหน้าตุลาจะเริ่มใช้ก็ให้ผ่าน อย่างนี้เขาเรียกว่าฝ่ายคอยจะเป็นยังไงอ่ะช่วงหน้าพี่อั๋นภูวนาถกับพี่หนุ่มอนุวัฒน์นะคะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
5: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: ค่ะเทวดา
9: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กอันเด็กไว้อะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
7: อย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
11: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร
11: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
15: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
16: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
20: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
16: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
21: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
18: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
20: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
16: ได้สิ
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
23: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
24: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
23: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
24: เพียง99บาทต่อเดือน
23: กดดอกจัน594เหลี่ยม
24: โทรออก
25: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
26: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
27: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
28: หมดแล้ว
29: หมดค่ะ
27: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
30: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารส

0: ัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: อุ้ยนมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
6: เยอะนะ
8: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
9: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
10: ตอนนี้เอาจริงนะฮะสิ่งบาปเราไม่ค่อยได้ทำรายการการเมืองกันมานานแล
11: ้
10: ว
11: โอ๊ยเราไม่ได้คุยการเมืองนาน
12: หรอจริงเหรอ7-8 เดือนไง
10: เออพี่อ่านไม่ได้มาพักนานแล้วนะตั้งแต่เราได้รัฐบาลอนุทิน
11: ใช่อ
10: นุทิน2นี่เราก็ไม่ได้คุยกันเลย
12: ก็ไม่ได้มีเรื่องให้คุยป่ะ
11: มีไหม
10: ก็มีอยู่นะ
13: แต่ว่าไม่ค
12: ุ
13: ย
11: มีแต่เราไม่ค่อยได้คุย
12: น็อตได้คุยหรือเปล่า
10: น็อตต้องตื่นน็อตต้องตื่นแล้วน็อตต้องฟังบ้างเช้าบ้างแล้วเช้าน็อตฟังหมาแก่บ้าง
11: เออ
10: นะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ที่เขาไปอยู่ช่องเอเชีย
12: ยังอยู่เนอะ
10: เขาอยู่ช่องเอเชียหรือแบบโอ้ยน็อตไปอยู่ไหนมา TSAI พาสปอร์ตนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดกู้400,000แล้วก็มีเยอะแยะไปหมด
11: เขาเข้าใจนั่งอยู่ด้วยกัน
13: ตอนนี้
12: นี่เป็นรัฐบาลเ
13: ขาดำหน้าแดงเลยตอนน
12: ี้ไหนเล่าซิอยากจะฟัง
11: ความอัดอั้นตันใจหรอ
14: ขนาดน็อตยังไม่พูดอะไรน็อตแค่พูดว่าไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงหรือเปล่ามาขนาดนี้เลยนะ
10: อะไรน็อตพูดอะไรแปลก
12: ๆเอามา
11: ซิอย่าลืมว่า
12: บดในซีวันนี้
11: บดเป็นรัฐบาลนะ
12: บด
10: อะไรคะ
12: บดอยู่ในรัฐบาล
11: บดเป็นรัฐบาล
10: หมายถึงไอ้บ้า
11: หนูเป็นรัฐบาล
10: ใช่ยุ่งกับรายการแฉค่ะ
11: เขาอยู่รายการแฉอ๋อลืมไป
12: พรรคที่เธอโหวตให้อยู่รัฐบาลนะมด
10: แต่ก็หมายถึงว่าเธอต้องฟังเช้ามาอย่างน้อยฉันจะต้องไปทำอะไรหนุ่มอนุวัฒน์ถามทำไมฉันตื่นเช้ามาฉันจะต้องดูเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ต่อด้วยพี่ยุทธสรยุทธ
12: ลองดูท็อปนิวดูบ้างสิ
10: อู้ตายน็อตพูดอะไรฉันไปเจอมาแล้วพี่บอกฉันไปเจอที่ร้านเหล่าๆฉันก็บอกเดี๋ยวจะเชิญเขามาออกรายการอยู่
11: มาไหมล่ะมาไหม
10: มา
11: ป้า
10: พี่ป้องจะมา
14: เหรอเออพี่ก็เจอพี่อันก็เจอที่เหล่า
10: ๆเหล่าๆพี่ป้องอยู่แล้วเหล่า
14: ๆพี่ก็เจอเหล่าๆเหมือนกัน
10: แต่วันนี้มันสนุกอย่างนี
12: ้
10: เพราะว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี
11: ้ประมาณพฤศจิกายน
10: ตอนแรกเลยเนี่ยสองคนพุ่งเป้าเลยนะพี่อั๋นนะหนึ่งอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายรัฐมนตรีสองชัยชนกชิดชอบคือสองคนเนี้ยเขาแบบว่าชัดเจนเลยกล่องดวงใจถูกต้องไหมชัยชนกชิดชอบปรากฏว่าสองคนเนี้ยยังไงก็โดนแน่นอนปรากฏว่าเฮ้ยเขามีฝ่ายมาใหม่ว่ะไม่เอาไม่แตะต้องไม่แตะต้องภูมิใจไทยเดี๋ยวค่อยไปโฟกัสเพื่อไทยเอาดีกว่าว่าเพื่อไทยทำอะไรแปลก
11: ๆอ๋อมีหน้าวันนี้รู้สึกว่าแบบว่าอึดอัดอัดอั้นตันใจเพื่อไทยโดนใช่ไหม
10: ไม่
11: ต้องพูดอย่างบอกไม่ได้
10: เดี๋ยวเข้าไปโฟกัสดีกว่าแต่เพื่อไทยมีอะไรให้ดูล่ะพี่มันมีแต่ความมั่นคงเกิดมันมีแต่ศึกษาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วถูกต้องไหมล่ะ
11: คุณยศชนันเหรอ
10: คุณยศชนันมีอาจารย์เจ
14: นแต่เขาไม่รู้ก็นี่ไงถึงบอกว่ามีฝ่ายคอยไงเพราะพี่ว่ามันก็มันก็เหมือนเอามาแบบ
12: รอจังหวะ
11: นี่หรอพร้อม
12: รอช้อนนี่หร
14: ออย่าเยอะนะเข้าใจปะอย่าเยอะ
10: แม้กระทั่งวันนี้คนกำลังพูดถึงเรื่องงานนาฬิกาคาซิโ
11: อ
10: คาซิโอก็คือนายกอนุทินเขาไปตรวจของการตอนนั้นไปตรวจแถวบางกะปิ
11: ใช่
10: แต่แล้วไอ้นาฬิกาเนี้ยมันก็ลดราคาอยู่ 60% มันก็เหลือละพันกว่าบาทเพราะฉันจะไปบอกเอาปิดเขาจะซื้อ 3,000 เสือ
11: ไม่ได้ไม่ได
10: ้แล้วปรากฏว่านาฬิกาเนี้ยโอเคความพิเศษคือนายกอนุทินเขาก็ไปสลักชื่อเขา
14: อ
10: นุทินชาญ
14: สลักไปว่า
10: อนุทินนี่ดูอย่างนี้เลย
12: นี่นะ
10: ปรากฏว่าเขาก็จะให้กับพวกสสลูกเทพรัฐมนตรีลูกเทพ
11: เราตี
10: ไม่ว่าจะ
12: เป็นของขวัญ
10: เป็นรัฐมนตรีเต้ยให้พวกรัฐมนตรีช่วยมหาไทยทั้งหลายกับคนสนิทประหลัดกระทรวงมหาดไทยคือคนสนิทกับเขาเท่านั้น
11: ก็จะได
10: ้ปรากฏว่าธรรมนัสคุณธรรมนัส
12: ก็มีเหมือนกัน
10: แล้วคุณไผ่บอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ให้แต่เขาแค่ถอดจากมือแล้วเอามาใส่ให
14: ้ถูกคือ
11: มันคือสนิทกว่า
14: หลังจากมีข่าวว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวเห็นอยู่บนมือนึกว่าจะออกมาปฏิเสธเข้าใจว่านึกว่าจะออกมาปฏิเสธดันออกมาบอกว่าย
12: อมรับเลย
14: ถอดจากมือ
12: ไม่ได้ให้นะแต่ถอดจากมือให้เลย
14: ผมว่าแบบมันก็ส่งสัญญาณอะจริงว่าล่ะมันก็ส่งสัญญาณ
12: ผูกสัมพันธ์กันเอาไว้ก่อน
10: เราย้อนกลับไปวันที่

0: ตนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับวันที่โหวตคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอะคุณอนุทินเดินไปหาใคร
1: ใช่มันมีภาพคุณอนุทินในสภา
0: แล้วคนก็ดูรีแอคของคุณอนุทินนะรอก่อนนะเขาบอกคุณอนุทินนะนี่
2: อ่านปากเหรอว่ารอ
0: เขาบอกเลยเขาพูดคุณว่ารอก่อนนะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ตอนอันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกถูกต้องไหมครับกำลังจะได้เป็นนายก
2: ก่อนโหวต
0: จะเป็นนายกเขาบอกรอก่อนนะนี่เขาเดินมาหาคุณธรรมนัสอย่างนี
1: ้
3: เราอ่านปากกันเลยเหรอเราซูมเข้าไปอ่านริมฝีปากกันออกเลยเหรอว่ารอก่อน
2: ก็หลังให้กล้องนะ
1: ก็อาจจะพูดกันหลังให้กล้องนะก็อาจจะพ
0: ู
1: ดอย
0: ่
1: าง
0: นั้นก็ได้รอก่อนนะ
2: คนที่นั่งข้างๆเล่าให้ฟัง
1: มดดำก็มีความสามารถในการอ่านปากแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ
3: อ
1: ่
3: านปากจากไททอย
0: บอกรอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วก็เอาจริงโหวตอะไรแล้ววันนั้นน่ะจำไม่ได้เหรอคุณธรรมนัสปกติเขาควรจะยกให้กับพรรคประชาชนถูกต้องไหมคร
2: ับงดออกเสียงวันนั้น
0: งดออก
2: เสียง
3: มันก็ชาร์จอ่ะโหพี่ว่าจริงๆนะวันนี้อะไรอะไรในประเทศเราชัดจะตาย
0: ถูก
3: อยู่ที่คุณจะยอมรับกันหรือยังแค่นั้นเองมันชัดมากใครเป็นใครวันนี้ไม่ได้มีใครเกรงใจใครเลยนะ
1: จริง
3: ผมว่าทำกันชัดๆเห็นกันชัดๆตั้งกันชัดๆปลดกันชัด
0: ๆไ
1: ม่แต่เขาก็ยอมรับดิถูกไหมล่ะอย่างกล้าทำเขาก็ยอมรับก็เขาก็คอย
2: เขาก็คอยอยู
1: ่ฉันก็คอยไงฉันก็พร้
2: อมแต่คำพูดและการกระทำทุกอย่างมันชัดเจน
1: ชัดเจน
3: ก็เขาอยู่ฝ่ายค้านเขามันมีมติฝ่ายค้านออกมาเป็นอย่างไรเข้าใจป่ะทุกคนมีเอกสิทธิ์ของตัวเองได้ในเหตุผลว่าทำไมจะไม่ยกมือให้แต่อย่างน้อยต้องไปทิศทางเดียวกันหมด
0: กับฝ่ายค้านก็คือต้อง
3: ใช่อย่างเช่นเรื่องงบที่คุณมดดำพูดไว้ก็อยู่ดีๆก็ไม่อ่ะก็คือแหกมติฝ่ายค้าน
2: อ
3: ันนี้ไม่ชัดหรอ
0: ก็คืออย่างเอาง่ายๆอย่าง400,000ล้านเราย้อนกลับไปตอนแต่วันที่400,000 ล้านเอากลับมาใช้หมดแล้วนะย้อนกลับไปวัน400,000 ล้านสี่แสนล้านพรรคประชาชนพยายามบอกโอเค200,000 ล้านแรกอ่ะพรรคประชาชนเขาไม่ติดอะไรเลยนะพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกเลยเขาไม่ติดเพราะว่ามันแจกประชาชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐก
1: ิจเอามาช่วยเหลือบรรเทาทุนนี่นั่น
0: มันกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไงที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคนละครึ่งเด
2: ี๋
0: ยวไทยช่วยไทยที
1: ่ช่วย
0: ที่เหลืออีก40,000 กว่าล้านเนี่ยก็คือ1,000 ถึง 2,000ต่อเนี่ยหลังจากน
1: ี
0: ้หรือแม้กระทั่งไทยเที่ยวไทยก็เอามาจากอีก200,000 ล้านแรกเขาก็บอกว่าเขาไม่ติดเพราะมันเห็นว่าเอาไปทำอะไรแต่ปรากฏว่าอีก200,000 ล้านอีกครั้งอีก200,000 ล้านที่เหลือที่เขาบอกว่าไอการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแล้วก็มีข่าวว่ามีการแจกแคตตาล็อกกันถูกต้องไหมแคตตาล็อกเหมือนต้องสั่งซื้อเอาง่ายๆคือต้องเปลี่ยนถ่ายเป็นจากไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์
3: เป็นโซลาร์เซลล์มันไม่ค่อยมีความชัดเจน
0: มันไม่ชัดเจนมันไม่มีออกมาเลยว่าสองแสนล้านที่จะเอาไปทำ1,2,3,4,5,6,7
1: มันไม่มีรายละเอียดโครงการ
0: เพราะฉะนั้นพวกฝ่ายค้านพรรคประชาชนโดยคุณเท้งคุณไอติมพรรคประชาธิปัตย์และพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถให้กู้ได้400,000 ล้านปรากฏว่าตอนนั้นคนที่ให้กู้ได้คือพรรคกล้าทำ
3: ก็ยกมือให้
0: กล้าทำก็ยกให้ผ่านนะ400,000 ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นไอตอน400,000 ล้านมันเลยผ่านฉลุยเลยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่
0: ผ่านฉลุยได้แต่คนก็บอกแหมมองจากดาวอังคารก็รู้แล้ว
3: ถูก
0: มองจากดาวอังคารก็รู้แล้ว
3: และณตอนนี้เขาก็มาเชื่อมต่อกันว่าแบบเอ๊ะที่บอกว่ารอก่อนนะเนี่ยรอก่อนนะคือรอให้เธอทำอะไรให้ฉันก่อนนะด้วยหรือเปล่าอ่ะผมเติมคำนี้นะ
2: ว่
3: าเรามีสิทธิ์ตั้งสมมติฐานใช่ไหมแล้วก็เอาเรามีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตกันละกันจริงไม่จริงไม่รู
2: ้
3: ก็อย่างเช่น
0: แต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณเอาทีมพูดจริงหรือเปล่านะว่ารอก่อนนะหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบคนไปอ่านปาก
2: กินข้าวกันหรือเปล่ารอก่อนนะเดี๋ยวบวชเสร็จ
1: เ
2: ราจะไปกินข้าวกันอะไรเงี้ย
0: เขาไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเขาเดินขึ้นไปห้องไปห้องไปก็คือเอาง่าย
2: ๆไม่รู้หมดเลยมันอยู่ในสภาเนาะ
0: ก็รูปที่ออกมาเมื่อกี้ที่เขาขึ้นไปหาที่โต๊ะทำงานเลยค่ะ
3: ก็มีอันนี้ไงอันนึงที่เขาโยงกันก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องหัวสวกับคนที่มีการกับ
2: คำให้การเป็นคนใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัส
3: ใกล้ชิดมาก
0: ใกล้ชิดมาก
3: ใกล้ชิดมาก
0: เหมือนแกกับฉันอย่างเงี้ย
2: คุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยหรอ
0: ถูกเอกราชช่างเหล่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นส.ส.
3: เมื่อก่อนเป็นส.ส.ของภูมิใจไทยถูกขับออกจากพรรคมาเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำแล้วก็ในตอนนั้นก็ให้การแบบโอ้โหละเอียดยิบมากให้การที่ไม่เป็นคุณอย่างรุนแรง
2: กับภูมิใจไทยเลย
3: ภูมิใจไทยกับเรื่องของพรรคกล้าทำพูดง่ายก็คือแบบมันต้องมีปัญหากันอะอย่างรุนแรง
0: อ
3: ีกคนก็คือพ่อตา
0: พ่อตาธรรมนัสเลยค่ะ
3: พ่อตาธรรมนัสเลย ให้ข้อมูลถึงขนาดว่าใครขับรถคันไหนกทอะไรกี่โมงมาโรงแรมนี้กี่โมงเพื่ อประชุมกับ
2: คือละเอียดมากเลย
3: มากเลย
1: อันนี้ที่ไปให้กับชุดที่26
3: ใช่นี่อยู่ในชุดที่26หมด
1: ใช่
3: แล้วก็อีกคนนึงเป็นสว

0: ขอนแก่นมั้งใช่ไหม
1: สวขอนแก่นไม่ใช่ครับเป็นสวพะเยาเป็นคุณขจรศักดิ์ศรีวิราชเนี่ยเป็นสวพะเยา
0: สวพะเยา
1: ซึ่งเป็นพ่อบิดาของเป็นพ่อของเมียคุณธรรมนัส
0: โนมีคนหนึ่งคือคุณอัสดาง
1: อ๋อคุณอัสดางสวขอนแก่น
0: สอเนี่ยขอนแก่นอัน
1: นี้ขอนแก่น
0: เนี่ยขอนแก่นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทั้ง3คน1 2 3เปลี่ยง
1: เปลี่ยนคำให้การ
2: โอ้
0: ก็ไม่รู้บังเอิญเปล่าบังเอิญไม่รู้ว่ารออันนี้เปล่าที่บอกว่ารอก่อนนะ
1: แต่รอก่อนนะแต่3คนเนี้ยก็มีความผูกพันกับคุณธรรมนัสทั้งหมดถูกต้องไหมคะคืออ่ะคนแรกเนี่ยถือว่าเป็นสสที่แบบเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวธรรมเลยแหละถูกต้องไหมคะเป็นสสบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์พรรคก้าวธรรมเลยแหละคนที่2นี่ไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่แต่แค่เป็นพ่อตาเลย
0: เอาให้ชัดก็คือพ่อของเมีย
1: พ่อเมียเลยไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร
0: ่
1: คนที่3เนี่ยมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการเมืองในกลุ่มของคุณธรรมนัสนั่นแหละแล้วก็เป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณธรรมนัสทั้ง3คนเลยก็เป็นพยานปากเอกคนสำคัญในคดีหัวสวก็ตอนแรกพร้อมใจ3คนนะอยู่ดีอ้าว5 4 3 2ยื่นหนังสือขอกลับคำให้การซะอย่างนั้นน่ะ
3: พลิกเลย
0: บอกถูกบังคับ
2: ก่อนนี้ถูกบังคับ
0: เขาบอกว่าก่อนนี้ถูกบังคับซึ่งทาง DSI บอกว่าถูกบังคับตรงไหนตอนให้การก็อยู่ด้วย DSI อยู่ด้วย DSI บอกว่าใครบังคับคุณได้หวังระดับนี้ใครบังคับคุณได้คุณไม่ได้เป็นอะไรคันในมีในมาใช่ป่ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์ดิวนะ
0: แล้วก็
1: อันนี้คือโคตรพ่อโคตรแม่ดิวนะ
0: แล้วก็แค่ตั้งข้อสังเกตเลย
3: ไม่แต่รอก่อนรอเมื่อไหร่ล่
1: ะ
3: คำถามถูกไหม
1: พฤศจิกา
3: เอาจริงๆคือหลายคนที่ถามมานะเขาบอกว่ารอก็รอไป
2: หมายถึงว่าคนวงในเหรอ
3: เขาบอกรอก็รอไป
0: ก็รอ
3: เอา
0: จริงๆก็คือปล่อยให้รอ
3: กล้าทำก็ใช่ก็ปล่อยให้รอไป
2: ก็คือไม่เอามาร่วมในทั้งสิ้น
3: คือตอนนี้พักที่ยิ้มมากที่สุดในตอนนี้คือภูมิใจไทยนั่งยิ้มอยู่ตอนนี้นะ
0: นั่งภูมิใจอยู
3: ่ถูกนั่งยิ้มเลย
1: เพราะอะไรถึงยิ้ม
3: เพราะหนึ่งฝ่ายค้านตอนนี้ก็จะเหลือฝ่ายค้านคือใครฝ่ายค้านก็คือ
2: ประชาชนกับ
1: ประชาชน140ประช
3: าก
1: ว่า
3: ถูกแล้วคุณเอา58ออกมาอยู่ตรงกลางซึ่งก็เป็นกูคอย
1: 149
3: กูคอยอยู่อ่ะกูคอยอยู่นะเอ้าคอยอยู่แล้วตอนนี้คือ292เสียงเยอะอยู่แล้วอ่ะ
1: ถ้ามาอีก58
3: 350
1: 350เป๊ะ
0: ก็ล้นๆเลย
3: มันล้นไป
2: ล้นเกินไป
0: ก็ล้นเกิน
3: ถูกมั้ย
0: ก็ล้นเกิน
3: จะไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวตอนนี้นั่งยิ้มแล้วภูมิใจไทย
2: แค่290กว่าก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ว
3: ฝ่ายค้านอ่อนแรงอยู่ตอนนี้ฝ่ายค้านก็อ่อนแรงรัฐบาลก็แบบเสียงก็ต้องเยอะอยู่แล้ว
0: พอมาลอยๆว่าอยู่58อ่ะคนที่อยู่ทั้งหมดน่ะก็จะต้องอ่ะถ้าเป็นโดยธรรมชาติอ่ะทุกคนจะขยัน
2: โชว์ผลงานหน่อย
0: หนึ่งถ้าข้อดีคือขยันขันแข็งทำงานถ้าเราจะบอกว่าข้อไม่ดีก็คือขยันขันแข็งเอาใจนาย
3: ถูกไหม
0: ล่ะ
3: ถึงบอกว่าตอนนี้
0: ธรรมชาติมนุษย์นะ
3: ตอนนี้พรรคที่นั่งยิ้มที่สุดคือภูมิใจไทยเลยฝ่ายค้านอ่อนแรงอภิปรายไปดิถูกเวลาเอา
0: ซึ่งถ้าเขาเอาเข้ามาเขาก็จะต้องบอกว่าก็ต้องหาตำแหน่งรัฐมนตรีให้ประมาณ 4-5
3: 3-4 ตำแหน่งอ่ะ58ก็ 3-4 ตำแหน่งว่าการอ่ะเขาบอกมาแล้วไงพักมดดำอ่ะพักเพื่อไทยอ่ะโดนแน่นอน
1: โดนอะไรคะ
3: รัฐมนตรีเกษตรจ้า
1: อ๋อเกษตรอ้าวแล้วคุณสุริยะจะไปอยู่ไหนอ่ะ
3: ก็ด้านไงระดับคุณสุริยะคุณจะไปไว้ไหน
1: โฮมจะไปอยู่ไหนรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีร
3: ั
1: ฐมนตรีช่วยโฮมรัฐมนตรีช่วยก้อถึงฉันจะไปอยู่ไหนอ
3: ่
1: ะ
3: ถูกไหมล่ะมิชลัตภูมิใจไทยบอก
0: พี่ได้ยินพี่เขาพูดเขาได้ยิน
3: ได้ยินมาว่า
0: ไม่ได้กรองนะอ่างี้แล้วกันได้ยินแว่วๆจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าสาธารณสุขกับท่องเที่ยวและกีฬา
3: เขาอยากได้เกษตร
1: เพราะว่าคุณธรรม
0: เกษตรเนี่ยรู้เกษตรเนี่ยรู้แต่ว่าที่ได้ยิน
1: แต่ถ้า58 58สมมติเข้ามาเนี่ยก็คือ3ตำแหน่ง
0: อย่างน้อย
3: 3ถึง4
1: 3ถึง4ตำแหน่งแน่นอน
2: มีช่วย2
1: แล้วมี2แต่ตอนเนี้ยช่วยมันเอาตรงๆนะช่วยมันว่าง
2: แล้ว
3: เพราะเขาตั้งแค่35
1: ถูกต้อง
3: จริงๆมันต้อง36ตามโควต้า
1: คณะรัฐมนตรีจะไปช่วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
2: มันต้อง
1: 36ถูกต้องมั้ยล่ะเพราะฉะนั้นมันยังเหลืออีก1เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาจะมาจริงๆเนี่ยก็ต้องมีคนสละอีก 2-3
3: ใครจะสละอาถามมดดำเขาจะไปบอกเพื่อไทยสละหน่อยไหมเพื่อไทยเกี่ยวอะไรกับฉันเน
1: า
3: ะ
1: แต่ในที่สุดนะพี่เขาบอกว่าการที่เอากล้าทำมารวมครั้งนี้เป็นการตัดสายเลือดใหญ่เหมือนกันนะเพราะอะไรถ้าวันดีคืนดีตามข่าวว่าวันดีคืนดีอ้าวเกิดเพื่อไทยบอกเธอเรามารวมกันเถอะ
2: รวมกับเพื่อไทยกล้าทำกับเพื่อไทย
1: กล้าทำกับกล้าตัวไหนจากพรรคที่ไม่ถึงร้อยจะกลายเป็นร้อยกว่าทันทีนะณนะตอนนี้เพื่อไทยไม่มีอะไรต่อรองเยอะเพราะเพื่อไทยไม่ถึงร้อย
3: ก็นี่ไง
1: ก็ต้อง
2: เรามีสิทธิ์รวมเหรอมีสิทธิ์รวม
1: ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมม
2: ติเขาก็ญาติดีกันอยู่
1: ครูใหญ่เขาก็บอกว่าไงนะครูใหญ่ก็บอกอ้าวถ้าสมมติเขาบอกว่าตามแผนน่ะสองเรื่องที่วันนี้อาจจะต้องแบบว่ามาอยู่อาจจะต้องเอามาเพราะ

0: กัน
1: พรรคภูมิใจไทยเองอย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทย191 191หรือ92
0: ประมาณ
1: ซัมติงเนี่ย91 92 109 192เนี่ยปรากฏว่าณวันนี้190กว่าอ่ะเราไม่ต้องมองอะไรเยอะบ้านใหญ่นครปฐ
0: ม
1: บ้านใหญ่สุพรรณบุรียังไม่รวมภาคใต้อีกนะอ้าวทำไมวันนี้บ้านใหญ่สุพรรณบุรีได้เป็นรัฐมนตรีแล้วบ้านใหญ่นครปฐมก็ได้มาเยอะทำไมไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
0: อ้
1: าวทำไมบ้านใหญ่นี้ได้เป็นรัฐมนตรี
0: เขาก็รออยู่
1: เขาก็รออยู่ในเขาเองก็อาจจะมีแรงกระเพื่อมของเขาอยู่แล้ว
0: มิฉะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้ภูมิใจไทยไม่ต้องทำอะไร
1: ไม่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเอามาปุ๊บมึงกระเพื่อมเหร
0: อ
1: กระเพื่อม
2: เสียบนะ
1: ก็
0: เข้าใจไหม
1: กูก็มีคนของกูแล้วนะอะไรเขาบอกอันนี้เป็นแผนที่หนึ่งแผนที่สองตัดไฟจะต้องต้นลมซะไม่ให้กล้าทำกับเพื่อไทยไปบวกกัน
3: เพราะว่ามันเคยมีมันเคยมีกระแสมาไงว่ามีการคุยกันอ
1: าจจะคุยกัน
3: หรือมันอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่มันอาจจะมีคนพูดดักไว้ก่อนเข้าใจ
1: ไหมณตอนนั้นมันมีการคุยกันอย่างนี้ว่าเอาอย่างนี้มารวมกันอย่างนี
0: ้
1: สีส้มประชาธิปัตย์ก็คือฝ่ายค้านทั้งหมดรวม
0: ไป
1: ถึงกล้าทำด้วยแล้วเอาเพื่อไทยไปบวกกันด้วย
3: ม
1: ันก็เกือบตั้งรัฐบาลได
3: ้ใช่มันเกือบแล้วมันเฉียดอีกนิดนึง
1: เฉียดนิดนึงที่ตั้งรัฐบาล
2: ได้น้อยหน่อย
1: หรือนิดหน่อยเป็นก็มีแต่ข่าวแต่ถามว่าพรรคประชาชนเขาก็บอกเขาชัดเจนว่าเขาแพ้มา
2: เขาไม่
1: เอาเขาไม่เอาเพราะว่าเขาพูดเขารักษาคำพูดเขาว่าเขาแพ้เขาแพ้การเลือกตั้งเขาก็พร้อมไปเป็นฝ่ายค้านมันก็เลยข่าวก็เลยเงียบไป
0: ใช่
3: ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนนะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องตัวเลขไงเข้าใจไหมถ้าพูดคณิตศาสตร์อ่ะมันบวกมันบวกปุ๊บมันก็เห็นนะว่าย้ายข้างไปย้ายข้างมาอ้าวบวกได้นี่ว่าอ่ะมันก็แค่นั้นเองก็อาจจะมีคนเสนอขึ้นมาลอยๆอาจจะไม่ได้มีการคุยกันก็ได
0: ้มิฉะนั้นกล้าทำรอร้องเพลงรอเลยจริงๆเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่ไทยบอกตอนแรกก็อาจจะช่างใจแต่ตอนหลังบอกไม่
1: อ๋อตอนนี้คือไม
2: ่
0: ไม
1: ่ณตอนนี้พี่ได้ข่าวมาว่าไม่แม่งไงผู้อึกกล้าร
4: อไป
1: เพราะวันนี
0: ้ถูก
1: คนโทรไปถามนายกที่อเมริกานายกบอกสัญญาณยังไม่ค่อยตอบเท่าไหร
0: ่ถูก
2: สัญญาณไม่ดี
0: ตอนแรกอาจจะช่างใจดีไหม
1: ไม่แต่ชัดไปถ้าเราก็ต้องเข้าใจนายกนะอันนี้พูดจากใจเลยนะว่านายกอยู่กับผู้นำทั่วโลกอะวันนี้มันเป็นแบบว่าผู้นำทั่วโลกอยู่ที่ UN หมดเลย
2: เขาต้องโฟกัสตรงนั้นก่อน
1: ตรงนั้นมันต้อง
3: คงตั้งสติใหญ่ตรงนั้น
1: ต้องตั้งสติใหญ่กว่าเพราะวันนี้เห็นไหมฮะผู้นำจากทั่วโลกอยู่ตรงนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นนายกก็ต้องโฟกัสเหมือนกันว่าเฮ้ยตรงนั้นเขาจะ
3: อะไรที่กลับคำให้การอะเขาไม่ได้อะไรหรอ
0: รอไงอ่าน
2: อาจจะได้ไปแล้วหรือเปล่าร
0: อไง
2: ได้ไปแล้วหรือเปล่า
3: ไม่รู้น็อตไปถามหน่อยดี
0: ไม่มันก็ต้องรอไงรออภิปรายรออะไรยังไงแต่ฝ่ายค้านตอนนี้มันก็อ่อนแรงอยู่ตอนนี
1: ้คืออ
0: ภิปรายก็หมดแรง
1: หมดแรง
0: เออ
1: ตอนสมัยเราเคยสนุกอยู่ช่วงนึงนะตอนลุงตู่นั่งเป็นนายกอ่ะตอนลุงตู่นั่งเป็นนายกอ่ะลุงตู่เกือบหลุดมารอบนึงนะจำไม่ได้หรอแต่วันนั้นน่ะด้วยเสียงที่มันปริ่มปริ่มปริ่มปริ่มขนาดตอนนั้นลุงตู่เป็นนายกที่แบบว่าเสียงแบบว่าทั้งสวสวทุกอย่างคุมหมดถูกต้องไหมล่ะวันนั้นน่ะลุงตู่ยังเกือบหลุดเลยนะเกือบหลุดเลยนะเพราะอะไร
0: กล้าทำ
2: คนนี้แหละ
1: คนนี้แหละเขาก็เคยปฏิบัติการมาแล้วนะ
0: ถูกไงกล้าก็คือทอทหารสละอำอ่ะ
1: กล้าทำ
2: กล้าทำไม่ได้ทอไม่ได้ทอธง
0: ใช
2: ่ทำมา
0: เอาเน้นเสียงตรงนี้เลยนะ
2: กล้าทำ
3: เราแค่ใส่แอคเซนต์ที่ต่างไปนะ
2: ก็ไ
3: ป
2: เปลี่ยนเลย
3: พักกล้าทำ
0: จากนามเป็นกิริยาเข้าใจไหมอ่ะมันก็เปลี่ยนนะก็คือเนี่ยพักนี้แหละเป็นตัวแปรแต่ตอนนี้ด้วยปัจจัยทางด้านการเมืองต่างๆมิฉะนั้นเนี่ยยังไม่เอากล้าทำมารว
3: ม
0: ณตอนนี้
2: แล้วเขาจะผิดใจกันไหมพี่มันจะมีอะไรแบบแรงกระเพื่อมที่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้ไหมถ้าเกิดไม่
3: เขาไม่ได้บอกว่าไม่เอา
1: เขายัง
0: เขาให้รอก่อน
2: ยังไม่ทำตอนนี
0: ้ยังไม่ทำตอนน
2: ี้
0: มันไม่มีเหตุอ่ะ
3: ฝั่งนึงกล้าทำอีกฝั่งนึงยังไม่กล้าทำ
0: เออใช่เพราะว่าถ้าอีกฝั่งนึงกล้าทำอ่ะเราจะตอบเสียงชาวบ้านว่ายังไงอ่ะถูกไหมพอทุกวันนี้อาพูดตรงๆแล้วทุกวันนี้ก็โดนด่ากันพอสมควรแล้วอ่ะแล้วถ้าเอาเขามาร่วมอีก
2: มันไม่สง่างามมัน
0: ถูกไหมแล้วจะไงแล้วภูมิใจไทยจะไปตอบคำถามชาวบ้าน
1: เข
0: า
1: เขาบอกว่ามันจะต้องดูหลายอย่างนะ
0: มัน
1: จะต
0: ้
1: อง
0: หลายปัจจัย
1: หลายปัจจัยคือหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ะก็ต้องดูม็อบด้วยม็อบใหญ่ไปปรามาสนะเพราะวันนี้คนที่เคยสนับสนุนอนุรักษ์นิยมทั้งหลายอ่ะวันนี้ก็มาร่วมกับม็อบกันเยอะพอสมควรนึกออกไหมคะก็ม็อบอาจจะบอกบางคนบอกจุดไม่ติดหรอกจุดไม่ติดหรอกจุดไม่ติดหรอกก็บอกว่าต้องดูม็อบหนึ่งแล้วเหมือนกันว่าม็อบเนี่ยจะเป็นยังไงสอง QR code ลืมไปแล้วเหรอคะ
3: 28กันยายน
1: 28กันยายนนี
3: ้
1: แต่เขาก็คิดว่าน่าจะผ่าน
0: ใช
1: ่ไม่มีอะไรทำอะไรได
3: ้ QR code กับ barcode
1: ตกลง

0: ิดไม่ผ่านก็คือ
1: เด้งเ
0: ลยนะหงายเลยนะ
2: สวยังรอดเลยโถเรื่องนี้เล็กนิด
1: นานๆที่ก๊อฟจะพูดอะไร
3: อันนี้เราไม่เกี่ยวด้วยนะคือจะพูดดีตะกี
2: ้ถูกป่ะอันนั้นมันจิ๊บจอยมากเลย
4: ถึงบอกไงการเมืองมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าที่เราไม่ได้คุยเพราะว่าอันจริงๆก็คือมันไม่รู้จัด
2: เรารู้ผลอยู่แล้วไหมเราเลยไม่รู้จะคุยอะไร
4: อ้าวเข้าใจใช่ไหมแล้วเราก็มาเสีย
2: บมันออกแนวไหน
4: เขาก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรก่อนในตอนนี้ณตอนนี้แต่อาจจะมีสัญญาใจที่บอกว่าอ่ะรอก่อนนะเผื่อนู่นหนองสองสี่ห้าแล้วคุณก็มาได
1: ้หรือบางคนก็พูดถึงขนาดว่าเอาละเดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเดี๋ยวนายกก่อนจากอเมริกาเนี่ยก็มีกระแสข่าวหนาหูอีกว่าอาจจะปรับครม.ก่อนอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่า
4: เคยพูดว่าก่อนหน้านี้แล้วอาจจะต้องมีปรับรับรู้ตีแต่ละคนก็ต้องไปขยันทำงานนะตอนนี้
2: แต่ก็โดยธรรมชาติก็ปรับกันอยู่ตลอดเวลา
1: แต่มันเพิ่ง6เดือน
4: ใช่มันเพิ่ง6เดือน
1: มันเพิ่ง6เดือนเขาจะเพิ่งมีครม.มาจริงๆเนี่ยถ้าให้ความเป็นธรรมเขาเพิ่งมาเมษาม
2: ามีนาเมษา
1: เมษาเขาเพิ่งตั้งครม.
0: ผมว่าเขาคงรอดูกระแสนิดนึงอ่ะถ้ามันกระแสมันไปแบบคืออ่ะพูดตรงๆนะณตอนนี้กระแสก็อย่างน้อยที่สุดนะก็ไม่ได้ดีเท่าตอนเลือกตั้งเข้าใจมั้ยมันดรอปลงมาเยอะถ้ามันดรอปไปถึงจุดหนึ่งผมว่าเขาจะมีไม้1ไม้2อ่ะไม้1ในการลดแรงเสียดทานก็ปรับครม.ก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรอดูที่ปรับแล้วดีขึ้นมั้ยมันก็จะมันก็จะซื้อ
3: เวลา
0: ผมว่าเขายังไม่รีบปรับเพราะว่าเขาจะรอว่าแบบเฮ้ยรอให้มันไปแบบเครียดๆตึงๆก่อนแล้วปรับ
1: ให้มัน
0: ผมว่ามันรอมันมีละลอกผมว่าเขาเราทำมิ่งอะ
2: ทุกอย่างมันมีจังหวะของมัน
4: ยังมีระยะเวลาอีกยาวนาน
2: ทุกคนก็เล่นการเมืองมานานก็รู้นะจังหวะของม
0: ัน ใช่ใช
1: ่หลังจากนี้การเมืองน่าจับตาเลยอนุวัฒน์จัดให้
4: เอาจริงๆก็คือการเมืองเขาอาจจะสะดุดขาตัวเองหรือเปล่าไม่รู้จากหลายๆโครงการของ
1: แต่ถามว่าล้มเองไหมเขาบอกว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่ล้มยากมาก
4: จริง
1: ถ้าสมมติพูด
2: โดยเสียงข้างมากที่มากสุด
1: ๆเสียงดึงด้วยการชนะการเลือกตั้งมา190
4: ปัจจัยอื่นอีก
1: แล้วก็พื้นฐานโครงสร้างพื้น
4: ฐานปัจจัยแล้วก็เราใช้คำว่าปัจจัย
1: สำแข็งแรงมาก
4: น
1: ึกออกไหมคะ
4: ใช่
0: ก
4: ็แต่ว่าจะล้มได้เพราะกระแส
0: ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ในความไม่รู้จะพูดอะไรมันต้องพูดเข้าใจป่ะคือบางครั้งก็ต้องแค่พูดให้รู้ว่าฉันเห็นนะเว้ยแค่นั้นนะ
1: ณวันนี
0: ้ก็ต้องพูดให้รู้ว่าเห็นนะว่าทำอะไรอยู่อ่ะแต่พอเห็นนะเว้ยแล้วไงวะ
1: แล้วไงต่อ
0: บางทีก็ทำอะไรไม่ได้จริง
4: ไม่แต่ถ้าจะทำได
2: ้
4: ถ้าเขาจะล้มจริงๆเนี่ยมันจะมาจากศรัทธาของประชาชนนะศรัทธาของประชาชนที่มันก็ผ่าน6เดือนพอผ่าน6เดือนไปแล้วเนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมล่ะที่บอกไปอ่ะสามซุปตาเอกนิติสุภจีศรีหศักดิ์อ่ะทุกวันนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงนี่คือปัญหาหลักที่จะทำให้ประชาชนมองว่าเฮ้ยเอาเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องแล้วมันแก้ปากท้องได้ไห
0: ม
4: ถ้าแก้ปากท้องไม่ได้นี่แหละคือจุดตัดของรัฐบาลเลยแล้วทุกกลุ่มจะออกมาเลยอ่ะว่าแก้ปากท้องก็ไม่ได้เงินก็กู้ไปแล้วเอาไปใช้แล้วเฮ้ยทำไมแก้ไม่ได้จะไปโทษว่าน้ำมันไปโทษเศรษฐกิจโลกแต่ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยเงินมันน้อยลงจริง
0: ๆ
4: เขาก็จะเริ่มนะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่าศรัทธาประชาชนมันจะเริ่มหมดไป
0: คือผมคิดว่าศรัทธาประชาชนกับความพึงพอใจมันต่ำลงเรื่อยๆณตอนนี้ยอมรับไปเลยเถอะนะผมว่ามัน
2: ต่ำลงมาจากคาดหวังไว้สูง
4: คาดหวังไว้สูงไง
0: หรือกับสิ่งที่เอาเห็นคุณจะเข้าข้างก็ได้คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่สิ่งที่มันเห็นตำตาซ้ำแบบชัดมากๆอ่ะมันเยอะมากๆจนผมรู้สึกว่ามันยากที่จะปฏิเสธในหลายๆเรื่
4: อง
0: ว่ามันแบบสุดๆเพราะฉะนั้นก็ผมถึงที่มดดำพูดว่าก็อย่าประมาทผมว่ามันโอ้โหมันประเดประดังเหลือเกินอ่ะหรืออ่ะบังเอิญอีกก็เปล่าล่ะอย่างเช่นเปลี่ยนอธิบดี DSI บังเอิญมาก
1: DSI บังเอิญ
0: มากซึ่งบังเอิญป่ะล่ะว่าเปลี่ยนอธิบดี DSI แล้วอธิบดีนี้เป็นประธานคณะอนุที่36ของกกต.พอดี
1: เลยแม้มัน
0: ซึ่งเป็นกลุ่มที่สั่
4: ง
0: ไม่ฟ้องทั้งหมดบังเอิญป่ะล่ะ
4: มันบังเอิญอ่าน
1: ข้าราชการส่วนใหญ่ยังมาจากบุรีรัมย์เลยเขามูกันยังไงถึงได้เป็นตำแหน่งใหญ่ตัวกำลังจะคิด
0: แล้วการเปลี่ยนนี้จึงทำให้กกต.ต้องยกเลิกการประชุมเรื่องหัวไอ้เรื่องอะไรนะอังยี่ซ่องโจร
4: มันเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญ
0: อย่างไม่มีกำหนดจากการเปลี่ยนอันนี้ซึ่งกำลังจะประชุมในไม่แน่ใจพรุ่งนี้หรือวันจันทร์นี้ก็เลยต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดบังเอิญป่ะ
1: บังเอิญ
0: บังเอิญ
1: ก็วันนี้ THAI passport คนใช้เท่าไหร่แล้วตอบได้ไหมล่ะ
4: ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันใช
1: ่ THAI บ้าน
4: ตอบเราก็ยังไม่ได้
1: ตอบได้ไหมล่ะถูกต้องป่ะแต่ถามว่ามันก็ต้องอย่างที่บอกก็ต้องดูต่อไปต้องให้โอกาสอย่างที่บอกถ้าสมมติเอาตัวเองนะเราพูดความเป็นธรรม ก็เพิ่ง6เดือน
4: 6เดือนจริง
1: 6เดือน6เดือนผ่านไปมันคงไม่มีใครเสกได้ทุกอย่างภายใน
4: ไม่แต่คําว่า6เดือนเนี่ยโปรโมชั่นมันหมดไวเหมือนกันนะ
2: ความคาดหวังมันสูงไง
4: เข้าใจมั้ย
2: คนคาดหวัง
4: โปรหมดไวจริงๆนะเพราะว่าบางคนบางรัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่มันโปรโมชั่นมันไม่ได้หมดตอน6เดือนนี้ด้วยนะอยู่มากกว่านั้นอีกนานกว่านั้นน่ะถึงโปรโมชั่นเริ่มหมดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าประเดประดังเหลือเกินน่ะจนรู้สึกว่าโปรหมดเร็ว6เดือนแล้วโปรหมดแล้วอ่ะมิฉะนั้นสิ่งสำคัญของรัฐบาลก็คือว่าพอโปรหมดแบบนี้ครูก็ต้องเร่งสร้างผลงานแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่ามีแต่ของเดิมไทยช่วยไทยพัฒน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขออะไรใหม่แนวคิดใหม่วิธีคิดใหม
1: ่กยศยังไม่สรุปเลย
4: เข้าใจใช่ไหมล่ะ
1: กยศหมดวันนี้
4: ต้องคิดโปรโมชั่นใหม่หรือคิดวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆมาเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้มันยังเหมือนของเดิมๆเหมือนกัน
0: ของเดิมๆแล้วเติมคำว่า plus
4: ถูกไหมล่ะ
1: เขาบอกอย่างแรกเลยเนี่ยเด็กกำลังจะไม่มีเงินเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยเป็นหลักหมื่นคน
4: กยศ
1: ณวันนี้กยศเด็กกำลังไม่มีเงินเพราะอะไรเงินกยศหมดก็บอกว่าคำตอบก็คือว่าก็รอไปก่อนสิรองบใหม่ก่อนสิถูกต้องไหมแต่ขนาดเดียวกันก็เอาเงินไปซื้อโซลาร์เซลล์ได้แต่เด็กไม่เรียนหนังสือเอาไว้ก่อนไอ้กูงงงเฉยแค่งงแบบเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาของเพิ่มแล้วเขาของเพิ่มแล้ววันนี้เขาของเพิ่มแล้ว
1: งงก็จะเด็ก
2: หกเก้าได้มา 9,000 กว่าล้านถูกไหม 5,000 5,500 กับ 4,800
4: ไม่หรอกเอาจริงๆนะกยศเนี่ยนั่งอ่านเนี่ยอ่านอินบ็อกซ์ของน้องๆกยศทุกวันปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยอ่านทุกวันตัวเลขไม่ตรงเงินไม่ได้จะติดต่อกยศก็ติดต่อยากนี่คืออะไรคนเก่าเอาเงินไปก็ไม่ใช
2: ้
4: ถูกไหมไอ้คนใหม่เอาไม่มีเงินมาต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประเดประดังตรงนี้แล้วมันก็แก้ไม่ได้
1: แต่ครั้งหนึ่งกยศเราเคยได้กำไรแล้วนะคะ
4: ใครเนาะใครเนาะยุคใครเนาะ
1: กยศเคยได้กำไรแล้วนะคะ
4: เข้าทางเลยนะเข้าทางเลยนะ
1: จริงๆแต่ก็ไม่ต้องพูดนะไม่ละกยศเคยได้ดูดีๆอ่ะอ้าวก็อย่าให้พูดเลยฉันเป็นพิธีกรเธออ ๋
4: อเหรอ
1: แกพิธีกรที่ชอบอ่าน
4: ยุคใครนะยุคคุณเศรษฐาหรือเปล่า
1: ก็ว่ากันแต่หมายถึงว่าวันนี้เด็กปุ๊บในที่สุดแล้วโอเคไอ้อย่างพวกเนี้ยกยศมั้ยไอ้มโนกยศมั้ยกยศกยศพวกที่คือเด็กกยศแต่อีกหน่อยพวกเธอยังเลือกเรียนนิเทศได้
4: ไม่ได
1: ้แต่อันใหม่เนี่ยเด
2: ็
1: กก็คือเอาเฉพาะวิชาชีพที่มีเป้า
4: เขาใช้เขาพุ่งเป้าพุ่งเป้า
2: จบมามีงานทำแน่นอน
1: ถูกต้องมั้ยคือแสดงว่าเด็กที่จะกู้กยศหลังจากนี้ก็ไม่ใช่คุณจะเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้เลย
4: ไม่ใช่ทุกคนที่จะกู้ได้ใช่ไหม
1: ถูกแม้เธอจะติดมช.อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยติดมช.สมมติเธอเรียนนิเทศต่อไปนี้เธออาจจะกู้ไม่ได้แล้ว
4: ใช่ใช่ก็จะมีหมอมีวิศวะมีสาธารณสุขมีเขาจะมีสายของเขา
2: สายวิชาชีพโดยตรงจบมามีงานทำแน่นอนอย่างนี
1: ้ก็คือถ้าสมมติจบมามีงานทำแน่นอนคืออาชีวะนั่นแหละอาชีวะแล้ววันนี้เราเปลี่ยนภาพลักษณ์อาชีวะไปถึงไหนแล้วล่ะถูกต้องไหมล่ะ
0: ซึ่งจริงๆว่าอาชีวะสำคัญมากเลยในระดับโลกจริงๆเขาเรียกโพลีเทคนิคอย่างเงี้ยโอ้มันขับเคลื่อนประเทศเลยนะ
2: มันเป็นพื้นฐานของประเทศเลยล่ะคนพวกนี้
1: เนาะเดี๋ยวช่วงบนเหรอคะช่วงอะไรคะสคริปต์มีมาอยู่นิดเดียวเราไปกันไกลมาก
3: เราไปพูดอะไรก็พูดความในใจ
4: เพื่อความในใจเอาใจมดดำหน
0: ่
4: อย
0: ย้อนกลับไปเหมือนตอนต้นฮะที่น็อตบอกว่าเรื่องการเมืองก็ไม่เคยมีอะไรให้พูด
1: แล้วมีไหมคะน็อต
2: เรื่องเองไม่ได้มีอะไรเยอะกว่านี้เลย
1: โอ้โหน็อตเดี๋ยวจะให้เจ้าขุดมาอีกจะมีอีกเยอะค่ะจริงๆ
4: ไม่ใช่แต่จริงๆมันเรื่องการเมืองก็พูดได้แต่เรื่องจริงๆอ่ะปัญหาเรื่องคนก็ตื่นไอ้ละอุทกภัยมหาอุทกภัยจริงๆอ่ะมันเรื่องใกล้ตัวนะ
2: ครับ
4: ถูกไหม
2: แล้วภัยธรรมชาติมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อยู่ที่จะจัดการแก้ไขยังไงมากกว่า
4: ทุกวันนี้เดินตลาดมีแต่คนถามว่าน้ำจะท่วมไหมเราก็บอกขอโทษนะครับผมไม่ใช่อุตุนิยมวิทยาครับ
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: ไม่แต่เราก็บอกว่าปีนี้มันไม่ใช่แบบว่าท่วมใหญ่แบบทุก
1: ๆมหาอุทกภัยมันไม่มีทางเหมือนไม่ป
4: ี
2: เป็นครั้งเป็นคราว
4: แต่ว่าไอ้ปีที่ต้องระวังอ่ะปีหน้า
1: แล้ง
4: ปีหน้าเจอแบบ2สุดขั้วไงครึ่งปีแรกเราจะแล
1: ้ง
0: ที่จะเอาอีกเหรอ
4: ใช่ครึ่งปีแรกเราจะแล้งเลย
0: อ่ะจริง
4: ๆแล้วครึ่งปีหลังน้ำจะท่วมว่ะ
0: คือกี่ปีแล้วที่เราพูดว่าที่เราได้ยินคำว่าปีหน้าเผาจริงอ่ะได้ยินคำนี้ป่ะแค่ปีนี้แย่มากเลยแต่ปีหน้าเผาจริงเข้ามาปีหน้าแบบแค่ปีนี้ยากมากเลยแต่ปีหน้าเผาจริงนี่ปีหน้าหนักกว่านี้เหรอ
4: ไม่อันนี
1: ้ปีหน้าคือสภาพอากาศ
4: คุยกับอันนี้เคยคุยกับอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีสุภราทิตย์อาจารย์นี่เขาวิเคราะห์จาก AI และข้อมูลไอ้พวกนี้เป็นพยากรณ์อากาศพวกน
0: ี้ PSAI เหร
4: คนละอันสิคนละอันข้อมูลเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วแกก็เอาตัวเลขมาวัดดูเขาบอกปีหน้าเราเจอหนักแน่นอน2สุดขั้วเลย
2: แรงขึ้
0: น
2: ปี
0: คือตอนแรงแรงสุดตอนท่วมท่วมเลยอย่างเง
4: ี้
0: ยหรอ
4: ปลายปีจะท่วม
1: จะท่วม
4: ต้นปีจะแรงเลย
2: นี่คือภาวะโลกร้อนที่มันกำลังเกิดขึ้นจริง
4: จริงแล้วปี73 74 75ท่วมหนัก
0: ในทางกับโอ้โหเอาอีกไปอีก
4: แต่อันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นการประเมินนะไม่ได้แบบหมอดูนะ
2: แล้วก็มาลานีญาแล้ว
1: แต่น้ำเยอะความจริงนะตอน
4: เอาความจริงของสถิติมา
1: วันนี้ที่เราท่วมอันนี้ใช่ว่าอย่าเรียกว่าท่วมนะน้ำรอการระบายที่เป็นกันอยู่ขนาดนี้ไม่มีพายุสักลูกนะคะปีนี้ไม่มีพายุสักลูก
0: ถ้าเกิดมันเข้ามานี่คือจะยังแต่เมื่อเราได้ยินแบบนี้และมีการพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์คือคำว่าพยากรณ์มันคือ forecast แต่มันไม่ได้แปลว่าแบบถามเทพแห่งฝนไม่ใช่
4: อันนี้คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร
0: ์อยู่บ้าง
1: แล้วทำไมเราไม่กัน
0: แล้วคือผมรู้มันไม่ได้เขาออกมาพูดเขาบอกต้องใช้เวลา7ถึง10ปีอะไรเงี้ย
1: คุณแบบพระดอนออกมาพูด
0: แต่ถ้าพูดอย่างนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าปีหน้าท่วมก็ตามสบายนะเพราะทำไม่ทันเหรอ
4: ไม่
0: คุณก็ต้องออกมาพูดมันก็ต้องเข้าใจฮะเราก็คาดหวัง
4: ว่า
0: จะได้
4: แล้วมันต้องมีเครื่องมือมันต้องมีเครื่องมือ
0: แล้วจะยังไงล่ะ
1: เดี๋ยวติดโซลาร์เซลล์ก่อนไงเดี๋ยวปั๊มน้ำเป็นโซลาร์เซลล
4: ์ปั๊มน้ำอะไรมันก็สูบได้แค่นิดเดียว
1: เดี๋ยวติดโซ
4: น้ำมันก็ท่วมโซลาร์เซลล์ไปแล้วถูกไหมล่ะ
1: ตอนนี้ก่อนพอแล้วฝากรายการออนไลน์เธอหน่อย
4: อุ้ย
1: นานๆทีจะไปออกรายการพี่ถุ่มสักไม่ค่อยออกน้อยเป็นคนไม่ออกขนาดนั้นจริงๆไม่จะเป็นไม่ออก
4: โหดพี่ยังไม่ได้ออนแอร์เลย
2: เอาเทปแรกเหรอมดดำคือเทปแรกเหรอ
4: มดดำอันเนี้ยเอาพูดตรงๆได้นะนางบอกว่าพอนางรู้ว่าจะทำพี่หนูพร้อม
0: เสนอตัวเลยเหรอ
4: แล้วเราก็ตกใจมากเราบอกว่ามดดำมันเป็นรายการเล็ก
0: ๆเอานี้ก็เป็นฝ่ายคอยเหมือนกันเหรอเนี่ย
4: ไปแล้วแกบอกว่าเรามดดำหนูพร้อมมากพี่หนูพร้อมมากมาบ้านหนู
1: ถ่ายตีสองเนี่ยถ่ายเสร็จตีสอง
4: เมื่อคืนเสร็จตีสอง
2: โอ้โหกี่โมงถึงกี่โมง
1: เที่ยงคืนเลิก
4: เที่ยงคืนเลิกตีสองเหมือนไปเป็นเพื่อนคุยมดดำอ่ะ
2: น
4: ั่งคุยกัน
2: นอนไม่หลับ
3: สองชั่วโมง
4: นอนไม่หลับ
0: จริงเท่าไหร่
4: นี่มาโดนอีกหนีกลับบ้านเลยอ่ะเห็นเงาไหวๆสวัสดีครับพี่แล้วก็บ๊ายบายนี่เป็นเพื่อนคุยมดดำตีสองนะฝากหน่อยอนุวัตจัดให้ next step นะครับดูได้ทางออนไลน์ตุลาเจอกันนะคร
2: ับเริ่มตุลานี้เนอะ
1: โอเคพี่
2: วัดจัดให้
1: พี่หนุ่มจ๋าขอบคุณมาก
4: วันหลังครับขอบคุณครับ
1: วันหลังเชิญแชร์ออนไลน
4: ์พร้อม
1: เราจะเชิญกันไปสลับกันมา
4: ได้ยินดีครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณพี่หนุ่ม
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
1: ุณพี่อ่านที่วันที่เจอพี่อ่านมาเพราะอะไรมาโกรธตัวเองมากเลยอ่ะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของ TikTok หรอกก็จะซื้อส่วนใหญ่ซื้อช้อปปิ้งปรากฏไปซื้อ TikTok มาเว้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วอีนอทอ่ะ
2: บอกก็ซื้อเหมือนกัน
1: ซื้อ
2: TikTok เหมือนกัน
1: อีนอทก็ซื้อนี่ซื้อจริงๆก็ที่แบบเป็นโอลิฟออยล
2: ์ใช่เป็นโอลิฟออยล์ครับ
1: เป็นอัลตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์ที่แบบเป็นซอฟต์เจลอ่ะ
2: ถูก
1: ต้องใช่มั้ยอยู่ดีตอนนั้นเค้าให้ไป2กล่องพี่กล้าพูดได้คํานึงเลยนะตอนแรกอีนอทบอกอีโมทมึงกินเถอะมันดี
2: กินดีกินดี
1: คือไอ้ระบบไอ้ไฟเบอร์ขับถ่ายเราขายทุกวันอยู่แล้วแต่ปรากฏตัวนี้คืออะไรรู้มั้ยเยมอ
0: จริง
3: ฉันดินอยู่แล้ว
1: อ้าวเหรอ
3: จริงเหรอไม่เอาใหม่คือเป็นคนทำเองบีบมะนาวเองออลิฟออยล์เองแล้วก็คือตามหาอันนี้มานานมากเพราะว่ามันทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าล่าสุดบินบ่อยบินไปอังกฤษแบบเรื่องของคุณแม่แล้วก็ไม่ได้ทานเพราะว่าไม่ได้พกไปด้วยก็เลยตามหาอันนี
0: ้ซึ่งจริงๆมันก็เริ่มต้นจากปัญหานั่นแหละ
2: ครับ
0: ก็คือหลายคนรู้ว่าต้องกินอะไรแต่เรากินไม่ได
2: ้แต่มันยุ่งยาก
0: ถูกมันยุ่งยากในชีวิตอย่างเช่นเนี้ยอะโอลิฟออยล์ซึ่งจริงๆโอลิฟออยล์มีมันก็คือน้ำมันมะกอกนะฮะจริงๆผมอยากจะบอกว่าถ้าจะพูดให้ชัดนะจริงๆต้องพูดคำว่าextra virgin olive oil ไม่ใช่ olive oil
2: ต้องเป็น extra virgin
1: olive oil มันประกอบทั่วไป
0: คุณภาพของมันมีหลายเกรดต้องเป็นเกรดที่แบบใช่ถูกต้องมันถึงจะให้คุณค่าที่มันใช้ได้
2: สาย longevity เขาจะกินกันเป็นท่อนช้อนเลยตอนเช้ามันก็จะกินกันก่อน extra virgin olive oil
1: คนที่ไปกินแล้วได้ผลสุดคืออีกิตสีบุ้มเศษอีกิตเนี่ยกระดก
3: อีกิตดื่มมาเป็น10
1: ปีแล้ว
2: กินอีกิต extra virgin olive oil มาเป็น10ปีแล้ว
1: มันบอกมันก
2: ็ถึงขนาดทำเป็นเมนูไอศกรีมเขาอะ
1: มันเป็นคนกินมาเป็น10ปีแล้วเนาะ
3: 10ปีแล้ว
0: อ่ะจริงๆก็คือที่เขาพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือที่มดซึ่งนี่เรื่องจริงนะผมจะบอกว่าตอนเดินก็มามดดำโวยวายเลยว่านี่ฉันไปกดสั่งมานะถ้าสั่งผิดเดี๋ยวเสียงแหบเดินมาโวยวายอยู
1: ่บอกเก๊ดๆฉันเสียเงินหมดไปสองแล้วที่สำคัญสั่งปุ๊บนะไม่ได้เลยนะรอ14วัน
2: ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรพรีออเดอร์เพราะของหมดเร็วมากมีมาเท่าไหร่ก็หมด
0: ตัวนี้อ่ะพูดเลยนะมันคือโอลิวีโปรช็อตนะครับมันเป็นแบรนด์ของแบรนด์เดอะนาถามว่าข้างบนเห็นไหมมันจะมี2พาร์ทนะฮะข้างบนกับข้างล่างข้างบนด้านในตรงนี้ถ้าเปิดออกมาเขาซีลอย่างดีนะผมขอเปิดให้ดูนะด้านบนเขาซีลไว้คุณเอาตรงนี้เจาะได้เลยคึบแล้วก็กรีดรอบออกมาข้างบนตรงนี้จะเป็น extra virgin olive oil แบบซอฟ
2: แบบซอฟต์เชล
0: นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เปิดออกมาให้ดูได้เหมือนกันหมุนออกมาอย่างนี้เลยมันเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นช็อตคุณดื่มได้เลยนะครับถ้าให้พูดนะนี่คือสกินแคร์ที่คุณสามารถกินได้
2: ถูกต้อง
0: คือสกินแคร์ดื่มได้หรือสกินแคร์กินได้ปึ๊บจริงๆวันนี้ผมกินแล้วแต่กินเกินหนึ่งช็อตก็ได
2: ้คือจะบอกว่าปกติเนี่ยคนก็จะกินคนก็จะกินเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออยล์นึงแล้วก็กินแอปเปิ้ลไซเดอร์ซึ่งแอปเปิ้ลไซเดอร์ปกติกินเนี่ยมันเป็นกรดเยอะมันจะกัดฟันแต่ตัวนี้ไม่
1: เลย
0: คือแอปเปิ้ลข้างล่างช็อตมันคืออะไรข้างล่างช็อตมันคือแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับแล้วก็มีแอปเปิ้ลไฟเบอร์แล้วก็มีโปรมีพรีมีโพสต์ไบโอติกรวมครบทั้งหมดอยู่ในนี้มันแบ่งเป็นข้างบนข้างล่างเพราะฉะนั้นมันเขาถึงเรียกว่ามันเป็นดูโอไงก็คือเป็นดูโอช็อตเพราะมันมีข้างบนข้างล่าง คุณกินด้วยกันได้เลยและถามว่าทำไมต้องทำด้วยกันเพราะว่าโดยปกติแล้วคุณจะไปหา extra virgin olive oil 1ที่คุณจะไปกินพรีโปรโพสต์ไบโอติก1ที่บางอันบางคนตรงนั้นต้องแยกอีกนะและคุณต้องไปหาแอปเปิ้ลไซเดอร์อี
2: กที
0: ่ซึ่งถ้าคุณมีปัญญาทำได้คุณก็ทำไปคุณอาจจะทำได้อยู่แป๊บหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มหลุด
2: มันวุ่นวาย
0: เข้าใจป่ะรูทีนนี้มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเขาก็เลยรวมว่าเอาทั้งหมดตรงนี้คือสิ่งที่มันสามารถที่จะทำได้จริงทำให้คุณแครี่สิ่งนี้แล้วทำในการดูแลสุขภาพได้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งมันจะช่วยอะไรเราบ้างมันช่วยเราหลักๆเลยนะสามเรื่องถ้าให้เรียงนะเกี่ยวกับเรื่องของ
2: ระบบขับถ่าย
1: ระบบขับถ่าย
0: ระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายลำไส้หรือกัตของเรานะครับซึ่งเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าลำไส้ดีอะไรก็ดีเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่คือ longevity ของแท้นะ longevity ของแท้นี่คือ pro pre post biotic
1: มันต้องถึง
0: รวมอยู่ในนี
2: ้
0: อีกอันนึงถ้าเป็นเรื่องของ apple cider ซึ่งปกติคุณก็ไปซื้อมากินได้รสชาติเลวซามากโดยปกตินะถ้าคุณ
2: เปรี้ยวเหม็นเหมือนน้ำหมักอ
0: ่
2: ะ
0: และถ้าคุณกินเปล่าๆไปเรื่อยๆทุกวันมันก็ทำลายฟัน
2: กัดฟัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเขาทำมาในเวอร์ชันที่มันปลอดภัยกับทุกๆคนแล้วคุณสามารถกินได้จริง Apple Cider คุณไปเซิร์ชดูคุณก็จะรู้ว่ามันควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสามารถในการคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำตาลเรื่องของคาร์โบไฮเดรตควบคุมระดับความหิวให้เราไม่หิวแบบตะกะตะกามสวิงหนักมากขึ้นๆลงๆหรือน้ำตาลขึ้นลงเนี่ยน่ากลัวมากซึ่งน้ำตาลเนี่ยมาจากคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับกับอีกอันนึงก็คือไอ้ตัว extra virgin olive oil ตัวนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในเลือด LDL ไขมันตัวไม่ดี
1: ไขมันเลวอ่ะ
0: ใช่ซึ่ง extra virgin olive oil ถ้า LDL คือไขมันเลวตัวนี้คือไขมันโคตรดี
2: โคตรดี
0: คือเป็นโคตรนางเอกอ่ะเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะเวลาคนมีปัญหาเรื่อง LDL ส่วนใหญ่เรามักจะเริ่มต้นด้วยการอดอาหารกินน้อย
2: ซึ่งผิดเน
0: า
2: ะ
0: ผิดกลายเป็นคุณขาดสารอาหารสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องกิน ให้มันมีประโยชน์และไปลดการกินที่มันไม่ดีแต่ไม่ใช่ลดปริมาณการกินนะ
2: ไขมันนะกินได้แต่ต้องมีไขมันที่ดีเข้าร่างกาย
0: คุณต้องกินไขมันแต่คุณต้องกินไขมันดีแล้วคุณไขมันดีไขมันดีคืออะไรวะ
2: คืออะไรวะ
0: เอามาให้เลยเอาง่ายๆจัดให้เพราะฉะนั้นช็อตนี้เป็นดูโอที่ถ้าคุณกินคุณก็จะได้สมดุลไม่ยาก
2: คือตัวนี้ได้ทั้งงานผิวงานหุ่นเลย
0: ถูกต้อง
2: คู่เลย
0: แล้วในที่สุดเมื่อ3อย่างนั้นดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผิวดี
1: ผิวดี
0: ผิวพรรณมันดีโดยเฉพาะผิวเนี่ยมันมาจากลำไส้หลักๆเลยคือมาจากกัตของเรา
2: ใช่
0: นะครับ
2: เพราะตรงนี้เป็นส่วนที่ดูดซึมสารอาหารคุณจะกินอะไรเข้าไปถ้าข้างในสกปรกนะมันก็ดูดซึมได้ไม่ดี
1: เอางี้ดีกว่าเราเชิญคุณเกรซขึ้นมาด้วยดีกว่ามาอธิบายอย่างเป็นทางการนี่คือเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลย
2: สวัสดีครับคุณเกรซครับ
1: เชิญค่ะ
2: เชิญครับ
3: คุณเกรซ
2: ดูคุณเกรซดูตัวเขาสิดูดิดูผิวดูตัวเขาสิ
1: ก็คือผิวเกรซจริงๆแล้วตัวนี้ก็บอกกว่าที่จะคิดออกมาเนี่ยมันหลายปีฉันขอฉันโทรไปกี้กับนางเลยค่ะไอ้เกรซฉันอุตส่าห์ซื้อของเธอฉันสั่งผิดฉันสั่งไป2ตัวฉันไปสั่งมะเขือเทศมาครึ่งนึงแล้วของนางคือแบบว่าที่สำคัญเนี่ยไม่ได้ซื้อแล้วได้
2: ต้องพรีออเดอร์
1: ของไม่หมดตลอด
2: ของหมด
3: ตลอดมาแชร์เนี่ยทุกคนเนี่ยจะรีเควสตลอดเลยว่าหมดเพราะว่าหมดจากแชร์ไปปุ๊บพรีออเดอร์ต่อ
1: พรีออเดอร์ต่อ
3: เนี่ยแล้วถ้าเรามาเจอกันตอนนี้มาเจอกันรอบที่3
1: แล้วครับ
3: รอบที่3
1: แล้วความจริงแล้วขอให้เกสอธิบายหน่อยว่าไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วทํามามันความพิเศษของมันคือยังไง
3: ตัวนี้คือเกสอยากรวมนวัตกรรมที่พวกเรารู้สึกว่ามันกินยากในชีวิตที่ไม่สามารถใช้ได้เช่นเหมือนที่พี่อัดบอกแอปเปิ้ลไซเดอร์เอ่ยตัวโอลิฟออยล์เอ่ยแต่ว่าเกสอยากจะรวมไว้ในช็อตเดียวโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะเป็นดูโอช็อตโดยเทคโนโลยีตัวนี้มันคงความสดไว้เกือบ 100% มันเรียกว่าเป็นสกินแคร์แบบกินได้และตัวนี้นะคะเกสเจ็ตโอคลูซีฟเนาะเจ้าแรกในประเทศไทยตัวนี้นะคะมันจะทำให้การดูดซึมในร่างกายของเรามันแอบสอบเอาไปใช้ได้ทันทีมันเหมาะกับชีวิตวิถีชีวิตแบบคนเมืองพวกเราแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องใช้ชีวิตหลายอย่างนะเราไม่สามารถมาทำแต่ตัวนี้มันคิดทั้งระบบมาให้แล้วว่าถ้าภายในเราดีก็ส่งเสริมให้ผิวพรรณภายนอกของเราก็โกลว์ขึ้นเงาขึ้นมันก็เลยเรียกว่าช็อตตัวเบาผิวเงาขับถ่ายโล่ง
2: ช็อตตัวเบาผิวเงาขับถ่ายโลก
3: ที่สำคัญ
0: ครองจอง
2: หมด
3: ครองจองนี่เรียนภาษาไทยมาที่สำคัญนะคะน้ำตาลน้อยแคลต่ำมีแคลแค่25แคลน้ำตาล 1% ที่มาจากตัวของไฟเบอร์แอปเปิลซึ่งไม่ต้องกลัวเลยคนที่ทาน IF ถ้าไม่ได้วอร์รี่ในเรื่องของตัวน้ำตาลนะคะคือสามารถทานตัวนี้ได
0: ้ไม่หลุด
3: ไม่หลุด
2: 1%
3: นะคะแต่ถ้าคนเคร่งมากๆอาจจะแบบว่าอาจจะเว้นแล้วมันเริ่มฟาสติ้งมื้อแรกด้วยตัวนี้ก่อนเวลาเรากินตัวนี้ค่ะก่อนมื้ออาหารนะคะทำหน้าที่ของมันเหมือนที่พี่อันบอกเมื่อกี้เลยมันจะทำหน้าที่ในการเข้าไปช่วยควบคุมทำให้เราอ่ะหิวได้ช้าลงจากปกติ
0: และอิ่มได้นานขึ้น
3: อิ่มได้นานขึ้นอันนี้คือหน้าที่ของมันนะแต่มันไม่ใช่ตระกูลกลุ่มลดน้ำหนักนะคะแต่มันเกิดจากการเติมกู๊ดแฟตให้กับร่างกาย
1: ก็คือไขมันดี
3: ไขมันดี
2: หรือวิทยาศาสตร์ล้วนๆล่ะ
3: ใช่ทีนี้คนที่กินไปปุ๊บเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เลยก็ถึงบอกว่ามันเป็นช็อตตัวเบาผิวเงาขับถ่ายลงตามคอนเซ็ปต์เลยคนเนี่ยลูกค้าที่มารายการแฉหลายๆรอบบางทีเขาก็จะมารีวิวโทรมาแบบเนี้ยวันก่อนเกตออกจากรายการแฉไปกินข้าวอ่ะแล้วก็เจ้าของร้านน่ะยังรีบถือมาให้ด้วยถือรูปมาให้ดูเลยว่าเนี่ยสั่งมานะจากรายการเนี่ยสั่งมาด้วยแล้วก็กินประจำลูกชายก็กินแม่ก็กินพ่อก็กินคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเกณฑ์ไม่ได้อยากบอกมันเป็นอาหารเสริมอ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเอาคำว่าสุขภาพดีอ่ะมาจับไว้ให้เราเห็นง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆพี่แม่ไปไหนแม่โพสดิ
2: พกเลยมันสะดวกมาก
1: มาจะพูดให้ฟังว่าตอนแรกไม่อยากจะเชื่อตอนแรกก็คือมันก็คือรายการฉันขายไฟเบอร์เยอะ
3: ม
1: ีไบโอติกโปรไบโอติกเยอะแยะไปหมดใช่มั้ย
3: เวลาแม่มาแม่จะบอกว่ามันขายไม่ได้หรอกพวกเนี้ยคนมันทําเยอะ
1: เยอะแล้วฉันพูดมาตลอดปรากฏว่าตัวไอ้น็อตมดมึงลองกินลองเปิดใจไอ้น็อตเป็นคนบอก
2: ซื้อก่อนนะแล้ววันนั้นกูเกมอ้าวเฮ้ยเพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยยังไม่ได้ของเลยพี่ออเดอร์อยู่เนี่ย
1: เขาบอกว่าดูสังเกตอันนี้ไม่ได้ขยายนะแบบดูสังเกตและอุจจาระของเรา
2: จริง
1: เอาง่ายๆ
2: สุขภาพดีขึ้นเยอะเลย
1: เขาบอกว่าจุกแล้วใช้คำว่าสวยขึ้น
2: น้องอู๊ดสวยมาก
1: คือมันจะแบบว่าม
2: ัน
1: จะสวยขึ้นค
2: ือ
1: สีมันจะอันนี้พูดจากจริงๆ
0: โอ้ใช้คำนั้นเลยเหรอ
2: ก็ถอดรูปเลย
1: แต่ไม่ใช่แต่ฉันกล้าทานอ่ะ1เดือนระบบขับถ่ายของคุณดีขึ
2: ้
1: นไอ้ผิวอ่ะมันจะยังไงเพราะเราก็ไม่รู้เป็นไงแต่สิ่งนึงอายุเรา40ปุ๊บระบบขับถ่ายถามว่าไฟเบอร์มันมีไหมมันมีแต่อันนี้มันดีลำไส้สะอาดขึ้นจริง
0: ๆผมว่ามีคนเยอะมากที่แบบวัดผลกันด้วยความแบบโอ้ยกินปุ๊บต้องรู้สึกปั๊บอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะลำไส้อะไรต่างๆจะวัดผลด้วยการว่ากินแล้วต้องเข้าห้องน้ำ
2: ไม่จริง
0: จริงๆอย่าวัดผลด้วยการเข้าห้องน้ำแต่วัดผลว่าเข้าห้องน้ำแล้วเป็นยังไง
2: คุณภาพมันเป็นยังไงมาก
1: คุณภาพในการมันไม่ใช่ยาถ่ายมันไม่ใช่ไฟเบอร์ที่สำหรับต้องถ่าย7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ไม่ใช่อันนี้มันคือระยะยาวกล้าบอกได้เลยว่าตัวเองถึงตัวเองแบบตัวเองซื้อถามว่าสนิทกันไหมสนิทกันนะแต่ฉันบอกเจเกตฉันซื้อจริงๆฉันซื้อจากติ๊กต็อกจริงแล้วฉันที่โทรไปกี้คือกูซื้อผิด
0: แต่ผมจะบอกว่าตอนผมเห็นครั้งแรกนี่คือสำหรับ
2: ว้าวแล้วใช่ไหม
0: พูดจริงนะ
2: ว้าวตั้งแต่แรกเลย
0: มันคือนวัตกรรมพี่ไม่เคยเห็นนะเข้าใจป่ะ
2: เพราะพี่
0: แล้วผม
2: มันอยู่แล้วถูก
0: ไหมเกิดมาคุยกันพี่เดินทางเยอะมากนะทั่วโลกแล้วพี่ก็ชอบแบบเดินไปเข้าไปดูพี่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย
2: มัน
0: สักครู่ผมว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยตัดสำหรับตัวผมเองอ่ะมันอาจจะมีที่อื่นแต่ผมไม่เคยเห็นผมอยากจะบอกว่าแบบสำหรับผมนี่คือครั้งแรกในชีวิต
1: เกาหลี
0: ที่เห็นนวัตกรรมนี้แล้วผมรู้ว่าเฮ้ยตื่นเต้น
2: อ
0: ่ะ
2: เกาหลีมีแป๊บเดียวนี่ก็เอามาแล้ว
3: เกาหลีอ่ะมันมีผสมเลมอนข้างล่างมันจะเป็นเลมอนช็อต
0: อร่อยมาก
3: แต่ทีเนี้ยพอเกตอ่ะมีโจทย์เหมือนกันก็เห็นที่เกาหลีแต่เกตบอกว่าเฮ้ยเลมอนช็อตอ่ะมันจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แต่เกตอยากทำตั้งแต่ระบบภายในและภายนอกให้มันดี
1: อันนี้คือจะดีกว่าของที่เกาหลี
3: ถ้าหนูกล้าพูดนะหน
2: ู
3: ค
2: ิ
3: ดว่าอย่างนั้นคนละสูตรกันเป็นสูตรตัวนี้ของหนูไม่ใช่แค่ทำให้รสชาติมันกินง่ายแต่มันต้องทำให้ระบบภายในของเราดีขึ้นหนูก็เลยใส่แบบไฟเบอร์พีโพโพส
2: แ
3: บบต
2: กใส่ครบจริง
0: แล้วบางคนได้ยินว่าพอมันมีแบบแอปเปิลเวนิก้าอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ใช่
0: ว
3: ิ
0: ช
3: มาเทอร์นะ
0: ใส่แอปเปิลไซเดอร์เวนิก้าอย่างเงี้ยบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยจะกินยากหรือเปล่า
1: อร่อยมาก
3: อร
1: ่
3: อย
0: มาก
3: จริงอร่อยมาก
2: ภรรยาผมติดอ่ะไม่มีไม่ได้อ่ะต้องซื้อเติมให้ตลอด
1: เติมตลอดจริงๆซื้อตลอด
2: เติมตลอดต้องกินทุกวัน
1: อ่ะพี่อั๋นจ๋าขอโปรโมชั่นวันนี้คือโปรโมชั่น
0: อ่ะ1กล่องแบบนี้มันจะเรียงอยู่ข้างในเนี่ย
1: มันจะมีอาทิตย์นึง
0: 7หลอดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ลองจริงๆนะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะยังไงวะอ่ะอย่างน้อยลอง1แต่ผมพูดตรงๆนะลอง1มันน้อยไป
2: กินสักเดือนนึงอ่ะ
0: อ
2: ย่างน้อย2อาทิตย์อ่ะเหรอให้ลอง
0: อุตส่าห์จะอยู่ตรงนี้จะหยิบโทรศัพท์ทั้งทีแล้วนะฮะมาเถอะจัดไปให้มันมากกว่านั้นหน่อยแต่ผมจะบอกก่อนแล้วกันวันนี้มีเป็นเซตถ้าเซตทดลองจริงๆก็คือ1กล่องใน7ชูปแบบนี้ปกติ 1,290 บาทวันนี้จะเหลือแค่790บาทแต่ถ้าเป็นเซตแบบยอดนิยมนะสำหรับการเริ่มต้นนะฮะเริ่มทานแล้วจริงๆอยากให้ทานเป็นประจำนะครับไม่ได้ทานปุ๊บแล้วหยุดนะผมอยากให้ทานเป็นประจำดูแลตัวเองกัน2กล่องเนี่ยนะครับก็จะแถมเพิ่มให้อีก2ทูบนะครับก็แปลว่า7กับ7กล่องละ7ใช่ไหมแถมอีก2ทูบเพราะฉะนั้นถ้านับเป็นจำนวนทูบคุณจะได้ไป16ทูบ ของจริงเกือบ 3,000 คือ 2,948 บาทแต่คุณจ่ายเท่ากับแค่ 1,550 บาทเท่านั้นกับอีกอันนึงเซตนี้คือเซตที่พี่อั๋นแนะนำขอร้องเหอะให้เลือกเซตนี้คือเซตทานประจำ1เดือน
1: 1เดือนอันนี้ลด
0: อันนี้คุ้มสุดคือเอาไปเลย4กล่องนะครับก็จะเพิ่มให้เลยอีก1กล่องแปลว่าคุณได้ไปทั้งหมด35ทูปด้วยกันจากปกติ 6,450 บาทวันนี้คุณจ่ายแค่ 2,900 บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้แต่ต้องโทรเร็วๆแล้วก็รัวๆกันเฉพาะในรายการตรงนี้เท่านั้น

0: ทุกคนที่สั่งต้องรอต่อคิวกันหมด
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพรีออเดอร์กันหมดเลยนะคะ
2: สั่ง
1: ได
2: ้เลย
3: เธอคะเดี๋ยวเธอจะหาว่าฉันโกหกเธอเนาะนี่ค่ะ
0: อ่ะในระหว่างที่ดูกันไปผมขอบอกเบอร์กันนะเขาจะได้โทรเลย0993357563 0993357563นะครับหรือ LINE ก็คือมีแอดไลน์ก่อนแล้วก็นาไทยแลนด
2: ์แพงกว่า
3: คุณดูที่วันอันนี้ของเจ๊ดูเปิดให้เราอันนี้คือ TikTok ฉันสั่งจริงๆแล้วตอนนี้ฉันซื้อ4กล่องฉันซื้อที่1,972 บาทแต่วันนี้4กล่องวันนี้ในแฉถูกกว่า
0: ถ้าจริงๆตรงนี้ถูกกว่าเพราะฉะนั้นคุณรีบเลยนะฮะอ่ะสั่งเลยนะครับ0993357563หรือว่า LINE @naThailand นะครับหรือสแกนคือ QR code เลยก็ได้นะครับอ่ะถ้าให้พี่อ่านบอกพี่อ่านจะบอกว่าซื้อเป็นเซต1เดือนนะครับคุ้มที่สุดคือ4กล่องแถมอีก1กล่องได้35ทูปไปแบบนี้จาก 6,450 บาทวันนี้ 2,900 บาทเท่านั้นส่งฟรีไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วรีบเลย0993357563นะคร
1: ับแล้วมันเป็นโปรที่คุ้มที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้มาเนาะฉลองครบรอบคือน่าจะประมาณกับ 300,000 กว่ากล่อง
3: อ๋อตอนนี้เหรอ
1: ใช่ตั้งแต่เปิดมา3เดือน 300,000 กว่ากล่อง
3: เอาง่ายๆวันนี้ขออนุญาต
1: ก็เลย
3: เดี๋ยวจะเอากลับบ้านด้วยอันนี้นะครับ
0: ท่านผู้ชมล้างแค้นที่สั่งผิด
3: จริง1กล่องเนี่ยปกติ 1,290 บาทถ้าคุณจะลองก่อน1อาทิตย์เนี่ยก็คือ7เหลือ790บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ2กล่อง2กล่องเราจะแถมเพิ่มให้อีก2ทูปก็จะเป็น16ทูปก็คือได้16วันเนี่ยแหละจาก 2,948 บาทวันนี้คุณซื้อแค่ 1,550อันนี้ถูกกว่า TikTok เพราะ TikTok มัน 1,900 กว่าบาท
1: ใช่
3: วันเนี้ยนะฮะซื้อที่แฉเนี่ย 1,550 หรือถ้าสมมุติเดี๋ยวเซตต่อไปมันจะสั่งก็คือเซตทานประจำ1เดือน
2: ของจริงพรีออเดอร์จะสั่งเองเหมือนกัน
3: นี่ค่ะเห็นมั้ยทุกคนสั่งหมดแล้วก็เซตทานประจำ1เดือนคุ้มที่สุดคือ4กล่องแถมอีก1กล่องคุณจะได้5กล่องจะได้ทั้งหมด35วันนะคะ35วันเนี่ยจาก 6,450 วันเนี้ยเหลือเพียง 2,900 บาทจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรที่0993357563หรือแอดไลน์นะครับดูสิแอดนาไทยแลนด์
2: รออยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: อันนี้ส่งของได้เลยใช่มั้ยมีของเลยใช่มั้ย
1: วันนี้ส่งของ
2: ได้ไม่ต้องรอพรีออเดอร์นะ
3: 14วันนะตอน TikTok
2: เออเนี่ยฉันก็พรีออเดอร์
1: ถ้าหนูมาแชร์หนูจะจัดของไว้สำหรับแชร์โดยเฉพาะลูกค้าเป็นลูกค้าแชร์ลูกค้าน่ารักมากและเราก็วันนี้ก็มามีโปรโมชั่นพิเศษนะทุกทีอ่ะถ้าทุกคนมาเคยเห็นอ่ะมันจะมี4กล่องแถม2ทูปแต่วันนี้เก็ทให้เลยฉลอง 300,000 กล่อง4กล่องแถมไปเลย1กล่อง
2: เอาไป7หลอดเลยเหรอ1กล่องเต็มเลย
1: ไปเลย7หลอดเต็มๆจะได้ทั้งหมด32ทูปกินไปเลย1เดือน
2: 35
1: อ่ะ35
3: เจ้าของลืมเอง35วันเธอจ
1: ะได้35วันนะคะได้ทั้งงานสุขภาพเนาะได้ทั้งงานผิวนะคะได้ทั้งงานของผิวภายในผิวขึ้นพี่มีคนมาบอกหนูว่าจริงๆนะพี่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าตอนนี้พี่เลิกกินอาหารเสริมหลายๆตัวมากแล้วลองมาโฟกัสดูสิว่าลองทานตัวนี้ตัวเดียวมันจะเห็นผลไหมมันจะดีไหมถ้าพี่รู้สึกว่าผิวพี่มันเงาเขาอายุ55นะไม่มีปจด.แล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากช่วยในเรื่องของการเติมพวกไขมันพวกเสริมสร้างพวกฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้พี่ไม่รู้พี่รู้สึกไปเองหรือเปล่านะแต่พี่รู้สึกแบบขอบคุณจริงๆนะผลิตภัณฑ์มันดีมากเขาเป็นคนใต
0: ้ผมว่าใครๆก็อยากผิวดีทั้งนั้นแต่เวลาเราพูดถึงผิวดีเราจะนึกถึงสกินแคร์
2: แต่นี่ต้องจากข้างในต้อง
0: จริงๆแต่ผมจะบอกว่าถ้าจะผิวดีจริงๆอ่ะต้องดีทั้งตัว
2: ต้องดีทั้งตัว
3: แต่จริงนะเอาจริงอาทิตย์แรกอ่ะไม่เห็นผลหรอกยังรู้สึกไอ้เคสกินอะไรอยู
2: ่2กล่องขั้นต่ำที่
3: 2กล่องขั้นต่ำคุณลองวันที่14วันปุ๊บมันดีขึ้น
2: แล้วสังเกตอุจจาระคุณน่ะคุณรู้เลยอุจจาระคุณดีเมื่อไหร่นะแสดงว่าข้างในดีละ
3: ท่านผู้ชมฮะวันนี้1กล่องอ่ะคุณลองครับมึงไม่เชื่อลอง1กล่องแต่1กล่องถามว่าเห็นผลมั้ยไม่เห็นผลหรอก1กล่องเนี่ย7ทูปเนี่ยจาก 1,290 ซื้อในแฉวันนี้เหลือเพียง790บาท
2: ครับผม
3: แต่ถ้าเซตยอดนิยมเมื่อดําไปซื้อที่ TikTok 1,900 ที่เมื่อกี้เปิดให้ดูอ่ะ
2: ครับ
3: 1,900 วันนี้ซื้อ2กล่องแถมอีก2ทูปเป็น16ทูปก็คือ16วันเนี่ยนะครับวันละช็อตตัวแม่เองใช้แบบว่าตื่นเช้ามาแล้วกระดกไปเลย
2: อย่างแรก
3: เช้ามาก่อนแปรงฟันก่อนแล้วกระดกเข้าไปเลยจาก 2,948 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,550
2: ครับผม
3: แต่ถ้าสมมุติคุณเคยกินมาแล้วคุณเคยผ่านมาแล้วเซต1เดือนคุ้มที่สุดคือได้5กล่องนะคะ5กล่อง
2: จากกล่องเต็มเลยเนาะ
3: 5กล่องก็คือ35ทูป35วันเนี่ย
2: เดือนกว่า
3: ก็คือ 2,900 บาทจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรที่0993357563หรือแอดนาไทยแกรนแอดนาไทยแลนด์นะคะหรือ QR code ขึ้นไม่พอแล้วพอตรวจเวลาแล้ว @NA Thailand
2: ครับผม
3: วันนี้เอาง่ายๆคุณลองดู1เดือนได้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงแน่นอน
2: ตกวันไม่ถึง100นะถูกกว่ากินน้ำอื่นๆต้องเยอะต้องแยะ
1: ใช่วันละ100
0: คือผมจะบอกว่าตอนผมจะเริ่มทานเนี่ยผมถามเลยนะว่ามีงานวิจัยมีอะไรป่ะเขาส่งมาให้ดูเยอะแยะ
2: ว้าว

0: นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ต้องพรีออเดอร์นะส่งของได้เลย
1: ปกติมันสั่งใน TikTok วันนี้คุณสั่งใน TikTok คุณต้องพรีออเดอร์2อาทิตย
2: ์
1: ถูกต้องไหมครับแต่อันนี้คุณได้ของเลยคุณได้ใช้เลย7กล่องหรือ790แต่ถ้าวันนี้คุณกิน1เดือน5กล่องใหญ่อย่างนี้นะครับเขาจะส่งไปให้คุณ5กล่องใหญ่หรือ35ทูปเนี่ยจะเหลือเพียง 2,900 บาทหรือแบบว่าเซตยอดนิยมคุณจะลอง16ทูปมันก็เหลือ 1,550 วันนี้คุณแอดไลน์เข้าไป @na.thailand
2: นา
1: ไทยแลนด์
0: นาไทยแลนด์
1: นะครับนาไทยแลนด์หรือคุณเอาง่ายๆโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ0993357563@naThailand ก็ได้นะคะนะลองเข้าไปดูวันนี
3: ้ลองดูครับปรับทั้งเมตาบอลิซึมปรับทั้งเรื่องของไขมันของร่างกายปรับทั้งเรื่องของลำไส้หรือกัตของเราและดีที่สุดทั้งหมดมันจะกลับมาที่ผิวของเรา
0: ถูกต้องครับผม
1: กล่องนี้ฉันเอานะครับเพราะฉันเจอจนเจอ
0: เพราะเธอตรงนี้คุ้มกว่าไง
3: ไม่จะบอกว่าทุกคนถือไว้ในมือแล้วดูเหมือนไม่มีใครปล่อย
2: ไม่ปล่อยแล้ว
0: ไม่
1: ป
0: ล่อย
1: เอากลับบ้านจริงๆเยมาโดถือนะคะขอบคุณพี่อั๋นมากๆแต่คิดถึงมากนะ
0: โอเคนะครับผมครับ
1: พี่อั๋นไม่ต้องนอนไม่หลับก็มาช่วยหนูจัดรายการวันศุกร์นะ
3: ก็โทรมาเรียกรายการ
1: โอเคเจเมสไพร์จีนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: เ
0: จ
1: เ
0: มสครับ
1: เป็นหมูแผ่นทอดกรอบเจ้าดังนะคะทอดสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยก็คือใช้วิธ
0: ีสลัดน้ำมันกระทะเลย
1: กระทะ
0: ไม่มีความมันติดเลยได้กินแล้ว
1: ก็ก่อนตัวเองจะอยู่ดีมาขายหมูแบบก่อนที่นี่คือขายของตามกระแสมาก่อนถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อะไรเป็นกระแสขายหมด
4: ขายหมดค่ะ
1: สุดท้าย
4: แม่งขายบ้านค่ะ
0: ขายบ้านสุดท้ายขายบ้านวะ
1: สุดท้ายขายบ้าน
0: ขายบ้านเลยเหรอจริงเหรอ
4: หยอก
1: ก็คือขายต่อกระแสเวลาของหมดแล้วมันล้นมือเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ค่ะกระแสพอหมดแล้วหมดเลย
0: กระแสพอหมดแล้วหมดเลย
1: หมดแล้วหมดเลยก็เหลือของสต็อกเต็มบ้าน
4: ใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้มันกลายเป็นว่ากลับมาขึ้นอีกครั้งขายหมูแผ่นว่ะปัญหาเมนูที่กินง่ายๆกินได้ตลอดเนี่ยสุดท้าย
0: รอดจ้า
1: เจ๊แล้วก็เลยไปเห็นเจ๊เมสไพร์จีนหมูแผ่นทอดกรอบเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเนา
4: ะ
5: สนับสนุนโดยแลคโตสออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: เหม็นแน
7: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
8: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
9: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
11: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
12: ลุกค่ะเทวดา
13: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
11: อย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
14: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
15: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
16: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
17: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
17: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy Original Number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ร้านนี้เองนะฮะเจ้าของร้านขายมาแล้วหลายอย่างเมื่อก่อนกระแสเขาขายอะไรเราขายหมดเลย
4: ขายของตามกระแสหมดเลย
3: ต้องมาบ้านเหรอ
4: สุดท้ายขายบ้าน
5: ขายบ้านขายทอง
4: ขายทุกอย่างที่มีอ
3: ันนี้เรื่องจริงหรือพูดเล่น
5: บ้านไม่ขายแต่ทองขายจริง
3: ทองขายจริงจากที่เราเคยมีทองอยู่
5: ก็เอามาลงทุนไงมาต่อทุน
4: เพราะมันต้องสต็อกของเยอะ
3: ในที่สุดเรากลับมาสตะเสื้อผ้าเคยขายไหม
5: เสื้อผ้าเคย
3: ครีมเคยไหม
5: ครีมยาง
3: คอลลาเจนเคยไหม
5: ยางค่ะขายจะเป็นแบบว่ารองเท้าโมจิอะไรนะ
6: นูการ
5: ์ดก็ขายลูกคือพอทำคลิปเนี่ยลูกค้ารู้แล้วเจมี่นี่ร้อยอาชีพขายมาหมด
4: อะไรทุกอย่างแล้ว
3: จนในที่สุดเราแม่งเวลาขายดีมันก็ขายได้อะ
5: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ในที่สุดแล้วเราขายปุ๊บเราก็ไปต้องตุนของ
5: ใช่ค่ะต้อง
3: ขายป
5: ุ
3: ๊บเราก็ต้องตุนของ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่บทมันจะขายไม่ได้แม่งเน่าคาบ้านเลย
5: ถูกต้องตอนนี้ยังอยู่เลยนะคะของที่มันเน่าคาบ้าน
4: แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเนื้อมันก็ไม่มั่นคงใช่ไหม
5: ใช่ใช
3: ่จนในที่สุดไอ้หมูแผ่นทอดกรอบเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ก็คือตอนพอต้องบอกก่อนค่ะว่าพอโมจิเนาะตอนนั้นหนูขายโมจิพอสินค้ากระแสเราไม่ต้องทำอะไรเยอะคนมาซื้อเองแล้วด้วยความที่ต้นทุน
3: ขายได้ไหน
5: หนูขายตามงานค่ะ
3: งานแฟร
5: ์งานแฟร์ก็ที่เยาวราชตอนนั้นมันดีค่ะคนต่อแถวอุ้ยขายดีคิดว่าอ้าวกูรวยแน่
4: อย่
5: าง
4: นี้เ
5: จ
4: อเส้นทางแล้ว
5: แต่พอกระแสมันจบปุ๊บคนไม่อยากลองแล้วค่ะไม่อยากลองแล้วปุ๊บพอยอดตกปุ๊บเอาทำไงดีก็เลยคิดว่าเราไม่เอาแล้วตามกระแสเพราะว่าตามกระแสเราต้องตามไปเรื่อยค่ะมันเหนื่อยอุปกรณ์เต็มบ้านก่อนที่เงินจะเต็มบ้าน
4: แถมต้องไปเสียเงินซื้อคอร์สเรียนอีกใช่ไหมมีแต่เสียกับเสีย
3: อุปกรณ์เต็มบ้านก่อนที่เงินกูจะรวยเต็มบ้าน
5: จริงแล้วปุ๊บก็เลยพอคุยกับพี่แอมพี่นุ๊กเขาบอกว่าขายของที่เราชอบกินขายอะไรก็ได้ที่คนเนี่ยมีเงินแค่แบบไม่กี่บาทไม่ถึงร้อยเนี่ยสามารถซื้อกินได
4: ้
5: ก็เลยทั้งงั้นหมูแผ่นเพราะว่าหนูชอบกินหมูแผ่น
4: คนชอบกินหมูแผ่นอยู่แล้ว
5: ใช่ก็เลยแบบงั้นเป็นหมูแผ่นแล้วก็ถุงนึง40บาท3ถุง100บาทกำเงินมา40บาทสามารถอุดหนุนได้เลย
4: โอ้ขายได้เลยขายง่าย
5: ๆใช่แล้วก็ของหนูเนี่ยจะแบบคือไปหน้างานคือปกติคนอาจจะมีภาพจำว่าหมูแผ่นวางตามร้านของฝากแต่ของหนูเนี่ยไปออกตามงานเนี่ยคือทอดใหม่ทุกงานแล้วก็สลัดน้ำมันให้ทุกงาน
3: ก็คือที่ลองขึ้นไม่ไหวยกไม่ไหว
5: ใช่ยก
3: ไม่ไหวหรอก
5: ใช่ค่ะ
3: อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือมันทอดมาเนี่ยแหละ
5: ใช่
3: แต่ที่จริงก่อนจะได้หมูแผ่นหมอดูเป็นคนบอกให้เปลี่ยนว่าจะหมดตัวแล้วไปดูหมอดูบอกให้เปลี่ยนว่ายังไง
5: ไม่ใช่
3: เมื่อก่อนขายของหวาน
5: เมื่อก่อนขายของหวานคือแบรนด์น่ะชื่อเจเจ๊ะ
4: เจเจ๊ะ
5: เจเจ๊ะโมจิครีมชีสพอกระแสลงปุ๊บอาจจะไม่ใช่ที่เราหรอก เราอย่าโทษตัวเองไงพี่มดดำ
4: ต้อง
5: โทษโชคชะตาไว้ก่อน
3: ยกตัว
5: หนูว่าเข้าไปเลยเนี่ยในอินเทอร์เน็ตว่าชื่อเจเจ๊ะนี่ดีไหมชื่อไม่ดี
4: ชื่อไม่ดีเจเจ๊ะ
5: พอหนูเปลี่ยน
4: กิน
5: ใช่พอหนูซื้อพอไม่ได้ซื้อพอหนูทำแบรนด์ใหม่พอหนูทำของใหม่ปุ๊บหนูก็เลยเปลี่ยนเลยเป็นเจ๊เมย์สะพายจีน
4: แล้วคำนี้มาจากไหนเจ๊เมย์สะพายจีน
5: ก็หนูชื่อเมย์แล้วหนูก็เป็นสะพายจีน
4: คิดเองเลยไม่เชื่อหมอดูแล้ว
5: ก็คือตอนที่คิดพี่แอมคิดให้บอกพี่แอมหนูต้องการ
4: ใครพี่แอมใคร
5: พี่แอมก็คือเป็นเพื่อนที่สนิท
4: พ
5: ี่แอมก็ช่วยทุกอย่างแล้วพี่แอมหนูต้องการชื่อเดี๋ยวนี
4: ้
5: เพราะหนูจะทำแล้วพรุ่งนี้หนูจะเปิดร้าน
4: หนูขอ
5: ชื่อใช่ยังไม่มีชื่อพี่แอมก็เลยบอกเดี๋ยวพี่คำนวณให้ชื่อนั้นชื่อนี้เข้าไปคำนวณในอินเทอร์เน็ต
4: อ
5: ันนี้ผลรวมดี
4: เจ๊เมย์ทอยจีนผล
5: โอเคเอาชื่อนี้เลย
4: มันคือตัวตนเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะก็หนูชื่อเมย์แล้วก็หนูเป็นสะใภ้จี
3: น
5: ไม่ได้โกหกเลยนี่คนจีน
4: เขาต้องมีสูตรหมูแผ่นดีแน่นอนจากประเทศจีน
5: มีหรือเปล่า
3: ไม่มีแล้วสูตรแบบไม่อร่อยอย่างเนี้ย
5: อร่อยค่ะ
3: อร่อยอย่างเนี้ย
4: มาจากไหนเธอ
5: แล้วของหนูว่าแผ่นบางกรอบ
4: บางกรอบจริง
5: ทอดสลัดน้ำมันแล้วไม่มีแป้งนะคะ
4: นี่เนื้อหมูล้วนเลย
5: หมูล้วนไม
3: ่
5: มีแป้งเลยพี่โมดามทานแล้วจะไม่คายคอเพราะมันแผ่นบาง
4: แล้วเธอไปเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยก็จริงก็ไม่ใช่มึงจริงก็ไม่ได้เอาอะไรให้เราเลย
5: ก็เรียน
4: เอาไปเรียนมาด้วย
5: ใช่
3: ไหนมายะ
5: ก็หามามึงบอกมันได้ความลับ
4: อ๋อก็ศึกษาแหละคืออันเนี้ยมันเริ่มจากเราชอบกินเมนูนี้
5: ใช่ค่ะชอบทานเมนูนี
4: ้เขาก็บอกว่าให้ขายของที่เราชอบมันจะขายได้ยั่งยืนกว่ายาวนาน

0: กว่าของต้องไม่เป็นกระแส
1: ถูกต้อง
0: ต้องจับต้องได้เงินหลักสิบก็สามารถซื้อกินได้
1: ใช่
0: ก็เลยมาจบที่ตัวนี้เลยหาที่เรียนทันทีเลย
1: ที่เรียนทันทีแล้วก็นี่แหละค่ะออกมาเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วก็หนูก็เอามาเปลี่ยนแพ็กเกจเพราะว่าปกติภาพจำคือถุงใสมัดยาใช่ไหมอ่ะ40 บาทนี่ก็40 บาทเท่ากันแต่ว่าทำแพ็กเกจให้มันแตกต่างมากขึ้น
0: ลงทุนกับแพ็กเกจ
2: เพราะว่าใช่แต่นางเอาจริงๆกว่าที่จะเป็นหมูที่อร่อยอร่อยอย่างเงี้ยทิ้งหมูไปกี่กิโลแล้ว
1: โอ้ยหลายร้อยค่ะ
0: มันจะเป็นตันแหละ
1: ใช่ไหมเป็นตันค่ะเยอะเป็นตัน
0: ความยากของการทำหมูกรอบให้มันแบบว่าสวยงามไม่ไหม้ด้วยนะแล้วสีสวยทั้งแผ่นแล้วแผ่นบางกรอบแล้วแผ่นใหญ่มากนี่มันยากขนาดไหน
1: ก็เวลาเขาปาดหมูในเขาเรียกว่าถ้าหมูแผ่นเราจะปาดบนกระด้งก็คือต้องใช้มือปาดแล้วเราต้องการความบางเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันบางค่ะคือถ้าแผ่นไหนหนาคัดออกแผ่นไหนหนาคัดออกเพราะฉะนั้นเขาเล่าเค็มลูกค้าแล้วว่าแผ่นเราบางจริงกรอบจริงกินแล้วจะไม่รู้สึกคายคอ
0: เนื้อหมูนี่เราเลือกเนื้อหมูคุณภาพดี
1: ก็ดีระดับหนึ่งค่ะ
0: ดีระดับหนึ่ง
1: ดีระดับ
0: ติดมันนิดหน่อยอ่ะมันจะได้หอมมัน
1: ก็มีมาก
0: มันต้องมีนิดนึงมันจะได้อร่อย
2: มีความอร่อยนะ
0: แล้วก็มีการปรุงรส
1: มีการปรุงรส
0: ตามสูตรของเราเลย
1: ตามสูตรแล้วก็ปาดให้มันบาง
0: ปาดให้บางต้องใช้คนทำเครื่องจักรทำไม่ได้
1: เครื่องจักรทำไม่ได้ใช้มือทำปาด
2: วันนี้นางอุตส่าห์เอามาแต่เรายกขึ้นหนักไม่ไหวดูนี่
0: เครื่องทอด
2: อันนี้เครื่องทอดนางอุตส่าห์มาแต่เรายกขึ้นไหวอ่ะนี่มันหนักมาก
0: ลองทำตอนแรกมันยากไหมกว่าจะได้แบบที่มันแบบสวยงามแล้วก็บางแบบเนี้ย
1: ก็ยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนทอดนี่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่าโอ้ยทอดสบายน้ำมันร้อนใส่ลงไปเอาขึ้นมายังไงก็ได
0: ้
1: ก็
0: ความจริง
1: ไม่ได้ก็ยากค่ะ
0: ความจริงคือ
1: ถ้าเวลาไม่ได้อุณหภูมิไม่ได้คืออย่างของทอดเนี่ยอุณหภูมิต้อง180 องศาถึงจะไม่อมน้ำมันแล้วทำยังไงถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บให้เด็กไปขายให้พนักงานไปขายน้ำมันร้อนใครร้อนมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องมีเตาที่ควบคุมอุณหภูมิเพราะฉะนั้นทุกแผ่น
0: อุปกรณ
1: ์ทุกแผ่น180 องศาแม้ว่าหนูขายของงานวัดหนูก็พยายามทำให้มาตรฐานมันดีขึ้น
0: แต่คุณลองตลาดก่อนนะก่อนจะไปงานใหญ่คุณไปลองตลาดก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปลองค่ะ
0: ลองตลาดเล็ก
1: ๆไปตลาดเล็กไปงานเล็กๆไปงานวัดทับกระดานไปงานกระท้อน
0: เล็กๆนะงานเล็กๆของ
1: ก็หนูก็บูธเล็กๆหนูบูธเดียวไง3 เมตร
0: แล้วไปลองแล้วเป็นยังไง
1: ก็ค่อยๆทำไปค่ะมันก็มีเสียงตอบรับคือลูกค้าก็จะแบบเอ้ยอร่อยนะก็ลูกค้าก็บอกปากต่อปากแล้วก็ไปซ้อมด้วยค่ะว่าแบบทอดยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เจอปัญหาหน้างานแล้วก็แก้ไขกันไป
0: จังหวะไหนให้รู้สึกว่าเอาวะงานนี้รวยแน่ละ
1: เกษตรมอเนาะ
0: ยังไง
1: คืองานเกษตรมอทุกคนบอกว่างานนี้แหละรวยแน
0: ่
1: งานปลดนี้แน่คือของขายไม่ได้แต่ดูจากงานนี้
2: ตอนนั้นเป็นยังอยู่
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นนะคะแต่ก็ดีขึ้นมีหมดดามผลชีวิตต้องสู้ใช่ไหมล่ะ
0: งานนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
1: งานนั้นตอนแรกหนูก็เครียดคือหนูอะบอกตรงหนูก็ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนหนูคิดว่าหาดใหญ่อะต้องเป็นชาวมุสลิมเยอะแน่เลยหนูคิดเองหนูแบบหนูไม่มีความรู้นะ
2: คนจีนเยอะ
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะพี่มดดำรู้หนูไม่รู้ไงหนูเครียดอ้าวเอาหมูไปขายกูทำยังไงวะแต่พอไปถึงอะคนจีนเยอะอย่างที่พี่มดดำบ
0: อ
2: กหาดใหญ่
1: จริงแล้วแบบตอนแรกใจแป้วเลยโอ้โหถ้ามางานนี้ไม่ได้นี่
2: มาเลยเยอะ
1: ต้องเปลี่ยนอาชีพอีกแล้วอ่ะใช่ก็เลยแบบพอไปขายปุ๊บเสียงตอบรับดีมากลูกค้าแบบคือเปิดม่านปุ๊บลูกค้าต่อแถวรอเลยค่ะ
0: หรอ
1: ใช่
0: แล้วเขาไม่รู้จักของเราได้ไงล่ะ
1: ก็หนูก็แบบมีทำคอนเทนต์มีทำช่องแบบสื่อให้ลูกค้าแบบเรายังไงขายยังไง
2: นางก็เก่งนางก็เก่ง
0: ก็คือจังหวะนั้นเราเห็นโอกาสรวยแล้วเราบอกวันนี้เรารวยแน
1: ่หนูบอกสามีแล้วรวยแน่ไม่เป็นไรพี่เลี้ยงเองลูกหยอกหยอกหยอกหยอกหยอก
2: เนาะแต่อร่อยจริง
1: อร่อย
2: ไม่ได้กินกรอบร้อนๆนะอร่อยอร่อยจริง
0: ใช่มันต้องกรอบอย่างจริงๆนะมันบางแล้วมันก็กรอบแล้วมันก็ไม่สากคอ
2: แล้วนี่มันเป็นอะไรจะ
0: มันมีซอสด้วย
2: มันมีซอสอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อของหนูเนี่ยมีเป็นรส
0: มาล
1: ่ากับรสต้มยำ
2: อ๋อนี่หรอในรสต้มยำ
1: ทำให้แบบแตกต่างไงเดี๋ยวคน
2: กินแล้วหยุดไม่ได้นะ
1: ทำไมต้องมากินหมูแผ่นจะมีคะ
0: มีหลายรสชาติให้เลือก
1: ใช่ค่ะมีหลายรสชาติใช่ค่ะ
2: กินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงอันเนี้ย
1: อันนี้ค่ะกรอบ
2: ๆกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงอ่ะอันนี้ก็คือต้มยำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะต้มยำ
0: อร่อยมากเธอ
2: ไหนต้องจิ้ม
1: ต้มยำกับมาล่า
2: ต้มยำอร่อยมาก
0: อร่อย
2: อร่อย
0: แล้วมันเข้ากับหมูแผ่นนี้มากเลย
1: ใช่ก็พยายามทำอะไรที่แบบว่าให้มันแบบพัฒนาแล้วก็เป็นแบบของเราเองเพราะว่าหมูแผ่นนะคะคือลูกค้าคือหลายคนถามตอนแรกเมียทำหมูแผ่นออกไปเนี่ยลูกค้าบอกว่าทำไมต้องมากินร้านคุณด้วยอ่ะ
0: ทำไม
1: ที่อื่นมันเยอะแยะนั่นน่ะสิหนูก็ไม่รู้ทำไม
0: ย
1: อกก็คือหนูก็เลยบอกว่าโอเคของหนูเนี่ยพยายามพัฒนาคือ1แพ็คเกจจิ้งนะ3 ถุง 100คือได้ถุงแบบนี้เลย
0: แบบน
1: ี้เลยค่ะไปแบบนี้เลย100 บาทแล้วก็เราก็ทำผงคลุกขึ้นมาซึ่งตอนนี้คือในท้องตลาดในห้างอาจจะมีแต่ในงานประจำปีเนี่ยยังไม่
0: ม
1: ีหนูก็ทำขึ้นมาให้มีความแตกต่าง
0: แล้วก็แพ็คเกจแบบ
1: แล้วก็เป็นแบบถังจริงๆอ่ะถังอ่ะต้องขาย120

0: แล้วก็ตอนนี้หนูขายแค่ร้อยเดียว
1: ร้อยเดียว
2: ไปเลยหนึ่งถัง
1: ถังมาเลยอย่างเงี้ยร้อยเดียว
2: นี่ขายมานานหรือยัง
0: กี่เดือนนะป๊าป๊าคูณมาสิ
3: สามสี่
0: เ
3: ดือ น
0: เออสามสี่เดือน
2: ใช่จริงเปล่า
0: จริง
2: แต่เสียงรับดีมากเลย
0: ก็ดีเลยค่ะดีเลยค่ะถือว่าดีค่ะถือว่าลูกค้าเนี่ยสงสารหนูเหมือนกันก็
2: แล้วเธอเวลาเธอไปขายหน้าร้านเธอก็พูดเก่งอย่างนี้มาพูดตลอด
0: ก็พูดอย่างนี้แหละค่ะเรียกลูกค้าพูดกับลูกค้าอย่างนี
2: ้แล้วแฟนเธอทำอะไร
0: ทำอะไรจ๊ะ
1: ต้มยำ
0: ก็ช่วยดูค่ะก็ดูระบบไม่ค่ะไม่พี่น็อปเขาไม่ทอดเขาไม่
2: แล้วทำอะไร
0: เขาก็จะดูเรื่องระบบหลังบ้านช่วยดูเรื่องแบบว่าไม่ค่ะเขาคือเขาก็ดูหลังบ้านแบบว่าอันไหนขาดอันไหนแบบคือเขาจะแบบเป็นสมองให้หนูเขาเป็นสมองให้ใช่
2: ใช่มาเขาเป็นสมอง
0: ใช่
2: คอยคิดให้
0: ใช่
1: หนูพูดไม่เป็นเนาะ
0: พูดเป็นค่ะ
1: เก่งมากใช่ไหม
2: บท
0: ไม่มีบทพูด
4: ไม่มีแย่งพูด
1: เขาจะเป็นคนจีนเหรอ
3: ใช่
0: คนจีนค่ะ
1: คนจีนจริงๆเขาจะพูดภาษาไทยไม่เก่งอ๋ออันนี้พูดเก่งอยู่แล้ว
2: ม
1: ึง
2: พ
1: ู
2: ดไม่เก่ง
1: แล้ว
2: ติดไมค์ทำไมเน
0: ี่
2: ย
0: ติดไมค
2: ์
0: ติดไมค์
2: ไม่จะพูด
1: ต้องไปแย่งนะพูดหมด
4: เออนายพูดเก่ง
1: จะตอบตะกี้ไม่พูดเลยไม่หยุดพูดเลยอีบ้า
2: ชอบอะไรตัวเขาชอบอะไรตัวเขา
0: พูดเก่งบอกเขาไป
3: เก่งทุกอย่างครับ
2: เก่งทุกอย่าง
0: แม้แต่ปากด้วยมันเก่ง
2: แล้วตอนนั้นที่เขาบอกเขาจะเลี้ยงเราเองเขาเลี้ยงเราไหม
0: เลี้ยง
3: ครับ
0: เออ
1: เขาเป็นคนจีนหล่อนก็เป็นสบายจีนจริง
0: ๆเอาเรื่องจริงหนูไม่ได้โกหก
1: แล้วหล่อนไปเจอเขาที่ไหน
2: ไปพบรักกันได้ไง
1: หล่อนไปจีบเขาใช่ไหมหรือเขาจีบหล่อน
0: พี่คนดำหนูสวยขนาดนี้
1: ไม่ใครใครหล่อนไปจีบเขาหรือใครเป็นคนจีบเขา
3: ไปนู้จักแม่เขาก่อน
1: รู้จักแม่เขาแ
3: ล้วไปนุกขาครับ
2: ลูกแม่เขาขายอะไรตอนนั้น
3: รองเท้าครับ
2: อ๋อแม่ขายรองเท้า
3: ใช่ครับ
2: ไปซื้อรองเท้ากับแม่เขา
3: ใช่
1: เจอที่กรุงเทพไหม
3: ใช่ครับ
1: อ๋อเด้
2: แล้วไปชอบอะไรในตัวเขา
0: คุยไปเลยต้องอาย
3: สวยน่าเกล
2: ียดสวย
0: เออ
1: สวย
2: สวยน่ารักนี่เหรอ
0: หนูดักกิเลสเลย
2: แล้วก็พูดเก่งเรื่องนี้ในวันแรก
1: ชอบหล่อนอย่างนี้แล้วหล่อน
4: พูดเรื่องเก่งไง
2: ใครจีบใครก่อน
0: พูดไปเลย
2: ใครจีบใครก
3: ่
2: อน
1: ผมจีบก่อน
2: จีบสาวไทยยังไงวิธีเอาชนะสาวใจทำยังไง
0: เอาเขาถามตอบสิป๊าป๊า
1: เขาต้องคิดก่อนที่บ้านเขา
4: ต้องไปบังคับเขา
0: โอเคโอเค
2: ดูเขากลัวเธอเนาะกูกลัวเธอเนาะ
0: พี่ไม่กลัวหรอกเนาะ
1: หลอดปกติหลอดไลฟ์สดขายของใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมหลอดพูดเก่งนี่อย่างคนอย่างนี้ไลฟ์สดเก่งได้มาลงดูสินางพูดจัดไม่ต้องถามนางพูดได้หมดเลยเดี๋ยวกลับมาขายของให้ดูหน่อยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคจ้า
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร์
8: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
12: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
13: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
12: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

วมสอบสวนคดีพิเศษนัดส่งสำนวนฟ้องฟิล์มรัฐภูมิและพาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนพร้อมผู้ต้องหารวม34รายให้อัยการในคดีหลอกลงทุนโฟเร็กซ์และมีการนัดในวันที่5ตุลาคมเพื่อฟังคำสั่งทางคดีด้านฟิล์มปฏิเสธไม่เคยชักชวนใครลงทุนขณะที่ส.ส.พาวุฒิมั่นใจชี้แจงเส้นทางการเงินได้

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เต๋อเนี่ยกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆนะ
2: อร่อย
1: ไม่ต้องอ่านเนี่ยกบร้อนๆแต่มาลองกินดู
3: ขายอะไรยังไงเนี่ยไหนแนะนำซิขายยังไง
4: เจ๊เมย์เจ๊เมย์ขาย
3: ขายยังไง
4: ก็คือของเมย์นะคะหมูแผ่นเจ๊เมย์สะใภ้จีนทอดใหม่ๆทุกวันทอดสลัดน้ำมันทุกกระทะแผ่นบางกรอบไร้แป้งนะคะ1ถุงแบบนี้40บาท3ถุงแบบนี้100บาท
3: ไปทั้งห่อแบบนี้เลย
4: ไปทั้งห่อแบบนี้ด้วยใช่ค่ะถุงสามารถเอาไปใช้ได้ลดโลกร้อน
3: ตัวนี้เนอะ
4: ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแพ็กเกจใหม่คือเป็นแพ็กเกจถังปกติต้องขาย120หนูขาย100เดียวไปเลย
3: ทุกงานที่ออก
4: ใช่ค่ะ
3: ขาย100เดียวไปเลย
4: ได้เลยเริ่มต้นที่วัดไร่ขิงเลยทีแรก
1: ไม่รับเราถ้าใครกินหมูแผ่นมัน
3: หยุดไม่ได้จริง
1: มันคือขนมอ่ะ
4: ใช่
1: ยิ่งดูคืนนี้ดูซีรีส์ Netflix ของเจดพิพัฒน์แล้วก็นั่งดูนี่ก็แบบดูวันดีสิห้าม
3: เนี่ยดูวันดีใช่ดูวันดีจิครึ่งเนี่ยวันที่28เนี่ยต้องอย่าลืมติดตามชมนะ28นี้คือวันแรกครึ่งวันแรกเล่นด้วยนะเล่นด้วยเล่นด้วย
5: ต้องเ
3: พ
5: ศไง
3: ต้องเพศฉันก็เล่นด้วยไม่ชอบฉันต้องหร
1: ออ
3: ่ะแล้วรสชาตินี่ยังไงคือแบบเซตนี้คือราคา
1: เรื่องของช่องเหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ก็พยายาม
1: มึงก็น่าด่าเล่นทุกเรื่องเหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ก็แหละเอออยากทำงาน
4: ของหนูก็จะมี3รสชาติค่ะมีดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีรสต้มยำมีรสผัด
3: คือเพิ่มราคาไหมหรือทุกรสชาติราคาเดียวกันหมดเลย
4: ราคาเดียวกันหมดเลยสามารถคลาได้3รสชาติได้เลยในถุง
3: เลือกได้เลย
4: เลือกได้เลยค่ะตามใจลูกค้า
3: แล้วจะไปซื้อของเธอได้ที่ไหนเนี่ยเฉพาะออกงานเท่านั้นหรอ
4: ออกงานเท่านั้นค่ะของหนูตอนนี้ก็ใกล้สุดๆเลยก็คือเป็นวัดไร่ขิงค่ะ
3: วัดไร่ขิง
4: 26นี
3: ้26นี้เริ่มวันแรก
4: เริ่มวันแรก
3: จนถึงเมื่อไหร่
4: จนถึงวันที่19ค่ะ
3: มีทุกวัน
4: ทุกวัน
3: วันที่19
4: ทุกวันค่ะเปิดแต่10โมงเช้ายัน5ทุ่ม
3: โอ้โหมีแค่บูธเดียวเหรอ
4: มีบูธเดียวค่ะไร่ขิงบูธเดียวก่อน
3: เท่านั้นเอง
4: ค่ะ
3: เราทำเอง
1: เนาะ3เดือน
3: เออแล้วมีขายออนไลน์ไหมออ
4: นไลน์ยังไม่มีค่ะ
3: ยังไม่มีย
4: ังไม่มีเพราะว่าหนูลองส่งแล้วมันแตก
1: อ๋อ
3: เดี๋ยวอย่างนี้ไม่แตกนะอย่างนี้แตกไหม
1: แตก
4: อย่างนี้ก็แตกค่ะคือกล่องไม่เป็นไรข้างนอกไม่เป็นไรแต่ข้างในมันแตก
1: หนูแตกมันกรอบ
4: ใช่แล้วหนูเลยรู้สึกว่าหนูต้องหาวิธีทำให้มันไม่แตกก่อนเพราะว่าลูกค้าให้เงินหนูมาเต็มราคาแต่คราวนี้กลัวลูกค้าได้รับของไม่เต็มร้
3: อ
4: ยใช่มันแบบเขาเรียกว่าคุณภาพมันไม่เต็มที
3: ่ติดตามเธอได้ที่ไหนบ้าง
4: ก็ใน TikTok เลยค่ะเจ๊เมย์สะใภ้จีนนะคะ
3: เฟซบ
1: ุ๊กก็เจ๊เมย์
4: สะใภ้จีนเหมือนก
1: ัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์อะไรจ้า
4: 0890อะไรวะ0898963979ลงเบอร์ตัวเองแล้วหนึ่ง
3: เวลาไปออกบูธก็คือทอดกันสดๆหน้างานเลย
4: ทอด
3: ใหม่ทอดใหม่ตลอดเวลาสลัดน้ำมันให้เรียบร้อยได้ของสดของใหม่ตลอด
4: แน่นอน
1: อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้จริ
4: ง
3: ๆกินไม่หยุดไม่ได้จริ
1: งแล้วหยุดไม่ได้จริง
3: อร่อย
4: อร
3: ่
4: อย
1: ทีวีแล้วเนาะวันนี้เนาะ
3: ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยที่พูดมาทั้งหมด
6: รู้เรื่อง
1: เวลาเมียพูดเร็วๆฟังรู้เรื่องหมดเนาะ
6: รู้เรื่องครับ
1: มันด่าฟังรู้เรื่องไหม
4: ทุกวัน
1: ท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามแฉมาตลอดสัปดาห์เนาะ

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมา

0: พระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เก่งจริงๆค่ะเทอมวันนี้พบกับสาวน้อยจากเมืองสระแก้วผู้ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาของชีวิตวันนี้เพื่อฝันและเพื่ออนาคต
3: ความฝันหนูอยากเป็นคุณครูค่ะชอบในการสอนชอบเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เธอขอใช้ความรู้มาสู้เพื่อชิงค่าเทอมสาวน้อยใจสู้คนนี้จะคว้าค่าเทอม 100,000 บาทเพื่อสารฝันได้หรือไม่มาเอาใจช่วยเธอไปพร้อมกันได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงเถอะเรามีทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบให้ 100,000 บาทวันนี้แขกรับเชิญของเรา
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2พระเอกดาวรุ่งมาแรงขวัญใจแฟนละครช่องวัน31ก้องวิทยาเทพทิพย์และท่านที่3ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำประเทศไทยบริษัทจัดหางาน Persol Kelly HR Services จำกัดคุณยาสิกาชัยรุ่งโรจน์สกุล
0: สวัสดีครับอาจารย์แปงครับ
2: สวัสดีครับ
3: ท่านผู้ก้องนั่นเอง
0: น้องก้องน้องก้องเอาไปที่น้องกล้องหนุ่มหล่อของเรานะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ
3: สมัยเรียนน้องกล้องชอบวิชาอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
4: สมัยเรียนเหรอครับก็จะมีแบ่งกลุ่มใช่ไหมนักเรียนหน้าห้องหลังห้องใช่ไหมครับผมจะอยู่นอกห้องครับ
5: ทำไมอยู่กลุ่มเลย
4: ไม่บรรทัดอยู่ครับ
0: นี่ไง
4: จริงๆเป็นสายกีฬามากกว่า
0: สายกีฬา
3: เล่นกีฬาอะไรเป็นพิเศษครับ
4: ก็ตอนสมัยเรียนก็จะมีไปตองครับมีวิ่งมีฟุตบอลต่อยมวยครับ
3: โอ้หลายอย่างเลยแต่ว่าเป็นกีฬาที่เหมือนเขาเล่นทุกวันเลยนะ
0: เป็นกีฬาออกกำลังกายกันไว้นะครับ
4: ใช่ครับ
0: อย่างน้อยก็ป้องกัน
4: โควิด
0: โควิดนะสภาพร่างกายได้แข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะครับวันนี้นะครับน้องที่จะมาชิงทุนกับเรามาจากจังหวัดสระแก้ว
4: ครับ
0: นะครับชื่อน่ารักมากชื่อว่าน้องต้นข้าวเดี๋ยวไปดูภาพชีวิตของเขาที่สระแก้วเป็นยังไงเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวลุงละวินลดแก่นอายุ16ปีชื่อเล่นชื่อต้นข้าวกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนทัพพยาพิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะชอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะที่หนูชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่แน่นอนหาคำตอบได้แล้วก็ชอบในการคำนวณการหาสูตรต่างๆค่ะความฝันหนูอยากเป็นคุณครูค่ะชอบในการสอนชอบเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะมีคุณครูหลายๆท่านเป็นแรงบันดาลใจค่ะถ้าหนูได้เงิน 100,000 บาทส่วนหนึ่งหนูจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา 60,000 บาทเก็บไว้สร้างบ้าน 20,000 บาทแล้วก็ให้คุณยายอีก 20,000 บาทค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับคุณยาย2คนค่ะส่วนแม่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดทำงานโรงงานอยู่ปทุมธานีค่ะส่วนคุณพ่อก็แยกทางกับคุณแม่ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดคุณยายอายุ70ปีค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายที่บ้านก็จะเป็นแม่ค่ะรับผิดชอบโดยการส่งเงินมาแล้วหนูก็จะแบบไปกดออกให้คุณยายแล้วก็แบ่งเป็นค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่ะแล้วก็ค่าไปเรียนของหนูให้เดือนละ 3-4,000 ค่ะแบ่งโดยการ 2,000 ให้คุณยายค่ะอีก 1,000 บาทไว้ไปโรงเรียนแล้วก็อีก 1,000 บาทเป็นค่ารถแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่ะกลายเป็นอยู่ที่

0: บ้านของหนูก็ตอนนี้บ้านสร้างยังไม่เสร็จค่ะยังไม่มีประตูยังไม่มีหน้าต่างถามว่าหนูกลัวสัตว์มีพิษไหมหนูก็กลัวนะคะก็ต้องอยู่กับมันครับทุกวันนี้หนูก็เก็บเล็กผสมน้อยอยู่ค่ะเพื่อที่จะมาซื้อประตูกับหน้าต่างเพราะว่างบประมาณในการสร้างมันค่อนข้างที่จะหลายหมื่นอยู่ค่ะแต่ตอนนี้หนูก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆค่ะหนูเคยไปทำงานข้างนอกค่ะคือการรับจ้างก่อสร้างเนี่ยค่ะแล้วก็รับจ้างทำความสะอาดบ้านหลังจากนั้นหนูก็ต้องกลับมาเรียนหนังสือค่ะหลังจากกลับมาจากโรงเรียน5โมงค่ะก็กินข้าวเลยค่ะแล้วก็เข้านอนการกินอยู่ก็กินข้าววันละ2มื้อค่ะวันไหนที่รถกับข้าวไม่มาหรือว่าไม่มีกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะกินไข่ต้มกับคุณยาย2คนเวลาที่หนูว่างก็จะโทรหาคุณแม่คุยว่าเป็นยังไงบ้างกินข้าวกับอะไรแล้วก็จะคุยเรื่องเรียนกับคุณแม่ค่ะแม่ก็ถามตลอดว่าเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่หนูไปทำงานก่อสร้างถามว่าแม่รู้ไหมแม่รู้ค่ะแม่ก็อนุญาตให้ไปทำค่ะเพราะว่าเราจะได้มีรายได้แบ่งเบาภาระแม่ด้วยค่ะถามว่ามีคนเคยดูถูกหนูไหมก็มีนะคะเป็นคนแถวบ้านหนูค่ะเขาดูถูกว่าเดี๋ยวหนูก็เรียนไม่จบอะไรค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูทำงานก่อสร้างอะค่ะแล้วก็จะมีรถมารับอยู่หน้าบ้านทุกเช้าแล้วเขาก็เห็นออกไปทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะกลับบ้านเย็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาไปนินทาว่าเดี๋ยวก็เรียนไม่จบหนูไม่ได้สนใจคำดูถูกนั้นเท่าไหร่ค่ะหนูเก็บคำดูถูกนั้นมาเป็นแรงผลักดันในการที่จะให้หนูตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนจบมาจะได้มีงานทำค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรุ่งรวินลดแก่นชื่อเล่นต้นข้าวอายุ16ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนทัพยาพิทยาจังหวัดสระแก้วค่ะ
2: คุณยายเป็นฮีโร่อีกแล้วหลายครอบครัวเป็นแบบนั้นนะครับที่พ่อแม่ต้องแยกทางกันสู้นะ
1: สู้ค่ะ
2: วันนี้คุณครูมาด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณครูชื่ออะไรครับ
3: ครูมิ้นค่ะชนัดการคงสมจิตค่ะ
2: ลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับครู
3: ต้นข้าวเป็นเด็กที่หนูสัมผัสมาตั้งแต่สอนเขาเลยคือเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นคนลำดับต้นๆในห้องค่ะที่จะคอยสอนเพื่อนๆคือเขาจะสอนเพื่อนๆในสิ่งที่เพื่อนไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขาก็เคยมาบอกกับหนูว่าเขาอยากเป็นครูเขาอยากเป็นครูค่ะใช่ค่ะ
2: เพราะมีครูเป็นไอดอลนี่เองครับอาจารย์ดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
4: ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิตเลยอ่ะคือแค่ประตูบ้านแค่หน้าต่างบ้านเนี่ยผมว่านี่มันเป็นเรื่องแบบพื้นฐานมากที่เราบางทีเราก็ไม่เคยนึกมาก่อนนะว่ามันจะมีบ้านแบบนี้อยู่แล้วก็ยังมีเนี่ยก็ยังมีครอบครัวที่น้องต้นข้าวยังอาศัยอยู่กับคุณยายแบบนี้นะต้องขอคารวะหัวใจของน้องต้นข้าวจริงๆที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปแน่ๆผมเชื่อแบบนั้นนะแต่เขาก็ยังสามารถเรียนได้ในระดับที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีของตัวเองด้วยการศึกษา
2: น้องกล้องเป็นไงครับเห็นชีวิตน้องเขาแล้ว
5: โอ้ต้องชื่นชมมากๆครับน้องแบบน้องสู้มากๆแล้วน้องแบบอยากแบ่งเบาภาระให้คุณยายด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าน้องมีความฝันและความฝันของน้องเป็นสิ่งที่แบบช่วยคนได้เยอะความฝันของน้องดีมากอยากจะให้กำลังใจน้องให้น้องแบบประสบผลความสำเร็จครับก็ขอให้สู้ๆนะครับ
2: พี่โก้ครับ
6: ก็เห็นน้องเนี่ยตกใจนิดนึงว่าอายุเขายังไม่20เลยแต่เขาต้องรับผิดชอบเหมือนหัวหน้าครอบครัวเลยนะคะ
7: ครับ
6: ยังไงเอาใจช่วยนะคะวันนี้ขอให้ได้ทุนการศึกษาทั้งหมด
8: ขอบคุณค่ะ
2: แม่รู้ไหมว่าเรามาออกรายการนี
8: ้รู้ค่ะ
2: แม่ว่าไงบ้างลูก
8: แม่ก็บอกว่าตั้งใจทำให้ดีเดี๋ยวแม่เป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: ว้าวแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเอาใจช่วยกันตอนนี้กลับไปพักชมแสงกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
9: ชิงข้าวเทอม
10: เกมแรกว่าด้วยเรื่องของสมการครับสมการของเรามาในรูปแบบอักษรไพ่ครับ
4: นี่คือข้อเดียวเหรอฮะ
10: นี่คือข้อเดียวครับ
2: ครับ

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559ซีเรีย
8: ลโทรออก
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
2: เฮ้ย
1: น่ารักก็รักเยอะ
2: ๆรักครับ
1: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
3: ่เจ
4: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
5: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
1: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
7: โต้งชวนเราไปเรียนวาดรูป
8: แฟนเก่าเธอเหรอ
4: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
9: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
10: ่เธอกำลังทำให้บูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
12: ได้เวลาใช้ความรู้เข้าสู้เพื่อคว้าเงินแสนของสาวน้อยหัวใจแกร่งที่มีความฝันหาเงินชิงค่าเทอมและเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวเธอจะคว้าเงินแสนสำเร็จได้หรือไม่ไปดูกันได้เลย
13: ครับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องต้นข้าวนะครับจะมาเก่งจริงกับเราในวิชาคณิตศาสตร์นะครับ
14: เกมแรกนะครับเรื่องราวของคณิตศาสตร์นะครับคำว่าสมการเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินกันนะฮะเรามาทวนความรู้กันหน่อยสมการคืออะไรครับน้องต้นข้าวครับ
15: สมการก็คือเลขทั้งสองฝั่งมีเครื่องหมายเท่ากับขั้นกลางต้องเท่ากันนะคะ
14: ซึ่งเลขสองฝั่งในที่นี้จะบวกจะลบจะคูณจะหารก็ได้
15: ใช่ค่ะ
14: ใช่ไหมฮะทำยังไงก็ได้ให้ซ้ายกับขวาเท่ากันขั้นกลางคือเครื่องหมายเท่ากับนี่คือสมการใช่ไหมฮะอาจารย์แต่งครับ
16: ใช่ครับ
14: เกมแรกว่าที่เรื่องของสมการครับแต่ถ้าจะให้เป็นสมการบรรทัดเดียวทั่วๆไปมันก็จะง่ายไป
16: โอ้
14: สมการของเรามาในรูปแบบอักษรไขว้ครับ
16: นั่น
14: ไขว้กันไปไขว้กันมาแบบนี้
16: คุณทำอะไรธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรือคุณแชมป
14: ์เดี๋ยวมันจะง่ายไปอาจารย
12: ์เกมที่1ถอดรหัสปริศนาพูดถึงคณิตศาสตร์แน่นอนครับว่าต้องเป็นเรื่องของการคำนวณซึ่งสิ่งที่เรามักใช้กันเวลาแข่งขันในวิชาคณิตศาสตร์นั้นก็มักจะเป็นเรื่องของคณิตที่เร็ววันนี้ในเกมแรกเราจะมาอุ่นเครื่องกันด้วยโจทย์ที่เป็นเรื่องความรู้พื้นฐานในการบวกลบคูณหารแต่เป็นการคำนวณในแบบการเติมเต็มสมการซึ่งจะมาในรูปแบบของอักษรไขว้น้องต้นข้าวจะต้องเติมเต็มสมการในแต่ละช่องให้สมบูรณ์และถูกต้องโดยมีเวลาให้ข้อละ140วินาทีตอบถูกทั้งหมดก็รับค่าเทอมไปเลย 20,000 บาท
14: จงเติมตัวเลขในช่องว่างให้สมการแต่ละสมการเป็นจริงถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ข้อแรกมาเลยครับนี่มีทั้งหมด14จุดที่จะต้องเติมให้มันถูกต้อง
16: นี่คือข้อเดียวเหรอฮะ
14: นี่คือข้อเดียวครับ
16: ครับ
14: ช่องที่1ต้องเติมหมายเลขอะไรครับสมการบนสุดเลยถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
15: หมายเลข24ค่ะ12บวก24เท่ากับ36ค่ะ
14: เอาต่อไปฮะ question mark ที่2ครับ
15: เติมหมายเลข8กับหมายเลข7ค่ะเพราะว่า8คูณ7เท่ากับ56ค่ะ
16: ต่อเลยครับ
14: ช่องที่4ครับ
15: ช่องที่4เติมหมายเลข4ค่ะ
14: ครับ
15: เพราะว่า8ลบ4เท่ากับ4ค่ะ
14: ช่องที่5ครับ
15: ช่องที่5เติมหมายเลข9ค่ะเพราะว่า36หาร4เท่ากับ9ค่ะ
14: ช่องที่6ครับ
15: ช่องที่6เติม55ค่ะเพราะว่า55หาร5เท่ากับ11ค่ะ
14: ครับ
15: ช่องที่8ได้45ค่ะเพราะว่า9คูณ5เท่ากับ45ค่ะ
14: หลังจากนั้นก็จะได้ช่องที่7ใช่ไหมครับ
15: ใช่ค่ะช่องที่7ได้22ค่ะ22บวก23เท่ากับ45ค่ะ
14: ต่อไปช่องที่9ครับ
15: ช่องที่9ได้เลข9ค่ะเพราะว่า20ลบ9เท่ากับ11ค่ะ
14: ต่อ ไปช่องที
15: ่ต้องได้ช่อง11ค่ะ
14: ครับ
15: ช่อง11ก็คือเลข7ค่ะ9คูณ7เท่ากับ63ค่ะ
14: ช่องที่10
15: ช่องที่10ค่ะช่องที่10ค่ะเป็นเลข12ค่ะ84หาร12เท่ากับ7ค่ะ
14: และช่องที
15: ่ช่องที่12ค่ะ20บวก12เท่ากับ32ค่ะ
14: เหลืออีก2ช่องช่อง13และช่อง14ครับ
15: ช่องจะได้ช่อง14ก่อนค่ะ
14: ครับ
15: ช่อง14ก็คือ39ค่ะ
14: ครับ
15: 13คูณ3เท่ากับ39ค่ะสุดท้ายช่อง13ค่ะได้เลข24ค่ะ63ลบ24เท่ากับ39ค่ะ
14: ข้อนี้น้องต้นข้าวนั้นตอบเป็นคำตอบที
3: ่ถูกครับ
14: โอ้ต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ในเกมแรกนะฮะกติกาเหมือนเดิมนะครับน้องต้นข้าวครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
8: ดีๆนะข้อนี้ข้อสุดท้ายเกมแรกนะอย่าง
14: นี้มีทั้งหมด8ช่องนะครับ
16: ตัวแปรมันเยอะต้องแบ่งหัวสมองไปหลายซี่กันฮะ
14: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับ
15: ช่องที่1ได้2ค่ะ
14: ครับ
15: เพราะว่าถ้าเราสังเกตดูแล้วสมการข้างบนทั้งหมดจะเท่ากับ12ค่ะ
14: ขวาสุดคือ12
15: ใช่ค่ะ
14: เพราะฉะนั้นซ้ายสุด6คูณ
15: 2เท่ากับ12ค่ะช่องที่4ได้12ค่ะ
14: ครับ
15: เพราะ12คูณ1ได้12ค่ะ
14: ครับ
15: ช่องที่7ค่ะ
14: ครับ
15: ได้20ค่ะ2คูณ10เท่ากับ20ค่ะ
14: ครับช่องต่อไปครับ
15: ช่องที่8ได้9ค่ะ
14: ครับ
15: เพราะว่า20บวก34ได้54ค่ะมันต้องเท่ากับ6คูณ9เท่ากับ54ค่ะมันจะเท่ากัน
14: ครับ
16: งงหลายข้าง
15: ช่องที่3ค่ะ

0: ช่องที่3คือ
1: 3ค่ะ
0: ครับ
1: ว่า3คูณ5เท่ากับ45หาร9เท่ากับ5ค่ะช่องที่2ค่ะ
0: ไปหมดเวลาแล้วนะครับ
1: ได้4ค่ะ
0: ครับ
1: 4คูณ3เท่ากับ12ค่ะ
0: ครับ
1: ช่องที่6ค่ะได้40ค่ะเพราะว่า12บวก40เท่ากับ52ลบด้วย27เท่ากับ25ค่ะ
0: และช่องสุดท้ายคือช่องที่5
1: ช่องที่5ได้3ค่ะ
0: ครับ
1: 15หาร3เท่ากับ5

0: ่ากับ40ค่ะ
1: ได้คำตอบมาทุกช่องแล้วนะครับและคำตอบที่น้องต้นข้าวตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกเท่ากับว่าเกมแรกถูกทุกข้อรับไปก่อน 20,000 บาทนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ว่าเป็นไงครับข้อนี้ข้อแรกเองอ่ะ
3: ยากค่ะแล้วกำลังคิดว่าถ้าเรามีเครื่องคิดเลขกับยาดมก็ยังไม่รู้จะเลือกอะไรใช้ยากมาก
2: เลขน้องคุณเยอะมากเลยเก่งจริงต้นข้าว
4: โอ้เก่งมากเลยครับ
2: น้องก้องอะครับ
4: ใต้โต๊ะมีเครื่องคิดเลขครับ
3: หลบอยู
4: ่โอ้คิดไวมากเก่งมากครับเก่งมาก
5: ลุ้นเหนื่อยฮะยากมากนะฮะแล้วเวลาบีบตลอดเวลาเลยอ่ะก็ต้องชื่นชมนะว่าสามารถผ่านมาได้ขนาดนี้แต่จบขนาดนี้น่าจะสัก 50,000 นะ
2: อ้าวเอาใจช่วยน้องต้นข้าวครับจะทำได้หรือไม่นะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 100,000 บาท
1: ครับ
2: ทุกคนเอาใจช่วยขอให้น้องต้นข้าวทำได้พักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: ครั้งนี้ไม่ต้องใช่ครับแค่หาคำตอบให้ถูกต้องเท่านั้น
2: โอ้โห
6: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
7: นี่เลย
8: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
6: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
7: ตีเปล่า
9: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
10: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
12: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทแน่ดินี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอ
11: ปิดข้างใน
12: สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
11: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
12: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี่
11: กูไม่ได้จริงจังอะไรกับไอ้ดีเลย
13: ติดตามชม Youmaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
14: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
15: เออรู้ละ
16: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
17: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
18: ่ Say something
16: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
17: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
19: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์100วันพันเหตุการณ์แท
14: ้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you
4: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
5: เออใครคนนี้ใคร
6: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยืนตรง
19: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
10: ล้อกันเล่น
19: อะไรครับเนี่ย
12: ที่นี่บ้านเก่า2553
11: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
12: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
0: จิรพัฒน
2: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
16: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
9: ในตัวนี
1: ้เอา
11: ท่านท่าอะไรอ่ะประธาน
16: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: กลับสู่การสานฝันของสาวน้อยยอดนักสู้จากสระแก้วที่ตอนนี้คว้าทุนการศึกษาไปได้แล้ว 20,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่ามันจะทวีคูณความยากเข้าไปอีกเธอจะคว้าค่าเทอมไปเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
2: กลับเข้าสู่เกมจริงๆค่าเทอมครับอยู่กับน้องต้นข้าวเกมที่2นี้เท่าไหร่ครับ

0: 30,000 ฮะ
1: อ้าว30,000 บาท 30,000 บาท
0: เกมที่2นี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสมการอักษรไขว้ใช่ไหมฮะครั้งนี้ไม่ต้องไขว้ครับมีโจทย์ให้อย่างเดียวเลยแค่หาคำตอบให้ถูกต้องเท่านั้นมีเวลาให้คิดข้อละ45วินาที
2: เกมที่2คณิตคิดไม่หยุดในวิชาคณิตศาสตร์ต้องบอกว่ามีองค์ความรู้มากมายซึ่งนอกจากเรื่องของการบวกลบคูณหารก็มีเรื่องการคำนวณที่ใช้ในกรณีที่เป็นตัวเลขเยอะๆเราก็จะใช้ยกกำลังมาช่วยมีสแควร์รูทหรือแม้กระทั่งเรื่องของไซน์คอสแทนที่เป็นการคำนวณที่เราไว้ใช้ในสาขาอาชีพวิศวะสถาปนิกเช่นคำนวณความสูงที่เราไม่สามารถไปวัดมันจริงๆได้โดยคำนวณความสูงของตึกจากเงาหรือคำนวณความไกลของโลกและดวงดาวต่างๆก็มาจากหลักความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยเกมนี้เราจะให้น้องต้นข้าวแก้โจทย์จากความรู้เหล่านี้มีเวลาให้45วินาทีตอบถูกทั้งหมดก็รับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
0: ถ้าน้องต้นข้าวพร้อมแล้วนะครับเราจะมาเริ่มเล่นเกมนี้พร้อมๆกันโจทย์ข้อแรกมาเลยครับ
3: เหนื่อย
1: โอ้โห
0: มีทศนิยมมีเศษส่วนและมีเลขยกกำลังถ้าน้องต้นข้าวพร้อมแล้วจับเวลาครับ
1: ไปแล้วครับถูกต้องแล้ววิธีการทำยังไง
3: ไปเลยมียกกำลังติดลบอีกต่างหาก
0: ได้แล้วไ
4: ม่ไหวจัง
0: คำตอบที่ได้คืออะไรครับ
4: 33.3 ค่ะ
0: 33.3 นะครับเอาไหนๆก็โชว์แล้วอธิบายวิธีการทำหน่อยฮะ
4: ก็คือ121คูณกับ10กำลังลบ2จะได้ 1.21 ค่ะ11คูณ10กำลังลบ2ก็จะได้ 0.11 ค่ะก็คือเราสามารถตัด10กำลังลบ2ให้เป็น1เราก็จะเหลือ121หาร11ค่ะเราก็จะได้11ค่ะข้ออื่นเราก็ทำเหมือนกันค่ะ
0: ก็เทคนิคการเลื่อนจุดหรือว่าการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: นี่คือที่มาของคำตอบนะฮะและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับต่อในข้อที่2กันเลยนะครับเวลามีให้45วินาทีเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับเป็นเลขทศนิยมนะครับเลขยกกำลังเป็นเศษส่วนครับถ้าน้องต้นข้าวพร้อมแล้วจับเวลาครับ
1: ก็อธิบายด้วยนะลูกนะ
0: ได้คำตอบแล้ว
1: เข้าใจด้วย
5: เฮ้ยทำไมเร็วจัง
0: ข้อนี
1: ้โอ้
5: ยข้อนี้มันน่าจะยากนะ
6: ยังอ่านโจทย์ไม่จบเลย
0: พี่แชมป์ขอดูคำตอบพร้อมกับคำอธิบายจากน้องต้นข้าวครับ
4: หนูตอบ7ค่ะ
0: ครับ
1: โอ้ได้จัง
0: ที่มาของคำตอบคืออะไรครับ
4: อย่าง 0.0016 กำลัง1ส่วน4เราสามารถเปลี่ยน1ส่วน4เป็นรากที่4ของ 0.0016 ได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
4: เราสามารถเลื่อนจุดเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ค่ะก็คือ2กำลัง4เท่ากับ16คูณกับ10กำลังลบ4ค่ะถ้าถอดรูทออกมาก็เหลือ2คูณ10กำลังลบ1ก็คือ 0.2 ค่ะ
0: ซึ่งทั้งหมดน้องต้นข้าวเขามองด้วยตาแล้วเขาก็ถอดสแควร์รูททุกอย่างมาเป็นคำตอบเลยถูกไหมลูกได้คำตอบแล้วและคำตอบที่ตอบมาคือ7คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกครับ2ข้อผ่านไปแล้วลุยกันต่อในข้อที่3นะฮะถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
1: โอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะตอบข้อนี้มันคืออะไรครับเนี่ยภาษาอังกฤษเหล่านี
4: ้เรียกว่าตรีโกณมิติค่ะ
0: ตรีโกณมิติถ้าน้องต้นข้าวพร้อมแล้วจับเวลาครับ
1: 45วินาทีเท่านั้นนะครับ

0: น้องต้นข้าวครับอธิบายที่มาของตัวเลขให้ฟังหน่อยนะฮะเพราะว่ามองไปบนหน้าจอตอนนี้มันมีภาษาอังกฤษแล้วมันก็มีองศามันคืออะไรยังไงฮะเอาคร่าวๆเลยลูก
1: อย่างแทน60ใช่ไหมคะได้รูท3ค่ะคอส30ก็คือรูท3ส่วน2ค่ะเศษ60ก็คือ2ค่ะหนูเอารูท3คูณรูท3ส่วน2คูณ2มันจะได้3ค่ะในวงเล็บได้3ค่ะบวกกับ6ซาย90ก็คือ1 6คูณ1ได้6ค่ะ
0: ครับ
1: 3บวก6เป็น9ค่ะคอส30ก็คือคอสกำลัง2ก็คือเอารูท3ยกกำลัง2ก็ได้3ค่ะ9บวก3เท่ากับ12ค่ะ
0: นี่คือที่มาของคำตอบนะฮะซายคอสแทนถ้าใครจะเรียนตรีโกณมิติเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยการจำตัวเลขนิดหน่อยแต่ว่าที่มาของตัวเลขมันมาจากสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเอาเหลืออีก2ข้อเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
2: สอนกันเข้าไปสอนกันเข้าไป
3: มันคืออะไรครับคุณแชมป์ที่มันซ้อนกันเนี่ย
0: มันคือการถอดรากที่2หรือว่าสแควร์รูทใช่ไหมอาจารย์แสง
2: ใช่ครับ
0: ถ้าน้องต้นข้าวพร้อมแล้วจับเวลาครับ
2: เดี๋ยวถอดข้างในก่อนค่อยๆไล่ถอดขึ้นไปสแควร์รูท
0: ต้องทำจากข้างในเล็กข้างนอกใช่ไหมอาจารย์
2: แต่สแควร์รูท7

0: ได้คำตอบแล้วนะครับขอดูคำตอบนะครับ
1: เลข9ค่ะ
0: คำตอบคือ9นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้ยขอที่มาของเลข9หน่อยได้ไหมฮะ
1: ก็คือเราคิดจากรูข้างในสุดค่ะรูท81ก็คือ
2: 9
1: มันจะกลายเป็นรูท7บวก9ค่ะ7บวก9ได้16ค่ะรูท16ก็คือ
2: 4
1: 4ค่ะ5บวก4เท่ากับ
2: 9
1: รูท9ก็เท่ากับ3ค่ะ
0: ครับแสดงว่าก้อนแรกเนี่ย
2: เคลียร์ออกหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ก้อนหลัง
1: ก้อนหลังรูท121ก็คือ11ค่ะ
0: ครับ
1: 14บวก11เท่ากับ25ค่ะรูท25ก็คือ
2: 5
1: 31บวก5เท่ากับ36ค่ะรูท36เท่ากับ6ค่ะก็จะกลายเป็น3บวก6เท่ากับ9ค่ะ
0: มาถึงข้อสุดท้ายในเกมที่2แล้วนะครับน้องต้นข้าวครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ
3: ล็อกฟอร์มอีกแล้วอาจารย
0: ์โอ้
3: ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วคุณแจ๊
0: คล็อกอลิทึม
3: ล็อกอลิทึม
0: ล็อกอลิทึมนะฮะถ้าน้องต้นข้าวพร้อมแล้วจับเวลาครับ
3: ล็อกอลิทึมไม่รู้จักแต่ล็อกแอนด์ลู
0: ได้แล้วเหรอฮะได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 10ค่ะ
0: 10และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ข้อนี้สำคัญมากมากถ้าถูกได้ไป 30,000 นะลูกรวมของเก่า 20,000 เป็น 50,000 นะครับตอบว่า10เป็นคำตอบที่ดีใจด้วยแต่อยากจะรู้เรื่องเหมือนกันฮะไอ้ล็อกอลิทึมคิดยังไงครับ
1: ล็อก3ฐาน3อะค่ะสามารถตัดเป็น1ได้เลยค่ะเพราะว่าค่าล็อกกับฐานมันเท่ากันจะได้เป็น1บวกกับ9ก็คือ3กำลัง2ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเอาล็อก3ตัดกับฐาน3ก็จะเหลือแค่กำลัง2ก็คือ2ค่ะบวกกับ27ก็คือ3กำลัง3ค่ะเราตัดออกมาก็เหลือ3ค่ะบวกกับ81ก็คือ3กำลัง4ค่ะเราตัดล็อกออกมาก็เหลือ4ค่ะก็กลายเป็น1บวก2บวก3บวก4เท่ากับ10ค่ะ
0: ข้อนี้ตอบถูกทุกข้อรับไปอีก 30,000 นะฮะบวกของเก่าอีก 20,000 ตอนนี้มีเงินสะสม 50,000 บาท

0: หัวแทบจะระเบิดเลยนะฮะจริงๆก็ต้องมีความรู้ครบทุกด้านนะถ
1: ึ
0: งจะตอบโจทย์แก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับก็ต้องชื่นชมน้องต้นข้าวนะครับที่มีความสามารถได้ครบถ้วนแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ทำได้อยู่ในกรอบเวลาที่เรากำหนดนะครับที่สำคัญมาก
2: ตั้งแต่โจทย์แรกเนี่ยผมพยายามคิดตามน้องตอนนี้ผมก็ยังคิดโจทย์แรกอยู่ฮะไปไม่ทันเลยครับเก่งมากๆเก่งมากๆ
1: มันมีวิธีการวิธีจำมีสูตรเนาะพี่โก้ล่ะครับพี่โก
3: ้ค่ะเข้าใจว่าสมองข้างซ้ายน้องร่องรอยหยักเยอะมากเพราะคนเก่งเลขเขาบอกใช้สมองข้างซ้ายเยอะค่ะแต่ดูก็หัวเขาเท่ากันนะแต่ขอบคุณคุณครูด้วยเดาว่าคุณครูก็ต้องเก่งถึงสอนน้องได้ขนาดนี้
1: คุณครูลาออกมาตั้งบริษัทกับน้องเขาเหอะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักชมพูสารสักครู่เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อกับน้องต้นข้าวครับเก่งจริงชิงข้าวเ
4: ถอะเกมนี้มีสถานการณ์จำลองให้นะครับเนื้อวัวสันใน8ขีดปลาหมึก7ขีดกุ้งขาว1กิโลกรัม4ขีดซื้อเนื้อหมูใดๆก็ได้ครบ2กิโลกรัมขึ้นไปรับส่วนลด 5%
0: ไม่รับได้ไหมฮะโปรโมชั่นเนี่ย
5: ไอ้ตรงโปรโมชั่นเนี่ย
0: มันทำงงตรงนี้แหละฮะ
6: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
2: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมหืม
3: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
4: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
5: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
6: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
7: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
10: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
9: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
10: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
9: ยินดีต้อนรับนะเมที
10: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
11: กฎข้อที่1
12: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
8: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
14: เมียว
13: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
14: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
8: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: แม็กซ์โหวตโรดทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
16: โอ้โห
17: ไม่ของเลย
15: กลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
16: ไม่เป็นไร
15: เต้น
16: มือ
18: ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
16: ไหมทำไม
15: วันที่27กันยายนนี้ทางช่องGMM 25
19: เพื่อความฝันในการหาค่าเทอมเรียนจนจบและหาเงินสร้างบ้านให้สำเร็จเธอจึงต้องสู้ให้ถึงที่สุด
6: ตอนนี้มีเงินสะสม 50,000 บาท
19: และตอนนี้ก็มาถึงการสู้ในด่านสุดท้ายของสาวน้อยจากสระแก้วกับความมุ่งมั่นความหวังของครอบครัวและความฝันของตัวเธอเองเธอจะพิชิตทุนในการเรียนต่อได้หรือไม่ลุ้นไปพร้อมกันได้เลยครับ
6: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับครึ่งทางแล้วนะฮะเหลืออีกแค่ 50,000 บาทเท่านั้นใจเย็นๆค่อยๆหาคำตอบนะฮะเพราะเกมนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของการคำนวณอยู่ดีนะครับแต่ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยครับทั้ง3ท่านพี่ธงครับ
7: ครับ
6: การคำนวณในเกมนี้เนี่ยเราจะยกสถานการณ์เวลาเราออกไปซื้อข้าวซื้อของตามตลาดนัดตามห้าง
7: อันนี้ละยากเลยล่ะอันนี้
6: มันจะมีราคาติดเอาไว้ใช่ไหม
7: ฮะ
6: บางทีมันจะมีโปรโมชั่นอีก
7: อันนี้
6: ส่วนลดอีก
7: เ
6: นี่ยแหละครับคือเกมของเราในข้อนี้
7: ยากเลย
19: เกมที่3ชวนน้องมาช็อปคณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเกิดขึ้นทุกวันหรือนานๆครั้งล้วนแต่สามารถโยงให้เข้ากับคณิตศาสตร์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหารการซื้อขายทอนเงินส่วนลดหรือแม้แต่การสร้างที่อยู่อาศัยเกมนี้เราจะมีสถานการณ์ที่เราคุ้นเคยในการซื้อของจำลองขึ้นมาเป็นโจทย์โดยน้องต้นข้าวต้องแก้โจทย์และคำนวณคำตอบออกมาให้ถูกต้องโดยต้องตอบตัวเลขรวมถึงเลขทศนิยมให้ถูกต้องทุกจำนวนเท่านั้นมีทั้งหมด2ข้อตอบถูกทั้งหมดก็รับค่าเทอมไปเลย 50,000 บาท
6: เกมนี้มีสถานการณ์จำลองให้นะครับค่อยๆฟังโจทย์ไปพร้อมๆกันแล้วก็หาคำตอบให้ได้ทุกข้อเพราะถ้าตอบถูกหมดรับไปอีก 50,000 บาทครับถ้าน้องต้นข้าวพร้อมแล้วฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะฮะโจทย์มีอยู่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ครับน้องต้นข้าวและครอบครัวคิดว่าจะทำอาหารกินกันภายในบ้านคุณแม่เนี่ยให้เงินน้องต้นข้าวไป 2,000 บาท
7: ให้ไป 2,000
6: เพื่อเอาไปซื้อกับข้าวเอามาทำอาหารกินกันมื้อเย็นนะครับน้องต้นข้าวก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อกับข้าวมาทำซุกกี้กินกันไปตลาดสดครับอยู่ใกล้บ้านไม่ลืมที่จะเอาตะกร้าไปใส่ของด้วยเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
7: ครับ
6: รายละเอียดเยอะนะเมื่อไปถึงตลาดน้องต้นข้าวตรงดิ่งไปที่ร้านขายเนื้อสัตว์ครับไปเลือกซื้อของสดโดยร้านเนี่ยติดป้ายราคาเนื้อสัตว์ต่างๆเอาไว้ดังต่อไปนี้นะครับเนื้อหมูสันนอก180บาทต่อกิโลกรัมปลาหมึก260บาทต่อกิโลกรัมซื้อต่ำกว่า1กิโลกรัมคิด ขีดละ30บาทมีเงื่อนไขด้วยเนื้อหมู3ชั้น240บาทต่อกิโลกรัมกุ้งขาว180บาทต่อกิโลกรัมถ้าซื้อต่ำกว่า1กิโลกรัมคิดขีดละ20บาทเนื้ออกไก่80บาทต่อกิโลกรัมปูอัด55บาทต่อครึ่งกิโลกรัมดูหน่วยดีๆนะครับเนื้อวัวสันใน300บาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์1ฟองละ4บาทมีโปรโมชั่นอีกต่างหากครับซื้อเนื้อหมูใดๆก็ได้ครบ2กิโลกรัมขึ้นไปรับส่วนลด 5% เมื่อซื้ออาหารทะเลได้ส่วนลดเวลาไปซื้ออาหารทะเลต่อด้วยน้องต้นข้าวต้องการของดังต่อไปนี้ครับเนื้อหมูสันนอกเนื้อหมู3ชั้นและเนื้ออกไก่อย่างละ1กิโลกรัมครึ่ง
5: กิโลกรัมครึ่งนะ
6: ครึ่งนะ
5: กิโลกรัมครึ่ง
6: เนื้อวัวสันใน8ขีดปลาหมึก7ขีดกุ้งขาว1กิโลกรัม4ขีดไข่ไก่5ฟองคำถามครับน้องต้นข้าวซื้อของจากร้านอาหารสดเป็นจำนวนเงินเท่าไรและเหลือเงินเท่าไรครับซื้อของกี่บาทเหลือเงินกี่บาท
5: คิดให้ดีตรงโปรโมชั่นนี้นะอาจารย์นะไม่รับได้ไหมฮะโปรโมชั่นเนี่ยตรงโปรโมชั่นเนี่ยมันทำงงตรงนี้แหละฮะไอ้โปรโมชั่นเป็นเท่าไหร่มันมีข้อแม้ว่าเมื่อซื้ออาหารทะเลด้วยนะอาจารย
20: ์เนื้อหมูใดๆเนื้อหมูใดๆหมายความว่าหมูอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะ
6: อะไรก็ได้ที่เป็นหมู
20: หมูสันนอกหมูสามชั้นอะไรใช่ไหม
5: กลับบ้านสั่งผักกะเพราพอแล้วลูก

0: ได้คำตอบไหมครับ
1: ได
0: ้ได้คำตอบแล้วนะครับประจำที่เลยครับลูก
2: โอ
0: ้คำถามของเราก็คือซื้อของไปกี่บาทเหลือเงินกี่บาทถูกไหมฮะเอาคำตอบแรกก่อนครับซื้อของทั้งหมดกี่บาทครับ
1: 1,448.90 บาทค่ะ
0: 1,448.90 บาทนี่คือของที่ซื้อไปเหลือเงินกี่บาทครับ
1: เหลือเงินอยู่551.10 บาทค่ะ
0: 551.10 บาทนี่คือเงินที่เหลือนะครับคำตอบที่น้องต้นข้าวตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ยยากมากเอาขอวิธีการคิดเอาแบบสั้นๆกระชับเลยฮะ
1: ก็คือซื้อหมูสันนอก1กิโลครึ่งก็คือ270 บาท
0: ครับ
1: 3ชั้น1กิโลครึ่งก็คือ360ค่ะ
0: ครับ
1: เนื้ออกไก่1กิโลครึ่งก็คือ120ค่ะ
0: ครับ
1: เนื้อวัว8ขีดก็คือ240บาทค่ะ
0: ครับ
1: ปลาหมึก7ขีดก็คือ210บาทค่ะกุ้งขาว1กิโล4ขีดก็คือ252บาทค่ะและไข่ไก่อีก5ฟองก็คือ20บาทค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ได้คิดโปรโมชั่นอะไรทั้งนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเลยครับ
1: ก็คือเขาบอกว่าซื้อเนื้อหมูใดๆก็ได้2กิโลขึ้นไปเราซื้อเนื้อหมูทั้งหมด3กิโลค่ะ
0: ครับ
1: เราก็ได้รับโปรโมชั่นลดอาหารทะเล 5% ค่ะอาหารทะเลเราซื้อมาทั้งหมด462บาทค่ะ
0: อาหารทะเลในที่นี้ก็คือปลาหมึก
1: ปลาหมึกกับกุ้งขาวค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็คูณส่วนลด 5% เข้าไปค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเอา462คูณ5ส่วนด้วย100ค่ะ
0: ครับ
1: เราจะได้ 23.1 ค่ะ
0: อันนี้คือส่วนลด
1: ส่วนลด 23.10 สตางค์ค่ะ
0: ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เอา462ลบกับส่วนลดของเราก็คือ 23.10 สตางค
0: ์ครับ
1: เราจะได้ 438.90 สตางค์ค่ะแล้วก็เอาราคาของที่เราซื้อมาทั้งหมดค่ะบวกกันก็จะได้ 1,448.90 สตางค์ค่ะ
0: แล้วเงินที่เหลือล่ะครับ
1: เรามีเงินอยู่ 2,000 บาทใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ซื้อของหมดไป 1,448.90 สตางค์เอามาลบกันค่ะก็เหลือ 551.10 สตางค์ค่ะ
0: นี่คือที่มาของคำตอบนั่นเอง
2: แยกซื้อจริงก่อนแล้วมาคิดโปรโมชั่นทีหลัง
0: ครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับยังต้องซื้อของกันต่อ
2: ครับ
0: หลังจากที่ซื้อเนื้อสัตว์เสร็จแล้วอาหารก็ต้องมีผักถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ไปต่อครับหลังจากนั้นน้องต้นข้าวไปร้านขายผักสดครับร้านเนี่ยมีการติดป้ายราคาเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับผักบุ้งผักคะน้าผักกุ้งช่ายผักกวางตุ้งต้นหอมราคากรัมละ10บาทซื้อ3กรัมขึ้นไปเหลือกรัมละ7บาทแตงกวามะนาวมะเขือเทศกระเทียมหอมหัวใหญ่ราคาถาดละ20ซื้อ3ถาดขึ้นไปเหลือถาดละ8บาทผักกะหล่ำ12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาว48บาทต่อกิโลกรัมผักชี115บาทต่อกิโลกรัมมีโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับซื้อผักตั้งแต่6กรัมขึ้นไปแถมฟรี1กรัมซื้อผักตั้งแต่5ถาดขึ้นไปแถมฟรี1กรัมซื้อผักครบ200บาทลดให้เพิ่ม10บาท
2: ครับ
0: น้องต้นข้าวต้องการซื้อผักดังต่อไปนี้ครับผักบุ้ง4กรัมกวางตุ้ง3กรัมคะน้า2กรัมมะนาว2ถาดแตงกวา2ถาดหอมหัวใหญ่1ถาดกะหล่ำปี2กิโลกรัม3ขีดผักกาดขาวอีก2กิโลกรัม2ขีดคำถามคือซื้อผักกี่บาทเหลือเงินกี่บาท
3: ไม่รับส่วนลดถ้าจะดีกว่านะ
2: ไปที่สวนลุงธงก็ได้ไปเอาเลยลูกเดี๋ยวออกค่ารถให้ใช้วิธีเดิมแม่อาจารย์แยกก่อนเนาะแยกราคาผัก
3: มันก็คือการผูกสมการนะครับ

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้น้องต้นข้าวจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้คำตอบแล้วนะครับประจำที่เลยครับ
2: ตัวเลขน้อยกว่าเกมแรกนะครับข้อแรก
0: แสดงว่าโปรโมชั่นร้านผักถือว่าไม่ซับซ้อนอาจารย์คำตอบที่น้องต้นข้าวได้นะครับซื้อผักทั้งหมดกี่บาทครับ
1: ซื้อผักทั้งหมด212.20 บาทค่ะ
0: เหลือเงินกี่บาทครับ
1: เหลือเงิน338.90 บาทค่ะ
0: ได้มาแล้วนะฮะ2ตัวเลขนี้และคำตอบที่น้องต้นข้าวตอบมานั้นลุ้นคำตอบพร้อมๆกันในข้อนี้คำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่มีความสำคัญมากนะครับถ้าตอบถูกกลับบ้านเอาเงินแสนไปฝากคุณยายนะครับต้องถูกเท่านั้นเพื่อเงิน 100,000 บาทนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: เอาละครับจริงๆกินกระเทิงทำได้นะครับน้องต้นข้าวครับรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับ100,000 บาทฝากอธิบายหน่อยไหม
0: ได้ครับ
2: ยังไงยังไง
0: ขอที่มาของคำตอบนะครับน้องต้นข้าวฮะ
1: ก็คือเราจะได้ผักทั้งหมด9กรัมค่ะถ้าซื้อ6กรัมขึ้นไปก็คือแถม1กรัมแล้วก็จะเหลือผักอยู่8กรัมค่ะที่เราต้องคิดราคา
0: ครับ
1: ส่วนพวกมะนาวที่ขายเป็นถาดอะค่ะเราซื้อ5ถาดขึ้นไปมันก็ถาดละ8บาทแล้วก็แถมผักอีก1กรัมค่ะก็คือจาก8กรัมเราก็ซื้อผักแค่7กรัมค่ะ
0: 7กรัม
1: เราซื้อมะนาวแตงกวาหอมหัวใหญ่รวมกันก็คือ5ถาดถาดละ8บาทก็คือ40บาทค่ะส่วนผักเราซื้อทั้งหมด7กรัมกรัมละ7บาทก็คือ49บาทค่ะผักกะหล่ำ2กิโล3ขีดก็คือ27.60 บาทค่ะ
0: ครับ
1: ผักกาดขาว2กิโล2ขีดก็คือ105.60 บาทค่ะ
0: ครับ
1: จากนั้นเราก็เอาราคาผักทั้งหมดมารวมกันค่ะจะได้222.20 บาทค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือซื้อผักครบ200บาทลดอีก10บาทค่ะเอา222.20 บาทลบ10บาทก็เหลือ212.20 บาทค่ะ
0: แล้วเงินที่เหลือล่ะครับ
1: เราเหลือเงินอยู่551.10 บาทค่ะ
0: ครับ
1: ลบกับค่าผักที่เราเพิ่งซื้อไปก็คือ212.20 บาทเราก็จะเหลือเงินอยู่338.90 บาทค่ะ
0: ชัดเจนทุกขั้นตอนนะฮะหลักการก็จะคล้ายๆกับการซื้อเนื้อสัตว์เมื่อสักครู่นี้นะฮะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านต้องค่อยๆคิดไปทีละเปาะทีละเปาะแบบนี้
2: อาจารย์มีอะไรแนะนำน้องเขาบ้างครับ
3: ผมว่าชีวิตของน้องต้นข้าวแล้วก็การเดินทางของเขามาจนถึงจุดนี้นะฮะด้วยกำลังใจด้วยความมุ่งมั่นด้วยความกตัญญูด้วยความรู้ความสามารถของน้องเองผมเชื่อว่ามันจะทำให้น้องสามารถเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างแน่นอนแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ครอบครัวนะไอประตูหน้าต่างที่ยังขาดอยู่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มีคนที่อยากจะสนับสนุนให้นะก็เขาก็ไม่อยากบอกชื่อก็เป็นเพื่อนอาจารย์แป๋งก็แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะไปจัดการทำให้บ้านของน้องต้นข้าวเนี่ยมันสมบูรณ์ให้ได้นะครับประตูหน้าต่างต่างๆสีเสืออะไรเนี้ยเอาตามกำลังนะเท่าที่พอจะทำได้อาจารย์ก็ต้องไปขอเพื่อนๆมานะครับ
2: อาจารย์ออกประตูหน้าต่างลุงทงออกพยันติดที่ประตู
3: นะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นและการให้กำลังใจนะครับ
2: เพราะต้องรีบเข้าบ้านเนาะต้องรีบนอนกลับบ้านมืดไม่ได้เพราะบ้านไม่มีประตูหน้าต
0: ่
2: าง
0: ก็ความปลอดภัย
2: น้องกล้องเป็นไงครับมีอะไรอยากแนะนำ
4: ก็ดีใจด้วยครับดีใจกับน้องด้วยก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องน้องยิ้มรับทุกโจทย์ที่น้องได้รับน้องไม่เครียดเลยแล้วแบบน้องตั้งใจทำมากๆดีใจด้วยครับเป็นกำลังใจให้ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
5: ค่ะก็น้องเป็นผู้ใหญ่เกินวัยนะคะเห็นในการวางแผนการตอบคำถามหลายๆอย่างคิดว่าจังหวัดสระแก้วมีต้นข้าวที่มีรวงข้าวที่มีคุณภาพอีกหนึ่งก็ดีใจแล้วก็ขอให้น้องได้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็ให้คุณครูช่วยดูน้องให้สำเร็จนะคะดีใจด้วยค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
2: ครูผู้ให้นี่ก็สำคัญนะครูผู้ให้ก็สำคัญแม่ดูสิแม่อยู่ที่โรงงานที่เราไม่เคยเจอกันเลยเนี่ย
1: ยายหนูทำได้แล้วนะหนูจะหอบเงินไปให้ยาย
2: แล้วคุณแม่บอกแม่หน่อย
1: แม่หนูคิดถึงแม่นะถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็คุยกันตลอด
2: ขอให้คุณแม่รู้ด้วยนะลูกสาวคุณแม่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่คิดเป็นเอาละครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนรายการนะครับโดยเฉพาะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านอย่างมากครับขอบคุณมากครับ
7: ขอบคุณทุกพิธีกรชายจาก Comedy Section ด้วยนะครับ
2: วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับเก่งจริงจริงค่ะเธอ
7: สวัสดีครับ
8: อาทิตย์หน้าพบกับสาวน้อยนักสู้ที่ยิ้มรับกับทุกอุปสรรคกับความยากที่ต้องฝ่าฟันในโจทย์ชิงค่าเทอมสุดหิน
7: คำถามทั้งหมด20คำถามมีเวลากำหนดให้เพียงแค่240วินาทีเท่านั้นเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันมีชื่อว่าอะไรเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะอดอาหารร่างกายจะดึงสารอาหารใดมาใช้เป็นอันดับแรกลูกกระเดือกที่เห็นชัดเจนในผู้ชายคือส่วนของอวัยวะใดครับ
9: มั่นใจมากว่าคอหอยนะครับ
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดละพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมีงับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ
1: เลย

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วค
1: ือ
0: จะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 295,990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้เรา2คนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
4: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
5: ้
4: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
5: ลดอ่ะ
4: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
5: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
4: โอ้นี่ชอบ
5: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
4: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
5: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีน่ากินมาก
4: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
5: ้
4: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
5: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
4: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
5: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
4: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
5: ้
4: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
5: ้
4: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ค่เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบ

0: รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไง
0: อันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่เลย
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับพ่งกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: กติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่
0: แล้วถึงบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมน้ำจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ทำไมคุณครูต้องให้สมพงษ์มาอยู่ในกลุ่มพวกเราด้วยอ่ะเลยอยากให้แนนมาอยู่มากกว่า
1: ครูบอกว่าเวลาทำงานกลุ่มมีผู้ชายจะได้คอยยกของถือของให้เราไง
2: เชื่อยกให้เราหน่อยสิเรายังไม่ขึ้น

0: ฉยๆยังไม่ต้องทำ
1: มาซะเหนื่อยเลย
0: ว่าแต่สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ที่ครูให้เราทำอ่ะเราจะทำอะไรกันดีอ่ะ
1: ไม่รู้สิ
2: ขนมมาแล้วจ้ะเด็ก
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะกินไปเนาะ
0: ค่ะ
3: พี่พลาสวัสดีค่ะ
2: นี่ที่เอาขนมมาฝากเราด้วย
3: ขอบคุณค่ะเก่งใจจังเลย
4: ว่าแต่ทานข้าวมายังคะวันนี้หนูทำแกงจืดมาอร่อยอร่อย
5: แกงจืด
4: พี่พลาสเป็นไรอะคะ
5: พี่ได้ยินคำว่าจืดแล้วมันเศร้าใจอะ
4: ไปค่ะหนูมีต้มตำปูปลาร้ามาด้วย
5: กินตามเลยจืดสั่งต้มตำปูปลาร้าง
4: ั้นกังออกไหมคะ
5: แกงออกจืดก็ชอบซื้อมาฝาก
3: นุ่มก็ไม่ได้งี้ก็ไม่ได้น้ำเปล่าแล้วกันค่ะพี่พอล่า
5: น้ำเปล่าก็จืด
3: โอ้ยพี่พอล่าจะเศร้าอะไรขนาด
0: เธอคิดงานก็ไม่ออกเลยค่ะเป็นอย่างอีกลู
6: กไอ้คิดถึงมากกับมากคิดถึงไปกับไปไม่คิดถึงใจผู้อื่นคนเสียเรียกเห็นงานก็ลำบาก
7: เออใจเย็นใจเย็นทะเลาะน้ำไผ่เดี๋ยวนี้เหรอโอ้กับ
8: แค่นี่
7: จะได้ลมดีไง
6: อารมณ์เสียนเลยอารมณ์เสียนเขา
7: บอก
6: เย็บหนวกไปเลยนี่พี่บ้า
7: ไม่ยัง
6: กับฝุ่นพี่เอ็ม 2.5 นี่เด้
7: โ
6: อ้ชิออกไปใส่ก็ลำบากต้องใส่หน้ากากตลอด
7: อืมขันไม่อยากใส่ดิมีวิธี
6: อย่าง
7: ถาเบิง
6: อย่างอีมึง
7: แถมแถมแถมแถมแถมปูเล่นเอ้ยได้สิได้สิขันเอาเมื่อกันหน้าเดี๋ยวจะสวดไล่ฝุ่นให้มากุศลธรรมมากุศล
6: คุณนี่พี่บ้าเล่นไปทุกที่ทุกแดนโอ้ยอยู่นอกบ้านก็ลำบากอยู่ในเฮือนก็ลำบากฝุ่นหลายหร
7: ือ
6: ฉันเปิดแอร์กับเปลืองไฟเหรอ
7: เ
6: ออชีวิตจักเสียจังได
7: ้กูเกิดเหตุจังสีนี่พี่จบแล้วนี่กุศล
6: แค่ให้กูตายดมมึงแล้วแหละจะตาย
7: โอ้ลิ้นปี่ลิ้นปี
6: ่ดมน้ำหนามึงเนี่ยเฮ้ยวินฉันว่าเราต้องมีเครื่องกรองอากาศที่บ้านแล้วอะ
7: กู๊ดไอเดียทำไมไม่คิดอะฮะทำไมไม่คิด
6: คิดอยู่นี่ดิ
7: เออมาซื้อเลยเดี๋ยวช่วยออก
6: บ้านห้องนี่มันกวาง
7: เออข้างในมัน
6: คันซื้อก็ต้องซื้อเครื่องใหญ่เข้าใจ
7: ป่ะอือ
6: เครื่องต่างหลายมือเนี่ย
7: อือบอกบ้านต้องมีแต่พอซื้อบอกแพงโอ้ยบอกกันดิ
6: ขันห้องบ่ซื้อห้องก็มีได้
7: จังไหน
9: เดน
6: ว่าไง
9: ฉันเอาต้ม
7: อื
9: มอมอืดอ่ะ
6: ตัวตืด
9: บ้าเหรอใครจะไม่แย่ตัวตืดแกก็นี่ดูปากใช่นะดูปากใช่นะอมอืด
7: อ๋อต้มจืด
9: คำว่าจืดจะพูดแข็งดังทำไมเหรอเดี๋ยวพอล่าได้ยินเข้ามันจะร้องไห้นะโอ้ฉันอุตส่าห์พูดค่อยๆแล้ว
7: ถ้าไม่อยากพูดทำไมไม่เขียนล่ะฮะ
9: ตายลืมไปอ่ะ
7: ต้มจืด
9: เฮ้ยตีตายเลยพอล่าน้าขอโทษจริงๆเลยนะน้าไม่ได้แกล้งเพียงแต่ว่าน้าอยากกินอ้อมอืดจ้ะ
10: มันไม่ได้เกี่ยวกับต้มจืดหรอกนะ
9: แกฉันคิดว่าต้องเจอกับจืดวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะไปเป็นทหารเพราะน้ำตามันก็ไหลแล้ว
7: นี่แค่พูดถึงชื่อจืดก็เศร้าขนาดนี้ถ้าเกิดจืดมาจริงๆน้ำตาไม่ท่วมร้านฉันเลยเหรอฮะ
9: ฉันก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกใครจะอยากลากันด้วยน้ำตาล่ะมีใครช่วยฉันหยุดร้องไห้
7: ันว่าแกต้องหาวิธีมาปลอบตัวเองให้ลืมความเศร้าย
10: ังไงอะนะ
7: เอ้าเวลาน้ำตาเริ่มขอเบ้าแกก็หันมาสั่งข้าวฉันกินพอน้ำตาอีกแกก็สั่งอีกสั่งเข้าไปสั่งให้ลืมความเสียใจไปเลย
10: ฉันลืมความเสียใจแต่ฉันต้องเสียตังค์เน
11: ี่
10: ย
11: นี่นี่นี่คนเขากำลังเศร้ายังมีหน้าไปหลอกขายข้าวเขาอีกนะ
7: เอ้ยช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
12: เป็นห่วงนางพล่าเหมือนกันเหรอปกติเจอหน้ากันน่ะเห็นตัดกันตลอดเนี่ย
11: ก็หัวอกผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะก็ต้องเห็นใจกันบ้างสิเนาะนี่ถ้าไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าจืดอะนะก็ร้องออกมาซะตรงนี้ให้หมดเลยสิ
10: จะบ้าเหรอถึงหน้าฉันจะเหมือนใหม่ดาวิกาแต่ฉันก็สั่งน้ำตาไม่ได้เหมือนเขานะ
11: ไม่ต้องห่วงฉันมีตัวช่วย
6: อะไร
11: หั่นหัวหอมน้ำตาจะได้ไหลออกมาแต่ถ้ายังไหลออกมาไม่หมดอะนะหั่นต้นหอมไหลออกหมดยังหั่นพริกหั่นมะม่วงหั่นไก่
12: เฮ้ยดิฉันเล่ที่เก่งกำลังหลอกใช้ยังคนล่าทำงานอยู่นะเนี่ย
10: เออแต่ละคนดีๆทั้งนั้นคนล่าต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะได้ไม่ร้องไห้ต่อหน้าจืดอะ
11: คิดออกแล้ว
12: ท่อแอร์แกเอาท่อแอร์มาให้พวกฉันถือไว้ทำไมวะ
10: เนี่ยแหละวิธีที่จะทำให้พอลล่าไม่ร้องไห้ต่อหน้าจืดพอพอลล่าเริ่มเศร้านะทุกคนฟาดพอลล่าได้เลย
7: นี่วิธีของแกนะมันก็ไม่ดีกว่าวิธีที่ฉันเสนอไปเลยนะมันบ้าพอกันนี่แหละ
11: มันใช้ได้ผลจริงๆนะนะ

0: ้าเลย
1: จะได้หอนเหรอวะ
2: นี่พล่าจืดไม่อยู่เป็นปีเลยนะแกจะไม่คิดถึงเขาหรอ
0: ก็ต้องคิดถึงดิ
2: เห็นไหมบอกแล้วว่ามันช่วยได้เออเนี่ยแหละพอเจ็บปุ๊บหายเศร้าเลย
0: โอ้โห
2: เพราะฉะนั้นนะทุกคนต้องช่วยพอลล่านะรู้เปล่า
0: โอ้ยไม่อยากนึกถึงสภาพของแกเลยกว่าจะล่ำลาเจอเสร็จนะแกเนี่ยคงจะเลือดข้างในสมองตายซะก่อนแน่ๆเอาไปเอาไปเยอะยันพร้อมไปก่อนพร้อมพร้อมพร้อม
3: อ้าวทำอะไรกันอยู่ครับสองพี่น้อง
4: เชิญนั่งรอเพื่อนอยู่พี
3: ่
4: ส่วนผมเนี่ยนั่งคิดงานอยู่ไอ้พี่หลุยมาก็ดีลองฟังหน่อยพี่ว่าสโลแกนทัวร์ใหม่ของผมเนี่ยเวิร์กไหมทัวร์ธรรมหันษาทอดผ้าป่าเมืองสกลแก้บนที่อยุธยาผูกชะตาที่นครพนมเดินจงกรมที่เชียงใหม
3: ่แล้วมาไหลตายที่สงขลา
4: วันนี้ไหลตายได้ไงพี
3: ่โอ้โหก็ทัวร์เที่ยวเหนือใต้ออกตกซะขนาดนี้ไม่เหนื่อยจนไหลตายก็บ้าแล้วครับน้องสัน
4: ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนะพี่มันไม่ได้เกิดขึ้นในทริปเดียวมันเป็นของทัวร์ผมตลอดปี
3: อ๋อมันหลายทัวร์ใช่ไหม
4: เวิร์กไหม
3: เออก็พอได้นะสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับเชิญเพื่อนมาแล้วอยู่เพื่อนไปก่อนนะงงอะไรล่ะ
3: เดี๋ยวพี่ไปซื้อขนมให้นั่งๆๆๆไป
5: เมื่อวานน่ะเราตกลงกันว่าจะทำโคมไฟจากช้อนพลาสติกไหนวันนี้ใครเอาอะไรกันมาบ้าง
6: เราเอากาวมาแล้วก็เอากาวมา
7: พี่แต่กาวแล้วทำโคมไฟได้ยังไงเนี่ยในเรื่องเลย
6: นั่นสิแล้วสมพงษ์เอาอะไรมาบ้างหรอ
7: มาสักอย่างก็ไม่เห็นมีใครบอกให้เอาอะไรมาในนี
6: ้เราว่าเป็นแบบเนี้ยเพราะกลุ่มเราไม่มีหัวหน้าทีมคอยสั่งงานไงงั้นใครอยากเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้างถ้าทุกคนอยากเป็นการขนาดนี้จะทำยังไงดีล่ะงั้นเราโหวตกันดีไหมใครอยากให้เราเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้างยกมือขึ้นแล้วใครอยากให้เนยเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้างยกมือขึ้นแล้วใครอยากให้ครีมเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้างยกมือขึ้นสุดท้ายก็ไม่มีใครโหวตให้ใครอยู่ดี
7: มาปล่อยชุดกันไหม
6: ไม่เอาอ่ะเรานิ้วสั้นออกเป็นไกด์ก็เหมือนออกค้อนอยู่ดีเดี๋ยวโดนโกง
8: แล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเชอร
6: ์งั้นเพื่อความสงบเราเป็นหัวหน้ากลุ่มเอง
9: แล้วทำไมต้องเป็นเชอร์ล่ะ
6: ก็เราเป็นดัมเบลไงกีฬาสีไงเราอ่ะยืนนำหน้าขบวนเลยนะเราก็สมควรที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มที่สุด
7: เราก็เสียเปรียบดีเอาถือกระติกน้ำอยู่ท้ายแถวเลย
6: ทุกคนตกลงตามนี้นะทุกคนต้องฟังคำสั่งของเรา
10: สวัสดีครับพี่วิน
11: สวัสดีสวัสดีเป็นไง
10: นี่พี่งานยาอมตะขบพี่หอยเพิ่งตัดเสร็จมาหมาดๆเลยนะก็เลยเอามาให้พี่ดูก่อนเผื่อว่าพี่อยากจะแก้ไขอะไรครับ
11: ได้โอเค
10: พี่ผมฝากให้พี่เอิร์ทด้วย
11: ฝากให้มันทำไมวะ
10: ก็พี่เอิร์ทตกงานหันมาเก็บขยะอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
11: ฮะ
10: เมื่อกี้เห็นเก็บขยะอยู่ที่หน้าปากซอย
11: เ
10: ห็นแล้วน้ำตาจะไหลเพลงพี่ไม้ลอยมาเลยจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอกมาเล่นละครบทชีวิตหนัก
11: โอ้โหโอ้โหโอ้โ
10: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
11: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
12: หโอ้โหโอ้โ
11: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
12: โอ้โ
11: หโอ้โหโอ้โ
12: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอฉันเซิร์ชมาแล้วนี่วิธีทำเครื่องฟอกอากาศแบบแฮนด์เมดฉันบอกนี่จะบอกอะไรให้นะประหยัดกว่าเดิม

0: ิปเท่านี่ลังนี่ก็ลังฟรีพัดลมนี่ก็มือ2 200เหลือแค่ซื้อแผ่นกรองมาไม่กี่ร้อยประหยัด
1: โอ้โหเวิร์คคนนี
0: ้เวิร์คเลยเนาะขอทดสอบมาแล้ว
1: แล้วแกทำเป็น
0: ไม่ต้องห่วงไว้พวกเราช่วยกันทำได้ไว้
1: เดี๋ยว

0: เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์โบว์อะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของในมิวสุภาษิต100วันพันเหตุการณ์แท
2: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
3: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
4: เออใครคนนี้ใคร
5: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ใช่ยูสุก
1: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
6: ล้อกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: ขอเพลง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: แม็กซ์โหวตรถทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
2: โอ้โห
3: ไม่ของเ
1: ลยล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
3: ไม่เป็น
1: เต้น
3: มือ
4: แ
3: ค
4: ่ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
5: ไหม
4: ทำไม
1: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
6: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
7: เฮ้ย
6: น่ารักก็รักเยอะๆ
7: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
6: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
3: ่เจ
8: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
9: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
6: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: มันใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
11: เมียว
10: เลี้ยงง่ายมาก
12: ๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
13: พรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
0: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ไหนว่าได้เกรด4วิชางานช่างไง
1: เขาก็ได้กันทั้งห้องแหละพี่ใครล้างรถให้อาจารย์แล้วเขาก็ให้เรา

0: ไหนบอกว่าจะไม่พลาดไงพี่ชาย
1: ผิดเป็นครู
0: นี่ก็ผิดมาหลายกล่องแล้วนะ
1: เอ้ยบ่เป็นหยัง
0: ซื้อเถอะนะ
1: ไม่มีทางต่อให้ซื้อมาเป็นอีซิปล่างยังไงก็ถูกกว่าอยู่ดีเว้ย
0: ก็แล้วแต
1: ่ถามมึง
2: ตัวเองเราจะกินข้าวกันแบบนี้จริงๆเหรอ
3: แบบนี้แหละเราจะได้ไม่เศร้าไง
4: นี่วิธีของพอล่าเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคนเราจะจากกันนะแทนที่จะมาร้องห่มร้องไห้ยิ้มให้กันเป็นกำลังใจให้กันนี่เหมือนตอนพ่อฉันตายนะยิ้มแป้นเลย
3: อยากให้ลูกหลานหมดห่วง
4: นั่งดูตลกช็อกตายนอนหงายอยู่ที่นั่น
2: ก็จริงของนัทเด่นนะเรายิ้มให้กันเขาจะได้จำรอยยิ้มของตัวเองเอาไว้นึกถึงเวลาที่เขาเหงาร
5: อยยิ้มแบบเนี้ยอีกตั้ง1ปีถึงจะได้เห็นนะ
3: เห็นไม่จืดเราเจ็บเขาก็จะไม่ร้อง

0: าไหลอ่ะ
1: ไหลเพราะจ้าไม่ได้จะร้องไห้ซะหน่อย
2: น้ำตาจะไหลเพราะอะไรก็นับหมดเนี่ยน้ำตาไหลอย่าให้พอล่าเห็นสิเดี๋ยวพอล่ามันจะรักตาม
3: ตัวเองกินข้าวไหมเดี๋ยวขอป้อนให้นะกินนิดนึงนะ
1: ตัวเองอย่าป้อนเขาเลยยิ่งป้อนเขาจะยิ่งเศร้าอ่ะ
3: แค่ป้อนข้าวจะเศร้าได้ไงคำนึงเห็นไหมไม่เศร้ากินยังไงเนี่ยเลอะปากหมดแล้วเนี่ยฮะ
1: จากนี้ไปอีกหนึ่งปีจะมีใครดูแลเขาแบบนี้ไหมเนี่ย
3: เป็นแบบนี้เขาอยากจะร้องอ่ะ
0: ผมแค่บอกว่าผมอยากจะร้องแต่ผมยังไม่ได้ร้องเลยครับขอโทษทีพวกน้าก็อยากขัดไปแต่ต้นลมไง
1: หาเรื่องให้จะฟ้องแท้ๆกูนี
0: ่อันแน่ป่ะเฮ้ยขอโทษมือลั่นมือลั่น
1: ลั่นสันแรงเลย
4: เด็กๆอันนี้ขนมสำหรับทุกคนนี่ยังกินไม่ได้เพราะต้องทำให้เสร็จก่อนกินไม่ได้นะครับส่วนอันนี้หลอดไฟ
5: หลอดไฟกินได
4: ้บ้าพี่เดี๋ยวเราเนี่ยทำโคมไฟแล้วก็แปะช้อนอะไรให้เสร็จสับแล้วบอกพวกพี่นะเดี๋ยวพวกพี่จะติดหลอดไฟให้
6: โอเคค่ะ
7: เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย
8: น้องซันเมื่อกี้ที่เดินมาเนี่ยพี่คิดออกแล้วทัวร์สโลแกนไอ้สโลแกนทัวร์ของน้องซันเนี่ยที่ไปเสนอขายหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าไม่ชอบใช่ไหมพี่ว่านะสโลแกนมันดูไม่น่าตื่นตา
4: ตื่นตามันต้องยังไงอะพี
8: ่ทั่วธรรมะตื่นตาพาพระตะลุยบ้านล้างเจ็ดตาช้าตามล่านางตาดีแล้ววิ่งหนีผีมาราธอน
4: แล้วไปนอนเกาก้นในคุก
8: เว้ยไปนอนเกาก้นในคุกทำไมอะ
4: พี่พูดมาแต่ละอย่างไม่ผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรม
8: เอางี้พี่ช่วยคิดสโลแกนใหม่ก็แล้วกันว่าแต่ทัวร์ของน้องซันอะเป็นทัวร์รีสอร์ทหรือทัวร์ปากอ้า
4: ทัวร์ปากอ้าทัวร์ท่องเที่ยวนี่แหละ
8: พอเลยไม่ต้องคิดแล้วพี่ช่วยน้องๆทำดีกว่า
4: ได้ๆๆ
6: ฮะเดี๋ยวสมพงษ์นะตัดก้นขวดตรงนี้นะส่วนเนยกับครีมหั่นช้อนแบบนี้นะ
8: โอ้โห
6: ส่วนมีนเดี๋ยวเอาช้อนติดที่ขวดแบบนี้นะ
9: แล้วต้องเชิญทำอะไรล่ะครับ
6: เชิญค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มไงคะเชิญก็คอยดูความเรียบร้อยอะค่ะเนยทำไมหักช้อเหลือด้ามเยอะขนาดเนี้ยมันไม่สวย
10: แต่เดี๋ยวตอนเราเอาไปติดบนขวดมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะ
6: ก็มันไม่เรียบร้อยเชื่อเราสิเราเป็นหัวหน้ากลุ่มนะสมพงษ์ก็เหมือนกันส่วนมีน่ะ
11: แต่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
6: เรารู้แล้วระหว่างรอเรามาเล่นโดดหนังยางกันไหม
12: แต่มีกันแค่สองคนจะเล่นยังไงเนี่ย
6: พี่ลุยคะ
13: ครับ
6: มาเล่นโดดหนังยางด้วยกันสิคะ
13: อ๋อได้เลยค่ะมันก็ไม่ชวนเจ๊หลุยมันเล่นซะอีก1 2 3นี่อาจจะไม่พอสันนี่ขามาเล่นโดดหนังยางด้วยกันมั้ยคะ
4: ผมไม่เล่นอ่ะหักช้อนดีกว่า
13: ทำเป็นเข้มไม่ถามใครก็ได้ค่ะ
6: มีกันนะ
14: เชียร์คนเดียวที่ไม่เหนื่อยเพราะเอาแต่สั่งอย่างเดียว
1: แต่เชียร์ก็เหนื่อยนะ
6: ใช่
1: ดูหนังยากจนเหนื่อยเลย

0: เราเป็นหัวหน้าแล้วก็ต้องเป็นคนคุมเดี๋ยวเราต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องด้วยเหนื่อยจะตาย
1: เหนื่อยตรงไหนแค่ออกไปยืนพูด
0: ก็ต้องเหนื่อยสิเพราะก่อนที่เราจะพรีเซนต์เราต้องบิวทุกคนด้วย
1: แทมแทมแทมแทมแทมแทม
2: น้องสันครับไอ้แทมแทมแทมเนี่ยน้องสันสอนใช่ไหมครับ
3: เลิกสักทีเถอะตลกก้องแก๊ง
0: ก็เราจะพรีเซนต์อย่างเงี้ยจะทำไหมถ้ามีนไม่ชอบมีนก็ออกไปอยู่กลุ่มคนอื่นสิกลุ่มเนี้ยเราเป็นหัวหน้ากลุ่ม
2: ดูท่าทางไม่ธรรมดาเนี่ยมีภาวะผู้นำด้วยผู้นำกลุ่มผู้นำความเดือดร้อนเลยดูดิประเด็จการจริงๆประเด็จการซะเพื่อนหงอยหมดแล้วเนี่ยผมว่าเราปล่อยเชอทำตัวแบบนี้ไม่ดีแน่พี่ผมว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างละ

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
5: อะไรอ่ะประธาน
6: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: กินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมเมนูเซตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
3: นี่เลย
4: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนสปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
2: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
3: ตีป่า
2: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
7: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
6: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
7: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
6: ยินดีต้อนรับนะเมทีพวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหมกดข้อที่1
8: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
1: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้มั้ยเดี๋ยวจะทำให้ดู
10: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหึหึ
11: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
12: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
13: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
14: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
1: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: Hello คีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
16: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
17: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
18: แกจะไปไหน
17: ไปหาคี
19: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
6: า
19: ะ
6: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
11: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: เป็นไดเป็นไดบักวินฮะงานฝีมือแค่นี้ฉันก็ทำได
3: ้โอ้ยกว่าจะทำได้เจ๊งไปกี่กล่องอันน่ะ
4: อย่ารีบมาเจ๊งเว้ย
3: ฮะ
2: ก็บอกแล้วไงนี่อะไรผิดเป็นครู
3: ผิดเยอะขนาดนี้เป็นผอ.แล้วมั้ง
2: บอกหลายด้วยโอ้ไปทุบทีทุบแดน
3: เสร็จ
2: ไปบ้าม
3: ๆครับ
2: พัดลมเสร็จยังเอามาประกอบให้เด็กมาดูดิ
3: เสร็จแล้วครับพี่นี่เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบต่อสายไฟอะไรยาวขนาดนี้เฮ้ยจะเสียปลั๊กที่นี่เปิดที่เขาใหญ่หรือไง
13: พี่ก็สายไฟซื้อมาตั้งเยอะแยะครับเสียดายขอให้หมดเลย
3: เบิ้ง
2: โอ้ยต่อให้เบิ้งจังใดเสียไปทีลากยาวเป็นหางว่าวคนเดินมาสะดุดคอหักทายจะทำยังไงฮะก็ทำให้มันพอดีพอดีหน่อยสิวะเฮ้ยบอม
13: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวตัดให้
2: ไปโอ้มีความพอดีไหมเนี่ยลูกน้องมึงเนี่ยฮะ
3: เราช่วยกันดีแล้วว่าทำไมเราเนี่ย
2: ห่วยว่าทั้งสัตว์ละ
3: บอกให้ซื้อใหม่ก็ไม่ซื้อใหม
13: ่โอ้แล้วคัตเตอร์บ้านนี้มีอันไหนคมๆบ้างไหมครับเนี่ยฮะทื่อมากนี่หันเท่าไหร่ก็หันไม่ออก
2: เออโอ้ยจมเด็กหัวหนามันอีลีเฮ้ยไอ้บอสเป็นไรคัตเตอร์บาดเหรอ
13: เกือบพี
2: ่เกือบบาดเหรอ
13: เกือบขาแล้ว
2: เฮ้ย
13: เจ้าหัวน้อยรีบออกรถเลยพี่
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
13: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
0: ว่าเฮาสิมาพ่อกันคนต่างว่าจักลาน พอปานว่ามีภูมิสุขอยู่ใส
18: ่นี่มันเพลงที่ตัวเองร้องจีบเขาเนี่ย
20: เราเจ็บเราก็จะไม่ร้อง
0: ให้เฮาเว้าจาให้ถึกชะตาถึกใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่อใดงึดใจอยู่เด้นอว่าโอละนอนางเอ๋ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าหักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนวาดย้อนวาย้อนบุญพลาเด้เนาะพาเฮามาพบพ่อสุขคือกันอยู่เนาะคือหักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาหักให้หักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายก็พอ
20: พอได้แล้วเลิกปีมันได้แล้ว
21: ก็ไอ้พอล่าเป็นคนตั้งกฎไว้อ่ะ
20: คนบ้ากฎบออะไรไม่ต้องทำตามแล้วยิ่งตียิ่งสงสารน่ะน้าเข้าใจนะที่แกไม่อยากร้องไห้อ่ะก็เพราะว่าไม่อยากทำให้จืดเขาแย่ลงอ่ะนี่การร้องไห้ว่ะเชื่อว่ามันจะเลวร้ายเสมอไปนะพอลล่าน้ำตาของแกที่ไหลลงมาเนี่ยก็เพราะความรักความคิดถึงฮะมันผิดตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนความห่วงใยไงล่ะฮะ
22: ก็จริงของนารายอยากแสดงออกอะไรอยากพูดอะไรก็แสดงออกไปเถอะไม่ต้องไปกงไม่ต้องไปกักมันแล้วงั้นฉันไม่ต้องฝืนเลยใช่ปะ
20: ไม่ต้องเลยปล่อยเลย

0: พอล่าก็ดูแลตัวเองดีๆนะจิตจะโทรหาบ่อยๆนะ
1: ตัวเองอย่าไปมีกิ๊กนะ
0: ใครมีกิ๊กได้ไงในนั้นมีแต่ผู้ชายนะ
1: ผู้ชายแต่ตัวดีอ่ะ
2: โอ้โหไหนว่าจะแค่สอนน้องเชอร์ที่แกล้งทำของน้องทำแบบนี้นะกลับมาเห็นช็อกตาค้างแน
3: ่เฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยพี่ซันคะทำไมเป็นเงี้ยคะ
2: พี่ก็ไม่รู้ว่าเชอร์พี่กับพี่หลุยไปเข้าห้องน้ำมาเนี่ยกลับมามันก็เป็นงี้แล้วอะ
3: โอเคไม่เป็นไรยังมีเวลาพวกเธอรีบกลับไปทำเลยเร็ว
4: ๆแต่เราเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วเมื่อกี้หักช้อนจนเจ็บนิ้วเลยเนี่ยครูอ่ะงั้นเชอร์ก็ทำบ้างสิเมื่อกี้เชียงไม่ได้ทำเลยนะก็ได้ฝากไงค่ะโอ้โอ้นี่พวกเธอรีบกลับมาทำใหม่เลยนะถ้าไม่ทันไล่ออกจากกลุ่มจริงๆด้วยก็ได้สิแต่กลุ่มเชอร์อ่ะเหลือเชอร์อยู่คนเดียวนะจริงด้วยถ้าเรากลับไปทำอ่ะเชอร์จะสั่งพวกเราอีกไหมก็ต้องสั่งสิก็เราเป็นหัวหน้ากลุ่มนี่งั้นเราไม่ทำไปเราไปตั้งกลุ่มกันเองเฮ้ยเดี๋ยวดิ
5: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
6: ผมไม่เป็นไรอาจารย์ร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
5: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี
7: ่ก้องพบ
8: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
9: คืนนี้
8: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกูงานไลน์เดทว่ะชวนปันไปงานไลน์เดทให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกหรอปิดขนาดนี
3: ้สวัสดีครับ
4: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
2: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
3: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
2: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
6: อยากพาน้ำเพชรหนีไปเออรู้ละ
7: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
8: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
9: ่ Say something
7: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
8: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: คนเดียวก็ฟังเรียบร้อยพร้อมใช้งานนี่เขาเรียกว่านะเว้ยเครื่องกรองอากาศ Inspired by Earth Bomb
1: เลิกลีลาตาไก่แล้วเสียปักเลย
0: ดูไว้เป็นขวัญตาข่าวเพิ่งหุ่นแล้วหุ่นแล้วเป็นไงเป็นไงใช่ได้อิหลีลมผ่านเข้านี่ผ่านเครื่องกรองนี้ออกมาปุ๊บอากาศบริสุทธิ์มากอ้าวรออะไรครับรออะไรปรบมือสิครับปรบมือสิครับโอ้ยว่าเป็นไงฮะ
1: เออกันดีโอ้ภูมิใจภูมิใจโอ้ดมโอ้ยสูงไป
0: ยังยังวะสงสัยพัดลมมันจะเริ่มเก่าไม่ได้ใช้งานนานไหมเนี่ย
2: ฮะเฮ้ยดีๆเด้อ
0: เสียงยังอ่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
0: โอ้ยโอ้ยขึ้นระเบิดใส่กูจังสิ
1: โอเคมาเจ็บ
0: ปะเจ็บปะเจ็บเจ็บไหนนากูเรียกไหน
1: นั่งเลยนั่งเลยเช็ดเลยเนี่ยโอ้เอาจะเอาเอง
0: ใช้กันจังสิ
1: เป็นไงฮะเครื่องฟอกอากาศอะไรนะ Inspired by Earth Bomb บอมสมชื่อไหมฮะดีนะหน้าไม่แหกเนี่ย
3: แต่ดูไปดูมานี่ก็เริ่มบวมแล้วเหมือนนะครับพี
0: ่นั่นโหนกกู
1: ไปลื่นไปลื่นเป็นไงผลของมาทำเองสุดท้ายใช้ได้ไหมไม่ได้นะเนี่ยไอ้บอมมันต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาซื้อเข้าแต่แรกก็จบแล้ว
0: ก็ฉันแค่อยากประหยัดไง
1: ประหยัดแล้วไงฮะทั้งค่าของค่าทำแผลให้บอมเนี่ยรวมๆเนี่ยก็แพงกว่าเครื่องฟอกอากาศอีกพี่เอิร์ธอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ถ้าไหนมันเกินความสามารถของเราเนี่ยแค่ขยันรันได้ไหมวะอย่าดื้อได้ไหมฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเข้าใจปะ
4: โอ้โหพูดดีมากเลยครับเดี๋ยวผมตบไหล่ให้เลยฮะ
1: ตบไปตบไปตบเสร็จก็เอานี่ไปทิ้งด้วยไป
0: เฮ้ยๆๆอย่าฟังเฮ้ยอย่าเพิ่งทิ้งฉันว่าเปลี่ยนพัดลมใหม่ก็ใช้ได้แล้วมั้ง
1: โอ้จะประหยัดอะไรขนาดนั้นฮะแกอยากให้บ้านใหม่ก่อนหรือไง
0: บ่ใหม่ดอกอันนี้พัดลมมันเก่าเดี๋ยวซื้อใหม่มันก็โอเค
1: นี่ไงเพิ่งสอนไปเมื่อกี้ดื้ออีกแล้ว
0: บ่ดีดื้อ
1: บ่บ่เซาเอาไปทิ้งเอาไป
0: เฮ้ยไม่ต้องรอนี่อย่าทิ้งเฮ้ยเฮ้ยบ่บ่บ่บ่ไปติมอย่าทิ้งเอาทิ้งอย่าทิ้ง
5: ไม่ออกแล้วไม่ออกหักไปหักนี่ต้องเชิญครับงานกลุ่มต้องเชิญเนี่ยดูเงาเงาแล้วครับไม่อยู่คนเดียวเนี่ย
6: คอยดูนะเดี๋ยวเราจะฟ้องครูว่าพวกเธอไม่ทำงานกลุ่ม
7: ใช่เลยเชอร์ฟ้องครูไปเลย
6: ใช่ค่ะเชอร์จะฟ้องเชอร์จะฟ้องเชอร์จะฟ้อง
7: เชอร์ต้องฟ้องครูจะได้รู้ว่าเชอร์ไม่มีใครอยากทำงานด้วย
6: ใช่ค่ะเชอร์ไม่มีใครอยากทำงานด้วยแล้ว
7: ใช่ต่อไปเนี้ยเชอร์ต้องเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวคุยคนเดียวทำงานคนเดียวไม่มีใครครอบดีจะตาย
8: พี่ชันคะเชอร์ไม่มีเพื่อนอ่ะมันดีตรงไหนคะ
9: เชอร์ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวอยากทำงานคนเดียวหรอ
8: ไม่ใช่ซะหน่อยเชอร์ทำเพราะเชอร์เป็นหัวหน้าค่ะ
9: นี่เชอร์แล้วเชอร์คิดว่าหัวหน้าเนี่ยเขาจะทำตัวแบบนี้เหรอเชอร์เชอร์ลองคิดดูในบ้านเราเนี่ยใครเป็นหัวหน้าครอบครัว
8: ก็ต้องพี่เอิร์ธสิคะเพราะว่าพี่เอิร์ธเป็นคนสั่งนู่นสั่งนี่ตลอดเลย
9: แล้วมีสักครั้งไหมที่พี่เอิร์ธเขาสั่งนู่นสั่งนี่แล้วตัวพี่เอิร์ธเองเนี่ยเขาไม่ลงมือทำพี่เอิร์ธเขาสั่งให้ทุกคนประหยัดตัวพี่เอิร์ธเองเขาก็ประหยัดด้วยพี่เอิร์ธเขาอยากให้ทุกคนรักษาความสะอาดตัวพี่เอิร์ธเองเขาก็ลงมาทำงานบ้านเองคนเป็นหัวหน้าที่ดีนะเชอร์ไม่ได้เก่งแต่คอยชี้นิ้วสั่งคนอื่นตัวเขาเองอ่ะต้องลงมือมาทำด้วยงานกลุ่มอะนะถ้าไม่ลงมือทำกันให้ครบทุกคนเนี่ยมันจะเรียกว่างานกลุ่มได้ไงเชอร์ตอนนี้เชอร์ยังอยากให้กลุ่มของเชอร์เนี่ยมีเชอร์คนเดียวไหม
8: กลุ่มเดียวกันไหมเราสัญญาว่า ราจะไม่ชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวแต่เราจะลงมือทำด้วย

0: นี่ในเมื่อทุกคนดีกันแล้วใช่ไหมพี่ก็มีข่าวดีจะบอกกับทุกคนอะไรอะเอ๊อะไรนะโคมไฟที่ทุกคนทำอยู่นี
1: ่นี่พี่สันแกล้งเชอค่ะ
0: พี่ไม่ได้แกล้งเชอพี่แค่หาวิธีสอนเชอนะคะ

0: ทับกันแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่สันเขาแกล้งสะดุดนี่จะสอนน้องอีกแล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้สอนสะดุดจริงพังจริงเลย
2: ท่าสุดท้ายกับน้องเชอร์จอมปวดชวนสมาร์ท
3: น้องเชอร์กินลูกชิ้นกันค่ะกินลูกชิ้นกันดีกว่า
4: เอ้าแล้วพี่พอล่าเอาถุงพลาสติกมาทำไมคะตอนนี้เขารณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่ค่ะ
3: เอ้าน้องเชอร์ค่ะนี่ถ้าไม่ให้พี่ใส่ถุงมาจะให้พี่เอามือกอบมาหรือไงคะมือพองกันพอดีเราใช้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เก็บไว้ใช้ใหม่ได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนี่คะเราใช้แล้วใช่ไหมเราก็เอามาเก็บไว้แล้วค่อยเอากลับมาใช้ใหม่แค่นี้ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้แล้วค่ะเรียกว่า reuse
4: อะไรนะคะ
3: reuse ยังไม่เข้าใจเหรอคะน้องเชอร์ reuse นี่แหละค่ะเอากลับมาใช้ใหม่ค่ะ
4: เธอเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าพี่พลาพูดตลกดีนี่ค่ะ
3: กวนพี่นี่นะมันเก็บง่ายใช้ง่ายนี่คะโอ้ยแต่ล้นออกมาขนาดนี้จะเก็บไงแล้วเนี่ย
4: พี่พอล่าคะเธ
3: อ
4: คิดออกแล้วค่ะว่าทำยังไงถึงจะเก็บถุงพลาสติกได้ง่าย
3: ยังไงดีคะ
4: ต่อไปพี่พอล่าต้องเก็บถุงพลาสติกแบบนี้นะคะอันนี้ถุงใบแรกใช่ไหมคะของเข้าไปตรงนี้
3: ถุงใบที่2สอดเข้าไปในหูของถุงใบแรก
4: ใช่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่คาร่าลองดึงถุงพลาสติกออกมาเลยค่ะ
3: เฮ้ยเจ๋งอะน้องชาโอ้มีถุงใบที่2มารอด้วยอะนี่สะดวกเหมือนดึงทิชชู่เลยค่ะ
4: สมาร์ทมั้ยล่ะคะ
3: เก่งแบบนี้ต้องมีรางวัลให้
2: โอวัลตินสมาร์ท
5: ใครส่งอะไรมาพี
6: ่บะเค้กนั่นแหละส่งของเล่นให้เชย
5: พี่เอิร์ธพี่เอิร์ธ
7: ยัง
5: บะเค้กเนี่ยส่งของเล่นมาให้เชยเซ็ตแล้วเป็นหมื่นเลยนะพี
7: ่เหรอ
5: ถ้าไปอยู่อเมริกาคงสบายไปแล
6: ้วมันก็จริงนะเว้ยถ้าน้องเชยได้ไปอยู่อเมริกากับบะเค้กก็คงไม่ลำบากขนาดนี้
5: จังใดน้องนี่ก็ไปอยู่แล้วเฮ้ยมันดีกว่าเพราะมั่นใจนะ
4: มีอะไรกันหรือเปล่าคะ
7: เปล่าค่ะ
5: พี่เอิร์ธเขามีอะไรอยากถามเชยหน่อยอ่ะ
6: คือพวกพี่แค่อยากรู้ว่าหนูเคยคิดจะไปอยู่อเมริกากับพระเค้กไหมคะ
4: ก็เ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
2: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
2: น
1: ั้
2: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
2: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
2: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
2: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
2: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์ละคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้อง

0: นี่เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 จาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมฮะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตลดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหร
0: ับ
1: โปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่าง

0: บายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องเพราะบ้านก็จะชอบนะฮะเพราะบ้านมันสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองนี่แหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือ
0: บาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องแบบนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่มั้ยวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: อคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทอ
1: ู้
0: น่าก
1: ิน
0: มากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆ เลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่พัน
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอ่ะ4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะเออร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: พอแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1390บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: กันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทำหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับ
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
0: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
1: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
0: ใช่
1: วันนี้3หลักก็พอ
0: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
1: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
0: ้
1: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
0: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
1: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
0: อ
1: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
0: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
0: ว้าวว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลย
1: อ๋อ
0: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล
0: ้
1: ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริงๆ
0: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างนี
1: ้
0: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMM

0: โอช้อปปิ้งเองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะนึกออกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมานี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆรีบๆ
0: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใ
1: จลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นมาก
3: ยังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ
2: ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบ
9: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลม
10: ๆไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบ กินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
1: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: สดชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
1: เราก
3: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ก็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเนาะกินเป็นอย่างนี้

0: ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชาลมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี้ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4 แพ็ค 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
1: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค 42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นึกข้าวครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอ่ะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี
0: ่1390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรก

0: เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้า1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี่
0: ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมืออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ
0: ่
1: ะพ
0: ี่นี
1: ่หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิดูดิ
1: อุ๊ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอะอยากทานอะ
0: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค
0: ่
1: ะ
0: มีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
0: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่เออมาทางนี้ดีกว่า

0: อันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: วลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตนี้เกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: เซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซ็ตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซ็ตปกติเซ็ตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: นี่
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ไหมและอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทร ทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลต1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้าย

0: มาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี
1: ้เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซัก
1: ที
0: ่
1: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรแล้วเธอก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ
1: ้
0: าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลย
0: จริง
1: ถ้าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาท
0: โอ้
1: วันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตช์คาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอแม่
1: ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวหนาวเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเสร็จแล้วเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตาย
1: แม่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะคิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
4: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดบิดบิดบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
4: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
4: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
4: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
4: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
4: นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดบิดบิดบิดแล้วเลือกเอาได้เลย
4: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายหลายแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
4: ของแถม
3: เป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
4: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ู้หน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันเนี้ย
1: ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันเนี้ยสายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซีเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก
0: ็
1: คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไง

0: ตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและทำงานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดกู้อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมเปิดตำนานสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือพระนางเรือร่มและกราบสักการะบูชาดวงพระวิญญาณอันเป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านที่ตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกราบนมัสการพระพุทธสายาทหรือพระนอนที่มีอายุกว่า200ปีมีความยาวกว่า37เมตรที่สำคัญภายในพระอุโบสถหลังใหม่ที่สวยงามประดิษฐานพระประธานที่ชาวบ้านร่วมกันหล่อจนเสร็จภายในเวลา1วันเท่านั้นจนได้ชื่อว่าพระสำเร็จนั่นเองและพบธรรมสำคัญในหัวข้อหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์จากพระครูวิมลสุวรรณกรเจ้าอาวาสวัดกู้รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด
1: ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองไปรอคนอื่นเขาสั่งเขาสอนบางทีเขาโกรธเขาเกลียดเขาแค้นเราเขาก็ไม่อยากมองหน้าเราแต่เรานั้นสามารถที่จะสั่งสอนตัวเองได้ว่าเรานั้นจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะริขิตชีวิตของเราอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกัน
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำถวายข้าวใส่บาตรอะหังพันเตโภชนานังสาลีนังปะระสุดทังพุทธสาวกะสังคังปิณฑปาตังโสโหตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าวสาลีอันบริสุทธิ์นั้นจงสำเร็จแก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นเถิดเมื่อจะถวายข้าวใส่บาตรแก่พระสงฆ์ให้ตั้งจิตมั่นให้ยกข้าวจรดหน้าผากตั้งนโมสามจบแล้วตามด้วยคำถวายข้าวส่วนการนิมนต์ก็ควรใช้คำว่านิมนต์ครับท่านนิมนต์ค่ะท่านการใส่บาตรให้ค่อยๆวางของลงในบาตรด้วยอาการสำรวมนอกจากนี้ควรระวังของร้อนๆที่นำมาใส่บาตรเพราะบาตรซึ่งทำจากโลหะอาจจะร้อนได้รู้ธรรมคำบาลี

0: ี้อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ผมไม่เป็นไรอาจารย์ร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
0: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
2: ก้องพบ
3: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
2: คืนนี
3: ้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
3: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
2: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทแน่ดินี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกหรอ
3: ปิดขนาดนี
4: ้สวัสดีครับ
5: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
3: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
4: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
3: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
7: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
8: เออรู้แล้ว
9: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
10: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน
11: ่ Say something
9: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
10: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
13: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
12: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
13: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
12: ยินดีต้อนรับนะเมธี
13: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
12: กดข้อที่1
14: เรื่องราวของคนแปลกหน้า

0: คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
1: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
2: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
3: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
4: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
3: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
5: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
6: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
1: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
8: อย่าเพิ่งบอกพี่จันทร์ได้ไหม
9: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
10: แกจะไปไหน
9: ไปหาคี
11: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
12: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันทร์ไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
13: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25

วัดคู่เป็นวัดราชมหานิกายอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นบริเวณที่ดินที่มีชายตลิ่งหน้าวัดเป็นพื้นที่งอกเมื่อแรกสร้างวัดจะอยู่ใกล้แม่น้ำมากแต่พื้นดินหน้าวัดงอกล้ำไปในแม่น้ำทำให้ปัจจุบันที่ตั้งของวัดจะอยู่ห่างจากริมแม่น้ำค่อนข้างมากวัดคู่เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดท่าสอนพื้นดินบริเวณนี้เป็นที่ราบรุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ธาตุต่างๆเหมาะแก่การทำไร่มอญเรียกชุมชนนี้ว่าบ้านไร่ภาษามอญเรียกว่ากวานกู้และได้บูรณะวัดท่าสอนให้เป็นวัดประจำหมู่บ้านจึงเรียกวัดนี้เป็นภาษามอญว่าเพียกู้หรือวัดกู้ในภาษาไทยและเรียกวัดกู้มาจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งไทยทั้งมอญเรื่องราวของวัดกู้มีการบันทึกไว้ว่าสร้างในสมัยพระยาเจงหัวหน้าครอบครัวชาวมอญที่ถือเป็นบรรพชนของชาวมอญเกาะเกร็ดที่อพยพเข้ามาในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีในระยะแรกนั้นมีพระสงฆ์มอญที่ทรงความรู้เป็นพระเถระผู้ใหญ่มาอยู่ที่วัดนี้คนมอญจึงให้ความสำคัญแก่วัดนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดกู้ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อครั้งเจ้าพระยามหาโยธาขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นจักรีมอญและเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3ควบคุมดูแลกองมอญอาสาทั้งหมดได้สร้างสิ่งสำคัญในวัดเพื่อให้คนมอญได้รำลึกถึงกรุงหงสาวดีราชอาณาจักรมอญอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองและจึงได้สร้างสิ่งเคารพกราบไหว้ที่สำคัญคือพระพุทธไสยาสน์พระนอนที่ยาวที่สุดในจังหวัดนนทบุรีพระสถูปแบบมอญและภาพเขียนประวัติศาสตร์ในอุโบสถหลังเดิมพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประดิษฐานภายในวิหารแบบเปิดโล่งมีความกว้างถึง4เมตรยาวกว่า37เมตรอายุกว่า200ปีเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีพระพักตร์งดงามและถือเป็นพระนอนที่ยาวที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยมีเรื่องเล่าของผู้สูงอายุที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับพระพุทธไสยาสน์นี้ว่าภายในองค์พระนอนนั้นได้ใช้องค์ขนาดใหญ่จากเกาะเกร็ดมาเรียงเป็นส่วนประกอบและฐานองค์พระนอนด้วยซึ่งเป็นศิลปะปูนปั้นแบบมอญเฉกเช่น

เดียวกับที่เคยมีอยู่ในกรุงหงสาวดีปัจจุบันยังคงสวยงามเฉกเช่นเดิมและชาวบ้านเรียกชื่อใหม่ว่าหลวงพ่อสมหวังเชื่อกันว่าหากใครมาสักการะขอพรก็มักสมหวังในทุกเรื่อง

สิ่งสำคัญอันดับที่2คือพระสถูปแบบมอญหรือกุฏาคารอยู่ด้านหน้าพระพุทธไสยญาติสร้างเป็นลักษณะวิหารประกอบด้วยคูหาทั้ง4ทิศมีสถูปเป็นยอดของวิหารแบบอนันตเจดีย์ในซุ้มทั้ง4เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยอดเป็นปรางแบบไทยสถูปตั้งอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยมขนาดสูงใหญ่และสิ่งสำคัญอันดับที่3ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเมืองหงสาวดีแต่เก่าก่อนก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในอุโบสถซึ่งอุโบสถนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายทรงโรงหลังคาชั้นเดียวขนาด5ห้องด้านหน้ามีผาลัยคลุมชานชาลาชายคาทำเท้าแขนรับชายคาเหมือนเรือนไทยไม่ทำเป็นคันถวยซุ้มประตูหน้าต่างปั้นลายเครือเถาที่มีความงดงามมากปั้นปูนเป็นบัวแบบบัวฐานพระพุทธรูปการปั้นลายบนผนังนี้แปลกกว่าอุโบสถอื่นๆและถือว่ามีเพียงแห่งเดียวที่ปั้นลายบนผนังบนสุดของอุโบสถเช่นนี้เสมาอยู่ในซุ้มเสมาแบบกูบช้างมียอดเหมือนซุ้มเสมาวัดเกาะพญาเจงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายในอุโบสถหลังเดิมมีพระประธานเป็นปูนปั้นลงรักปิดทองประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงมีชื่อว่าหลวงพ่อสมปรารถนาอีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามด้วยพระวัดกู้เป็นผลงานการสร้างโดยช่างฝีมือชาวมอญจึงมีศิลปะแบบมอญผสมผสานอยู่ในส่วนต่างๆและภาพเขียนฝาผนังเก่าแก่ก็เป็นศิลปะมอญทั้งหมดซึ่งเขียนด้วยสีน้ำมันที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์มอญมีภาพผู้คนแต่งกายแบบมอญโบราณรวมถึงเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องมารผจญอยู่ด้านหน้าพระประธานและเขียนไตรภูมิอยู่ด้านหลังพระประธานแม้บางภาพจะเลือนหายไปแต่ความสวยงามก็ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นอกจากพระอุโบสถหลังเดิมที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วยังมีพระอุโบสถหลังใหม่ที่พระครูวิมลสุวรรณกรเจ้าอาวาสวัดกู้รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ดมีความตั้งมั่นตั้งใจสร้างขึ้นพร้อมด้วยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2559แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2560กินเวลาแค่1ปีเท่านั้นสถาปัตยกรรมของอุโบสถเป็นลักษณะไทยประยุกต์ไม่มีช่อฟ้าเบญกาหางหงเหมือนอย่างทั่วไปเจ้าอาวาสมีความตั้งใจสร้างอย่างเรียบง่ายไม่มีลวดลายใดๆอุโบสถทาสีขาวทั้งหลังซึ่งตรงกับเจตจำนงของเจ้าอาวาสในเรื่องความประหยัดนั่นเองจากคำบอกเล่าของพระครูวิมลสุวรรณกรท่านเจ้าอาวาสวัดกู้ท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างพระประธานและเมื่อถึงวันพิธีหล่อปรากฏว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ไม่รู้ว่าญาติโยมมาจากไหนมากมายทั้งที่ไม่มีการประกาศแต่อย่างใดแต่พากันมาร่วมบุญกันคนละ10บาท20บาทไม่ขาดไม่เกินแม้แต่สตางค์แดงเดียวภายใน1วันเท่านั้นชาวบ้านต่างก็ช่วยกันนับเงินร่วมบุญที่กองอยู่เต็มห้องคือรวบรวมให้ช่างหล่อจนครบและสามารถหล่อจนเสร็จได้ในวันเดียวพระครูวิมลสุวรรณกรท่านเจ้าอาวาสวัดกู้จึงตั้งชื่อพระประธานนี้ว่าหลวงพ่อสำเร็จนั่นเอง

ในการหล่อนั้นตั้งใจจะลงรักปิดทองซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่าล้านบาทครั้นหล่อเสร็จเนื้อองค์พระประธานเป็นเนื้อสีเขียวจึงให้ช่างพ่นสีรองพื้นสีขาวไว้ก่อนปรากฏว่าสีรองพื้นที่พ่นเป็นสีน้ำมันเงางามท่านจึงตัดสินใจให้พ่นทั้งองค์จนเสร็จโดยใช้งบประมาณเพียง 1,200 บาทซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อีกเรื่องนึงที่มีความตั้งใจประหยัดในการใช้จ่ายพระพักตร์ของหลวงพ่อสำเร็จนั้นสวยงามมากและมีอุณาโลมเป็นอัญมณีสีแดงติดไว้ส่วนฐานชุกชีนั้นทำจากไม้สีแดงศิลปะไทยประยุกต์ย่อมุมไม้12ซึ่งพระครูวิมลสุวรรณกรเจ้าอาวาสวัดกู้เป็นผู้ออกแบบด้วยตัวเองเชื่อกันว่าหากใครมากราบสักการะหลวงพ่อสำเร็จที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถแล้วจะสำเร็จทุกประการตามแต่บุญกรรมที่สั่งสมกันมาอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัดกู้ก็คือกุฏิหลังงามหลังใหญ่สำหรับพระสงฆ์จำพรรษาชั้นบนจะสร้างด้วยไม้สักครอบโครงเหล็กเพื่อกันปลวกมีทั้งหมด37ห้องติดกันเป็นรูปเกือกม้าตรงกลางเป็นโถงสำหรับพระสงฆ์สวดมนต์มีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานอยู่กลางโถงสวยงามเป็นอย่างมากวัดกู้มีชื่อเรียกที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าวัดพระนางเรือล่มด้วยมูลเหตุอันเกิดจากโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เมื่อวันจันทร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2423ได้เกิดเหตุการณ์อันเศร้าสะเทือนใจขบวนเรือพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะกำลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดอับปางล่มลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลบางพูดอันเป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สวรรคตพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรรัตน์ก็ได้สิ้นพระชนรวมทั้งพระพี่เลี้ยงแก้วก็ถึงแก่กรรมในเหตุครั้งนั้นด้วยถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในราชสำนักในเหตุครั้งนั้นถึงกับทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงพระกันแสงและทรงโทมนัสเป็นอย่างมากศาลพระนางเรือล่มตั้งอยู่ภายในวัดกู้มีอยู่ด้วยกัน2ศาลคือศาลดั้งเดิมซึ่งจำลองแบบจากศาลาจตุรมุขของพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์ที่พระราชวังบางปะอินส่วนอีกหลังเป็นพระตำหนักพระนางเรือล่มตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สร้างขึ้นมาใหม่คล่อมศาลเดิมที่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2554พระตำหนักนี้สร้างเป็น2ชั้นแบบเรียบง่ายแต่สวยงามเป็นอย่างยิ่งชั้นบนประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัตน์ขนาดเท่าพระองค์จริงที่มีลักษณะพระพักตรงตามพระชันษาในช่วงนั้น

0: ช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมะสำคัญกับเรื่องราวของหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์จากพระครูวิมลสุวรรณกรเจ้าอาวาสวัดกู้รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด
1: เราพอมีพออยู่พอกินมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเรามีความอยากอยู่ตลอดอยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็ไม่มีความสุขนอนตรงไหนมันก็มีความเดือดร้อนอกร้อนใจทั้งร่างกาย

0: เราก็ดีจิตใจเราก็ดี
1: ที่นี่บ้านเก่า
2: 2553

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: กินเที่ยวอลาเดอเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
2: นี่เลย
3: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
1: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซง
2: ตีฟ้า
4: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
1: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
2: อยากเล่นไอซ์สเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอซ์สเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
5: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
6: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
7: เออใครคนนี้ใคร
8: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยุ่งจบ
2: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
9: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: น14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: แม็กซ์โหวตโลทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
2: โอ้โห
3: ไม่ของเลย
1: ล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
4: ไม่เป็น
5: ไรเต้น
6: มือ
7: เ
6: ป็นไร
7: ไหม
8: เจ้าพร้อม
7: ไหม
8: ทำไม
1: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
9: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
10: เฮ้ย
9: น่ารักก็รักเยอะ
10: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
9: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
11: ่เจ
12: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
13: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
9: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
13: น้องแจ๊คไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
14: เมียว
13: เลี้ยงง่ายมาก
15: ๆผมจะพาแจ๊คไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
16: พรุ่งนี้แจ๊คต้องกลับแต่เช้านะครับ
0: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งหลายมาฟังข้อคิดสะกิดใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะในปัจจุบันนี้อยู่ในโลกของโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความเจริญทางด้านวัตถุสิ่งของเราทั้งหลายจึงจะต้องปรับตัวปรับใจให้เข้ากับโลกปัจจุบันเราทั้งหลายยอมรับนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะว่าคนไทยนั้นนับถือพุทธศาสนาส่วนใหญ่แต่เราก็มีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นเราก็ต้องมาทำหน้าที่ด้วยกันคำโบราณเขากล่าวไว้ว่าหน้าที่ของประมงคือหาปลาหน้าที่พ่อค้าคือหากำไรหน้าที่ศิลปินคือสร้างศิลปะหน้าที่ของพระก็สั่งสอนญาติโยมทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ให้อาหารกายพระก็เป็นผู้ให้อาหารใจฉะนั้นเราต้องร่วมกันทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้เพราะปัจจุบันนี้ในยุคนี้พระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมลงเราก็ต้องช่วยกันทำรงรักษาการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานั้นจะต้องประกอบไปด้วยบริษัท4ซึ่งมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือเรียกว่าพระสงฆ์องค์เนนแล้วก็เป็นอุบาสกก็คือโยมผู้ชายแล้วก็อุบาสิกาโยมผู้หญิงและที่ขาดหายไปในปัจจุบันก็คือภิกษุณีภิกษุณีนั้นก็คือพระผู้หญิงนั่นเองซึ่งจะต้องมีพิธีกรรมบวชเป็นพระผู้หญิงนั้นยากลำบากก็เลยสาบสูญไปเพราะต้องใช้ทั้งอุปัชฌาย์พระสงฆ์และอุปัชฌาย์ภิกษุณีจึงสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้และต้องถือศีลถึง311ข้อปัจจุบันภิกษุณีสูญสิ้นไปก็คงเหลือ3คงเหลือภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา3อย่างช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา3อย่างนี้ก็พออยู่ได้เพราะมันเหมือนกับขาโต๊ะขาเก้าอี้มีอยู่4ขาถ้าเหลือ3ขามันก็ยังพอตั้งอยู่ได้แต่ถ้าเหลือ2ขามันคงจะอยู่ไม่ได้คงจะล้มลงฉะนั้นเราก็อย่าให้เหลือ2ขาก็แล้วกันพอสังเกตคนที่เข้าวัดคนที่ปฏิบัติธรรมปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุบาสิกาแล้วก็พระสงฆ์ร่วมกันแต่อุบาสกก็ลดน้อยถอยลงไปแทบนับคนได้เวลาเข้าวัดฉะนั้นอย่าให้สาบสูญไปเราเป็นผู้ทำรงรักษาจารีตประเพณีอันดีงามเอาไว้ 2,561 ปีตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปเราเกิดมาในยุคนี้เราก็จะต้องปฏิบัติทำให้มากเพราะเกิดมาแล้วมันก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปต้องมีธงปักธงหรือปักหลักชีวิตเอาไว้เริ่มตั้งแต่ทำให้มีความรู้ทำให้มีความฉลาดมีและให้มีความสามารถ3อย่างนี้สำคัญแต่สำคัญที่สุดก็คือการจะต้องมีทำนองคลองธรรมหรือมีศีลมีธรรมนั่นเองศีลเป็นคำสั่งพระพุทธองค์ท่านสั่งไว้เลยว่าศีล นั้นต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติพระก็ต้องมีศีล227ข้อคารวาส

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรรายการพบพระพบธรรมและท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลาย

ก็ต้องถือศีล8ศีลอุโบสถหรือศีล5ไปส่วนสามเณรนั้นถือศีล10ต้องจดจำไว้ให้ได้เมื่อจดจำแล้วนำไปปฏิบัติสิ่งใดบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามสิ่งใดบ้างที่พระพุทธองค์นั้นให้ทรงปฏิบัติส่วนธรรมะนั้นเป็นคำสอนไม่ได้เป็นคำสั่งถ้าเราปฏิบัติตามเราก็จะรู้ผลตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้เราก็ต้องปฏิบัติทั้งคำสั่งและคำสอนคือปฏิบัติให้อยู่ในศีลและธรรมนั่นเองมันถึงจะสำเร็จเราเกิดมาแล้วตั้งแต่เล็กใช้ชีวิตในการเรียนการศึกษารู้วิชาชีพต่างๆในด้านอาชีพแต่ถ้าขาดคุณธรรมความดีมันก็ทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่ตรงไหนมันก็มีแต่ความทุกข์ใจเราต้องมีคุณธรรมความดีด้วยเมื่อเรียนจบแล้วก็ทำหน้าที่หาการงานทำเมื่อทำเสร็จก็ได้หาคู่ครองอันนี้เป็นการดำเนินชีวิตและสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตฝากชีวิตนี้ไว้ในแผ่นดินนี้ให้คนได้รุ่นหลังได้ติดตามแต่เขาจะติดตามเราอย่างไรชีวิตประวัติเราอย่างไรตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองไปรอคนอื่นเขาสั่งเขาสอนบางทีเขาโกรธเขาเกลียดเขาแค้นเราเขาก็ไม่อยากมองหน้าเราแต่เรานั้นสามารถที่จะสั่งสอนตัวเองได้ว่าเรานั้นจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะริขิตชีวิตของเราอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ใช่ว่าจะทำแต่ว่าต้องทำทันทีเพื่อให้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจให้เกิดผลเป็นที่น่าสมความมุ่งมาดปรารถนาที่ธรรมชาติให้ชีวิตเรามาเมื่อธรรมชาติให้ชีวิตเรามาแล้วเพื่อให้เรามาทำความดีเราอย่าใช้ร่างกายหรือจิตใจนั้นไปทำในสิ่งเลวร้ายวันหนึ่งเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าวันหนึ่งผ่านไปเราทำอะไรอยู่เราต้องจดจำไว้ให้ได้เพื่อนำไปเปรียบเทียบนั่นเองหรือถ้าบุคคลใดมีสมุดโน้ตเราก็มาจดมาจะมาบันทึกไว้ว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างหรือแบ่งเป็นสองหน้ากระดาษด้านซ้ายเราแบ่งเป็นความไม่ดีด้านขวาเราแบ่งเป็นความดีเราก็ควรจะจดบันทึกไว้ว่าวันนี้เราทำความดีกี่อย่างทำความชั่วกี่อย่างในแต่ละวันถ้าความชั่วนั้นมากกว่าความดีแสดงว่าเราเป็นคนใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดความดีมากกว่าความชั่วมันก็ถือว่าเป็นพอใช้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ทำความชั่วเลยดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสมควรต้องการปรารถนาอย่างนั้นแม้แต่คนชั่วก็ยังชอบความดีเช่นกันเราทั้งหลายนั้นเกิดมาแล้วมีหน้าที่ดังที่ว่าก็คือทำคุณงามความดีเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปทำหน้าที่กันต่อไปเพราะชีวิตมีค่าเวลามีคุณยังไม่สายเกินแก่ยังไม่แก่เกินวัยการเกิดการตายนั้นเป็นของที่เราลิขิตไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะตายวันตายพรุ่งตายด้วยโรคอะไรตายด้วยที่ไหนตายอย่างไรเราไม่สามารถรู้ได้เลยแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านทรงทราบว่าอีก3เดือนจะปรินิพพานเรียกว่าปงอายุสังขารท่านก็ยังต้องนิพพานหรือต้องตายเช่นเดียวกันกับเราท่านทั้งหลายเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เ
บางทีพย

ยายมราชมาเคาะประตูบ้านเราก็ยังไม่กลัวไม่เกรงกันมาเคาะประตูบ้านหมายถึงมาเตือนให้เรารู้ว่าเราใกล้เข้าไปทุกทีนะมาเตือนด้วยพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีอย่างน้อยถ้าเราอายุมากเราก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยแต่มันก็เป็นอย่างนี้กันเกือบทุกคนคนที่อยู่ถึงเท่าชราแก่ชราก็จะเป็นลักษณะนี้มันไม่ได้เป็นกับเราคนเดียวมันเป็นกับทุกๆคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้เราก็รักษากันไปเรามามีหน้าที่รักษาถ้าหายป่วยก็ดีไปถ้าไม่หายมันก็ตายแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดเป็นหลักประจำจิตประจำใจและเป็นเครื่องส่งกระจกให้กับตัวเองก็คือธรรมะเราต้องมีธรรมะเป็นยาเป็นยารักษาทั้งร่างกายและจิตใจถ้าเราไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์การปฏิบัติธรรมนั้นก็เหมือนกับคนนอนป่วยอยู่เรานอนป่วยนั้นร้องโอยโอยถ้าเรามียาวิเศษวางอยู่ข้างเตียงเราไม่มาทานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรธรรมะก็เหมือนยานั่นเองเราต้องมาทานแล้วก็ต้องมีธรรมะเป็นกระจกส่องเงาหรือนำหน้าเราเสมอเราจะสังเกตได้ว่าคติโบราณนั้นเวลาจะทำอะไรนั้นจะต้องมีพระมีธรรมะเดินนำหน้าเสมอแม้กระทั่งเวลาเวียนศพก็ตามเขาก็ต้องให้พระนำหน้าไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเรานั้นจะต้องเดินตามพระเดินตามธรรมะอยู่ตลอดเวลาในการใช้ชีวิตชีวิตของเรานั้นเมื่อเกิดมาก็ย่อมเป็นอย่างนี้เราจะหนีความตายไปไม่ได้ถ้าเกิดเราตายไปแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ลูกหลานของเราก็ตามหรือญาติของเราก็ตามจะคิดถึงเราในทางที่ถูกที่ดีหรือในทางไม่ดีเราสามารถคิดได้เหมือนกับเราไปงานศพครั้งหนึ่งหนหนึ่งเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าบุคคลที่เสียชีวิตไปนั้นมีความดีอะไรบ้างมีความเลวร้ายอะไรบ้างเราก็เป็นที่ติฉินนินทาเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดเราเสียชีวิตไปตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ว่าแช่งตัวเองคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะพูดถึงเราอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังพอคิดได้เพราะชีวิตบอกแล้วว่ามีค่าเวลามีคุณอายุของเรามากขึ้นทุกวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่ออายุมากขึ้นไม่ใช่จะดีนะเพราะมันทำให้ชีวิตเราลดน้อยถอยลงไปถอยไปทีละวันถอยไปทีละเดือนถอยไปทีละปีมันทำให้เราอยู่ยากมากขึ้นเมื่อเราจบชีวิตลงไปมันก็จะได้มีอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีให้บุตรหลานได้พูดถึงได้บ้างไม่มากก็น้อยอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเพราะไม่ว่าพระสงฆ์องค์เนนคฤหัสถ์ญาติโยมมีเงินมีทองขนาดไหนหรืออยู่ที่ใดๆก็ตามมันต้องถึงแก่มรณกรรมหรือถึงกับชีวิตด้วยกันทั้งนั้นเมื่อ มรณกรรมมาถึงเข้าวันใดเราก็จะไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวแต่ประการใดอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ในโลกมนุษย์นี้มันยากมันลำบากสังเกตจากเด็กเกิดจากท้องแม่ใหม่ๆเป็นทารกออกจากท้องแม่ไม่มีเด็กคนไหนที่จะหัวเราะออกมาจากท้องแม่แต่ร้องไห้กันเกือบทุกคนเพราะเด็กมันเริ่มรู้แล้วว่า

อยู่ในโลกมนุษย์นี้มันไม่สบายอย่างที่คิดแต่มันก็มีความสุขบ้างถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมหรือเอาธรรมมานำชีวิตมันก็จะทำให้เรามีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในวัยในชีวิตในหน้าที่การงานดังที่กล่าวมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้เราต้องมีคุณธรรมความดีและมีสิ่งต่างๆอีกมากมายเข้ามาประกอบอย่างเช่นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะในยุคปัจจุบันนี้มันเจริญทางด้านวัตถุเราก็ต้องใช้อย่างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีคุณภาพและประหยัดพอเพียงถ้าเราไม่ประหยัดไม่พอเพียงไม่มีความอดทนทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จเราพอมีพออยู่พอกินมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเรามีความอยากอยู่ตลอดอยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็ไม่มีความสุขนอนตรงไหนมันก็มีความเดือดร้อนอกร้อนใจทั้งร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็ดีถึงแม้บางทีร่างกายเรามีความสุขอยู่ในบ้านใหญ่ๆโตๆมีแอร์คอนดิชันอย่างดีร่างกายมีความสุขแต่จิตใจมันเร่าร้อนไปนอนตรงไหนมันก็พลิกไปพลิกมาไปอยู่ซอกมุมของบ้านไหนมันก็ไม่มีความสุขเราจะต้องปรับตัวปรับใจสมัยเพราะในโลกนี้ถ้าเรามีความอยากแล้วมันก็จะหาความรวยได้ยากคนที่มีเงิน1บาทก็อยากมี100บาทคนที่มีเงิน100บาทก็อยากมีเงิน 1,000 บาทความอยากมันไม่มีจุดจบถึงมีเงิน100ล้านมันก็ไม่ถือว่ารวยเราทั้งหลายก็ต้องพยายามทำจิตให้นิ่งให้อยู่ในคุณธรรมความดีไว้มันก็จะมีความสุขสิ่งต่างๆมันมาร่อในทางจิตใจเราในเรื่องของความอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่เรามีรถคันนึงแล้วพอมันเก่าหน่อยเห็นเขาออกรถป้ายแดงมาก็อยากได้บ้างเห็นเขามีเสื้อผ้าใหม่เราก็อยากได้บ้างอันนี้มันเป็นความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่มีจุดจบแม้กระทั่งปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือมันออกมาใหม่ๆทั้งนั้นพอเราใช้ไปได้ปีเดียวรุ่นใหม่มันก็มาทำให้เรานั้นสนองความอยากอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องยึดหลักอยู่ว่าในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหาเท่าที่ได้ทำเท่าที่กำลังของเราความสามารถใช้ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกคนถ้ามีความอดทนมีความขยันทำอะไรมันก็สำเร็จหมดอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้สามารถบังคับจิตใจเราได้และสามารถเลือกทางเดินของเราก็ได้ว่าเรานั้นจะเดินซ้ายเดินขวาเดินไปตรงหน้าหรือถอยหลังเราทำได้ทั้งนั้นเราเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราเองอย่าไปเชื่อกรรมอย่างนู้นอย่างนี้หรือเราต้องเชื่อกรรมการกระทำเพราะกรรมนั้นมันมีอยู่สามอย่างก็คือกรรมดีกรรมชั่วและกรรมไม่ดีไม่ชั่วแต่ที่แนะนำให้ทำก็คือกรรมดีคือการกระทำคุณงามความดีนั่นเองสิ่งทั้งหลายที่เราทำมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเราและส่งผลให้เรานั้นมีความดีมีคุณธรรมและเป็นบุญเป็นกุศลเพราะบุญกุศลนั้นมันสามารถติดตามตนเราได้เราสามารถเพิ่มได้สามารถทำให้เรานั้นมีความสุขความเจริญได้บางทีบางคนก็มาถามว่าถ้าเราทำความดีแล้วรบความชั่วได้ไหมมันไม่สามารถที่จะรบกันได้แต่สามารถที่ทำคุณงามความดีนั้นหนีความชั่วได้อย่างเช่น

ความดีกับความชั่วเราเปรียบเสมือนกับเอาแก้วน้ำสองแก้วมาตั้งเอาไว้แล้วก็เติมน้ำลงไปอีกแก้วหนึ่งเราเติมน้ำความดีเข้าไปอีกแก้วหนึ่งเติมน้ำความชั่วเข้าไปสองแก้วนี้เราทำอันไหนมากมันก็จะเต็มก่อนมันก็จะล้นก่อนเมื่อสิ่งที่ล้นมามันก็จะให้ผลแก่ชีวิตเรานั่นเองมันก็สะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเราทำให้เรานั่นเกิดเป็นกรรมดีกรรมชั่วอยู่ในตัวเราเราทั้งหลายก็ให้พินิจพิจารณาดูในสิ่งที่เราจะทำอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกท่านสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้ทั้งนั้นสุดท้ายนี้ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ชมรายการพบพระพบธรรมในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมเจริญในศีลเจริญในธรรมปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดไม่เหลือวิสัยไม่ผิดในทางธรรมแล้วไซ้ขอจงผ่านสำเร็จและขอท่านทั้งหลายจงมีอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณมีอายุขอให้มีอายุยืนยาวมีวรรณะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสมีสุขะขอให้มีความสุขกายสบายจิตมีวรรณะขอให้มีกำลังและความคิดที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไปและคิดสิ่งหนึ่งประการใดไม่เหลือวิสัยไม่ผิดในทางธรรมแล้วไซขอจงพันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเทอญเจริญพร

0: ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณามี5ประการคือ 1. เราจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะไม่แก่ไม่ได้ 2. เราจะต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่เจ็บไข้ไม่ได้ 3. เราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะไม่ตายไม่ได้ 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของเฉพาะตนเมื่อทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์มักจะมีคำพูดเข้าทำนองที่ว่าวัยรุ่นใจร้อนจึงเหมือนกับเราผูกความใจร้อนไว้กับคนหนุ่มสาวผ่านโลกมาไม่มากอยากจะได้อะไรดังใจเพราะฉะนั้นเมื่ออยากได้อะไรก็ด่วนได้นะใจร้อนซึ่งมันก็จะติดไปจนกระทั่งเมื่อสูงวัยบางคนแม้จะอายุมากก็ยังใจร้อนอยู่เหตุที่ใจร้อนอยากได้เนี่ยเพราะแสดงออกเป็นส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่าอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างรวดเร็วนะบางทีเขาเรียกว่าเป็นพวกโทสะจริตใจร้อนเป็นนิสัยโทสะจริตพูดเร็วทำอะไรก็เร็วด่วนได้โมโหง่ายจนกระทั่งเป็นพื้นนิสัยนะเขาเรียกโทสะจริตเพราะฉะนั้นเจออะไรไม่ถูกใจก็หงุดหงิดง่ายระเบิดออกมาง่ายเพราะใจร้อนจนชินจนเป็นนิสัยมันจึงเป็นโทสะจริตพื้นนิสัยสำหรับคนที่โทสะจริตนั้นท่านให้ฝึกเรื่องของการแผ่เมตตาแผ่เมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อกันให้มองอะไรให้สุน

0: รีบ้างไม่ใช่เอาแต่เรื่องที่จะต้องสนองความต้องการนึกถึงคนอื่นบ้างในแง่ที่เขาก็มีความหมายมีความต้องการมีความประสงค์ของเขาไม่ใช่เอาตัวเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ว่าวัยรุ่นใจร้อนเพราะว่าบางทีพ่อแม่เอาใจมาตั้งแต่เล็กอยากจะได้อะไรก็ได้ดังใจเสมอฉะนั้นจึงรอไม่เป็นการให้คนขัดใจบ้างตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยให้รู้จักรอบ้างและความอดทนในการรอเนี่ยเขาเรียกว่าความฉลาดในอารมณ์ก็คือ EQ นั่นเองคนที่ไม่มีความอดทนทนรอไม่ได้ใจร้อนเขาศึกษางานวิจัยกันทั่วโลกแล้วว่ามักไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะอะไรไปทำงานก็ทะเลาะกับเจ้านายกับลูกน้องแต่งงานมีครอบครัวก็มีปัญหาหย่าร้างเมื่อเราเห็นเพศภัยตรงนี้แล้วเราก็มาจัดการกับความใจร้อนของเราที่เขาเรียกกันว่าความฉลาดในอารมณ์คือรู้ตัวเองว่าใจร้อนยอมรับเถอะรู้ตัวเองว่าโมโหง่ายรู้ตัวเองว่าอยากได้อะไรก็ต้องให้ได้ดังใจพอเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวมีสติตรวจสอบว่าตอนนี้เราหงุดหงิดฉุนเฉียวตอนนี้เรากำลังอยากได้อยากทำตรงนั้นตรงนี้เมื่อถูกคนขัดใจเราไม่พอใจตามทันความรู้สึกของเราที่เป็นความไม่พอใจเขาเรียกว่าเอากระจกส่องใจนี่คือสติเสร็จแล้วถามตัวเองว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราจะปล่อยให้ความรู้สึกมันพุ่งปรี๊ดโกรธไม่พอใจหรือเราจะดึงมันลงมาให้สงบก่อนรอได้ค่อยๆพูดค่อยๆจาปัญญามันจะตามมาเมื่อปัญญาพิจารณาว่าควรจะรอควรจะพูดกันดีๆเราก็จะได้ปรับพฤติกรรมทำให้ใจเย็นลงสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหา
1: จิตบริสุทธิ์

0: วย2,000ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา1,090บาท
2: เท่านั้นเน
0: อะได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้านี่นะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น1,090บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: ไม่ใช่แล้ว
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยโทรมาก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยและถ่ายกลางแจ้งนะ

0: ีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
1: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
0: โถโถโถไม่เองแต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
1: เพ
0: ราะว
1: ่
0: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีนทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลัสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูสิเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: ทาไปดูเนื้อ
1: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: ทาครีมบำรุง
1: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
1: ต
0: ั๊
1: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
1: แหละ
0: น
1: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ100ตัวให้แค่100เซตเท่านั้นนี่
0: 100เซต
2: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป
0: ็
2: นคนหนกแก้ม
1: อะไร
2: รับแดดก่อน
0: ร
2: ับ
0: แดดรับแดด
2: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทานตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: ทา
0: ตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
0: ึ
1: ง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณรอบดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: และอย่างที
2: ่
1: บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: ามาดูสารสก
1: ั
0: ด
1: สารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
2: ้
0: ช
2: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
1: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มาเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: มากจริง

0: ูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ป
0: ี
2: กว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อเฉพาะ
2: ที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
2: ่
0: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เอาเ
2: ลยบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ๊ยเอาเดี๋ยวน้อง
1: เฮ้ยยอมยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: ตัวใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
1: ใช่คอเนี่ยบอกอายุ
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น1,090บาท
1: ฟรีม1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดผิวหนังดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั
1: ้งหมด1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามาเยอะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: แม่ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หแล้วบรรยากาศ

0: ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู่ อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
2: โอ้รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200 บาทเหลือ 999 บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรีบเดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่สะโพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ย
1: เชื่อมั้ยว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199 แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรด

0: ้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปร้อยใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: าคือใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: นะครับชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนไวอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าจ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟูที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนๆทอดร้อนๆต้องหัวนี้8ลูกฟู่บนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่
0: รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: มครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งแห่งองค์พระธาตุเชิงชุมพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครที่สุดแห่งของหายากเครื่องอัฐบริขารหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
1: อัฐิของหลวงปู่มั่น
2: ครับที่เป็น
1: จริง
2: พระธาตุที่เป็นของจริง
0: อาสนะวิหารสวยงามเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสุดทึ่งแมวลายเสือทุกสีทุกลายออกแบบได้ตามใจลูกค้า
3: ถ้าเป็นลายแพนเค้กโรเซตใหญ่เนี่ยราคาจะ 60,000 ถึง 200,000 ได้เลย
1: ถูกต้องครับ
0: มนุษย์สุดสตรองคนไทยที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังอีกหนึ่งจังหวัดเก่าแก่ของภาคอีสานเป็นจังหวัดที่มีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาและที่สำคัญครับมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศหลายต่อหลายรูปและมีเรื่องราวน่าทึ่งมากมายเกิดขึ้นที่นี่ครับจังหวัดสกลนครครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่โดดเด่นประจำจังหวัดสกลนครนะครับและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองที่นี่นั่นก็คือนี่เลยครับพระธาตุเชิงชุมนั่นเองแต่นอกจากความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับยังมีความเชื่อกันว่าในอดีตเคยมีพระพุทธเจ้าถึง4พระองค์เสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทที่นี่ครับพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมสูงประมาณ24เมตรส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมมียอดฉัตรทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก247บาทเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหานหลวงและประทับรอยพระบาทไว้ณพระธาตุเชิงชุมแห่งนี้ถึง4พระองค์นับเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดสกลนครครับ
1: และวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระครูศรีเจติยาพรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมครับจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆภายในวัดแห่งนี้ให้เราฟังกันครับนมัสการครับพระครูครับ
2: ขอเจริญพรโยมปีเตอร์ประวัติความเป็นมาขององค์พระธาต
1: ุในสมัยก่อนเป็นปราสาทขอม
2: เป็นปราสาทขอมในราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17เขาก็บูชาตามคติของพราหมณ์หรือว่าขอมเรื่อยมาจนกระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่21ในสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ทางฝั่งลาวมามีอิทธิพลเขตแถบนี้เรียกว่าอาณาจักรร้านช้างก็เห็นตำนานว่าตรงนี้มีรอยพระพุทธบาทอยู่พระองค์ก็เลยมาสร้างครอบที่เราเห็นปรากฏอยู่นี
1: ้ในปัจจุบันก็คือองค์นี้เลย
2: ในป
1: ั
2: จจ
1: ุ
2: บ
1: ัน
2: คือองค์นี้ที่สร้างครอบนะสร้างครอบปราสาทขอมนั้นไว้อีกชั้นหนึ่ง
1: แสดงว่าด้านในยังมีร่องรอยของปราสาทขอมอยู
2: ่เป็นร่องรอยที่เป็นปราสาทขอมอยู่อย่างชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่า
1: ก็คือสร้างครอบดื้อๆเลยใช่ไหมครับครูครับ

0: ในส่วนนี้นะที่จะพาเข้าไปกราบสักการะ
1: ครับ
0: ด้านในขององค์พระธาตุที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าตรงนี้มีการสร้างมาหลายยุคและก็เป็นที่เก็บของสำคัญของเมืองสกลนคร
1: ครับเก่ามากคุณผู้ชมนี่คือร่องรอยของพระธาตุดั้งเดิมนะฮะที่พระครูบอกว่าไม่ได้มีการรื้อถอนแต่อย่างใดแต่ว่ามีการสร้างครอบนะฮะเป็นพระธาตุเชิงชุมองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นงานศิลปะแบบขอมนะครับ
0: ในปัจจุบันนี้นะก็เก็บโบราณวัตถุก็คือองค์พระพุทธรูปนะจะเป็นหิน
1: ครับ
0: เป็นโลหะนะในยุคสมัยก่อนแล้วก็มียอดพระธาตุเดิมนะนั้นที
1: ่ด้านใน
0: อันนี้เป็นยอดพระธาตุเดิมที่หักลงมาเมื่อปีพุทธศักราช2493
1: พระครูครับตอนเข้ามาเนี่ยตรงนี้

0: นี่ฮะทางเข้าเล็กๆแคบๆตรงนี้ฮะมีร่องรอยหลักฐานของปราสาทขอมดั้งเดิมอยู่เหมือนกันนะฮะเห็นชัดมากคือตรงนี้ครับ
1: อันนี้คือเป็นจารึกนะ
0: ภาษาขอม
1: เป็นภาษาสมัยก่อนโน้นนะอันนี้ยังอยู่นะ
0: แปลว่าอะไรครับพระครูครับเอา
1: คล้ายๆว่าเป็นการอุทิศผืนดินให้คนจัดการดูแลตรงนี
0: ้คุณผู้ชมครับภายในนี้เนี่ยเก่าแก่จริงฮะแล้วก็เป็นเกียรติอันสูงสุดเลยนะฮะที่เราได้เข้ามาถึงบริเวณภายในของพระธาตุเชิงชุมนะฮะที่เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดเลยนะฮะไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วล่ะครับ

0: นี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะพระครูมากที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมนะฮะนมัสการลาครับ
1: เจริญพรสาธุ
0: มาชมความน่ารักความสวยงามของแมวกันบ้างดีกว่านะครับลายบนตัวแมวป่าเหล่านี้เนี่ยเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ครับสามารถเพาะพันธุ์และออกแบบลายบนตัวแมวป่าเหล่านี้ได้ครับคุณผู้ชมจะสวยงามจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่เลโอจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดปทุมธานีครับ
2: เอ๊ะวางก่อนวางก่อนคุณผู้ชมครับแมวเบงกอลนะครับถือว่าเป็นแมวที่ลักษณะคล้ายเสือมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจนได้ฉายาว่าแมวล้อเสือนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีความสวยงามราคาเนี่ยก็แพงด้วยนะครับคุณผู้ชมเคยกินอาหารตามสั่งไหมครับที่เราจะสั่งอะไรก็ได้จะเอากระเพราหมูกระเพราไก่แต่ที่นี่ครับเราสามารถสั่งลายของแมวเบงกอลได้ทุกลายแล้วก็ทุกสีเลยแหละครับ
3: แต่ก่อนจะรู้ว่าลายแมวแบบนี้เขาออกแบบกันยังไงต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าแมวเบงกอลกันก่อนแมวเบงกอลนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวดาวกับแมวบ้านแต่มีสีสันลวดลายคล้ายเสือมากๆจนได้ชื่อว่าแมวล้อเสือครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลกอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับแหมแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงที่คนเราเก่งขนาดสามารถเพาะพันธุ์แมวป่าเบงกอลในแบบที่สามารถเนรมิตออกแบบลวดลายของแมวได้ตามความต้องการจะสีไหนลายแบบไหนสั่งได้ครับ
2: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของ ABT Absolute Thailand สวัสดีครับพี่คริสครับ
3: คุณคริสโตเฟอร์เป็นทั้งบรีดเดอร์แล้วก็นักเพาะพันธุ์แมวฝีมืออันดับต้นๆของประเทศไทยและเป็นเจ้าของฟาร์ม ABT เบงกอลฟาร์มเพาะพันธุ์แมวสายพันธุ์เอกโซติกต่างๆที่หายากเช่นแมวพันธุ์เบงกอลแมวคาราคาลแล้วก็ซาลาวันน่าแต่ละพันธุ์นี่เป็นแมวที่แพงแล้วก็หายากซึ่งได้รับความนิยมเลี้ยงที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับทุกตัวนี่มีใบรับรองสายพันธุ์จากอเมริกาสามารถเลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
2: จริงหรือเปล่าที่บอกว่าที่นี่เนี่ยเราสามารถเพาะพันธุ์ลายเนี่ยแบบสวยสั่งได้เลย
4: จริงครับ
2: เลือกได้เลยว่าเราอยากได้ลายแบบไหน
4: ถูกต้องครับคนที่เลี้ยงสัตว์ที่ขายลวดลายและสีสันเขาน่าจะต้องเรียนกฎฟิสิกส์ของแมนเดลก็คือเรื่องพันธุกรรมการไขว้สายไขว้สีพ่อแม่สีนี้จะให้ลูกออกมาเป็นสีอะไรต้องเรียนเรื่องมันจะเป็นชาร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแรกเลยแมวเบงกอลเนี่ยก็จะเริ่มเป็นลายจุดๆอย่างนี้นะครับพอเริ่มเป็นเสือดาวปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นลายแบบนี้ละเขาเรียกว่าโดนัทโรเซตมีขอบล้อมรอบอยู่ลายที่หายากเนี่ยเขาเรียกว่าแพนเค้กมันจะใหญ่แล้วมันจะติดมันจะมีร่องลายระหว่างร่องเนี่ยนิดเดียวเบงกอลเนี่ยนะครับจะมีสีหลักอยู่ทั้งหมด6สีสีแรกเนี่ยก็คือเป็นสีพื้นฐานเลยเขาเรียกว่าสีบราวน์สีซิลเวอร์ก็เป็นสีขาวแบล็คก็คือสีดำนะครับ
2: เรามาถึงฟาร์มทั้งทีนะครับขอดูหน่อยตัวไหนที่เป็นพระเอกของเบงกอลที่นี่เลย
4: นะครับ
2: อันนี้คือลายอะไรครับนี
4: ่ตัวนี้จะเป็นลายเสือลายเมฆนะครับเป็นลายหนึ่งที่หายากนะครับ
2: ก็คือลายนี่มันจะทีแบบทีจนแทบจะไม่มีร่องเลย
4: ใช่ครับถูกต้องครับเป็นแมวที่ที่จะส่งยีนลายแบบนี้ต่อไปให้กับตัวเมียแล้วก็ลูกเขานะครับ
2: เสือดำก็คือล้อเสือแต่เป็นล้อเสือดำ
4: ถูกต้องครับ
2: แล้วสมมติเราสีดำเนี่ยไปผสมกับลายที่เป็นเสือดาวเนี่ยที่เป็นสีส้มเนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรพี
4: ่มันก็จะออกมาเป็นชาโค
2: ชาโคก็จะเป็นอย่างนี้
4: ใช่ครับ
2: ก็จะเข้มกว่าสีบราว
4: เข้มกว่าบราวแต่ว่าน่าจะเริ่มมีหน้ากากตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีซิลเวอร์นะครับเขาเกิดจากพ่อสีน้ำตาลกับแม่สีขาวนะครับ
2: ไปทั้งบราวน์ทั้งซิลเวอร์ทั้งขาวนะคือมันมีหลายมิติมากตัวนี้
4: สมาคม

0: แมวเบงกอลของทั่วโลกนะครับเพิ่งจะบรรจุสีนี้ว่าเป็นสีหนึ่งสีหลักนะครับก็คือสีบลูตัวนี้เป็นแมวที่นิสัยไม่ดีเลย
1: แต่นี่เห็นบอกว่านี่คือเป็นตัวที่ลายเขาเรียกว่าลายใหญ่สุดเลยลายแพนเค้ก
0: ถ้าตัวนี้ผสมกับใครเนี่ยเขาจะช่วยดึงลายให้ดีขึ้น
1: ถ้าเป็นลายแพนเค้กโรเซตใหญ่เนี่ยก็คือราคาจะ 60,000 ถึง 200,000 ได้เลย
0: ถูกต้องครับ
2: แมวป่าเบงกอลถูกตั้งชื่อคล้ายเสือเพราะจุดเด่นของสายพันธุ์ที่มีขนลายเสือทั้งเสือดาวเสือโคร่งเสือชีต้าเสือดำเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบและรักแมวต้องหลงไหลอยากได้มาเลี้ยงถึงแม้ว่าราคาจะสูงตั้งหลักหมื่นไปถึงหลักแสนก็ตามครับซึ่งราคาจะถูกหรือจะแพงขึ้นอยู่กับลวดลายและก็สีสันครับ
1: คุณผู้ชมครับนอกจากแมวเบงกอลแล้วนะครับที่ ABT Absolute Farm นะครับยังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์อันนี้คือสายพันธุ์อะไรครับพี่คริสครับ
0: อันนี้คือคาราคอลครับ
2: แมวคาราคอลเป็นแมวจากป่าแอฟริกาเหนือครับหน้าตาคล้ายเสือพูม่าใบหูทั้งสองข้างแหลมตั้งและขนบริเวณปลายหูมีสีดำเป็นแมวโบราณที่พบในพีระมิดประเทศอียิปต์ถือเป็นแมวป่านักล่าวิ่งเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไงครับเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ของผมอีกนะเนี่ยซึ่งแมวชนิดนี้ยังมีสัญชาตญาณป่าอยู่เต็มร้อยครับเสียงขู่ของมันนี่ดูจะน่ากลัวไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวส่วนราคานี่ก็สูงถึงประมาณ 2-3 แสนบาททีเดียวเป็นแมวที่มีราคาแพงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับ
1: เสียงนี่เขาขู่ไหมครับหรือว่าเขาทำอะไรอยู่
0: คือเขามีเสียงเดียวครับ
1: คือเขาจะไม่มีคือหลายคนเอ้ยเวลาเราถามเสียงแมวร้องยังไงแมวก็ร้องเมียว
0: ถูกต้องครับ
1: ตัวนี้ไม่ร้องเมียว
0: ไม่เมียวครับ
1: ไม่มีเสียงเมียวเลย
0: นี่แหละคือเสียงเขาเลยครับ
1: อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้
0: 2เดือนครับ
1: แล้วพันเนี้ยโตเต็มที่เนี่ย
0: ประมาณเซนเบอร์นาร์ดไซย่อมๆวัยรุ่น
1: โอ้โหแล้วอย่างนี้เขายังเรียกว่าแมวอยู่เหรอครับ
0: ยังเรียกแมวครับเป็นแมวมีเดียมเลยครับเป็นมีเดียมไซส์

0: แมวป่าจะสามารถออกแบบได้ตามที่เราต้องการครับเลี้ยงเสือนี่มันผิดกฎหมายครับเลี้ยงแมวลายเสือนี่เลี้ยงได้ครับแหมแล้วก็ไม่ต้องกลัวถูกกินด้วยแถมยังขี้เล่นและชอบอยู่กับมนุษย์ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะได้ซากตัวก็ติดต่อไปได้เลยนะครับ
1: ช่วงหน้าที่สุดแห่งของหายากเครื่องอรรถบริขารหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
2: อัฐิของหลวงปู่มั่น
3: ครับที่เป็นพระธาตุที่เป็นของจริง
1: มนุษย์สุดสตรองผลไทยที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ

0: 2ระบบมีทั้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: ใ
0: ช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเนี่ยความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จะจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: จ
1: ีซันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี
0: ้
1: เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุ

0: ได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี้
1: เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้

0: ันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันเนี้ยเช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนาย
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ากจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีทุกจังหวัดทุกภาคเลยนะครับนั่นก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองครับท่านเป็นบุรพาจารย์สายปฏิบัติชื่อดังที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทยครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีตั้งแต่คฤหัสถ์ไปจนถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกมากมายเลยนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับก็มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นเช่นเดียวกันสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดป่าสุทธาวาสนั่นเองครับภายในวัดแห่งนี้ครับมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บเอาอัฐิของหลวงปู่มั่นเอาไว้และรวบรวมเอาอัฐิบริขารของท่านมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับคุณผู้ชม
1: หลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์สายวัดป่าในประเทศไทยเดิมชื่อมั่นแก่นแก้วเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2413อุปสมบทเป็นภิกษุในธรรมยุทธนิกายในปีพุทธศักราช2436และจำพรรษาอยู่ที่สำนักหลวงปู่เสากันตสีโลณวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่มั่นได้รับฉายาว่าภูริทัตโตซึ่งหมายถึงผู้ให้ปัญญาผู้แจกจ่ายความฉลาดจากนั้นได้ออกทุดงไปยังสถานที่ต่างๆและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจนได้รับการยกย่องเป็นพระผู้เลิศทางทุดงควัตมีพระสงฆ์และคฤหัสถ์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจำนวนมากจากทั่วประเทศครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตละสังขารเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492อายุ79ปี56พรรษาณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่ชาวจังหวัดสกลนครและจากทั่วประเทศไทยให้ความเคารพจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
0: และผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับและพาเราเที่ยวชมจุดต่างๆภายในวัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้นะครับก็คือร้อยตำรวจเอกเจตพลชัยเชษฐ์ครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ตอนนี้เนี่ย

0: ผมอยากจะให้ผู้กองเจตพาเราไปดูจุดแรกเลยดีกว่าที่เราจะได้ไปทึ่งกันภายในวัดป่าสุทธวาสแห่งนี้คือตรงไหนครับ
1: พิพิธภัณฑ์องค์หลวงปู่มันครับ
0: ที่ด้านหลังตรงนี้เลย
1: ครับผมที่เก็บเครื่องอัฐบริขารที่มารวบรวมไว้ณที่เดียวตรงนี้ทั้งหมด
0: ครับ

0: ละฮะถ้าอย่างนั้นผมรบกวนผู้กองพาเราไปดูของสำคัญแต่ละชิ้นของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกันเลยดีกว่าครับ
1: ครับ
0: เอาชิ้นแรกเริ่มที่ไหนฮะ
1: ที่อัฐิของหลวงปู่ก่อน
0: อัฐิของหลวงปู่มั่น
1: ครับที่เป็นพระธาตุที่เป็นของจริงอัฐิหลวงปู่มั่นที่แปรสภาพเป็นพระธาตุตามสันฐานต่างๆถ้าเป็นโลหิตก็จะเป็นอีกสีหนึ่ง
0: สีก็จะออกแดงๆน้ำตาลหน่อย
1: ใช่ใช่ฮะส่วนของอัฐิก็จะเป็นอีกสันฐานหนึ่งทั้งหมดที่เคยนับดูเนี่ยมี19องค์ด้วยกันแต่ละองค์คนที่เข้ามาเฝ้าสังเกตการเคลื่อนของอัฐิหลวงปู่นั้นจะไม่อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดจะเคลื่อนไป
0: เคลื่อนเองไม่มีใครมาย้ายตำแหน่งนะฮะ
1: เปิดไม่ได้อยู่แล้วครับตรงนี้
0: เปิดไม่ได้
1: ใช่ฮะเปิดไม่ได
0: ้ถือว่าเป็นเรื่องราวอภินิหาร
1: เรื่องมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะฮะเป็นเรื่องอัศจรรย์

0: ครับจุดต่อไปนะครับจุดที่2เป็นพระพุทธรูปหยกเหลืองที่องค์หลวงปู่ได้กราบไหว้สักการะบูชาตลอดจนอายุขัยขององค์หลวงปู่นะครับ
1: เป็น
0: ปางมารวิชัยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นหนังสือธรรมะที่หลวงปู่ใช้ศึกษา
1: ประมาณกี่ปีได้ฮะพวกหนังสือ
0: ถ้านับถึงณเวลานี้ก็ประมาณ100กว่าปีได้น่าจะได
1: ้ปีแล้ว
0: ฮะประมาณนั้นอันนี้เป็นใบสุทธิ
1: อ๋อเปรียบเสมือนเป็นบัตรประจำตัวของพระ
0: นะ
1: อ๋อในสมัยก่อนจะเป็นหนังสือเป็นเล่ม
0: จะเป็นเล่มแบบนี้คือไม่มีบัตรประจำตัวเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนเหมือนทุกวันนี
1: ้มีระบุสันฐานด้วยนะฮะเขียนว่าสันทัดมีเขียนว่าตำหนิด้วยนะฮะศีรษะคือพูดง่ายๆคือในสุทธิบัตรเล่มนี้เนี่ยบ่งบอกแม้กระทั่งสีผิวรูปลักษณ์สันฐาน
0: ทุกอย่างนะฮะ
1: ก็จะเก็บผ้าไตรจีวรนะครับขององค์หลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับซึ่งผมทราบมานะครับว่าผ้าไตรจีวรที่หลวงปู่มั่นท่านนุ่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ผ้าเหลืองที่เราใช้ถวายทั่วไปนะครับ
0: ครับในส่วนของเครื่องบริการหลวงปู่นั้นจะใช้แบบเหมือนสมัยพุทธกาลเด๊ะเลยครับ
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าท่านจะใช้ผ้าที่ห่อศพหรือผ้าบางสกุลหลวงปู่มั่นก็เช่นเดียวกันท่านจะใช้เฉพาะผ้าที่ท่านบางสกุลต
1: ั้
0: งแต่แรกที่มีโยมมาถวาย
1: ครับ
0: แล้วใช้ขนาดตลอด
1: และนี่ก็คือของจริง
0: ของจริงหมด
1: นะฮะ
0: หลวงปู่ใช้จะมีหลายท่านที่เอาไปถวายหลวงปู่ถ้าไปแล้วไปถวายเลยหลวงปู่ไม่รับ
1: ครับ
0: คือท่านใดที่จะถวายผ้าหลวงปู่ก็จะเอาไปวางไว้ตามบันไดตามทางเดินจงกรม
1: ครับ
0: ตามกิ่งไม้หลวงปู่เห็นหลวงปู่ก็จะเมตตาพิจารณาบางสกุลให้แล้วท่านก็จะชักผ้าบางสกุลนั้นไปไว้ใช้เองบางผืนบางผืนนั้นก็ไม่ได้ใช้ท่านก็จะมอบให้ลูกศิษย
1: ์ครับ
0: เป็นพระที่อยู่ด้วยกันนะลูกอื่นใช
1: ้ครับ
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระอบที่คุณตาวันนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้รับแจกอัฐิหลวงปู่ไปแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้เพื่อกราบไหว้สักการะบูชา
1: ครับ
0: จนณวันหนึ่งที่ท่านทราบว่าทางวัดแล้วก็ดร.เฉาเนี่ยจะสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นท่านก็เลยเปิดดูแล้วเห็นอัฐิหลวงปู่เป็นพระธาตุแล้วท่านก็นำมามอบให้กับดร.เฉาแล้วก็ถวายวัดไว้ให้สาธุชนไว้กราบไหว้สักการะบูชาที่เราเห็นตรงนั้นจุดนี้นะครับก็จะเป็นฟันปลอมของหลวงปู่นะครับแล้วก็ไม้เจียฟันนะครับไม้เจียฟันก็คือสมัยก่อนมันไม่มีแปรงสีฟัน
1: ครับ
0: แม้แต่ปัจจุบันนี้ภาคกรรมฐานสายวัดป่าจะใช้เวลาท่านฉันพระทหารเสร็จท่านก็จะมาถู
1: ออกมาถูเลย
0: เสร็จทหารออก

าครับเรายังคงอยู่กันที่วัดป่าสุทธาวาสนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูจุดที่จัดพิธีถวายเพลิงนะฮะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองครับและยังมีอีกหลายสถานที่นะครับภายในวัดแห่งนี้ที่มีเรื่องราวที่น่าทึ่งครับแต่ตอนนี้ครับผมมีเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับผู้ชายทรงพลังนะครับแข็งแรงถึงขนาดที่เขาได้รับฉายาว่ามนุษย์สุดสตรองครับคุณผู้ชมจะแข็งแรงขนาดไหนพี่ณจะพาเราไปชมกันครับ

0: สุดยอดที่เห็นอยู่ตัวเป็นๆอย่างนี้นะฮะคือคนไทยที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะฮะกับกีฬาสตรีทเวิร์คเอาท์เป็นแชมป์โลกคนไทยคนแรกของโลกด้วยนะครับนี่คือพี่นิพนธ์ศรีทิม
1: นิพนธ์ศรีทินครับคนไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์โลกสตรีทเวิร์คเอาท์2018ครับที่ประเทศอียิปต์มาครองได้สำเร็จสามารถเอาชนะผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด33คนจาก15ประเทศทั่วโลกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มหล่อล่ำวัยเพียง23ปีจากจังหวัดสกลนครพยายามฟิตร่างกายฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยตัวเองและเป็นคนไทยคนแรกครับที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและวันนี้ครับพี่นะขอมาชมความแข็งแรงให้เห็นกับตาที่ Fit and Kid BKK ยิมสุดหรูกลางกรุงซึ่งเจ้าของยิมก็คือคุณฮาคิมบินฮาซาฮาแชมป์ Street Workout Asia 2015ครับเรามาดูการโชว์ความแข็งแกร่งขั้นเทพที่น่าทึ่งของทั้ง2คนนี้นี่ถ้าไม่ฟิตจริงทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: ในเรื่องของกีฬาเนี้ยมันจะเพิ่มจากบอดี้เวทธรรมดาของเราเนี่ยให้มันแอดวานซ์ขึ้นให้มันยากขึ้นให้ดูแข็งแรงทีเนี้ยจากที่เราวิดพื้นทั่วไปใช่ไหมครับเราก็วิดพื้นโดยที่ขาไม่แตะพื้นขาลอยอยู่อันนี้คือเพิ่มความยากคือรับน้ำหนักตัวทั้งหมดอย่างเช่นทำตัวขนานพื้นแบบธงมนุษย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็แกนกลางของตัวต้องแข็งแรงซึ่งต้องเริ่มมาจากบอดี้เวทก่อน
0: คือต้องเริ่มจากพื้นฐาน
2: ใช่ครับก็คือกีฬาเนี้ยมันจะเสริมในเรื่องของความยืดหยุ่นเข้าไปนั่นคือมาจากโยคะมันจะมีท่าที่เล่นจากโยคะมาก่อนก็มีหรือไม่ก็ท่าที่เล่นในบีบอยแล้วท่าหลักๆที่เขานำมาใช้ก็คือท่าเล่นจากยิมนาสติก
0: ท่ามัสเซิลอัพเนี่ยผมพยายามมาทั้งชีวิตแล้วฮะเพื่อที่แบบจะดึงตัวขึ้นไปแล้วก็ให้มันขึ้นมาเดี๋ยวพี่พลลองทำให้คุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวคนดึงภาพไม่ออกนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะมันคืออย่างนี้นี่ไม่ขึ้นไม่ได้จริงๆ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่ฟิตจริงนี่ทำไม่ได้แน่นอนขนาดนายณนี่ที่เข้าฟิตเนสเป็นกิจวัตรแต่พอให้ลองทำท่าเบสิกแม่ยังต้องยอมแพ้ซึ่งสตรีทเวิร์กเอาท์กีฬาประเภทนี้เป็นการผสมผสานหลายศาสตร์การออกกำลังกายเข้าด้วยกันทั้งยิมนาสติกฟิตเนสและนอกจากการโหนบาร์หรือไต่เสาแล้วยังต้องวิดพื้นตีลังกาต่อตัวหรือทำหกสูงต้องใช้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อส่วนในของร่างกายซึ่งพี่นิพนธ์ถือได้ว่าเป็นเทพสตรีทเวิร์กเอาท์ของไทยก็ว่าได้เพราะพี่แกเล่นท่ายากเกือบทุกท่ามาดูกันว่าแต่ละท่าจะเทพแค่ไหนครับ

0: Street Workout คือการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวเล่นได้ทุกที่และไม่ว่าจะข้างถนนสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นบนภูเขาเป็นการออกกำลังกายที่ไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสหรือว่าโรงยิมครับโดยใช้แค่ส่วนต่างๆของร่างกายสร้างความแข็งแกร่งและสตรองที่สุด
1: อะไรครับพี่ที่ทำให้พี่เข้ามาสู่วงการ Street Workout
2: ครับแรกๆคือผมเป็นคนตัวเล็ก
1: ครับ
2: เป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรง
1: ครับ
2: ครับแล้วทีนี้คือเห็นเพื่อนเขาเล่นฟิตเนส
1: ครับ
2: ทีนี้ก็อยากแข็งแรงบ้างอยากมีกล้ามบ้างเล็กน้อยก็หาว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได
1: ้
2: ผมก็ไปเจอพวกบอดี้เวทเพราะว่าผมไม่มีตังค์เข้ายิมผมก็ไปเจอกีฬาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสตรีทเวิร์กอัพหรือคาลิสเทนิก
1: อะไรพี่ที่ดึงตัวเองจนถึงจุดที่เป็นแชมป์โลกได้ครับ
2: แรกๆผมมีท่าหนึ่งที่มันยากมากๆที่คนไทยยังทำไม่ได
1: ้ครับ
2: ผมตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะทำได้เป็นคนแรกของไทยผมไปเจอกลุ่มเพื่อนๆที่เขาเล่นด้วยกันแล้วโลกมันกว้างขึ้นทีนี้มันเกิดการจัดแข่งขึ้นปรากฏว่าผมก็ตกรอบ
1: ใช
2: ่ครับไปแข่งครั้งแรกก็ตกรอบเลย
1: ครับ
2: ทีนี้ผมก็กลับมาฝึกใหม่ก็ได้ลงแข่งอีกจึงได้ชนะเลิศได้แชมป์ประเทศไทยได้แชมป์ประเทศไทยเสร็จปุ๊บคนที่ชนะเลิศ1 2 3เนี่ยสามารถไปสู่ระดับเอเชียหรือว่าระดับโลกได้ครับท่าหนึ่งครับที่เป็นคนไทยคนแรกที่ทำได้เลย
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะเป็นคนแรกที่คิดท่านี้ขึ้นมาเป็นท่าแรกของโลกเลยก็ได
1: ้โอ้พี่คิดว่าท่านั้นหรือเปล่าครับที่เป็นท่าที่เป็นท่าไม้ตายกดอัลติเมทที่แบบทำให้แบบเราสามารถคว้าแชมป์มาได
2: ้ก็มีส่วนเยอะครับอะไรที่ทำให้กรรมการรู้สึกทึ่งมากที่สุดเราจะได้คะแนนสูงมากที่สุด
0: แต่ละท่านี่ผมว่ามันยากเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้ครับแพลนด้วยหลังมือแถมยังหกสูงวิดพื้นขึ้นมาอีกโอ้โหแข็งแรงขนาดนี้ซุปเปอร์แมนยังต้องเรียกพี่เลยนะครับเนี่ยส

0: คนไทยคนแรกและหนึ่งเดียวนิพนธ์ศรีทินไทยทึ่ง
1: ช่วงหน้า
2: พี่ถวายเพลิงองค์สรีระหลวงปู่จริงๆนะก็คือจุดที่อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป
1: อาสนะวิหารสวยงามเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
3: ์ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
4: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
5: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
6: แกจะไปไหน
5: ไปหาคีนิ่งหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
7: า
5: ะ
7: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
8: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์100วันพันเหตุการณ์แท
11: ้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you
12: เล่นมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
13: เออใครคนนี้ใคร
14: ไม่ใช่ห้าสิไม่ใช่ไม่ยูสุก
10: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
15: ล้อกันเล่น
10: อะไรครับเนี่ย
16: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
17: เฮ้ย
16: น่ารักก็รักเยอะ
17: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
16: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่
18: เ
19: จ๊ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
20: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
16: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
9: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
21: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมากเกมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

ายังคงอยู่กันที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมายังอีกจุดหนึ่งครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญไม่แพ้กันครับเป็นจุดที่เคยมีพิธีถวายเพลิงหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งในวันนั้นมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาหลักหมื่นคนครับคุณผู้ชมบริเวณที่ผมพูดถึงอยู่นั้นก็คือตรงนี้ครับพระอุโบสถนั่นเองครับ

0: เอาละครับเราเข้ามาบริเวณภายในพระอุโบสถแล้วนะครับผู้กองครับจุดไหนครับที่เป็นจุดที่เคยมีพิธีถวายเพลิงสรีระหลวงปู่มั่นตรงไหนครับ
1: ที่ถวายเพลิงองค์สรีระหลวงปู่จริงๆนั่นก็คือจุดที่อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป
0: ใต้ฐานชุกชี
1: ใช่ใช่ฮะเป็นที่สร้างครอบจุดที่ทำพิธี
0: ที่ในสมัยก่อน
1: ถวาย
0: อดีต
1: เพล
0: ิ
1: งสรีระวันที่31มกราคมพุทธศักราช2493
0: แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระอุโบสถหลังนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมฮะ
1: ยังไม่มีฮะ
0: มาสร้างครอบทีหลังถูกไหมฮะ
1: สร้างครอบทีหลัง
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันอันทรงเกียรตินะครับที่วันนี้เนี่ยผมได้เข้ามาใกล้บริเวณที่เคยมีการถวายเพลิงสรีระหลวงปู่มั่นนะฮะได้เข้ามาใกล้ขนาดนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้กองเจตมากนะครับที่พาเราเที่ยวชมวัดป่าสุทธวาสแห่งนี้แล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับ

0: มาต่อกับอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับก็คือบ้านท่าแร่นั่นเองครับเป็นชุมชนที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีจำนวนเยอะมากที่สุดในประเทศไทยครับและที่สำคัญคือมีอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ที่สวยเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
1: บ้านท่าแร่เป็นหมู่บ้านที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยมีความเก่าแก่นับร้อยปีซึ่งบรรพบุรุษนั้นส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศเวียดนามและศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านท่าแร่ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่เป็นที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางของคาทอลิกระดับเขตหรือที่เรียกกันว่ามิตรสั่งท่าแร่หนองแสงครอบคลุมอาณาเขตจังหวัดสกลนครไปจนถึงจังหวัดนครพนมและนับเป็นอาสนวิหารที่มีความสำคัญสวยงามและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
0: และวันนี้นะครับเราได้รับความเมตตาจากบาทหลวงรณฤทธิ์เด่นชัยรัตน์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ครับจะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาสนวิหารหลังนี้ให้เราฟังกันครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับให้คุณพ่อช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปในการสร้างโบสถ์หลังนี้ให้เราฟังหน่อยครับ
2: โบสถ์หลังนี้เนาะเป็นโบสถ์ที่อยู่คู่กับชุมชนท่าแร
0: ่
2: ที่นี่มาก็โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังที่3อายุสัก 50-60 ปีได้เฉลี่ยได
0: ้ครับ
2: ที่นี่เป็นทุกอย่างสำหรับทั้งคนเกิดคนอะไรต่างๆรวมถึงเวลาที่เขาตายนะ คนตายก็จะอยู่ที่นี
0: ่ที่คุณพ่อบอกว่าเป็นหลังที่3แสดงว่ามีการสร้าง2หลังไปก่อนหน้านั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
2: ครับ
0: ก็คือบริเวณตรงนี้เหรอฮะ
2: ครับสร้างที่นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะตั้งแต่หลังแรกตั้งแต่เมื่อสัก100กว่าปีที่แล้ว
0: 100กว่าปีที่แล้วเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าโบสถ์หลังที่3นะฮะหรือว่าหลังปัจจุบันนี่แหละครับลักษณะรูปร่างของสถาปัตยกรรมถ้าเกิดคุณผู้ชมนะฮะมองจากด้านหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกคล้ายกับหัวเรือถูกต้องไหมฮะคุณพ่อฮะ
2: ครับครับ
0: ทำไมฮะถึงได้มีการออกแบบการก่อสร้างให้มีลักษณะคล้ายกับหัวเรือครับ
2: ครับในพระคัมภีร์ไบเบิลนะพูดถึงเรือไว้ก็คือเรือของโนอาห์เน
0: า
2: ะที่เมื่อครั้งน้ำท
0: ่วม
2: โลกใช่ครับเมื่อน้ำท่วมโลกและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการให้ชาวท่าแร่รู้ว่านะต้นกำเนิดของเรานั้นข้ามเรือใช้เรือข้ามฝั่งมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่และนี่คือเรื่องหลักๆเหตุผลหลักๆของการที
0: ่คือวิถีชีวิตของชาวท่าแร่คือก็ล่องเรือมาเหมือนกันด้วย
2: ใช่ครับ
0: จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มีการออกแบบเป็นลักษณะหัวเรือแบบนี้
2: ใช่ครับใช่ใช่

0: ผู้ชมเป็นไงล่ะฮะสวยงามตามท้องเรื่องเลยจริง
1: ๆที่นี่นะชื่อว่าอาสนวิหารนะครับเทวดามีไคแอนทะเลเพราะมีเก้าอี้นะมีอาสนะตัวนั้นของมุขนายกหรือพระคสังฆราชปกครองผู้นับถือศาสนาคริสต์ในเขตนี้ก็จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะที่มีอาสนะของท่าน
0: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกหนึ่งจุดที่สำคัญครับเป็นต้นกำเนิดประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดสกลนครครับ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ต่อหน้ารูปปั้นอนุสาวรีย์ของคุณพ่อยอแซฟกอมบูริเออร์เป็นพระสงฆ์มิชชันนารี
0: ครับ
1: และเป็นเจ้าอาวาส
0: ครับ
1: เป็นบาทหลวงเจ้าอาวาสคนแรกของที่นี่ท่านเป็นมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสทำให้เกิดชุมชนเนี้ยเกิดประเพณีต่างๆทุกอย่างเริ่มต้นที่ท่านท่านเป็นคนสอนเป็นคนวางผังหมู่บ้านเป็นคนทำทุกอย่าง
0: โหแล้วเป็นผู้ริเริ่มประเพณีสำคัญของจังหวัดสกลนครคือประเพณีอะไรครับ
1: คือประเพณีแห่ดาวท่านพาคริสตชนนะแห่ดาว
0: ครับ
1: เพราะดาวนะในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าดาวทำให้เราเห็นพระเยซูเจ้าถ้ามีวันคริสต์มาสเมื่อเห็นดาวเราก็คิดถึงวันคริสต์มาส
0: ใช่ไหมครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีการประเพณีแห่ดาวขึ้นมาที่สำคัญมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆของจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูการเตรียมตัวสำหรับประเพณีกันครับผมได้ยินมานะครับว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาเตรียมตัวกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะสำหรับประเพณีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงหน้าครับแต่สำหรับตอนนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อรณฤทธิ์มากนะฮะที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับบ้านทุกหลังในชุมชนท่าแร่นะฮะจะมีดาวประดับอยู่จริงๆนะฮะ
2: หัวกระน็อกหลุดโลกใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ใครๆก็ต้องเหลียวมองเหลียวมากสุดไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนจัดซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่มั้ย
5: หอมเมล่อนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะ ะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: ไม่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช่
4: สำคัญคือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชง

0: ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
0: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
3: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ย
4: ใช้ขวดนี้เลย
5: ช้าเช้าด
4: ิแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ายังคงอยู่กันที่บ้านท่าแร่จังหวัดสกลนครนะครับชุมชนที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้เราจะเห็นได้จากด้านหลังผมนี้นะครับเป็นบ้านเก่าแก่ซึ่งยังคงไว้ความสวยงามนะครับผมและบ้านแทบทุกหลังในชุมชนท่าแร่ตรงนี้นะฮะจะมีดาวประดับอยู่แทบทุกบ้านเลยครับครับบ้านทุกหลังในชุมชนท่าแร่นะฮะจะมีดาวประดับอยู่จริงๆนะฮะอย่างด้านนี้ก็มีนะฮะมาฝั่งนี้ครับโอ้โหหลังนี้มีเยอะมากนะฮะมีเขียนเลยนะฮะว่าจำหน่ายดาวและอุปกรณ์ครับ
1: ครับเราก็มาพบกับบ้านแห่งดวงดาวนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการทำดาวนี่เลยมาบ้านหลังนี้เลย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: กำลังทำอยู่เลย
1: ได้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหนี่กำลังยุ่งกับอยู่กับการทำดาวเลย
0: ครับผมแต่โอ้โหอาจารย์ฮะบ้านเยอะมากอันนี้คือประดับเองหรือว่าขายด้วยฮะอันนี
2: ้ก็ทั้งจะประดับด้วยนะวันจริงก็ประดับแล้วก็มีคนมารับซื้อด้วยขายด้วย
0: เดี๋ยวเราจะมาลองทำดาวดูแล้วกันนะครับลุยครับ

งานฝีมือนะฮะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ใช่ง่ายๆนะผมถือว่าเป็นงานศิลปะอีกชิ้นนึงนะครับซึ่งไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นศาสนาคริสต์ก็ต้องประดับ

0: านะฮะจริงๆแล้วศาสนาอะไรก็ได้นะฮะใครที่สนใจอยากจะได้นะฮะก็สามารถมาติดต่อได้นะฮะมาขอซื้อได้ที่บ้านดวงดาวแห่งนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นดาวเหล่านี้นะฮะประดับตามบ้านเต็มไปหมดนะฮะหรือว่าเป็นประเพณีการแห่ดาวนะฮะก็มาได้นะครับที่ชุมชนท่าแร่แห่งนี้นะครับผมโดยเฉพาะวันคริสต์มาสใช่ไหมครับบัตเตอร์ครับ
1: ครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่22 23ครับหรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีการประดับประดาไฟเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นเดือนธันวาอยู่แล้ว25ก็จะมีแห่ดาวใหญ่ที่สกลนครครับซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดของเราด้วยครับผม
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์และบาร์เดอร์มากนะครับที่มอบความรู้แล้วก็พาผมมาเปิดบ้านเปิดโลกแบบนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมาต่อกันกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่ต้องใช้ฝีมือเนี๊ยบไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือการทำหมวกกันน็อกนั่นเองครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยใส่หมวกกันน็อกอันนี้นะฮะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปที่ท้องถนนคนมองกันเป็นแถวแน่นอนครับจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดราชบุรีครับ
2: เป็นมนุษย์ต่างดาวปลุกโลกหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมหน้าตาประหลาดขนาดนั้นเรื่องตึงๆแบบนี้พี่แชมป์ไม่มีพลาดครับรีบขับตามไปดูให้เห็นกับยายเลยดีกว่าแหมกับตาครับแบบโอ้ตลกอยู่ได
3: ้พี่เมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆผ่านมาทางนี้ป่ะฮะ
4: นู่นเห็นแว๊บๆไปทางนู้นแล้วเนี่ย
3: เมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆผ่านไปแถวนี้ไหมฮะ
5: อ๋อครับแปลงนี้ครับ
3: คุณแม่ครับเมื่อกี้เห็นอะไรเหลืองๆผ่านไปแถวนี้ป่ะฮะ
6: อ๋อผ่านไปตรงนี้แหละค่ะเนี่ยตรงนี้แหละค่ะ
3: ตรงนี้เนี่ยฮะ
6: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับแม่ขอบคุณครับผมจอดเดี๋ยวเร็วจอดเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยโอ้ไม่โถยนี่หมวกกันน็อกหรือเนี่ย
7: อันนี้งานของผมเอง
3: นี่หมวกกันน็อกคือหมวกกันน็อกเหรอฮะ
7: ใช่ครับหมวกกันน็อกครับ
2: แต่ความแปลกไม่ได้อยู่ที่หน้าครับแม่แต่ว่าเป็นที่หมวกกันน็อกฝีมือพี่สุริยันชาวบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรคนนี้แหละครับที่ทำให้หมวกกันน็อกจากธรรมดามาแปลงโฉมให้มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดหลุดโลกหรือออกไปนอกโลกเลยก็ว่าได้เพราะที่แกทำนี่ส่วนใหญ่ทำเป็นหน้าพรีเดเตอร์หรือไม่ก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เรียกได้ว่าใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนรับรองต้องมีคนมองตามอย่างแน่นอน
3: นี่คือพรีเดเตอร์คือในหนังยังไงนี่คือถอดออกมานี่อย่างนั้นเลย
8: ใช่ครับมันจะ
3: เป๊ะเลยสี
8: ถ้าเราจะเก็บดีเทลพวกผิวหนังให้มันดูแบบสมจริงตามหนังเลยครับ
3: ครับ
8: อันนี้ชื่ออะแดปมาจากท่อแอร์
3: อ๋อท่อแอร
8: ์ใช่ๆมันจะมีน้ำหนักเบาเพราะว่าไอ้ช่วงนี้มันจะหนักแล้วส่วนใหญ่งานนี้คนเขาซื้อไปแบบใส่เข้างานพวกงานไบค์ต่างประเทศมากกว่า
3: ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องสงสัยเหมือนกันว่าหมวกกันน็อกพรีเดเตอร์ของพี่เนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงบนท้องถนนแล้วก็มันถูกกฎหมายหรือเปล่าพี
8: ่อ๋อหมวกผมข้างในมันเป็นมาตรฐานของสากลอยู่แล้วครับของไทยก็ได้มอกแล้วของต่างประเทศก็จะเป็น ECE DOT อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: สามารถใช้งานได้จริง
8: ข้างในมันเป็นหมวกมาตรฐานของมันอยู่แล้วแค่เรามา cover ด้านนอกเฉยๆอะไรเงี้ย
2: หมวกกันน็อกแบบนี้หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ถ้าใส่แล้วจะถูกตำรวจจับไหมนะพี่สุริยันแกบอกว่าไม่มีปัญหาครับไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถ้าคนเห็นแล้วช็อกเป็นอะไรไปนี่ครับแหมอันนี้ก็ไม่รับประกันนะครับแต่รับรองเรื่องความปลอดภัยเพราะโครงด้านในเป็นหมวกกันน็อกที่ปกติธรรมดานี่แหละครับมีตาสัญลักษณ์รับรองคุณภาพแต่ถ้าถามว่าเคยโดนตำรวจเรียกไหมพี่ก็บอกว่าเคยครับแหมถูกเรียกไปเซลฟี่ครับไม่ได้เรียกไปจับนะครับ
8: เคยโดนตำรวจเรียกทีหนึ่งแล้วแบบแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรแบบขอเรียกถ่ายรูปเฉยๆ
3: ถ่ายรูป
8: ใช่ใช่
3: มันก็คือหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานจริงสามารถใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมแต่ละใบกันดีกว่านะครับว่ามันมีความละเอียดนะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ราคาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่
8: อันนี้อยู่ที่ 9,000 นะครับ
3: เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่พรีเดเตอร์
8: ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นใส่พวกดีไซน์ของบัลเบอร์บีลงไปอารมณ์บัลเบอร์บีทรานสฟอร์เมอร์ครับ
3: นี่ครับเต็มสูบฮะตัวนี้ส่วนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
8: 9,500 ครับ
3: ประมาณนั้นใ
8: ช่ๆครับ
3: จริงเหรอผมนึกว่าแบบคิดว่าโหเป็น 15,000 เลยนะว้าวกําลังกําลังก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะครับมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวให้พี่อ๋อยเนี่ยอธิบายดีกว่าว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
8: ก็ต้องเตรียมพวกตัวงานที่เราจะทำสีคือเป็นงานดิบที่เป็นไฟเบอร์ครับ
3: เอาเป็นตัวไฟเบอร์แบบน
8: ี้ใช่ใช่ที่หล่อสำเร็จรูปมาแล้วแล้วผ่านการคัดแต่งมาแล้วให้คืนผิวระนาบที่แบบมันเรียบ
3: มาแล้ว
8: ใช่ใช่ครับ
3: มีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้
8: ใช่แบบนี้แบบ
3: ที่ขึ้นมาแล้วเราเอามาทำยังไงต่อครับ
8: เตรียมพื้นผิวโดยการ